0: ักคุณสุภชัยคุณชยุทธคุณชาวชาวคุณมนูนะคะคุณเสือและอีกหลายๆท่านเลยนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะ
1: ค่ะแล้วคุณผู้ฟังเราใน LINE Official ด้วยนะคะคุณวิสิทธิ์คุณสุภชัยนะคะคุณอรุณโนทัยแล้วก็เมื่อสักครู่คุณณัฐทะไม่แน่ใจเหม
0: ือ
1: นต
0: ั
1: วย่อหน้าแต่เป็นคุณผู้ชายพอเราพูดคำว่าซูมสะกดมาเลยใน LINE แล้วก็ส่งสติกเกอร์มันส่งสติกเกอร์รูปไฟมา
0: อ๋อมันไม่ได้ออกว่าแบบฟูมตรงๆเลยนะ
1: มันฟิลม์
0: ฟิลม์เป็นสระแบบมันออกเสียงแบบสไลด์ไปสองสระนะคะฟิลม
1: ์
0: เหมือนเพอร์ฟิลม
1: ์เหมือน
0: ฟิลม
1: ์เหมือนนะคำสุดท้ายของน้ำหอม
0: เหมือนเสียงสุดท้ายของน้ำหอมเขาจะไม่ได้ perfume มันเป็น perfume
1: นี
0: ่ perfume อ๋อ
1: ใช่คุณณัฐวรา
0: ประมาณนี้ค่ะ
1: คุณนายพระบอกว่าวันนี้ได้ยินคำว่า reluctant
0: reluctant ก็คือลังเลค่ะลังเลคล้ายๆ hesitate
1: ลังเล
0: คือไม่แน่ใจแบบอย่างสมมุติแทนที่จะพุ่งไปเลยอย่างเงี้ยคือไม่คือแบบอึกๆอักๆอย่างเงี้ยคือ reluctant
1: หยุดคิดก่อน
0: ค่ะประมาณนั้น
1: ค่ะขอบคุณคุณณัฐวราด้วยที่ติดตามพวกเรานะคะ
0: มาเกิน10ปีแล้ว
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: ฟ
1: ัง
0: น่ารักทุกท่านเลยขอบคุณมากๆนะคะท่านไหนติดตามกันมากี่ปีแล้วก็เล่าให้เราฟังได้ค่ะเช้านี้อาจารย์เกษมสันติดภารกิจนะคะสำหรับหลายๆท่านที่รอรับฟังติดตามเรื่อง AI กับราชการไทยเพราะว่าหลายท่านก็บ่นเอ้ยแสดงความเห็นกันมา ทางแฟนเพจของเราและสิ่งสะท้อนนะคะ เดี๋ยวไปฟังสัปดาห์หน้าละกันแต่ว่าวันนี้เจาะลึกอาเซียน 7:15 เดี๋ยวจะคุยกันเรื่องปิดอีกสหรัฐอิหร่านเจรจารอบใหม่อึมครึ
1: ม
0: ยิ่งกว่าสภาพอากาศประเทศไทยในช่วงนี้อีกเช้าแดดแรงเย็นฝนตกจะเป็นยังไงกันต่อเดี๋ยวคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนยากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศค่ะ
1: ค่ะเอาล่ะค่ะตอนนี้เดี๋ยวกลับมาที่ข่าวกันต่อดีกว่านะคะเดี๋ยวพัตตี้พาไปดูข่าวเรื่องกับ iPhone 18 Pro กันหน่อยดีกว่าค่ะที่เขาจ่อแพงขึ้นเกือบ 10,000 บาทเลยนะคะ
0: จ่อแปลว่ายัง
1: จ่อแปลว่ายัง
0: เตรียม
1: มาดูกันว่าทำไมถึงต้องเตรียมแล้วนะคะก็คือข่าวนี้ค่ะเตรียมปรับขึ้นราคาสินค้าของ Apple แหละเพื่อรับมือกับอะไรกับต้นทุนชิปหน่วยความจำมันมีคือชิป2ตัวนะคะชิปหน่วยความจำกับชิปจัดเก็บข้อมูลที่มันพุ่งสูงขึ้นจากกระแสของ AI เนี่ยแหละโดยทิมคุกนะคะ CEO ของ Apple เนี่ยยอมรับว่าการขึ้นราคามันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆค่ะทิมคุกกล่าวว่าทางบริษัทพยายามเต็มที่นะคะที่จะบรรเทาภาระต้นทุนมหาศาลที่ถูกผลักมาแล้วก็พยายามปกป้องลูกค้าจากการขึ้นราคามาโดยตลอดแต่สถานการณ์ตอนนี้มันถึงจุดที่ไม่สามารถแบกรับได้ต่อไปค่ะแม้ทีมคุกจะยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดนะคะว่าจะขึ้นราคาเนี่ยมากน้อยเพียงใดหรือว่าสินค้ารุ่นใดบ้างแต่จากการคาดการณ์เนี่ยน่าจะเห็นชัดในเรื่องของการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่จะขึ้นที่จะมีขึ้นในเดือน9นี้นะคะก็คือ Apple จะเปิดตัว iPhone 18รวมถึงจะบอกว่าจะมีรุ่นจอพับได้ด้วยเป็นครั้งแรกแล้วก็ราคาน่าจะขึ้นรวมไปถึงน่าจะมีราคาปรับขึ้นของ Mac แล้วก็ iPad แต่ว่า Mac กับ iPad เขาบอกว่าน่าจะปรับขึ้นก่อนหน้าเดือนกันยายนนี้ค่ะโดยต้นตอของปัญหามันก็มาจากความต้องการชิปหน่วยความจำแล้วก็ชิปจัดเก็บข้อมูลที่มันพุ่งสูงขึ้นมหาศาลจากบริษัท AI นั่นแหละโดยศูนย์ข้อมูลที่เขาใช้ฝึกหรือว่าประมวลผลโมเดล AI เนี่ยยอมที่จะจ่ายราคาแพงกว่าเพื่อแย่งชิงชิปเหล่านี้ทำให้ผู้ผลิตหันไปเน้นผลิตชิปสำหรับองค์กรใหญ่แทนแล้วก็ลดการผลิตชิปสำหรับสินค้าผู้บริโภคลงนับตั้งแต่ปีก่อนค่ะที่บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่อย่างพวก Google, Microsoft, Meta, Amazon เนี่ยเริ่มประกาศเพิ่มงบลงทุนมหาศาลทำให้ราคาของชิปหน่วยความจำแล้วก็ชิปเก็บข้อมูลพุ่งสูงขึ้นถึง4เท่าและคาดว่าราคาจะปรับขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงปี2027จากการประเมินของ The Wall Street Journal ค่ะที่อ้างอิงข้อมูล Tech Insight นะคะชี้ว่าหาก Apple เนี่ยผลักภาระต้นทุนที่สูงขึ้นไปยังผู้บริโภคเพื่อรักษาอัตรากำไรเดิมเอาไว้ iPhone Pro รุ่นใหม่อาจจะเพิ่มขึ้นราว300ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 9,800 บาทจากรุ่นปัจจุบันค่ะซึ่งสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ต้นทุนสูงขึ้นก็มาจากการที่ Apple เนี่ยต้องใช้ชิปหน่วยความจำเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับฟีเจอร์ AI ใหม่ๆรวมถึงสิริโฉมใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปก็คือรุ่นใหม่มันก็ต้องมีอะไรที่มันหวือหวาชิปมันก็ต้องใช้มากขึ้น
0: สิริคือสิริหรือเปล่า
1: สิริ

0: นะคะที่เป็นซีรีส์ใหม่นะคะ
1: ค่ะ
0: มันก็จะต้องมีอะไรแบบวิ้งวาวมากขึ้นในฟีเจอร์มันก็เลยต้องใช้ชิปเยอะขึ้นซึ่งเขาบอกว่าตลาดชิปหน่วยความจำแล้วก็ชิปเก็บข้อมูลเนี่ยถูกครอบงำผู้ผลิตนะคะเพียง3รายเท่านั้นก็คือ Samsung

0: นะแต่ว่ากำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะถูกจัดสรรให้กับบริษัทชิป AI คือเหมือนกับโรงงานผลิตพวกนี้ก็จะเน้นไปที่ชิป AI ไอ้หน่วยจัดเก็บข้อมูลหรือเพิ่มความจำเนี่ยจะไม่ค่อยผลิตนะคะทำให้ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่แค่ Apple นะก็คือราคาสมาร์ทโฟนแล้วก็ PC ในสหรัฐเนี่ยก็มีการปรับขึ้นราว 15% เหมือนกันนะคะอย่างพวก HP Dell แล้วก็ Nintendo ที่ได้ปรับขึ้นราคาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทีมคุกนะคะก็ระบุว่า Apple เนี่ยพร้อมใช้เงินสำรองของบริษัทเข้าช่วยเพิ่มกำลังการผลิตชิปโดยมองว่าตลาดจำเป็นต้องมีกำลังการผลิตมากขึ้นแต่ยอมรับว่าจะไม่ลงทุนสร้างโรงงานผลิตชิปหน่วยความจำเองเพราะบริษัทรู้ดีว่าตัวเองเนี่ยเชี่ยวชาญด้านใดนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ย Apple ใช้เงินซื้อชิปหน่วยความจำแล้วก็จัดเก็บข้อมูลปีละหลายหมื่นล้านดอลลาร์จนเป็นหนึ่งในลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของโลกและเคยใช้อำนาจต่อรองกดให้ราคาของผู้ผลิตเนี่ยมันต่ำลงที่สุดได้นะคะแต่ว่าตอนนี้มันไม่ได้แล้วไงคือ AI เงินมันหนากว่าแล้วก็ยอมจ่ายล่วงหน้าด้วยนะคะแล้วเขาก็เน้นที่จะไปผลิตชิป AI มากกว่านะคะมันก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ย Apple ก็หนักเหมือนกันตอนนี้พยายามพิจารณาหาแหล่งซัพพลายเออร์ใหม่จากทุกทางรวมถึงทางจีนก็เป็นทางเลือกแต่มันก็ติดปัญหาเรื่องความมั่นคงของประเทศนั่นเองนะคะก็ต้องรอดูในอนาคตต่อไปแต่ว่าอย่างล่าสุดตอนนี้เขาบอกว่าอนาคตเนี่ยคอมพิวเตอร์อย่าง Mac เนี่ยก็อาจจะมีราคาที่ดีขึ้นก็ได้เพราะอย่างที่เราทราบว่าตอนนี
1: ้ราคาดีขึ้นคือ
0: ราคาดีขึ้นก็คืออาจจะไม่ได้แพงมากขึ้น
1: เข้าถึงได้ง่ายขึ้น
0: ใช่ถึงได้ง่ายขึ้น
1: ใ
0: ช่เพราะตอนนี้ดีลของ Intel นะคะแหล่งผลิตชิปในสหรัฐเองมันดีขึ้นแล้วไงมันเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าทรัมป์เปิดเผยใช่ไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยเขาบรรลุข้อตกลงกับ Apple ในการเริ่มผลิตชิปคอมพิวเตอร์ในสหรัฐแล้วที่ส่งผลให้ราคาหุ้น Intel เนี่ยพุ่งสูงขึ้น 9% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเริ่มผลิตชิปให้กับ Apple Intelผลิตกันเองในประเทศมันก็จะทำให้ราคา Mac เนี่ยถูกลงก็เป็นได
1: ้อืมค่ะสั้นๆเป็นเรื่อง AI Data Center เหมือนกันนะคะที่ส่งผลทำให้ Moody's Rating สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือคงอันดับเครดิตของมาเลเซียเอาไว้ที่ระดับ A3
0: ว้าว
1: ไม่ใช่วากิว A3 นะไม่ใช่วากิว A3 นะไม่เหมือนกัน
0: ม
1: ัน
0: ละมุนลิ้นขนาดไหนกันเชียว
1: นะเขาบอกว่ามีแนวโน้มเสถียรภาพค่ะซึ่งมีปัจจัยจากการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์เนื่องจากเทคโนโลยี AI กำลังเปิดโอกาสใหม่ๆแล้วก็ยกระดับผลิตภาพและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนะคะ Moody's บอกว่าการใช้งานปัญญาประดิษฐ์เนี่ยกระตุ้นการลงทุนในศูนย์ข้อมูลทั่วเอเชียแปซิฟิกเลยค่ะและมาเลเซียเนี่ยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลประโยชน์รวมถึงเกาหลีใต้ไทยอินเดียพร้อมกับระบุว่าประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานมีแรงงานที่มีทักษะและศักยภาพด้านสถาบันที่เอื้อต่อประโยชน์การประยุกต์ใช้ AI นะคะจะมีแนวโน้มที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI Moody's บอกว่าตอนนี้นะคะ supply chain หรือว่าโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานของโลกเนี่ยปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะแล้วก็ความไม่แน่นอนทางด้านภาษีการค้าก็เลยกำลังสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับประเทศเศรษฐกิจที่เพิ่งพาการส่งออกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมาเลเซียเวียดนามและไทยเนี่ยยังคงดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศอย่างแข็งแกร่งค่ะเพราะว่าบริษัทข้ามชาติกำลังกระจายฐานการผลิตและเสริมความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานก็กระจายมีแถวๆนี้ดูจะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแต่ว่าเอที่ผู้นำอาเซียนไปเจอกับคุณปูติน
0: ค่ะ
1: และเดี๋ยวถ้าหายฝุ่นตลบแถวๆอิหร่านแถวๆการเจรจาที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วจะกลับมาตึงกับด้านนี้หรือเปล่
0: า
1: เพิ่มอีกนะคะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปอันนี้ก็เป็นคาดการณ์ค่ะจาก Moody's Ratings ช่วงนี้เดี๋ยว
0: ขอเสริมหนึ่งข่าวเกี่ยวกับเรื่องอันนี้
1: ค่ะ
0: ที่เกี่ยวกับเขามีการประชุมกันนะคะสปป.ลาวเขาน่ารักนี่ตอนก่อนประชุมเขามีการเป็นดีลที่เขาคุยกันแล้วแหละแต่เขาส่งไปเลยเป็นต้องบอกว่าเป็นแขกที่เดินทางไปที่การประชุมสุดยอดรัสเซียอาเซียนพอดีนะคะที่กรุงคาซานเลยนะคะเป็นแขกกลุ่มแรกเลยก็ว่าได้ส่งเชือกเอ้ยไม่ใช่ส่งเชือกส่งช้างช้างน้อย2เชือกนะคะชื่อว่าน้องน้ำตาลแล้วก็โฟวิวส่งเชือกงงปะส่งเชือก
1: มันเป็นคำจำคำ
0: พูดอะไร
1: นามจำนวนนับนาม
0: นามจำนวนนั่นแหละ

0: เชือกนะคะไม่น้องน้ำตาลกับน้องโฟวิลนะคะช้างน้อย2เชือกค่ะส่งตรงไปเป็นของขวัญแก่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะคะเดินทางถึงคาซานต้องบอกว่าน้อง2คนน้อง2เชือกนี้เป็นแขกกลุ่มแรกของการประชุมสุดยอดรัสเซียอาเซียนนะคะทั้งคู่เป็นช้างตัวเมียมีอายุ4ปีแล้วก็5ปีทนทานต่อการเดินทางด้วยเครื่องบินเป็นเวลายาวนานได้อย่างง่ายได้แล้วก็ตอนนี้กำลังปรับตัวอยู่ที่สวนสัตว์คาซานนะคะซึ่งก็ส่งไปครบรอบ35ปีความสัมพันธ์รัสเซียอาเซียนพอดิบพอดีเลยค่ะซึ่งเขาก็บอกว่าการมอบช้างเนี่ยเป็นการสื่อถึงเอกลักษณ์อันโดดเด่นของอาณาจักรล้านช้างนะคะแล้วก็ที่เมื่อก่อนเนี่ยมีชื่อเสียงแล้วก็มีช้างอยู่จำนวนเยอะที่สวปลาว
1: มีช้างล้านตัว
0: ไม่ใช
1: ่อย่างนี้หรือเปล่าให้จำแบบนี้
0: อาจจะอย่างนี้ก็ได้ค่ะโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวน่ารักนะคะที่เป็นทูตพิเศษจากสวปลาวนะคะไปให้กับรัสเซีย
1: นักเรียนทุกคนต้องตั้งใจฟังเรื่องนี้เพราะว่าการใช้ลัก
0: ษณะนาม
1: และคำนับช้างในภาษาไทยจะแตกต่างกันไปตามสถานะและแหล่งที่อยู่ของช้างช้างบ้านเรียกว่าเชือกช้างป่าเรียกว่าตัวฝ
0: ู
1: งช้างรวมกันเป็นกลุ่มเรียกว่าโขลง
0: เฮ้ยฉันตอบถูก
1: ช้างสำคัญเช่นช้างคู่บ้านคู่เมืองเรียกว่าช้างจ้ะ special elephant เป
0: ็
1: นแบบ VVVIP ช้างเรียกเป็นว่าช้าง
0: เป็น very important person
1: เช่นช้างพิเศษช้างในวังอะไรอย่างนี้นะคะอ
0: ้
1: าวพักสักครู่ค่ะปิดอีกปิดเปิดสหรัฐอิหร่านและการเจรจารอบใหม่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานช่วงหน้าค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดินถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: เวลาเห็นข่าวโกงอาหารกลางวันเด็กคุณรู้สึกยังไงครับบางโรงเรียนเด็กได้ข้าวนิดเดียวผักแทบไม่มีเนื้อไม่ต้องพูดถึงทั้งที่รัฐจ่ายงบครบทุกหัวเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ข่าวลือครับแต่มีการร้องเรียนจริงทั้งเรื่องการแจ้งจำนวนเด็กเกินจริงหรือซื้อวัตถุดิบไม่ครบงบประมาณสำนักงานปปช.จึงต้องลงพื้นที่ตรวจจริงถึงก้นครัวไม่ใช่แค่ดูเอกสารเพื่อให้มั่นใจว่าเงินงบประมาณถึงมือเด็กและเด็กๆได้กินอาหารที่มีคุณภาพตามสิทธิ์ที่ควรได้รับนอกจากนี้ยังมีการเสนอแนวทางป้องกันการทุจริตให้รัดกุมยิ่งขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนการจัดซื้อจนถึงการติดตามผลเพื่อปิดช่องโหว่ไม่ให้ใครแอบกินส่วนต่างหากคุณพบเห็นความผิดปกติหรือพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงการทุจริตอย่าปล่อยผ่านครับแจ้งสำนักงานปปช.หรือศูนย์ข้อมูลปปช.1205มาร่วมกันดูแลข้าวมื้อสำคัญของลูกหลานเราสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
4: M-Court Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนยากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศค่ะต้องคุยกับอาจารย์เลยในเช้านี้เพราะว่าก็ยังอึมครึมอยู่นะคะสำหรับการเจรจารอบใหม่ที่สวิตเซอร์แลนด์ตอนนี้อาจารย์พร้อมแล้วอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะ
5: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย
1: ์สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณอิสรีครับคุณอนัญญพัฒน์ครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะขอบพระคุณสำหรับเวลาของอาจารย์นะคะแล้วก็ให้เกียรติมาเข้าสายกับเราในเช้านี้อึมครึมยิ่งกว่าฟ้าฝนกรุงเทพในตอนเย็นอีกอาจารย์คะเรียนเชิญเลยค่ะสหรัฐอิหร่านและการเจรจาที่สวิตเซอร์แลนด
2: ์ครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับในการเจรจาที่มีความซับซ้อนมาตั้งแต่แรกนะครับจริงๆการเจรจาเนี่ยมีอยู่หลายช่องทางนะครับช่องทางที่ไม่เป็นทางการหรือช่องทางลับก็เป็นที่ยืนยันกันว่ามีอยู่จริงแล้วก็มีก่อนที่จะมีการลงนามอย่างที่เราเห็นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่พอลงนามกันทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เสร็จก็จะต้องมีการลงนามด้วยตนเองซึ่งขณะนี้ในการเจรจาต่อรองกันที่สวิตเซอร์แลนด์ก็จะมีการลงนามด้วยตนเองของทั้งสองทีมนะครับนำโดยทางอิหร่านทางประธานสภานะครับแล้วก็ทางสหรัฐก็คือรองประธานาธิบดีแล้วก็คณะผู้เจรจาอย่างเช่นที่ปรึกษาพิเศษแล้วก็ลูกเขยของประธานาธิบดีสหรัฐนะครับก็การเจรจาตรงนี้ก็ยังขุกขักมากเนื่องด้วยเหตุผลสำคัญหลายเรื่องนะครับเรื่องเลบานอนก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่เห็นได้ชัดเจนว่ายังตกลงกันไม่ได้และอิสราเอลเองก็ไม่ได้อยู่ในข้อตกลงนะครับเรื่องซึ่งเป็นเรื่องแรกๆที่สำคัญที่สุดในการเจรจานะครับแต่ว่าหลายฝ่ายก็คาดว่าจะเจรจาไปได้นะครับแต่ว่ามีความผกผันนอกจากจะเรื่องอิสราเอลแล้วก็เรื่องของสหรัฐโดยประธานาธิบดีทรัมป์ได้ออกมาเมื่อวานนี้เองนะครับให้สัมภาษณ์สำนักข่าวนะครับในลักษณะที่ค่อนข้างกดดันและข่มขู่นะครับทีมของทางอิหร่านก็ทำให้เกิดปัญหาซับซ้อนขึ้นไปอีกนะครับ
0: อ
2: ันนี้ก็ถือว่าชะงักชั่วคราวครับคุณอนัญญพัฒน์ครับคุณอิสรีครับแล้วก็นอกจากนั้นจะมีเรื่องการเปิดช่องแคบนะครับซึ่งก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าทางอิหร่านเนี่ยต้องการเก็บค่าธรรมเนียม อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับในการผ่านทางนะครับตรงนี้จริงๆก็คงต้องรอให้ทางอิหร่านไปคุยกับทางโอมานด้วยนะครับตามรายละเอียด4ข้อที่เราทราบกันอยู่แล้วนะครับเรื่องนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะคุยกันได้มากนักก็เป็นเรื่องแรกนะครับส่วนเรื่องการเปิดเผยรายละเอียดแล้วก็ยกเลิกการคว่ำบาตรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ซับซ้อนเนื่องจากการคว่ำบาตรเนี่ยมีหลายรูปแบบแล้วก็ต่อเนื่องกันมาเกือบ50ปีนะครับนับตั้งแต่อิหร่านเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับและขณะนี้กองทุนก้อนแรกที่ว่ากันว่าจะให้ทางสหรัฐนะครับแล้วก็ทางประเทศในตะวันออกกลางหลายประเทศซึ่งได้อายัดทรัพย์สินของทางอิหร่านนะครับได้ปล่อยเงินก้อนแรกออกมาก็ยังไม่สำเร็จนะครับก็ยังมีการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องอื่นๆก็แน่นอนนะครับเรื่องนิวเคลียร์นะครับก็เป็นเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าการเจรจาเนี่ยมีมาต่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าเราก็คาดกันว่าอิหร่านจะถือเป็นกุญแจเป็นไม้ตายขั้นสุดท้ายนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของเครื่องมือในการต่อรองทางการทูตถ้านึกออกถึงเรื่องเกาหลีเหนือที่ใช้อาวุธนิวเคลียร์เป็นเครื่องมือทางการทูตที่สมัยหนึ่งเราเรียกว่าเป็นนิวเคลียร์ดิปโลมาซีแต่ว่าการทูตเชิงนิวเคลียร์ก็เอามาต่อรองเพื่อที่จะปิดข้อตกลงที่จะลงนามกันนะครับแล้วก็ถ้าทำได้จริงนะครับรวมทั้งเรื่องอื่นๆที่เป็นรายละเอียดทางด้านหลักการอย่างเช่นไม่แทรกแซงกิจการภายในรับรองอธิปไตยแล้วไม่เข้าไปเปลี่ยนแปลงรัฐบาลของอิหร่านอีกนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับรายละเอียดว่ากลไกที่จะต้องดูแลข้อตกลงเหล่านี้การควบคุมให้เป็นไปตามข้อตกลงรวมทั้งข้อ15ที่จะต้องเอาเข้าไปอยู่ในข้อตกลงของสหประชาชาตินะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องแล้วก็ซับซ้อนขึ้นทุกวันนะฮะคุณปรัญญาพัฒน์แคปหนึ่งสี่ครับไฟค้านหรือว่าพรรคเดโมแครตของสหรัฐก็บอกว่าข้อตกลงเหล่านี้จริงๆต้องผ่านรัฐสภานะครับถ้าเป็นข้อตกลงในเรื่องการยกเลิกการคว่ำบาตรมันมีพระราชบัญญัติ2015อยู่นะครับของสหรัฐที่ว่าการคว่ำบาตรใดๆของอิหร่านนะครับเมื่อเป็นกฎหมายเป็นพระราชกำหนดก็จะต้องกลับไปสู่สภาผู้แทนราษฎรไปสู่รัฐสภาหรือว่าสภานะครับผู้ที่สภาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ซับซ้อนขึ้นมานอกเหนือไปจากปฏิบัติการภาคพื้นดินที่เลบานอนของอิหร่านและของสหรัฐกับนะครับของอิสราเอลนะครับที่สหรัฐหนุนหลังอยู่แล้ว

0: ก็ที่ระหว่างหนุนหลังฮิสบอลเลาะห์อยู่นะครับแล้วก็มีการเจรจาคู่ขนานกันไประหว่างปากีสถานผู้ประสานงานกับกลุ่มเหล่านี้นะครับแล้วก็กับทางซาอุดิอาระเบียกับพันธมิตรนะครับก็ถือว่าเราได้เห็นแสงสว่างบ้างแล้วนะครับที่ปลายอุโมงค์ว่าจะลงนามกันได้เพราะว่าทีมงานระดับสูงสุดเนี่ยอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์อยู่บนภูเขานะครับแล้วก็เป็นตัวเป็นๆจริงๆนะครับพร้อมจะลงนามแต่ก็ต้องมีแง่เงื่อนมีลูกเล่นนะครับให้เราจะหายใจคว่ำทำให้พลังงานแบ่งไปเกือบ 2% นะครับ 1% กว่าๆหุ้นก็ตกลงมาอีกแต่ว่าก็คาดหวังกันว่าเป็นการเจรจาเขาเรียกว่าในลักษณะของอินเทอริมนะครับเพื่อที่จะไปตกลงกันจริงๆอีก60วันข้างหน้าซึ่งตรงนั้นก็จะยิ่งเข้มข้นแล้วก็ยิ่งจะผกผันมากกว่านี้ครับ
1: อาจารย์คะมีประเด็นหนึ่งนะคะที่ดิฉันรู้สึกว่าสำคัญเหมือนกันก็คือเรื่องการคืนเงินที่อายัดเอาไว
2: ้
1: การคืนทรัพย์สินที่ถูกอายัดเอาไว้นะคะแล้วก็มันมีรายงานออกมาว่าในเมื่ออิหร่านเป็นประเทศที่ไม่ได้มีระบอบประชาธิปไตยที่สามารถตรวจสอบได้เนี่ยเงินเหล่านี้ถ้าหากว่าคืนไปเนี่ยก็จะไปอยู่ในฝ่ายบริหารและพวกทหาร IRGC อาจารย์มีความเห็นอย่างไรบ้างต่อเรื่องนี้คะ
0: ใช่ครับเรื่องนี้ก็ถือว่าซับซ้อนที่สุดเรื่องหนึ่งนะครับประการแรกคือไม่มีใครทราบเลยครับว่าทรัพย์สินที่อายัดไปนะครับมีเท่าไหร่กันแน่นะครับตัวเลขที่เป็นทางการถือว่าน้อยนะครับประมาณ20,000กว่าล้านเหรียญ นะครับแต่นักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญทั่วไปบอกว่าน่าจะมากกว่านั้น10เท่านะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่แน่ใจว่าเงินเหล่านี้แล้วก็อยู่ตามธนาคารต่างๆนะครับแล้วรวมทั้งธนาคารในตะวันออกกลางหลายแห่งนะครับในเมืองใหญ่ๆนะครับจะแล้วก็เป็นความลับด้วยนะครับเรื่องเหล่านี้ทรัพย์สินเหล่านี้เป็นความลับของทางลูกค้าด้วยเพราะฉะนั้นเราไม่ทราบเลยครับว่ามีอยู่เท่าไหร่ทั้งประเทศที่เป็นประชาธิปไตยและไม่เป็นประชาธิปไตยก็มีกฎหมายที่จะไม่เผยแพร่ความลับของลูกค้านะครับซึ่งเป็นอิหร่านแล้วก็เป็นหลายประเทศที่ไปฝากเงินไว้นะครับแต่ว่าก็เชื่อกันว่าจำนวนมหาศาลนะครับอย่างน้อยๆก็มากกว่า 2-3 หมื่นล้านแน่นอนนะครับแล้วก็กำลังจะทยอยปล่อยออกมาเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วก็มีการพูดกันว่าส่วนที่เปิดเผยได้เนี่ยก็จะเริ่มให้อิหร่านเอาเงินเหล่านี้กลับไปฟื้นฟูช่วยเหลือคณะมนุษยธรรมและยังมีกองทุนอีก300ล้านนะครับ
1: ค่ะ
0: ดังนั้นน่ะนะครับที่อาจจะเปิดเผยได้ง่ายขึ้นเพราะอาจจะส่วนหนึ่งเป็นเงินกู้นะครับแล้วก็เป็นที่หลายรัฐบาลให้ร่วมมือกันตั้งกองทุนฟื้นฟูนะครับรวมทั้งทางฝั่งสหรัฐด้วยซึ่งหลายฝ่ายก็คงจะได้ประโยชน์จากการให้ยืมนะครับจากการฟื้นฟูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งส่วนซึ่งส่วนที่ซับซ้อนก็คือว่าส่วนไหนที่ผูกพันกับเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ก็คงยังปล่อยมาไม่ได้ในระดับที่1นะครับในการคว่ำบาตรส่วนระดับที่2ที่เกี่ยวข้องกับการค้าน้ำมันและอื่นๆเนี่ยรวมทั้งที่ค้ากับอาเซียนนะครับหลายประเทศนะครับแล้วก็ค้ากับทางตะวันตกผ่านช่องทางที่3เนี่ยนะครับก็อาจจะปล่อยมาได้เร็วตรงนี้ทางอิหร่าน ก็หวังไว้มากเหมือนกันนะครับว่าจะได้เริ่มส่งมอบน้ำมันดิบนะครับได้มากขึ้นเพื่อ นำเงินเข้าไปฟื้นฟูประเทศนะครับสองส่วนนี้ก็ยังถือว่าไม่ชัดเจนเพราะสหรัฐบอกว่าจะทยอยนะครับยกเลิกจะทยอยปล่อยเงินตามพฤติกรรมของอิหร่านซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ยังไม่นะครับเห็นผลโดยเร็วนะครับแต่ก็ส่งสัญญาณบวกเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ50ปี47ปีนะครับว่ามันมีโอกาสที่จะยกเลิกได้ครับ
1: ค่ะบอกว่าจะทำตามแล้วแต่ behavior หรือว่าพฤติกรรมของอิหร่านอะไรเป็นตัวชี้วัดบ้างล่ะคะอาจารย์พอมีข้อมูลส่วนนี้ไหมคะ
0: จะอยู่ในทางเทคนิค60วันที่จะเจรจากันนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าถ้าจะดูเชิงการเมืองตัวชี้วัดก็ไม่ยากนะครับอย่างเช่นเรื่องนิวเคลียร์ถ้าอิหร่านซึ่งขณะนี้ก็ในหลักการก็ตกลงแล้วว่าจะให้ทบวงพลังงานปรมาณูสากลเข้าไปตรวจสอบอีกหลังจากชะงักมาหลายปีนะครับตรงนี้ก็เป็นพฤติกรรมเชิงบวกที่สหรัฐตั้งไว้นะครับก็น่าจะทยอยปล่อยออกมาก็อาจจะเป็นผลทำให้เงินก้อนแรกเนี่ยนะครับถูกเตรียมที่จะปล่อยออกมาแล้วนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าอันนี้ต้องไปดูเรื่องฝ่ายค้านด้วยนะครับว่าจะต้องกลับไปสู่สภาหรือไม่อาจจะใช้เวลานะครับในการเซ็นอนุญาตนะครับก็นอกเหนือจากนั้น

0: นะครับเรื่องเปิดช่องแคบนะครับ 100% นะครับก็อีกเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อาจจะไปยึดโจงอยู่กับข้อตกลงทางด้านการเงินเพราะมันผกผันกันนะครับคุณอนัญญพัฒน์ครับคุณศรีครับว่าถ้าจะเอาเงินก็ต้องปล่อยเงินออกมาก็คือไม่เก็บค่าผ่านทางถ้าจะเอาเงินก็ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเรื่องนู้นในเรื่องนี้นะครับซึ่งอิหร่านก็คงจะไม่พอใจนักนะครับเพราะว่าเขาเองก็คงจะต้องรักษานะครับภาพลักษณ์แล้วก็ทั้งสองฝ่ายก็ต้องการไปแจ้งกับประชาชนตัวเองว่าได้รับการชัยชนะนะครับตลอดทุกขั้นตอนที่มีการพูดคุยกันซึ่งในความเป็นจริงก็ไม่มีใครชนะเลยนะครับถ้าดูแล้วนะครับรวมทั้งพวกเราด้วยที่ได้รับผลกระทบจากทางเศรษฐกิจแต่ว่าในบางเรื่องก็อาจจะอ้างได้นะครับอย่างเช่นอิหร่านก็อ้างได้ว่าต่อสู้กับสหรัฐมาแล้วก็ยืนหยัดอยู่ได้แล้วก็ขณะนี้ก็ถูกยืนยันแล้วนะครับว่าจะไม่มีการทำสงครามแบบนี้กับอิหร่านอีกโดยสหรัฐเป็นต้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นชัยชนะในเชิงการเมืองระหว่างประเทศในเชิงอธิปไตยดินแดนส่วนสหรัฐก็อ้างได้ว่าได้เข้าไปส่วนของอิสราเอลนะครับได้เข้าไปทำลายขีดความสามารถของอิหร่านอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับแล้วก็ถดถอยไปหลายปีถ้าอิหร่านจะกลับมาพัฒนาอุตสาหกรรมก็จะยากลำบากมากขึ้นต้องใช้เงินอีกหลายพันล้านเหรียญตามที่สหรัฐหรือประธานรองครับดีเจดีแวนซ์ได้เคยพูดไปนะครับแต่เรื่องอื่นๆก็ถือว่าอาจจะได้ประโยชน์ร่วมกันถ้าเกิดปล่อยมันออกมาเร็วขึ้นเปิดตลาดเร็วขึ้นนะครับให้อิหร่านกลับเข้ามาอยู่ในระบบการค้าเสรีเร็วขึ้นคร
1: ับ ค่ะจริงๆมีอีกหลายเรื่องเลยที่อยากจะคุยกับอาจารย์แบบเจาะลึกนะคะแต่วันนี้หมดเวลาแล้วเราทั้ง3คนพร้อมทีมงาน Good Morning ASEAN ลาไปก่อนกราบขอบพระคุณอาจารย์นะคะ
2: ขอบคุณค่ะอาจารย
1: ์และขอให้คุณผู้ฟังมีวันจันทร์การเริ่มต้นที่สดใสและมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงในเช้าวันนี้ครับและทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการที่สดๆพร้อมพูดคุยผ่านรายการเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้ครับจันทร์ที่22 มิถุนายน 2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัทธนากุลและผมณรงค์จันทองครับพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายฉบับครับสวัสดีครับคุณพจนาถครับ
1: สวัสดีค่ะคุณณรงค์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้มาติดตามข่าวกันนะคะประเด็นแรกที่เราจะไปดูค่ะก็คือประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองนะคะประธานวิปรัฐบาลก็ดักทางฝ่ายค้านขอพบประธานศาลรัฐธรรมนูญหวั่นความเห็นไม่ใช่คำวินิจฉัยซ้ำรอยปมประชามติจะแพ้ฟาวทั้งกระบวนการค่ะขณะที่พรรคเพื่อไทยเสียงแตกค่ะวันเลือกส.ส.ร.ตรงมีปัญหาแล้วก็ยังมีเรื่องของไทย AI พาสปอร์ตด้วยค่ะ
0: เริ่มต้นด้วยเรื่องของส.ส.ร.กันก่อนเลยนะครับเพราะว่ามีเรื่องของกรรมาธิการทั้งวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรไปขอเข้าพบประธานศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ได้ข้อแนะนำมานะครับแต่ว่าความเห็นในเรื่องของการตั้งส.ส.ร.นั้นยังคงเสียงแตกอยู่นะครับโดยในส่วนของรัฐบาลก็หวั่นว่ากระบวนการจะแพ้ฟาวคล้ายกับปมประชามติและจะถูกล้มทั้งกระบวนการครับซึ่งเรื่องนี้เองนายกรกาวันกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลครับได้สัมภาษณ์ถึงกรณีตามที่คณะกรรมการการพัฒนาการเมืองวุฒิสภาและฝ่ายค้านเข้าพบประธานศาลรัฐธรรมนูญและได้ความเห็นว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าส.ส.ร.จากประชาชนโดยตรงสามารถทำได้ 100% แต่ไม่สามารถเลือกคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญได้ว่าจริงๆแล้วครับฝ่ายการเมืองทุกคนอยากเห็นการเลือกส.ส.ร.โดยตรงจากประชาชนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทยก่อนหน้านี้ก็อยากให้ประชาชนเลือกส.ส.ร.แต่ว่าการที่ส.ว.และฝ่ายค้านไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วได้แนวความเห็นมานั้นก่อนหน้านี้เราเคยมีบทเรียนเกี่ยวกับการทำประชามติที่ไปขอความเห็นจากศาลรัฐธรรมนูญมาบอกว่าทำ2 ครั้งแต่พอศาลมีคำวินิจฉัยออกมาให้ทำประชามติ3 ครั้งซึ่งเรื่องนี้ครับหากประชาชนเลือกส.ส.ร.ได้โดยตรงตนก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่เมื่อมันเป็นเพียงความเห็นไม่ใช่คำวินิจฉัยหากทุกคนเดินตามแนวทางทางนี้นะครับแล้วพอถึงเวลามีคนไปร้องศาลรัฐธรรมนูญแล้วศาลมีคำวินิจฉัยออกมาอีกอย่างว่ากระบวนการไม่ใช่เป็นอย่างที่เข้าใจกันมันจะกลายเป็นการแพ้ฟาวกระบวนการทั้งหมดจะเสียหายไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นตนเองไม่อยากเห็นความพยายามเดินหน้ากันแล้วแพ้ฟาวเรามีบทเรียนเรื่องประชามติแล้วดังนั้นมองว่าสุดท้ายครับต้องไปดูคำวินิจฉัยล่าสุดของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้ที่ทุกคนเห็นกันอยู่แล้วที่บอกว่าการจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและรัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงแล้วนำมาปรับใช้เป็นแนวทางที่เหมาะสมน่าจะดีกว่านะครับสำหรับประเด็นนี้ครับมีพาดหัวข่าวตัวใหญ่อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เลยแหละครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวอย่างนี้ครับว่าซ้ำรอยประชามติชี้คำปรึกษาไม่ใช่คำวินิจฉัยจับตาลงมตินิรโทษประธานวิปรัฐบาลดักทางฝ่ายค้านขอพบประธานศาลรัฐธรรมนูญวันความเห็นไม่ใช่คำวินิจฉัยซ้ำรอยปมประชามติจะแพ้ฟาวทั้งกระบวนการเพื่อไทยเสียงแตกวันเลือกส.ส.ร.ทางตรงแล้วมีปัญหาเถงย้อนนิกรอ้างความเห็นตุลาการคือเจตนารมณ์ของคำวินิจฉัยชงชะลอแก้รัฐธรรมนูญทบทวนที่มาส.ส.ร.ให้ยึดโยงประชาชนนักข่าวเรียนลุ้นหนักอังคารนี้ได้นั่งยาวหรือเก็บของสว.โหวตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเก็บแกนนำม็อบทุกขั้วรอเฮสภาสูงนัดลงมติกฎหมายนิรโทษกรรม30 มิถุนายนนี้ครับ
1: ขณะที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนะคะและส.ส.แบบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนก็พูดถึงค่ะว่าต้องข้อสังเกตเรื่องสถานการณ์การเมืองปัจจุบันเป็นการทำสงครามระหว่างค่ายสีน้ำเงินกับสีส ้มว่าพรรคประชาชนคงไม่ได้พุ่งเป้าไปทำสงครามไปที่พรรคการเมืองใดค่ะแต่สิ่งที่ทำสงครามก็คือการเมืองในระบอบสีน้ำเงินซึ่งเคยพูดไปว่าใหญ่กว่าพรรคภูมิใจไทยซึ่งครอบคลุมไปถึงองค์กรอิสระและหน่วยงานรัฐอื่นๆด้วยในขณะที่เรื่องของสสรค่ะนายณัฐพงศ์ก็บอกว่าสสรสามารถมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนได้แต่ขณะนี้แม้ว่าจะยังไม่มีมติในที่ประชุมสสแต่ก็สามารถให้ความเห็นได้เลยว่าเราพร้อมจะกลับมาปรับปรุงและทบทวนร่างใหม่เพื่อให้ที่มาของสสรนั้นยึดโยงกับประชาชนแล้วก็เรียกร้องไปยังทุกพรรคการเมืองค่ะให้มีความยึดโยงกับประชาชนด้วยเมื่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้ความเห็นเช่นนี้ก็อยากให้ทุกพรรคทบทวนที่มาสสรให้มีความยึดโยงกับประชาชนมาจากคูหาเลือกตั้งโดยตรงก็จะมีการวันนัดประชุมรัฐสภามีการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญที่จะเกิดขึ้นก็คิดว่าสามารถชะลอออกไปได้ค่ะประชาชนสามารถรอได้หากเราได้ร่างรัฐธรรมนูญที่ดีขึ้นนะคะพาดหัวข่าวค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะชี้เลือกตั้งสสรได้แค่ความเห็นเป็นห่วงแพ้ฟาวกรวียกบทเรียนประชามติเพื่อไทยเสียงแตกลุ้นเคาะ23มิถุนายนเถงขอสภาชะลอทบทวนร่างฝ่ายค้านจัดขุนพลถลกงบ70ประธานวิปรัฐบาลชี้ผลการหารือกรรมธิการศาลรัฐธรรมนูญเลือกสสรได้เป็นแค่ความเห็นไม่ใช่คำวินิจฉัยห่วงเดินหน้าแล้วแพ้ฟาวยกบทเรียนจากประชามติเถงย้อนนิกรอย่าบิดเจตนารมณ์จี้สภาชะลอการประชุมพิจารณาค่ะ
0: ขยายความในส่วนของพรรคเพื่อไทยที่บอกว่าเสียงยังแตกอยู่นะครับก็คือในกรณีดังกล่าวนี้นะครับในส่วนของความเห็นจากพรรคเพื่อไทยนะครับโดยพรรคเพื่อไทยบอกว่าตอนนี้ยังมีความเห็นแตกเป็น2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งมีความเห็นคล้อยตามกับความเห็นของประธานศาลรัฐธรรมนูญแต่อีกฝ่ายมองว่าความเห็นดังกล่าวเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของตุลาการเพียงไม่กี่คนซึ่งไม่ใช่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่จะมีผลผูกพันทุกองค์กรหากจะยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ประชาชนเลือกสสรได้โดยตรงก็ส

0: สุ่มเสี่ยงจะถูกร้องและถ้ามีคำวินิจฉัยออกมาในทางตรงข้ามการเดินหน้าเรื่องนี้ก็จะเสียเปล่านะครับดังนั้นเช้าวันที่23มิถุนายนทางแกนนำและคณะผู้บริหารของพรรคเพื่อไทยครับจะนำเรื่องนี้มาหารือกำหนดแนวทางก่อนประชุมส.ส.ที่จะมีขึ้นในช่วงบ่ายแล้วกำหนดเป็นทิศทางปรับแก้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยซึ่งทางคณะผู้ร่างก็ยืนยันว่าขอแนวทางการร่างให้ชัดเมื่อได้แนวทางแล้วจะไปดำเนินการให้แล้วเสร็จแล้วก็สามารถยื่นต่อประธานสภาได้ก่อนที่จะมีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ต้นเดือนกรกฎาคมแน่นอนนะครับพาดหัวข่าวใหญ่ประเด็นนี้จากไทยรัฐครับย้ำความเห็นเลือกตั้งส.ส.ร.เท้งซัดนิกรอย่าบิดเบือนภูมิใจไทยชี้ตีความอาจแพ้ฟาวยกไอติมเคยแถลงพลาดเพื่อไทยเสียงแตกปรับแก้ร่างลิซ่าขู่ซักฟอกเขากระโดงนะครับฟัดถึงนายใหญ่ภูมิใจไทยกลวียกอดีตปัญหาทำประชามติเคยถามตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพอมีคนไปยื่นคำร้องคำวินิจฉัยพลิกไปอีกทางยันแค่ความเห็นของตุลาการบางท่านไม่ใช่คำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญครับ
1: ส่วนเรื่องของไทย AI ค่ะเมื่อวานนี้หัวหน้าพรรคประชาชนเองก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะว่าการยื่นปปช.ตรวจสอบโครงการไทย AI Passport โดยพ.ร.บ.หัวประมูลมาตรา14วรรค2เขียนไว้ค่อนข้างชัดว่าไม่จำเป็นต้องรอให้พฤติการมีมูลหากปปช.เห็นพฤติกรรมว่าส่อให้มีการหัวประมูลอย่างเช่นการล็อกสเปคการตกลงการยื่นใบเสนอราคามาก่อนหน้าค่ะทำให้เห็นว่าราคามีความใกล้เคียงกันและสามารถล็อกได้เลยนะคะว่าควรใช้ตรงไหนเป็นราคากลางแค่พฤติการค่ะทางคณะกรรมการก็ต้องมีการสอบสวนตามกฎหมายเมื่อสอบสวนออกมาแล้วถ้ามีมูลก็ต้องดำเนินการต่อนะคะถ้ามีพฤติการส่อเขาในทั้งหมดนายณัฐพงศ์บอกว่าก็สามารถที่จะให้ปปช.นั้นทำได้เลยถ้าหากไม่ทำแปลว่าเป็นการทำกฎหมายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เองก็ยืนยันว่าทางปปช.สามารถดำเนินการได้อย่างทันทีค่ะนะหัวหน้าพรรคประชาชนยังพูดถึงนายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเห็นชัดว่าการออกแถลงข่าวของ DSI เป็นการแถลงข่าวที่ไม่ค่อยปกติมากเท่าไหร่กลายเป็นว่าผู้ต้องสงสัยถูกเปิดชื่อแต่ผู้ต้องหาไม่ได้ถูกเปิดชื่อเลยสักคนเป็นเรื่องที่แปลกก็อยากให้ทาง DSI ทำทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมานี่ก็รวมไปถึงคดีที่อยู่ใน DSI นะคะเกี่ยวกับเรื่องของ Forex ด้วยพาดหัวข่าวค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะเดือดกูฟ้อง DSI แทงอุ้มภาวุฒิโวยป้ายสีคดี Forex เอาคืนจี้ปปช.สอบไทย AI อ้างไม่จำเป็นต้องมีคนร้องเรื่องไกลตามเช็คบินไอซ์หัวหน้าเท้งยังไม่หายแค้นหลังส.ส.ภาวุฒิถูกโยงคดีฟอเร็กซ์ขู่ฟ้องกลับมาตรา157 DSI ทั้งจี้ปปช.สอบหัวไทย AI Passport ของรัฐมนตรีพรรคสีน้ำเงินโดยไม่จำเป็นต้องมีคนไปร้องด้านอธิบดีปกครองย้ำไม่ได้ส่งไลน์ช่วยน้ำเงินด้วยหลังโดนอดีตปลัดภูเก็ตเอาผิดด้านประชาชนชวนจับตาการเลือกตั้งกทม.เมืองพัทยาปริญญาสมชัยเจ้าเก่าเกาะติดทีเย็บฝ่ายอนุชาและพรรคประชาธิปัตย์ชูปราบคอร์รัปชันก็รวมประเด็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะซึ่งในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าก็มีภาพการลงพื้นที่หาเสียงของนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.ของพรรคประชาธิปัตย์ก็เดินทางไปหาเสียงพร้อมกันกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะแล้วก็ยังมีในหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์อีกฉบับหนึ่งมติชนนะคะก็มีภาพการหาเสียงของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ไปพบปะพ่อค้าแม่ค้าประชาชนมอบนโยบายในพื้นที่ไปเสนอนะคะนำเสนอนโยบายในพื้นที่หาเสียงกับประชาชนที่จับจ่ายใช้สอยที่ตลาดสัมมากรค่ะ
0: เช่นเดียวกับไทยโพสต์นะครับเรื่องของเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะครับพาดหัวข่าวอย่างนี้ครับว่าช่วงโค้งสุดท้ายชิงผู้ว่าคึกคักลุยหาเสียงโค้งสุดท้ายเลือกตั้งท้องถิ่นคึกคักกกต.ย้ำผู้ไม่สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.นายกเมืองพัทยาและก็สมาชิกสภาเมืองพัทยาแจ้งเหตุได้ตามกำหนดป้องกันเสียสิทธิ์ขณะที่ภาคประชาชนชวนจับตาเลือกตั้งให้โปร่งใสด้านสนามกทม.แข่งขันเข้มข้นหัวหน้าเท้งน้อมรับผลโพหลังมาริกาแซงชัยวัฒน์ขึ้นอันดับ2ท่ามกลางผู้สมัครหลายพรรคเร่งหาเสียงชูนโยบายปราบโกงครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามีภารกิจของนายกไปเปิดประเพณีผีตาโขนที่จังหวัดเลยแต่แพลมเรื่องของไทยช่วยไทยมาอาจจะมีเฮต่อครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: สนับสนุน

0: โดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมีประเด็นเมื่อวานนี้ครับนายกรัฐมนตรีไปที่จังหวัดเลยไปเปิดงานประเพณีผีตาโขนชูพลังซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็แย้มข่าวดีด้วยนะครับว่าไทยช่วยไทยพลัสทำเงินสะพัดโครงการหมดต้องหาเงินให้ประชาชนใช้อีกนะครับเดี๋ยวรอจับตาประเด็นนี้นะครับว่าจะขยายหรือว่ายืดอายุโครงการไปอีกหรือไม่อย่างไรนะครับเมื่อวานนี้ครับที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยครับนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลไปเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการเล่นผีตาขนจังหวัดเลยประจำปี2569โดยนายอนุทินได้กล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่าผีตาขนไม่ใช่การเล่นที่สนุกสนานหรือว่าขบวนแห่สีสันสวยงามแต่เป็นเรื่องราวของชุมชนเป็นความศรัทธาที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนนี่คือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดอย่างหนึ่งของจังหวัดเลยและเป็นทรัพย์สินที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้นทุกปีถ้าเป็นหุ้นก็คือหุ้นที่ให้เงินปันผลตลอดครับนายอนุทินยังกล่าวถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ด้วยนะครับว่าอยากจะให้พี่น้องได้ช่วยกันอุดหนุนสินค้าไทยอุดหนุนคนไทยด้วยกันเองถ้าโครงการนี้พี่น้องบอกว่าไม่เอาไม่จ่ายเสียโอกาสทั้งตัวเราเองแล้วก็ผู้ขายครับถ้าโครงการนี้มันหมดลงไปและระหว่างรอยังไงก็ต้องกลับมาอีกไม่ให้หยุดต้องหาเงินทองมาให้พี่น้องประชาชนจนได้ตัวนี้ครับเป็นประเด็นว่าโครงการจะยืดอายุต่อไปหรือไม่ครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีเปิดงานประเพณีบุญหลวงผีตาโขนด้วยการชูสัญลักษณ์หน้ากากผีตาโขนพร้อมทดลองสวมหน้ากากผีตาโขนด้วยก่อนจะเดินทางทักทายพบปะพี่น้องประชาชนและทักทายขบวนผีตาโขนที่มาร่วมงานครับสำหรับประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์หลายฉบับเลยแหละครับก็ในส่วนของไทยรัฐเองนะครับมีภาพประกอบสำหรับประเด็นนี้นะครับเป็นภาพนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสวมหน้ากากผีตาโขนบนเวทีกลางที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยขณะเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีบุญหลวงและก็การเล่นผีตาขนจังหวัดเลยประจำปี69เชิญชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสประเพณีของชุมชนที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเผยความเชื่อตั้งรูปผีตาขนจำลองในห้องทำงานทำให้เจริญรุ่งเรืองไปโดยลำดับนะครับส่วนประเด็นเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะครับพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่อนข้างจะชัดเจนเลยนะครับพาดหัวอย่างนี้ครับว่าไทยช่วยไทยจบมีเฮต่ออนุทินปูดหาเงินให้ประชาชนนายกเปิดงานผีตาโขนแพลมไทยช่วยไทยพลัสทำเงินสะพัดโครงการหมดต้องหาเงินให้ประชาชนใช้อีกจับตาประชุมกรอ.นัดแรก22มิถุนายนนี้ฝ่ายค้านตีปี๊บถกงบ70เท้งบอกรอฟังรัฐมนตรีแจงสดแบบไร้สคริปต์ประชาธิปัตย์รอสับกลไกการป้องกันการทุจริตครับ
6: ซึ่งก็มีการปิดลงทะเบียนแล้วนะคะสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะโดยเปิดไปนะคะมีการยืนยันสิทธิ์ค่ะวันที่4ถึง21มิถุนายนเวลาเที่ยงก็พบว่าผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมในลงทะเบียนแล้ว12ล้านกว่านะคะก็คิดเป็นร้อยละ 96.1 เหลือผู้ที่ยังไม่ยืนยันสิทธิ์อยู่ที่ 500,000 กว่ารายสำหรับกลุ่มที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะก็ดำเนินการลงทะเบียนแล้ว1ล้านกว่ารายคิดเป็นร้อยละ 99.98 ก็จะมีการส่งข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยไปให้กระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปนะคะแล้วก็เมื่อเวลา 23:00 น.ค่ะกระทรวงการคลังปิดผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วก็จะมีการขึ้นข้อความหน้าเว็บไซต์ว่ากระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่

0: ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ทั้งรายเดิมและกลุ่มผู้ตกสำรวจที่ลงทะเบียนโดยกระทรวงมหาดไทย17กรกฎาคมผ่านเว็บไซต์โครงการแล้วก็แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐรวมไปถึงหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารนะคะพาดหัวข่าวเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของ Daily News ค่ะปิดลงทะเบียนบัตรคนจนยอดพุ่ง19ล้านรู้ผล17กรกฎาคมเริ่มใช้สิทธิ์1สิงหาคมคลังเร่งตรวจสอบคุณสมบัติใครพืชยื่นอุทธรณ์ได้จนถึง31กรกฎาคมค่ะ
1: มีประเด็นเรื่องของอาคารถล่มที่แยกหมอมีนะครับเมื่อวานนี้วสท.ลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับชี้บอกว่ายังไม่ต้องรื้อถอนทั้งหมดสั่งค้ำยันแล้วก็ตัดกันศาสตร์ออกป้องกันเหตุซ้ำรอยนะครับในประเด็นดังกล่าวนี้นะครับเมื่อวานนี้นะครับในส่วนของวสท.เองเนี่ยนะครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบโดยดร.อิทธิพลพัสสิทธิ์โยธินประธานกรรมการการกฎหมายและจรรยาบรรณพร้อมทีมงานครับลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารพาณิชย์จุดเกิดเหตุเพื่อดูโครงสร้างและความปลอดภัยของอาคารที่เกิดเหตุเบื้องต้นนะครับจากการเข้าตรวจสอบโครงสร้าง 3-4 คูหาที่เกิดเหตุแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนได้ขึ้นไปบนระเบียงกันศาสตร์คูหาที่3พบว่าโครงสร้างอาคารเป็นการก่ออิฐถือปูนเพราะมีอายุมากกว่า50ปีส่วนระบบคานเป็นแบบไม้และกันศาสตร์ที่ถล่มเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งโครงสร้างอาคารที่ชำรุดเสื่อมโทรมทำให้ความสามารถในการรับแรงน้อยลงไปครับตอนนี้จะต้องทำให้พื้นที่อยู่ในเกณฑ์ความปลอดภัยเพื่อรอตรวจสอบโดยละเอียดโดยจะปิดใช้อาคารไปก่อนส่วนโครงสร้างกันศาสตร์ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบและร่วงลงมาแต่ว่ายังไม่ถล่มต้องใช้วิธีค้ำยันชั่วคราวส่วนตัวโครงสร้างอาคารโดยเฉพาะชั้น2ที่เป็นแบบก่ออิฐถือปูนและมีคานค้ำโครงสร้างอยู่ไม่มีความน่ากังวลใจครับแต่ผู้ใช้อาคารได้วางสิ่งของที่ชั้น2จำนวนมากจึงต้องประสานผู้เช่าให้ย้ายของลงมาที่จากชั้น2ก่อนเพื่อรอการตรวจสอบและประเมินความแข็งแรงของอาคารอีกครั้งส่วนสาเหตุที่กันศาสตร์ถล่มลงมาเบื้องต้นประเมินว่ากันศาสตร์มีลักษณะเป็นคอนกรีตซึ่งอยู่คนละส่วนกับหลังคาที่เป็นไม้ซึ่งกันศาสตร์อยู่นอกอาคารมักจะโดนแดดและก็ฝนครับรวมถึงสิ่งสำคัญในการรับแรงก็คือเหล็กหากใช้ไปนานๆคอนกรีตจึงมีรอยแตกแล้วก็เกิดความชื้นทำให้ความสามารถในการรับแรงดึงลดลงไปได้นะครับสำหรับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับเจ้าหน้าที่ตรวจการศาสตร์อาคารถล่มสั่งปิดกั้นพื้นที่รอตรวจสอบห้องข้างเคียงยืนยันยังไม่กระทบโครงสร้างอาคารเจ้าหน้าที่ตรวจการศาสตร์อาคารถล่มสั่งปิดกั้นพื้นที่รอตรวจสอบห้องข้างเคียงยืนยันว่ายังไม่กระทบโครงสร้างของอาคารโดยรวมครับ
0: ส่วนเหตุการณ์ที่อุโมงค์ดอยหลวงจังหวัดเชียงรายนะคะพังถล่มลงมาจนทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก2รายค่ะก็มีความคืบหน้านะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยผู้รับเหมาบริษัทเอกชนเข้าไปเก็บกวาดภายในอุโมงค์ที่เกิดเหตุแล้วก็เก็บอุปกรณ์บนเหล็กนั่งร้านแล้วก็หินที่ตกลงมานะคะแล้วก็ให้ทางผู้เชี่ยวชาญเข้าไปสำรวจประเมินพื้นที่ทั้งนี้ค่ะวิศวกรโครงสร้างเคยระบุว่าการขุดเจาะอุโมงค์เนี่ยแล้วเสร็จตั้งแต่ปี68ทำให้ต้องรอรองรับปริมาณน้ำฝนมากมันถึง1ปีเต็มๆค่ะส่งผลทำให้ในส่วนที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการโปรเทคชั่นเต็มรูปแบบถูกโจมตีด้วยปริมาณน้ำฝนที่สะสมลงมาจนทำให้เกิดความอ่อนความผันแปรทางธรณีหากมีการโปรเทคชันอย่างเต็มรูปแบบแล้วจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้รวมไปถึงการเปิดให้บริการในอนาคตด้วยนะคะในแนวหน้ามีภาพหัวข่าวพร้อมกับภาพค่ะอุโมงค์ถล่มดับ2เส้นรถไฟดอยหลวงแฉเหตุเจอฝนสะสมเจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์อุโมงค์ดอยหลวงจังหวัดเชียงรายหลังจากเกิดเหตุนั่งร้านเหล็กผนังหินถล่มทับคนงาน2ศพสาหัส2รายด้านรฟท.สั่งผู้รับจ้างหยุดงานชั่วคราว2วันตรวจสอบสภาพโครงสร้างอย่างละเอียดกำหนดมาตรการความปลอดภัยเพิ่มเติมวันเหตุซ้ำรอยพร้อมเยียวยาผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักอีกครู่หนึ่งครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อตราแม่ครัวฉลากทองชื่อนี้ปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
0: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะคะมากันที่ประเด็นของการปราบปรามนอมินีกันค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ใน

0: าหนังสือพิมพ์หลายฉบับเลยนะคะอย่างใน Daily News ค่ะแถลงใหญ่ปราบนอมินีนายกเปิดทำเนียบลุยเฟด3ฟัน66บริษัทดังนายกหนูเปิดศึกเปิดตึกสันติไมตรีแถลงใหญ่ล้างปางนอมินีจับตาเฟด3ยังไม่จบนะคะรองสำราญนพศิลเดินหน้าขยายต่อเช่นเดียวกันกับในแนวหน้าค่ะทลายเครือข่ายนอมินีเปิดกลุ่มลับยึดหาดลุยอาบแดดรัฐบาลลุยตัดวงจร3จังหวัดเอาคืนที่ดินกว่าพันล้านรัฐบาลเอาจริงเปิดปฏิบัติการกวาดล้างนอมินีพื้นที่ภูเก็ตกระบี่พังงายึดคืนพื้นที่49ไร่มูลค่ามากกว่าพันล้านบาทเร่งขยายผลปราบปรามทั่วประเทศค่ะ
1: ตม.บุกรวบหนุ่มแดนน้ำหอมนะครับคาวิลล่าหรูเมืองชะอำหลังหนีหมายจับตำรวจสากลคดีแชร์ลูกโซ่ 8,000 ล้านครับเมื่อวานนี้ครับเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเข้าควบคุมตัวชายสัญชาติฝรั่งเศสผู้ต้องหาคดีช่อโกงโดยการหลอกลงทุนในลักษณะแชร์ลูกโซ่ตามหมายจับของประเทศฝรั่งเศสครับแล้วก็หมายแดงของอินเตอร์โพลหลังตรวจพบหลบหนีซ่อนตัวในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีตามนโยบายและข้อสั่งการในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและคนร้ายเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายโดยเฉพาะคนร้ายข้ามชาติที่กระทำความผิดที่ส่งผลเสียต่อสังคมเป็นวงกว้างและเข้ามากบดานซ่อนตัวในประเทศไทยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองซึ่งเป็นหน่วยงานหลักมีหน้าที่โดยตรงในการปราบปรามจับกุมอาชญากรข้ามชาติทุกสัญชาติได้สั่งการให้ส่วนที่กำลังตรวจคนเข้าเมืองและก็ชุดสืบสวนเข้าติดตามจับกุมหลังมีข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับการปรากฏตัวของชายชาวฝรั่งเศสอายุ38ปีซึ่งเป็นผู้ที่ทางการอินเตอร์โพลต้องการตัวนะครับรวมถึงทางการฝรั่งเศสและตุรกีด้วยโดยเป็นตัวการใหญ่ในขบวนการหลอกลงทุนในลักษณะแชร์ลูกโซ่ซึ่งมีฐานที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับก็สามารถตะคุบตัวได้ในที่สุดนะครับโดยมีพาดหัวข่าวแล้วก็ภาพประกอบอยู่ในไทยรัฐครับภาพประกอบก็คือภาพหนีช่อโกงเป็นภาพตำรวจตรวจคนเข้าเมืองบุกจับนายดินแลโทกานะครับอายุ38ปีสัญชาติฝรั่งเศสผู้ต้องหาตามหมายจับตำรวจสากลหลบหนีคดีช่อโกงแชร์ลูกโซ่ 8,000 ล้านบาทมากบดานวิลล่าหรูในพื้นที่ชะอำเพชรบุรีนะครับพาดหัวไทยรัฐครับตุ๋นระดับโลกหนีซุกในไทยตม.ตามตะครุบหัวโจกฝรั่งเศสแฉโกง 8,000 ล้านแชร์ลูกโซ่ดูไบครับ
0: เช่นเดียวกันกับในแนวหน้านะคะก็มีพาดหัวข่าวตำรวจไซเบอร์ไปกวาดล้างอาชญากรรมออนไลน์ทั่วภาคใต้ค่ะตำรวจไซเบอร์กวาดล้างอาชญากรรมออนไลน์ทั่วภาคใต้ทั้งตุนลงทุนหุ้นทิปเว็บพนันพบเงินสะพัด700ล้านบาทมีรายใหญ่เว็บปาร์ตี้168 MT and Win ไซต์นะคะก็เดินหน้าขยายผลจับกลุ่มอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: มีประเด็นเรื่องของสินบนทองคำนะครับจากมีรายงานศาลฎีกาแจ้งกรณีคณะไต่สวนอิสระศาลฎีกาที่นายอดิศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกาตั้งขึ้นเพื่อไต่สวนคำร้องที่สว.เข้าชื่อกันยื่นเรื่องให้ประธานศาลฎีกาตั้งคณะผู้ไต่สวนกรณีกล่าวหานายเอกวิทย์วัชวันคุกนะฮะกรรมการปปช.รับสินบนทองคำจากบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอดีตรองผบตร.ที่ถูกปปช.ไต่สวนคดีรับผลประโยชน์จากเว็บไซต์พนันออนไลน์ประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวเช้านี้ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับสี่รายพันสินบนทองคำเอกวิทย์บิ๊กโจ๊กโคม่าคณะไต่สวนอิสระศาลฎีกามีมติแจ้งข้อกล่าวหา4ผู้เกี่ยวข้องคดีเรียกรับสินบนทองคำ246บาทคดีเพื่อจะล้มคดีเว็บพนันออนไลน์ครับ
0: มากันที่สถานการณ์ในตะวันออกกลางกันบ้างนะคะก็รวบรวมไปจนถึงสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศไทยค่ะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะสวิตพร้อมรับมือเจรจาใหม่อิหร่านกับสหรัฐเตหะรานปิดฮอร์มุซโต้ยิวถล่มเลบานอนค่ะก็ทำให้สถานการณ์ทั้งเรื่องของเงินเฟ้อราคาน้ำมันในประเทศไทยก็ผันผวนยาวค่ะเครื่องปีหลังรับมือราคาน้ำมันเงินเฟ้อพุ่งเตือนเศรษฐกิจโลกผันผวนยาวฮอร์มุซป่วนน้ำมันไม่หยุดปมเลบานอนทั่วโลกจับตาช่องแคบฮอร์มุซอิหร่านสั่งปิดกดดันประชุมสวิตไทยเสี่ยงขาดดุลชั่วคราวครึ่งปีหลังเงินบาทผันผวนก็เป็นพาดหัวข่าวของกรุงเทพธุรกิจอีกฉบับค่ะ
1: ซึ่งคณะผู้แทนเจรจาของทั้ง2ฝ่ายครับทั้งสหรัฐนำโดยรองประธานาธิบดีเจดีแวนส์นะครับพร้อมด้วย2ผู้แทนพิเศษก็คือนายสตีฟวิกคอฟแล้วก็จาเรดคุชเนอร์และคณะผู้แทนอิหร่านนำโดยโมฮัมเหม็ดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาและก็อัฟวาชอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศครับต่างเดินทางไปยังประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วนะครับเพื่อเตรียมเจรจาในรายละเอียดทางเทคนิคภายในกรอบเวลา60วันสารต่อข้อตกลงและก็กรอบ

0: ันทึกความเข้าใจ14ข้อที่ลงนามกันโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ประธานาธิบดีมาซูสเปเชชเคียนของอิหร่านเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อยุติสงครามที่ดำเนินมาเกือบ4เดือนมุ่งเน้นไปที่โครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและก็มาตรการผ่อนปลนการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านนะครับสำหรับประเด็นนี้มีอยู่ในพาดหัวข่าวของไทยรัฐด้วยครับยิวสยบทรัมป์ยอมหยุดยิงสหรัฐอิหร่านนั่งโต๊ะลุ้นผลเจรจาหย่าศึกโลกจับตาการประชุม4ฝ่ายเพื่อยุติศึกสหรัฐอิหร่านมีตัวแทน2ชาติตัวกลางไกลเกลี่ยปากีสถานกาตาร์ร่วมวงถกในรีสอร์ทหรูครับ
1: ส่วนสถานการณ์ในไทยและกัมพูชานะคะก็มีพาดหัวข่าวของแนวหน้าด้วยค่ะผอ.ศูนย์ข่าวโต้กัมพูชาย้ำปักธงในพื้นที่ปฏิบัติการเดิมไม่ใช่ละเมิดอธิปไตยชี้ข้อกล่าวหาเผาคลังสินค้าไร้หลักฐานยืนยันไทยยึด MOU 2000และถ้อยแถลงร่วมปี2568อย่างเคร่งครัดหนุนตรวจสอบข้อที่จริงร่วมทุกประเด็นย้ำไม่ต้องการเพิ่มความตึงเครียดชายแดนกองทัพลุยกู้ระเบิดกว่า200ลูกบริเวณเนิน350เตือนอย่าเดินออกนอกเส้นทางเด็ดขาดค่ะ
0: เตือนสภาพอากาศวันนี้นะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเตือน41จังหวัดฝนตกแน่นอนนะครับกรุงเทพเองก็ไม่รอดครับจะมีฝน 60% ให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกสะสมวันนี้พกร่มเตรียมไว้เลยครับ
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

ทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกองทัพบกโต้กัมพูชาปมปักธงสร้างรั้วย้ำทำในเขตอธิปไตยไทยพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงกรณีรัฐบาลกัมพูชาออกแถลงการประท้วงประเทศไทยด้วยกล่าวหาว่ากองทัพไทยนำธงชาติไทยไปปักและเชิญขึ้นสู่ยอดเสาภายในดินแดนกัมพูชาซึ่งถือเป็นการละเมิดอธิปไตยของกัมพูชาพลตรีวินไทยระบุว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้เป็นการละเมิดหรือลุกล้ำอธิปไตยของกัมพูชาแต่อย่างใดเนื่องจากพื้นที่ที่มีการดำเนินการอยู่ภายใต้ขอบเขตอธิปไตยของประเทศไทยส่วนกรณีที่มีข้อกล่าวหาว่าฝ่ายไทยเป็นผู้วางเพลิงคลังสินค้าบริเวณช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นพื้นที่ของประเทศไทยนั้นกองทัพบกระบุว่าจากการตรวจสอบและประสานข้อมูลกับหน่วยงานในพื้นที่ไม่พบข้อเท็จจริงหรือหลักฐานใดที่บ่งชี้ว่าเป็นการวางเพลิงด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเพียงเพลิงไหม้ในพื้นที่รกร้างไม่มีผู้อยู่อาศัยและไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงขณะที่เจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมและตรวจสอบพื้นที่ทันทีหลังเกิดเหตุสำหรับข้อกล่าวหาว่าฝ่ายไทยก่อสร้างรั้วคอนกรีตบริเวณพื้นที่ปราสาทตาควายกองทัพบกยืนยันว่าไม่มีการก่อสร้างรั้วคอนกรีตตามที่ถูกกล่าวอ้างแต่เป็นการจัดวางแท่งแบเรียร์เพื่อเป็นแนวป้องกันด้านความมั่นคงเพิ่มความปลอดภัยให้กำลังพลและลดความเสี่ยงจากการเผชิญหน้าซึ่งเป็นมาตรการที่ดำเนินการภายใต้พื้นที่ที่ฝ่ายไทยรับผิดชอบโฆษกกองทัพบกกล่าว

0: ย้ำว่ากองทัพไทยยึดมั่นในข้อตกลงที่ทั้งสองประเทศมีร่วมกันและให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาผ่านกลไกทวิภาคีภายใต้หลักสันติวิธีเพื่อรักษาเสถียรภาพและความสงบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศรัฐบาลปลื้มผลจัดอันดับ IMD ปี69ชี้การศึกษาไทยฟื้นขยับขึ้น3อันดับหลังร่วงต่อเนื่องหลายปีร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมีความยินดีต่อผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศประจำปี2569ของ IMD ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งปีนี้พบว่าประเทศไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับ26ของโลกจากเดิมอันดับ30โดยหนึ่งในปัจจัยที่มีพัฒนาการดีขึ้นอย่างน่าสนใจคือด้านการศึกษาซึ่งพบว่าปัจจัยด้านการศึกษาของไทยปรับตัวดีขึ้น3อันดับมาอยู่ที่อันดับ52ของโลกถือเป็นสัญญาณเชิงบวกที่สำคัญของภาคการศึกษาไทยหลังจากอันดับด้านการศึกษาปรับลดลงต่อเนื่องในช่วงหลายปีเมื่อพิจารณารายละเอียดรายตัวชี้วัดด้านการศึกษาพบว่าหลายด้านปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจนโดยอัตราการรู้หนังสือของประชากรอายุ15ปีขึ้นไปขยับขึ้นถึง9อันดับมาอยู่อันดับที่48ของโลกสะท้อนความสำเร็จในการขยายโอกาสทางการศึกษาและการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตขณะที่งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาต่อนักเรียนปรับดีขึ้น5อันดับมาอยู่ที่อันดับ50ของโลกแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรด้านการศึกษาอย่างไรก็ตามแม้ผลการจัดอันดับจะสะท้อนพัฒนาการที่ดีขึ้นแต่รัฐบาลยังคงตระหนักดีว่ายังมีประเด็นที่ต้องเร่งพัฒนาอย่างต่อเนื่องกระทรวงศึกษาธิการจึงได้เร่งขับเคลื่อนแผนเชิงรุก4ด้านประกอบด้วยยกระดับภาษาอังกฤษทักษะแรงงานและ AI เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยเฉพาะการส่งเสริม AI literacy ให้ผู้เรียนและครูสามารถใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันและมีวิจารณญาณและการหารือกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อกำหนดแนวทาง screen time ในสถานศึกษาอย่างสมดุล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: มาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
8: จริง
9: ว้าว
7: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
8: จริงจริงจริง
10: เปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้

แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,200

0: 20บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดน่านเปิดรับแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพ

0: และนวัตกรรม27ปีกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรบ้านแห่งโอกาสของเกษตรกรสอบถามได้ณสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดน่านชั้น5สาระกลางจังหวัดน่านในวันและเวลาราชการโทร0800671180ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
1: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
2: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
1: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
0: กรมการจัดหางานก้าวสู่เทคโนโลยีทันสมัยสะดวกรวดเร็วกับระบบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวทางอิเล็กทรอนิกส์ e-work permit การยื่นขอใบอนุญาตทำงานการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานการแจ้งการจ้างคนต่างด้าวการแจ้งคนต่างด้าวออกจากงานการยื่นขอเปลี่ยนรายการในใบอนุญาตทำงานเปลี่ยนนายจ้างการยื่นขอรับใบแทนอนุญาตทำงานการขอคืนหลักประกันการขอคืนค่าธรรมเนียมทำเองได้ง่ายๆผ่านระบบออนไลน์เพียงแค่ลงทะเบียนยื่นคำขอชำระเงินพิมพ์ใบนัดหมายออนไลน์พร้อมหนังสือเดินทางฉบับจริงได้ที่ศูนย์บริการที่นัดหมายตามวันเวลาสอบถามโทร054-716-075-6 ต่อ103 Facebook Fanpage สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน
3: ถ้าคุณมีไฟอยากเข้าไปขับเคลื่อนการบริหารกองทุนประกันสังคมด้วยตัวเองสามารถสมัครเป็นตัวแทนบอร์ดประกันสังคมได้โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่1ถึง15กรกฎาคม2569ที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่หรือจังหวัดของคุณสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สอลต.เบอร์โทร02-956-2929ได้ทุกวันในเวลาราชการ
4: อนาคตของเกษตรน่านเริ่มต้นที่การเลือกในวันนี้ขอแนะนำเรนโบว์แบรนด์เคมีเกษตรคุณภาพสูงจากผู้ผลิตระดับโลกที่เลือกมาแล้วเราเป็นมากกว่าผู้ผลิตเราเป็นพันธมิตรที่พร้อมสนับสนุนคุณสู่การเกษตรที่แข็งแรงและยั่งยืนเรนโบว์คู่คิดเกษตรกรน่านสู่มาตรฐานโลกรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
5: อูดีดีเซอร์วิสน่านซ่อมรถจนเชฟโรเลตฟอร์ดและรถจนทุกยี่ห้อทั้งเบนซินและดีเซลเช็คซ่อมระบบไฟแอร์เบรกคลัชเกียร์ช่วงล่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอูดีดีเซอร์วิสน่านบ้านตาแก้วบริการรถสไลด์ช่างไหนโทร080-238-5458
6: ข่าวดีมาแล้วครับพี่น้องเอาเงินมาออมเก็บสลากออมทรัพย์ทอสชุดทองกวามั่งมีหน่วยละ 1,000 บาทลุ้นรางวัลใหญ่กว่า3ล้านบาทสมัครง่ายผ่านแอป THP Orgen หรือทอสทุกสาขาทั่วประเทศออมวันนี้มั่งมีไปกับทอส
7: ร้านเมตตามีดีอำเภอเวียงสาหน้าคลินิกหมอสุรเดชและสาขาหน้าหน้าธนาคารอมสินจัดหนักจัดเต็มฟรีชุดหมอแว่นสุด Exclusive กรอบแว่นตาพร้อมเลนส์เพียง290บาทบัตรสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยโทร0540501154บริหารงานโดยคุณเด่นวริตนันอินเตอร์เซนประสบการณ์ด้านสายตามากกว่า20ปี
8: เปิดจองแล้วรถยนต์ไฟฟ้าโอมาด้าแอนเจคู่ติดโชว์รูมไอออนน่าน JQ5 EV 589,000 บาท JQ4 5 649,000 บาท JQ6 EV 849,000 บาทรถเก่าแลกรถใหม่ให้ราคาสูงผู้จัดการแหม่ม065-935-2445
9: Mcot Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: M-COT Radio นาน
11: โดยอ้นสิทธินัทพวงสถาน

สวัสดีวันจันทร์ครับคุณผู้ฟัง Good Morning Monday สวัสดีเช้าวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์นะครับวันนี้เราพบกันวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569หวังว่าคุณผู้ฟังจะสบายดีกันนะครับผมวันนี้เป็นวันพระด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงของดิจอนนะครับได้เวลามาส่งความสุขผ่านเสียงเพลงกันแล้วครับที่นี่บ้าน FM 92อสมทแน่นของเราอยู่กับดิจอนเป็นประจำเช่นเคยนะครับเราก็จะมาเจอกันทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์หยุดเสาร์อาทิตย์นะครับช่วงเวลาเดิมตั้งแต่ช่วงเวลา8โมงเช้าๆไปจนถึงช่วง11โมงสายๆนะครับเรียกได้ว่าคุณผู้ฟังจะได้ฟังเพลงลูกทุ่ง3ชั่วโมงเต็มอิ่ม3ชั่วโมงจุกๆไปเลยนะครับที่นี่บ้าน FM 92อสมทน่านของเรานะครับวันนี้ดิจิอ้นกลับมาประจำการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะแวะมาพูดคุยหรือว่าแวะมาขอเพลงกันได้เช่นเคยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage ของอสมทน่านของเราคุณผู้ฟังเข้าไปที่ Facebook นะครับแล้วก็กดค้นหากด Search นะครับคำว่าอสมทเว้นวรรคแล้วตามด้วยน่านคุณผู้ฟังก็จะเจอเลยนะเข้ามาแล้วขอความกรุณาทุกท่านนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเพจของเราให้ด้วยนะฮะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากทางทีมงานอสมทน่านของเราเนาะแล้วก็คุณผู้ฟังเลื่อนลงมานิดเดียวครับก็จะเจอกับกระทู้ประจำวันสำหรับแนะนำเพลงคุณผู้ฟังเห็นแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยหรือว่าแนะนำผลงานเพลงกันเข้ามาได้เช่นเคยเลยนะครับอีกช่องทางนึงฮะถ้าอยากจะโทรมาพูดคุยกันโทรมาม้อมอยกันได้เหมือนเดิมเลยนะครับที่หมายเลขเบอร์โทรศัพท์054-711-550แล้วก็ทาง SMS ก็มีนะครับที่422-1257เหมือนเดิมครับตามคอนเซปต์ของดิจิอ้นทุกบทเพลงที่คุณผู้ฟังช่วยกันเลือกช่วยกันแนะนำกันเข้ามาเดี๋ยวจัดส่งให้แน่นอนเลยนะครับผมมาฟังเพลงลูกทุ่งเพราะๆด้วยกันที่นี่ FM 92อสมทน่านของเรานะฮะเอาละครับช่วงแรกนี้เราไปแวะเช็คชื่อไปแวะทักทายชาว Facebook กันหน่อยไปดูซิว่าเช้าวันจันทร์เช้าวันพระวันนี้มีท่านไหนทักทายกันเข้ามาแล้วบ้างทักทายแม่ยวนด้วยนะครับมาเป็นคนแรกเลยจากน้ำกงเสนียนแม่ยวนขอเพลงโสดไม่ได้ตั้งใจนะครับได้เลยครับเดี๋ยวอ้นมอบให้นะฮะแม่ยวนแล้วก็ทักทายคุณลุงพี่บูนชัยด้วยดอกไม้ย่อมสวยสดงดงามเสมอแต่มิตรภาพดีๆก็สวยงามเช่นกันถูกต้องเลยครับคุณลุงสบายดีนะทักทายคุณพี่กฤตสอนด้วยนะครับทักทายรายงานตัวจ้าดิจอ้นขอเพลงขอบใจที่หาเจอเพลงนี้จัดส่งให้แล้วนะครับพี่กฤตสอนส่งให้กับพี่กฤตสอนด้วยนะครับบอกว่ามอบให้กับครอบครัวชาวอสมทน่านทุกคนเลยทักทายเจ๊แขกด้วยสวัสดียามเช้าครับเจ๊แขกทานอะไรฮะตำมาต้องหรือเปล่าฮะบอกว่าสวัสดีค่ะน้องอ้นนะครับคิดถึงจังเลยคิดถึงเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็ทักทายคุณแม่บัวบานด้วยสวัสดีเจ้าลูกดิจิอ้นและทุกท่านเลยฝนตกอากาศเย็นสบายนะครับจริงฮะคุณแม่เช้านี้อากาศเย็นสบายเลยเนาะดิจิอ้นขับมอเตอร์ไซค์มาทำงานชิวๆนะฮะอุณหภูมิเช้านี้อยู่ที่27องศานะครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้อากาศเย็นเนาะแล้วก็คุณแม่บอกว่าขอฝนตกที่ต่างเพลงนี้จัดส่งแล้วนะครับแล้วก็อีกเพลงหนึ่งกำลังใจแม่เมืองมอบให้กับทุกท่านเลยได้เลยครับคุณแม่ทักทายพี่ใหญ่ด้วยเจ้าเก่าบอกว่าดึกหินลงห้วยต้าตจบจัดไปครับผมทักทายแม่แอนด้วยนะครับ Good Morning Monday ครับแม่แอนแล้วก็พี่ๆจากทางเดย่าสวัสดีจ้าแวะมาเช็คชื่อวันนี้ขอเพลงฮักพอเป็นพิธีของคุณต่ายอรทัยมอบเพลงนี้ให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยได้เลยครับเดี๋ยวอ้นจัดส่งให้แล้วก็ปิดท้ายที่คุณแม่นงคราญสวัสดีเจ้าดิโชอ้นแม่ขอเพลงแสงจันทร์ปรีหนหน้าน้องต้นข้าวฝากให้กับทุกท่านเลยเจ้าได้เลยเจ้าเดี๋ยวจัดส่งให้แน่นอนเลยนะครับผมในช่วงแรกนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับคุณผู้ฟังสำหรับโชว์รูมโอโมร่าแอนด์เจคูแนนนะครับบ้านเรามีโชว์รูมอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเปิดให้บริการแล้วมีฝ่ายขายแล้วก็มีศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานมั่นใจได้แน่นอนเลยนะครับคุณผู้ฟังโอโมร่าเจคูทุกรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโอโมร่า C5 790,000 บาทนะครับเจคู6 TEV 1,99,000 บาทเจคู5 EV รุ่นนี้ต้องบอกว่าขับกันทั่วบ้านทั่วเมืองจริงๆครับคุณผู้ฟังเพราะว่าดีไซน์สวยราคาประหยัดด้วยนะครับเริ่มต้น 699,000
9,000 บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ JQOO 6 EV ครับ859,000 บาทแล้วก็รวมไปถึง JQOO 7ด้วยนะครับมีทุกรุ่นเลยนะครับคุณผู้ฟังท่านไหนที่สนใจจะทดลองขับหรือว่าจะไปดูรถตัวจริงได้ที่โชว์รูมโอมอร่าแอนด์ JQOO น่านของเราได้นะครับอยู่ติดกับโชว์รูมไอออนน่านเลยนะฮะไปแวะกันได้เลยนะครับที่โชว์รูมโอมอร่าแอนด์JQOO น่าน

ร้านโกกิจรุ่งเรืองเมทัลชีทจำหน่ายหลังคาเหล็กเมทัลชีทมีทั้งชนิดเคลือบสีเคลือบอลูซิงแผ่นฉนวนกันความร้อน PU โฟมไม้ฝาไม้เชิงชายเหล็กโครงหลังคารางน้ำฝนและอุปกรณ์ติดตั้งราคาถูกสวยเข้ารูปจัดส่งถึงหน้าบ้านมีบริการวัดหน้างานพร้อมประเมินราคาฟรีหลังคาดีหลังคาทนโกกิจรุ่งเรืองเมทัลชีทสังเกตสัญลักษณ์ร้านสีส้มโดดเด่นโกกิจรุ่งเรืองเมทัลชีทเยื้องปั๊มน้ำมันบางจากบ้านปางท่าโทร0541781440931154159

0: ป็นผลงานเพลงที่ต้องบอกว่ามาแรงสุดๆเลยนะครับผลงานของอาจารย์ไข่มาริโฮน่าร้องกับน้องต้นข้าวสุปริยานะครับผลงานเพลงแสงจันทร์ส่งเพลงนี้ให้กับคุณแม่นงครานของเราด้วยนะครับแนะนำกันเข้ามาบอกว่าฝากให้กับทุกท่านเลยนะก่อนหน้านั้นเป็นกำลังใจไม้เมืองนะครับส่งเพลงนี้ให้กับคุณแม่บัวบานด้วยก็บอกว่ามอบให้กับทุกท่านเช่นเดียวกันสองบทเพลงเพราะในช่วงนี้ดิจิออนจัดส่งให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้เข้าหน้าฝนแล้วยุงมันเยอะเนาะคุณผู้ฟังดิจิออนก็เลยอยากจะมาแนะนำกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตนะครับเวลานอนจะได้นอนแบบสบายๆไม่ต้องมียุงมากวนใจนะครับเป็นมุ้งรุ่นใหม่เลยนะคุณผู้ฟังแบบใหม่ด้วยดีไซน์โมเดิร์นทันสมัยเลยนะครับไม่ต้องผูกสีด้านเหมือนอย่างเก่าเลยนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเป็นมุ้งรุ่นใหม่อย่างที่บอกไปนะครับกันยุงและแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์นะครับคุณผู้ฟังระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นตัวโครงสร้างนะครับผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสด้วยแข็งแรงไม่เป็นสนิมแน่นอนเลยนะครับใช้งานกันยาวๆไปเลยนะและสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้สบายๆเลยนะครับพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกแน่นอนและโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ครับทุกท่านซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมให้อีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทเท่านั้นนะครับคุณผู้ฟังสนใจสั่งซื้อรีบโทรด่วนเลยนะครับที่หมายเลข021143990 021143990สินค้ามีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนี่ยครับ
1: Mcot Radio วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วไทยสรรสร้างงานคุณภาพทั้งสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
5: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เปิดใหม่น่านยางพันธุ์ดีปู่วิมลเยื้องอบต.น้ำแก่นอำเภอภูเพียงจำหน่ายกล้ายางพาราทุกสายพันธุ์เช่น600-251-3904คัดคุณภาพทุกต้นตรงจากตรังและอำเภอขุนตาลเชียงรายราคาถูกจริงโทร0931645665 Facebook น่านกล้ายางพันธุ์ดี
1: Mcot Radio อสมท.น่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนMCOT Radio นาน
8: โดยอ้นสิทธินัทวงศ์สถาน

ผลงานเพลงของคุณต่ายอรทัยนะครับ1ชาย2หญิงแต่ฮักจริงได้เพียงแค่1ครับคุณผู้ฟังอีกคนนั้นจึงได้ฮักพอเป็นพิธีผลงานของคุณต่ายอรทัยนะครับส่งเพลงนี้ให้กับพี่ๆจากทางเดยานันด้วยแนะนำกันเข้ามาบอกว่ามอบให้กับทุกท่านเหมือนเดิมดิเจอ้นจัดส่งให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้ใครที่กำลังมองหาปุ๋ยใส่ยางพารานะครับฟังทางนี้ด่วนๆเลยนะครับดิจิอ้นขอแนะนำปุ๋ยตาช้างรอยละน่านของทางร้านช้างกิจเกษตรน่านของเรานะครับปุ๋ยใส่ต้นยางพาราตั้งแต่ยางปลูกใหม่นะครับยางเล็กยางใหญ่ยางเปิดกีดแล้วก็รองก้นหลุมปลูกยางปุ๋ยตาช้างรอยละน่านของเรามีโปรโมชั่นด้วยนะครับประหยัดลดต้นทุนให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราจังหวัดน่านซื้อ6กระสอบแถมทันที1กระสอบซื้อ10กระสอบแถม2กระสอบและซื้อ20แถมทันที5กระสอบครับผู้ฟังทุกท่านกระสอบละ590บาทเท่านั้นนะครับท่านใดสนใจติดต่อซื้อได้นะครับที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านได้เลยนะครับหรือว่าจะไปซื้อโดยตรงได้ที่ร้านช้างกิจเกษตรน่านของเรานะครับอยู่ตรงข้ามห้างบิ๊กซีน่านติดกับมุมไฟแดงเลยนะครับติดต่อได้ที่หมายเลขเบอร์โทรศัพท์0647924915และ0956451559นะครับรักษาหน้าดินป้องกันเชื้อราเปลือกยางนิ่มต้นยางตัวไวแข็งแรงน้ำยางไหลดีต้องปุ๋ยตาช้างรอยลานนั่นเท่านั้นครับ

ร้านกอกิจรุ่งเรืองเมทัลชีทจำหน่ายหลังคาเหล็กเมทัลชีทมีทั้งชนิดเคลือบสีเคลือบอลูซิงแผ่นฉนวนกันความร้อน PU โฟมไม้ฝาไม้เชิงชายเหล็กโครงหลังคารางน้ำฝนและอุปกรณ์ติดตั้งราคาถูกสวยเข้ารูปจัดส่งถึงหน้าบ้านมีบริการวัดหน้างานพร้อมประเมินราคาฟรีหลังคาดีหลังคาทนกอกิจรุ่งเรืองเมทัลชีทสังเกตสัญลักษณ์ร้านสีส้มโดดเด่นกอกิจรุ่งเรืองเมทัลชีทยืมปั๊มน้ำมันบางจากบ้านปางค่าโทร0541781144 0931154159

ผลงานเพลงเพราะๆของคุณแม่สิริพรนะครับเจ็บที่จริงใจส่งเพลงนี้ให้กับคุณยายบัวด้วยแนะนำกันเข้ามานะครับยายบัวบอกว่ามอบเพลงนี้ให้กับคุณผู้ฟัง FC อสมททุกท่านเลยนะครับผมแล้วก็ก่อนหน้านั้นดึกหินลงห้วยต้าตอจวส่งเพลงนี้ให้กับพี่ใหญ่สุริยาเจ้าเก่าของเราด้วยนะฮะ2ผลงานเพลงเพราะๆในช่วงนี้ดีเจอ้นจัดส่งให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับในช่วงนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับสำหรับผู้สนับสนุนใจดีของเรานั่นก็คือร้านกอกิจรุ่งเรืองเมทัลชีทครับคุณผู้ฟังจำหน่ายหลังคาเหล็กเมทัลชีทมีทั้งชนิดเกลือบสีเกลือบอลูซิงแผ่นฉนวนกันความร้อน PU โฟมไม้ฝาไม้เชิงชายเหล็กโครงหลังคารางน้ำฝนและอุปกรณ์ติดตั้งผลิตด้วยเครื่องจักรคุณภาพสูงทันสมัยเลยนะทุกท่านแล้วก็มีแบบรอนให้เลือกหลากหลายด้วยนะฮะหลังคาดีหลังคาทนต้องกอกิจรุ่งเรืองเมทัลชีทเท่านั้นนะครับคุณผู้ฟังสังเกตร้านสีส้มๆโดดเด่นเลยนะฮะอยู่เยื้องกับปั๊มน้ำมันบางจากบ้านปังค่าติดต่อได้ที่054-178-144หรือว่าโทร093-115-4159ครับ

ขณะนี้เวลา9นาฬิกาจากนี้ไป Mcot Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสั่งรัฐมนตรีช่วยคมนาคมลงพื้นที่สอบเหตุอุโมงค์ดอยหลวงถล่มหากพบความประมาทดำเนินคดีถึงที่สุดนางสาลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ติดตามสถานการณ์กรณีผนังอุโมงค์ดอยหลวงในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของจังหวัดเชียงรายถล่มจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเป็นการด่วนเพื่อติดตามสถานการณ์รับฟังรายงานข้อเท็จจริงและตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนายพัทรพงษ์ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นพร้อมแสดงความอาลัยต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและส่งกำลังใจให้ผู้ได้รับบาดเจ็บตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โดยยืนยันว่ารัฐบาลจะดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่พร้อมกำชับให้ทุกโครงการก่อสร้างที่มีความเสี่ยงสูงเพิ่มความเข้มงวดด้านมาตรการความปลอดภัยโดยเฉพาะการประเมินสภาพชั้นหินและสภาพพื้นที่ก่อนดำเนินงานเจาะอุโมงค์หรือฉีดคอนกรีตเสริมความมั่นคงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและลดความเสี่ยงต่อชีวิตของผู้ปฏิบัติงานรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบสาเหตุของเหตุการณ์อย่างละเอียดหากพบว่ามีความบกพร่องความประมาทหรือการละเลยมาตรฐานความปลอดภัยของผู้เกี่ยวข้องจะต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดรัฐบาลเร่งยกระดับน่านฟ้าไทยสู่ศูนย์กลางการบินโลกพร้อมดันเที่ยวบิน4เพลนกระบี่ภูเก็ตปลายปี2569นางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการบินอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศรองรับการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจในอนาคตโดยมุ่งผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการบินระดับโลกของภูมิภาคเร่งนำเทคโนโลยีและระบบบริหารจราจรทางอากาศที่ทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน่านฟ้ายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและรองรับปริมาณเที่ยวบินที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตปัจจุบันมีความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมรองรับการให้บริการ4เพลนอย่างเป็นรูปธรรมโดยตั้งเป้าผลักดันเที่ยวบินปฐมฤกษ์ในเส้นทางท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ถึงท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตภายในช่วงปลายปี2569ซึ่งจะถือเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาระบบคมนาคมทางอากาศรูปแบบใหม่ที่เชื่อมโยงการเดินทางทางบกทางอากาศและทางน้ำเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อช่วยเพิ่มทางเลือกการเดินทางยกระดับประสบการณ์นักท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ภาคใต
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ส 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
6: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
5: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: ใครมีสวนยางอยู่เอาไปใช้ด่วนสารเพิ่มประสิทธิภาพพืชเอเทนชนิดน้ำและชนิดเม็ดและปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองเอเทนแบล็กลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตน้ำยางเยอะเปลือกนิ่มกรีดง่ายไร้นานให้ผลผลิตต่อไร่สูงมีธาตุอาหารเสริมตัวเดียวจบปลอดภัยต่อผู้ใช้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสนใจซื้อได้ที่ร้านเอทีเคมีเกษตรตั้งอยู่เลยปั๊มบางจากบ้านปังค่าตรงยูเทิร์นโทร0929953684มีบริการส่งฟรีถึงบ้านกลับมาเปิดให้บริการแล้วอูทวินมอเตอร์ซ่อมรถยนต์ทุกยี่ห้อเครื่องยนต์เบรกคลัชช่วงล่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตรงข้ามโรงแรมสีปันนาถนนเขาน้อยทุ่งขามโทร0819929353อูทวินมอเตอร์
8: ที่สุดความอร่อยและของฝากซีฟ้าเบเกอรี่สาขาเมืองน่านขนมปังเค้กพายกรอบเค้กฝอยทองที่ครองใจคนไทยกว่า40ปีเบเกอรี่กว่า100รายการรับจัดเบรกโปรโมชั่นซื้อครบ129บาทแถมฟรีทาช็อกโกแลตทาชูนัท1ชิ้นวันนี้ถึง30มิถุนายน69นี้ซีฟ้าเบเกอรี่ข้างโรงเรียนสินจงโทร0834249264
9: ทางเลือกยาขย่าในข้าวโพดสูตรแรงจากเรนโบว์อัทโทอีนตัวใหม่สูตรเม็ดความเข้มข้นสูงละลายน้ำไหวผสมสารง่ายเทคโนโลยีจากเรนโบว์มั่นใจในความปลอดภัยต่อข้าวโพดพ่นหลังงอกได้ขาย่าครอบคลุมออกฤทธิ์อยู่นานเชื่อใจเรนโบว์ต้องอัทโทอีน
10: Mcot Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
11: M-Cot Radio นาน
12: โดยอ้นสิทธินัทวงสถาน

กลับมาฟังเพลงเพราะๆกับดีเจอ้นกันต่อครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ในช่วงชั่วโมงที่2แล้วนะครับของการฟังเพลงด้วยกันที่นี่บ้าน FM 92ออนสมทแนนของเรานะครับสำหรับในการช่องทางนะครับในการที่จะติดตามรับฟังรายการของอสมทแนนของเรานะครับมีหลากหลายช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางออฟไลน์ก็สามารถติดตามได้ที่วิทยุ FM 92ย้ำว่า92เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ทางออนไลน์คุณผู้ฟังดิจิโอแนะนำเลยนะครับว่าให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Mcord Connect ติดมือถือเอาไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าแอปพลิเคชัน Mcord Connect เนี่ยทำได้ทุกอย่างเลยนะครับฟังวิทยุได้ทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็แถมยังมีรายการโทรทัศน์รายการทีวีให้ได้รับชมด้วยนะครับสะดวกสบายไม่ว่าคุณผู้ฟังจะอยู่ที่ไหนก็ติดตามรับฟังวิทยุอสมทน่านของเราได้นะครับแนะนำเลยนะครับว่าให้ดาวน์โหลด Mcord Connect ติดมือถือเอาไว้ได้เลยนะครับผมสองผลงานเพลงที่เพิ่งเปิดไปนะครับใครคือคนที่ใช่ของเธอของคุณนันอนันต์ส่งเพลงนี้เพิ่มเติมให้กับยายบัวด้วยนะครับบอกว่ามอบให้กับ FC ทุกคนเลยแล้วก็ก่อนหน้านั้นครับผลงานเพลงเก่าๆของสังทองสีใสเสียเส้นส่งเพลงนี้ไปที่อำเภอทุ่งช้างด้วยคุณผู้ฟังเจ้าเก่าจากทางทุ่งช้างแนะนำกันเข้ามาดิจิโอนจัดส่งให้แล้วเรียบร้อยนะฮะเราไปแวะทักทายคุณผู้ฟังทาง Facebook เพิ่มเติมกันหน่อยเนาะทักทายน้องต้นน้ำปรมินจากทางสุราษฎร์ธานีด้วยนะครับสวัสดีเช้าวันจันทร์ครับผมพี่ฝ้ายๆตามมาติดๆเลยบอกว่าสวัสดีวันจันทร์ค่ะดิจิโอนพี่ฝ้ายขอเพลงน้ำตาอีกแบบหนึ่งของพ่อใหญ่มนแคนนะครับแล้วก็วันคิดฮอตเดย์ของเบียร์พร้อมพงมอบให้กับคุณผู้ฟังจากทางบึงกาฬได้เลยครับพี่ฝ้ายเดี๋ยวอ้นจัดส่งให้แล้วก็ปิดท้ายที่คุณดาวบนฟ้าหรือว่าคุณแม่สตาร์ฟลายสวัสดีวันสีเหลืองจ้าดิจิโอนขอเพลงดอกกระเจียวบานฟังร่วมกันกับทุกคนเลยได้เลยครับคุณแม่เดี๋ยวรอฟังเลยนะฮะคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้ต้องขอบคุณด้วยสำหรับอูดเคหะพันธ์ของเราจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างครบครันเลยนะครับตั้งแต่ขั้นตอนการก่อสร้างไปจนถึงขั้นตอนการตกแต่งทั้งในส่วนของภายนอกภายในงานโครงสร้างกลุ่มปอดแลนนะฮะเหล็กเส้นโครงหลังคากระเบื้องปูพื้นบุพันหนังไม้ฝาปูนฉาบปูนก่ออุปกรณ์ตกแต่งระบบไฟยิ่งซื้อเยอะยิ่งลดเยอะครับคุณผู้ฟังนำรถไปขนสินค้าเองสามารถที่จะต่อรองราคาส่วนลดได้อีกด้วยสินค้าต้องบอกว่าครบครันเลยนะเยอะจริงถูกจริงแล้วก็รับบัตรเครดิตทุกธนาคารด้วยนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดสนใจไปแวะกันได้เลยครับที่อูดเคหะพันติดม.15อยู่ที่บ้านฝ่ายแก่นะครับถนนน่านพะเยาติดต่อได้ที่0639615614ครับ

0: ส่งเพลงนี้ไปที่อำเภอเวียงสาด้วยนะครับบทเพลงจากคุณแม่สตาร์ฟลายแนะนำกันเข้ามาสำหรับผลงานเพลงของคุณก้องห้วยไร่ดอกกระเจียวบานนะครับคุณแม่บอกว่าฝากให้กับทุกท่านเลยนะก่อนนั้นเป็น2ผลงานเพลงจากพี่ไฟไฟนะครับวันคิดฮอตเดย์ของคุณเบียร์แล้วก็น้ำตาอีกแบบหนึ่งพ่อใหญ่มนแคนนะครับพี่ฝ้ายบอกว่าฝากเพลงนี้ให้กับคุณผู้ฟังจากทางบึงการด้วยดิจิอ้นจัดส่งให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะคุณผู้ฟังในช่วงนี้ขายของกันหน่อยกับอัลตราโพไซดอน90บาทนะครับนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันเลยนะฮะต้องบอกว่าแรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาทฉีดแรงฉีดไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมไม่ว่าจะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือว่าทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบเลยนะครับทุกท่านและพิเศษสุดๆครับมาพร้อมกับหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากนะครับทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้และมีโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะด้วยตัวเครื่องออกแบบมาให้จับแบบถนัดทันทีเลยนะครับคุณผู้ฟังน้ำหนักเบาทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน2ก้อนใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนานด้วยนะครับในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์ 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อน990บาทนะครับและถ้าทุกท่านโทรวันนี้รับเพิ่มทันทีกับกระเป๋าฮาสเกตด้วยมูลค่ากว่า890บาทเลยนะรวมทั้งหมดเป็น 3,870 บาทคุณผู้ฟังไม่ต้องจ่ายนะฮะเราให้คุณจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันให้ยาวนาน2ปีเต็มๆด้วยนะครับรีบโทรด่วนๆเลยฮะคุณผู้ฟังที่021ขออภัยครับ026660008 026660008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและสินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยนะครับกับอัลตร้าโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียว
1: Mcot Radio วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วไทยสรรสร้างงานคุณภาพทั้งสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
3: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ผู้เชี่ยวชาญกำจัดกลิ่นสนิมเหล็กหินปูนความเข้มข้นของตะกอนได้ 100% ดูแลงานราชการเอกชนโครงการภาครัฐแก้ปัญหาน้ำดื่มน้ำใช้พร้อมจำหน่ายหินกรองทรายกรองสารส้มคอรีนห้างหุ้นส่วนจำกัดน่านสวิงมิ่งพูลแอนด์ซัพพลายจำกัด0966780909
6: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
7: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
6: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
7: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: MCOT Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนMCOT Radio น่าน
2: โดยอ้นสิทธินัทพวงสถาน

อูดเคหพันธ์เลือกวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างคุณภาพตั้งแต่เริ่มก่อสร้างถึงขั้นตอนการตกแต่งอุปกรณ์ก่อสร้างครบครันเสาเหล็กเส้นเหล็กโครงหลังคาปูนซีเมนต์หลายยี่ห้อกลุ่มโครงสร้างกลุ่มปอดแหลนปูนฉาบกระเบื้องปูปื้นกระเบื้องมุ้งหลังคาไม้ฝาดราเชลาสีทาบ้านมาติเดียวครบจบกูยางอูดเคหพันธ์ติดหมอพันธ์15ถนนน่านพะเยาโทรศัพท์0639615614

ขอบใจเด้อผลงานเพลงของคุณสารสารสินนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นรอหน่อยน้องติ๋มสายันสัญญาส่ง2เพลงเพราะๆไปที่บ้านหูเวียงเหนือซิตี้ด้วยนะครับบทเพลงจากเจ๊แดงเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าประจำแนะนำกันเข้ามานะครับบอกว่าฝากให้กับทุกคนเหมือนเดิมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ข้าวหอมแม่ต๋อมคุณแม่พรพี่ลาดพี่ขนมหวานคุณยายบัวพี่วิชาญพี่โกเทนพี่ศักชัยแม่เจียมแล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ฟัง FC ทุกท่านด้วยดิเจอ้นจัดส่งให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้แวะไขของกันอีกสักแป๊บหนึ่งกับ Mega Spotlight โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์นะครับกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์เลยนะคุณผู้ฟังแล้วก็ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงด้วยนะฮะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ว่าให้ความสว่างที่สูงนะครับเปิดปุ๊บสว่างปั๊บทันทีเลยนะทุกท่านมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุเลยนะครับกว่า 50,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้ได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะการติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรให้นะครับพร้อมกับอุปกรณ์แบบครบเลยอีกทั้งยังสามารถปรับมุมได้ด้วยครับคุณผู้ฟังทุกท่านกันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกฟ้าจะร้องก็ไม่มีหวั่นครับคุณผู้ฟังตัวเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทด้วยนะสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์นะครับรับเลย1แถม1ครับทุกท่านพร้อมกับโคมไฟ LED 2อันและแว่นตากันแดดให้อีก1อันทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทคุณผู้ฟังได้ไปถึง5อย่างเลยนะครับสนใจสั่งซื้อโทรได้เลยฮะที่หมายเลข021143990 021143990สินค้ามีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียนะครับเราไปฟังเพลงกันต่อเลยครับคุณผู้ฟังกับผลงานเพลงลูกกรุงเพราะๆลูกกรุงเก่าๆของคุณสุเทพวงศ์กำแหงจงรักฝากให้กับแม่เครือด้วย

บ้านช่างอาคารต้องพิถีพิถันตั้งแต่เริ่มก่อสร้างถึงขั้นตอนการตกแต่งอุปกรณ์ก่อสร้างครบครันมั่นใจตีอุดเคหะ

พันธ์เสาเหล็กเช่นเหล็กโครงหลังคาปูนซีเมนต์กลุ่มโครงสร้างกลุ่มปอดแหลนปูนฉาบกระเบื้องปูปื้นกระเบื้องมุ้งหลังคาไม้ฝาเชลาสีตาบ้านอูดเคหพันธ์ริดหมอพันธ์ชิบห้าถนนน่านพะเยาโทรศัพท์กับ063 961 5614

ผลงานเพลงของคุณจิ้มชวนชื่นหัวใจเผลอนะครับแล้วก็ก่อนนั้นจงรักผลงานเพลงลูกกรุงเพราะๆของคุณสุเทพวงศ์กำแหงส่งสองเพลงนี้ไปที่บ้านมงคลนิมิตด้วยบทเพลงจากแม่เครือเจ้าเก่าเจ้าเดิมแนะนำการเข้ามานะครับแม่เครือบอกว่าฝากให้กับทุกท่านเลยนะคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้แวะขายของกันอีกสักแป๊บหนึ่งกับสมาร์ทการ์ดเป็นเครื่องดักยุงและแมลงนะครับสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายเพียงแค่เสียบปลั๊กครับคุณผู้ฟังทุกท่านแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงดูดความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาแล้วก็โดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้อีกนะครับเพราะว่าตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นเลยนะคุณผู้ฟังที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านแน่นอนเลยนะครับและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเลยนะครับคุณผู้ฟังเรียกได้ว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับบอกเลยว่าโชคดีมากๆเลยนะเพราะว่าดิจิออนมีโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นนะครับราคาปกติอยู่ที่1,990 บาทแต่ถ้าทุกท่านโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มทันทีกับหลอดไฟLED Blacklight 690บาทแล้วก็เครื่องทดยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่อง690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมดเป็น 3,370 บาทคุณผู้ฟังไม่ต้องจ่ายนะครับเราให้คุณจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้นขอย้ำนะครับว่า990ราคานี้ราคาเดียวเท่านั้นเลยนะสนใจโทรเลยครับที่หมายเลข026660008 026660008สินค้ารับประกันให้1ปีเต็มๆนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องเสียเครื่องชำรุดนะครับภายใน1ปีนี้เราเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันทีเลยนะครับคุณผู้ฟังย้ำเบอร์โทรกันอีกครั้งหนึ่งเบอร์026660008โทรไปสั่งกันได้เลยนะครับของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นนะฮะส่งท้ายชั่วโมงที่2กันด้วยผลงานเพลงหนอนผีเสื้อของคุณหนูมิเตอร์ส่งเพลงนี้ไปที่ท่าวังผาด้วย

ขณะนี้เวลา 10:00 น.จากนี้ไป Mcot Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผู้ว่าแบงค์ชาติจับตาขาดดุลการคลังของภาครัฐหลังจาก S&P Global Rating ประกาศคงอันดับเครดิตของประเทศไทยไว้ที่ระดับ BBB+ และคงมุมมองความน่าเชื่อถือในระดับมีเสถียรภาพซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและวินัยการคลังของประเทศนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวสรุปข้อมูลไทยได้คะแนนระดับสูงจากทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนหนี้ต่างประเทศที่อยู่ในระดับต่ำอีกทั้งยังมีสินทรัพย์ต่างประเทศสุทธิเป็นบวก S&P ให้เครดิตและความน่าเชื่อถือสูงต่อผลงานในการรักษาเสถียรภาพราคาของธปท.ซึ่งต้องยกเครดิตให้ทีมงานและอดีตผู้ว่าการธปท.รุ่นผ่านๆมาที่วางรากฐานนโยบายไว้อย่างเข้มแข็งระบุปีนี้ดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยจะยังคงเกินดุลในระดับร้อยละ 2.0 ของ GDP แต่จะปรับลดลงเล็กน้อยเนื่องจากการเร่งตัวของการนำเข้าน้ำมันดิบจากตลาดโลกอย่างไรก็ตามเศรษฐกิจในระยะถัดไปมีความเสี่ยงทั้งปัจจัยบวกและปัจจัยลบโดยเฉพาะประเด็นการขาดดุลทางการคลังของภาครัฐที่อยู่ในระดับสูงซึ่งเป็นจุดที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดโดยแบงก์ชาติมีกำหนดจะเปิดเผยตัวเลขคาดการเศรษฐกิจไทยชุดใหม่ที่อัปเดตล่าสุดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.ในวันพุธนี้อนุชาอภิสิทธิ์หาเสียงลาดกระบังคลองสามวาชูนโยบายรถฟีดเดอร์จี้ตรวจโครงสร้างอาคารเก่าชั้นในกรุงนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และคณะผู้บริหารพรรคลงพื้นที่รณรงค์หาเสียงตั้งแต่ช่วงเช้าที่ตลาดกลางนครร่มเกล้าตลาดเกรียงไกรกับนายสัตวแพทย์อนันต์เรือกดีผู้สมัครสก.เขตลาดกระบังหมายเลข6จากนั้นลงพื้นที่ชุมชน KC1 กับนายมนุนอินช่วยผู้สมัครสก.เขตคลองสามวาหมายเลข5ก่อนจะไปลงพื้นที่ตลาดซันพลาซ่าเขตจตุจักรช่วงเที่ยงนายอนุชากล่าวว่าจากการลงพื้นที่วันนี้ได้รับฟังปัญหาที่ชาวบ้านสะท้อนมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสะอาดในตลาดเรื่องการคมนาคมซึ่งพรรคนำเสนอรถฟีดเดอร์หรือรถเมล์เล็กมาวิ่งตามตรอกซอกซอยเพราะหลายพื้นที่ในบริเวณนี้จะมีหมู่บ้านมีการเคหะที่อยู่อาศัยแต่ยังไม่มีระบบขนส่งมวลชนที่จะมารับส่งสำหรับปัญหาระเบียงอาคารเก่าถล่มที่เขตสัมพันธวงศ์จนมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสิ่งที่ตนและพรรคประชาธิปัตย์มองจากนี้ไปกทม.ต้องมีนโยบายทำงานเชิงรุกอะไรที่มองเห็นแล้วคิดว่าต้องเข้ามาตรวจสอบอาจต้องดำเนินการก่อนที่จะเกิดปัญหาซึ่งจะมีการเปลี่ยนเรื่องกฎระเบียบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นต้องให้แต่ละเขตไปพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องของการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบตรงนี้เพิ่มเติมการสู้รบในเลบานอนทำเจรจาอิหร่านสะดุดการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรอบแรกที่เมืองลูเซิร์นของสวิตเซอร์แลนด์ตาม MOU ที่ได้ลงนามกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วต้องยืดเยื้อเข้าสู่เช้ามืดวันตามเวลาท้องถิ่นขณะนี้ยังคงอยู่ระหว่างการเจรจาหลังจากที่ได้หยุดชะงักไปเพราะคณะของอิหร่านได้วอล์กเอาท์ประท้วงนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐที่ขู่ว่าจะทิ้งระเบิดโจมตีอิหร่านและลักพาตัวคณะผู้เจรจาของอิหร่านหากไม่เปิดช่องแคบฮอร์มุซก่อนนั้นอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งเพื่อตอบโต้ที่อิสราเอลได้โจมตีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนอยู่ต่อไปล่าสุดวันนี้การสู้รบได้ยุติลงไปแต่ประเด็นนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นปัญหาของการเจรจาต่อไปเนื่องจากนายเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลยังยืนกรานที่จะคงกำลังทหารทางตอนใต้ของเลบานอนต่อไปทำให้แกนนำของฮิซบอลเลาะห์ประนามและจะตอบโต้อิสราเอลอย่างหนัก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาว

0: อาบง่ายๆไม่แห้งเสีย
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
1: เหรอ
2: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
0: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ใครมีสวนยางอยู่เอาไปใช้ด่วนสารเพิ่มประสิทธิภาพพืชเอเทนชนิดน้ำและชนิดเม็ดและปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองเอเทนแบล็กลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตน้ำยางเยอะเปลือกนิ่มกรีดง่ายไร้นานให้ผลผลิตต่อไร่สูงมีธาตุอาหารเสริมตัวเดียวจบปลอดภัยต่อผู้ใช้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสนใจซื้อได้ที่ร้านเอทีเคมีเกษตรตั้งอยู่เลยปั๊มบางจากบ้านปังค่าตรงยูเทิร์นโทร0929953684มีบริการส่งฟรีถึงบ้าน
6: 3 2 1ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกท่านกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
7: ข่าวดีข่าวดีข่าวดีพี่น้องชาวสวนยางฟังทางนี้ยางเล็กยางใหญ่ยางเปิดกรีดหรือร้องก้นหลุมปลูกจบที่ปุ๋ยตราช้างร้อยล้านกระสอบเดียวโปรแรงประหยัดต้นทุนซื้อ6แถม1ซื้อ10แถม2ซื้อ20แถม5กระสอบแค่กระสอบละ590บาทรักษาหน้าดินกันเชื้อราเปลือกนิ่มต้นโตไวน้ำยางไหลดีหาซื้อได้ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านหรือร้านช้างกิจเกษตรน่านตรงข้ามบิ๊กซีน่านติดไฟแดงโทร0647924915 09645-1559ใช้ปุ๋ยตราช้างร้อยล้านนานกันสิครับ
8: กลับมาเปิดให้บริการแล้วอูทวินมอเตอร์ซ่อมรถยนต์ทุกยี่ห้อเครื่องยนต์เบรกคลัชช่วงล่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตรงข้ามโรงแรมสีปันนาถนนเขาน้อยทุ่งขามโทร0819929353อูทวินมอเตอร์
9: ข่าวดีมาแล้วครับพี่น้องเอาเงินมาออมกับสลากออมทรัพย์ทอสชุดทองกว่ามั่งมีหน่วยละ 1,000 บาทลุ้นรางวัลใหญ่กว่า3ล้านบาทสมัครง่ายผ่านแอป THB Orgen หรือทอสทุกสาขาทั่วประเทศออมวันนี้มั่งมีไปกับทอส
10: ร้านเมตตามีดีอำเภอเวียงสาหน้าคลินิกหมอสุรเดชและสาขาหน้าธนาคารอมสินจัดหนักจัดเต็มฟรีชุดหมอแว่นสุด Exclusive กรอบแว่นตาพร้อมเลนส์เพียง290บาทบัตรสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยโทร0991966623บริหารงานโดยคุณเด่นวริตันอินเตอร์เซนประสบการณ์ด้านสายตามากกว่า20ปี
11: Mcord Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนM-Cord Radio นาน
12: โดยอ้นสิทธินัทวงสถาน

ผลงานเพลงเพราะๆของคุณเสถียรธรรมมื้อนะครับพึ่งคิดถึงไปคิดถึงก็มาส่งเพลงนี้ไปที่อำเภอเวียงสาด้วยเน้อบทเพลงจากแม่เลี้ยงจุ๋มๆแนะนำกันเข้ามานะครับผมแล้วก็ก่อนนั้นครับผลงานเพลงลูกกรุงเก่าๆของคุณสุเทพปียังฮักเธอไม่คล้ายนะครับส่งเพลงนี้คือกับคุณยาเตือนใจของเฮาโต้ยนะครับสองผลงานเพลงครบเลาะในช่วงนี้ดีเจอ้นจัดส่งคือเป็นตีเรียบร้อยแล้วนะครับผมเฮาไปแวะทักทายพี่ข้าวหอมตาง SMS กันหน่อยนะครับน้อพี่ข้าวหอมทักทายกันเข้ามาบอกว่าสวัสดีครับยิ้มคือกับมันนะครับฝากคือกับยายแดงปี่ขนมหวาน300หยก1 2ปี่โกเทนแม่เกลือคุณยายบัวคุณบุษกรปี่แอซอย3กึ่งแล้วก็คุณผู้ฟังชาวอสมทนั่นทุกคนทุกพื้นที่เลยนะครับได้เลยฮะปีข้าวหอมเดี๋ยวอ้นจัดส่งคือแน่นอนเลยนะครับในช่วงนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับสามรับอูทวินมอเตอร์ครับพ่อแม่พี่น้องเปิ่นกลับมาเปิดคือบริการเป็นตีเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอูในตำนานอย่างอูทวินมอเตอร์ชำนาญงานซ่อมทุกรูปแบบทุกประเภททุกปัญหาเลยนะครับไม่ว่าจะซ่อมรถยนต์ทุกยี่ห้อซ่อมเครื่องยนต์ซ่อมเบรกซ่อมคัดช่วงล่างเปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องลูก้ามั่นใจในคุณภาพได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับราคาก็บ่แพงตัวราคาเป็นมิตรตัวนะครับพ่อแม่พี่น้องอูไมอยู่ตรงข้ามกับโรงแรมสี่ปันนาถนนเขาน้อยตรงข้ามนะครับติดต่อในตีเบอร์โทรศัพท์081-992-9353ภายติรถมีปัญหานึกถึงอูทวินมอเตอร์ได้เลยครับ

0: ั้นเพลงของคุณเมกอภิสิทธิ์นะครับปริญญาไก่ตีก่อนนั้นใจเป็นนายกายเป็นบ่าวของคุณเล็กรัชเมธนะครับแล้วก็มีขอแค่รู้ข่าวของคุณตายอรไทยทรงเพลงนี้ไปคือกับไม่เลี่ยงจุ๋มๆจากต่างเวียงสาตัวแนะนำกันเข้ามาถึงจะอ้นจัดส่งเธอเป็นตีเรียบร้อยแล้วนะครับผมป้อมแม่พี่น้องครับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูพัฒนาเกษตรกรจังหวัดน่านเปิดรับแผนและโครงการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพขององค์กรเกษตรกรนะครับเน้นการรวมกลุ่มของป้อมแม่พี่น้ององค์กรเกษตรกรในการที่จะรับเงินอุดหนุนนะครับหรือว่าเงินกู้ยืมแล้วก็รวมไปถึงการเปิดรับขึ้นทะเบียนหนี้นะพ่อแม่พี่น้องเพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรสมาชิกนะครับที่ขึ้นทะเบียนเอาไว้แล้วเปลี่ยนหนี้เป็นโอกาสครับทุกท่านยุทธศาสตร์พลิกฟื้นเกษตรกรไทยด้วยวินัยและนวัตกรรม27ปีของกองทุนฟื้นฟูบ้านแห่งโอกาสของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะครับสำหรับสมาชิกองค์กรเกษตรกรที่สนใจสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับณสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดน่านอยู่ที่จันทาสาระกลางเนอร์พ่อแม่พี่น้องสามารถที่จะไปติดต่อได้นะครับในวันและเวลาราชการแล้วก็รวมไปถึงใครที่อยากจะโทรไปสอบถามก่อนก็ได้นะครับที่เบอร์โทร080-067-1180ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับผม
1: MCOT Radio วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วไทยสรรสร้างงานคุณภาพทั้งสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณรู้ไหมแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันก็ช่วยโลกได้แล้วขี่จักรยานแทนรถยนต์พกกระบอกน้ำส่วนตัวและปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเปลี่ยนง่ายแต่ช่วยโลกได้จริง MCOT Radio ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตสีเขียวมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่า Go Green กับ MCOT Radio เปลี่ยนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
5: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
6: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
7: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: MCOT Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนMCOT Radio น่าน
8: โดยอ้นสิทธินัทวงสถาน

ครับยิ้มคือกับมันบอกว่าเขาจะปะปัญหาปะเรื่องราวอย่างนะครับขอให้ยิ้มไว้ก่อนนะพ่อแม่พี่น้องทุกปัญหามีทางออกนะครับผลงานเพลงเพราะๆของคุณแคทรัตการปีข้าวหอมบอกว่าฝากให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยเนอร์นี่จะอนจัดส่งให้เป็นตีเรียบร้อยแล้วนะครับผมในช่วงนี้ต้องขอบคุณตัวนะครับพ่อแม่พี่น้องครับนานสวิมมิ่งพูลแอนด์ซัพพลายจำกัดบ้านใดหน่วยงานไหนที่มีปัญหาในเรื่องของสนิมเล็กหินปูนความคุ้นค้นของตะกอนนะครับคือเฮาดูแลคุณเนอร์พ่อแม่พี่น้องเปิ่นมีผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำกว่า20ปีเลยนะครับทั้งกรองน้ำอัตโนมัติล้างระบบกำจัดกลิ่นบ่ว่าจะสนิมหินปูนความคุ้นค้นของตะกอนได้ 100% เลยนะครับทางหน่วยงานราชการโรงพยาบาลเอกชนมูลนิธิเปิดกระทำทำโครงการต่างๆคือกับภาครัฐแล้วก็เอกชนที่มีปัญหาเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภครวมไปถึงทางกรองน้ำอัตโนมัติเปิ่นก็มีสารกรองติมิจิวาแคบจีครับพ่อแม่พี่น้องต้องบอกว่าเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศเลยเนอะนอกจากนี้ครับตังร้านเปิ่นก็ยังจำหน่ายหินกรองทรายกรองสารส้มคอรินราคาปลีกและส่งตัวสิ่งดีๆมาถึงมือพ่อแม่พี่น้องทุกท่านแล้วนะครับติดต่อได้เลยฮะตีหอจกอแนนสวิมมิ่งพูแอนด์ซัพพลายจำกัดเนอะติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์054054099หรือว่า0966 7809 09ครับผม

ผลงานเพลงของไรอันกาบันดิตนะครับผลงานเพลงกลางดาวแล้วก็ก่อนหน้านั้นเป็นละครชีวิตของพ่อใหญ่ไม่พิลมพรแล้วก็ให้ตายไปกับใจผลงานเพลงของคุณตายอรทัยนะครับทรงเพลงนี้คือกับคุณแม่ปราณีจากตังตาบางผาด้วยนะครับแนะนำกันเข้ามาคุณแม่ปราณีบอกว่าฝากคือกับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยดีเจอ้นจัดส่งเธอเป็นตีเรียมร้อยแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องครับในช่วงต้านี่ต้องขอบคุณตัวสำรับสีฟ้าเบเกอรี่สาขาเมืองน่านนะครับเติมพลังคือทุกช่วงเวลาของวันด้วยความอร่อยตีลงตัวครับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเจ้าวันทำงานตีต้องการแรงบันดาลใจช่วงประชุมตีต้องการเบรกเบาๆนะครับหรือว่าจะเป็นช่วงบ่ายตีสมองเริ่มจะล่าจากการทำงานแล้วก็อยากได้อะไรอย่างล้ำๆมาเติมพลังนะครับดิจิโอนขอแนะนำสแน็คบ็อกจากสีฟ้าเบเกอรี่ครับพ่อแม่พี่น้องเติมเต็มทุกโมเมนต์เลยนะครับครบจบความอร่อยในเซตเดียวทั้งในส่วนของเบเกอรี่เครื่องดื่มจัดมาอย่างลงตัวเลยนะครับทานง่ายอิ่มกำลังดีเหมาะสำหรับทุกโอกาสเลยเนอร์บ่ว่าจะเป็นจัดเบรกประชุมงานสัมมนางานอีเวนต์งานประชุมทีมหรือมื้อเบาๆระวังวันนะครับราคาเริ่มต้น25 บาทต่ออันครับพ่อแม่พี่น้องมีวางจำหน่ายแล้วที่สีฟ้าเบเกอรี่สาขาเมืองน่านนะครับพิกัดร้านอยู่ข้างๆกับโรงเรียนซินจงถนนมหาวงเปิดทุกวันนะครับ7 โมงเจ้าจนถึงช่วง2 ทุ่มไปแวะกันได้เลยนะครับติดต่อนิติเบอร์โทรศัพท์0834249264นะฮะเฮาจะส่งใต้ครับผลงานเพลงปาฏิหาริย์มีจริงนะครับบทเพลงโดยดร.วีระครับร้องโดยน้องต้นข้าวสุปริยาส่งเพลงนี้คือกับปอปอแม่ FC ของน้องต้นข้าวทุกท่านเลยครับผม

กาสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสิ้นพระ

ขณะนี้เวลา 11:00 น.จากนี้ไป MCOT Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกนั่งหัวโต๊ะประชุมกรอนัดแรกถก OKR ประเทศตั้งสีอนุกรรมการแก้ปัญหาเศรษฐกิจนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอครั้งที่1ทับ2569โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้ถือเป็นนิมิตหมายใหม่ที่ทุกคนได้ร่วมประชุมกรอซึ่งการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนทำให้เศรษฐกิจของประเทศมีความมั่นคงและแข็งแรงยั่งยืนวันนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะใช้ที่ประชุมแห่งนี้ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศและส่งเสริมบทบาทของเอกชนให้มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามคณะกรรมการชุดนี้เปรียบเสมือนคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ plus คือมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยถือเป็นกำลังสำคัญอีกแรงของรัฐบาลซึ่งประเด็นในวันนี้คือการสร้างขีดความสามารถของประเทศหากสามารถประชุมได้เดือนละครั้งจะเป็นเรื่องดีสำหรับการประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญเพื่อพิจารณาคือการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์การกำหนดเป้าหมายผลสัมฤทธิ์หรือ OKR และการจัดกลุ่มดำเนินงานภายใต้กรอนอกจากนี้ที่ประชุมยังพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ4คณะเพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนงานในประเด็นสำคัญตามภารกิจของกรอและผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมสุภจีแจ้งข่าวดีสถานการณ์ปุ๋ยคลี่คลายหลังเรือขนส่งเริ่มเดินทางได้ตามปกตินางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แถลงถึงการบริหารจัดการปุ๋ยว่ารัฐบาลในฐานะทีมประเทศไทยได้ติดตามผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในต่างประเทศอย่างใกล้ชิดแม้จะมีความไม่แน่นอนเรื่องการยุติสงครามแต่ยืนยันว่าจะควบคุมทั้งปริมาณไม่ให้ขาดแคลนและดูแลราคาให้เหมาะสมล่าสุดได้รับข่าวดีว่าเรือขนส่งปุ๋ย5ลำที่ติดอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซสามารถประสานจนหลุดออกมาได้แล้ว2ลำและอีก1ลำมีการปรับเส้นทางขนถ่ายสินค้าทางบกเพื่อลงเรือที่ทะเลแดงมุ่งหน้าสู่ประเทศไทยทำให้สถานการณ์ซัพพลายเริ่มปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยปุ๋ยธงเขียวเพื่อลดภาระต้นทุนให้เกษตรกรโดยตั้งเป้ากระจายไป40จังหวัดปัจจุบันทำแล้ว6จังหวัดและจะทำต่อเนื่องไปจนถึงเดือนสิงหาคมนายเทพวิทย์เตียวสุรัตกุลอุปนายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยกล่าวว่าสถานการณ์ขาดแคลนปุ๋ยในตลาดโลกเริ่มคลี่คลายโดยเฉพาะปุ๋ยยูเรียที่เคยขาดหายไปในช่วง3เดือนก่อนหน้านี้เริ่มมีการนำเข้าจากแถบตะวันออกกลางผ่านช่องแคบฮอร์โมสได้แล้วขณะเดียวกันผู้ผลิตในซาอุดิอาระเบียก็ได้ปรับแผนขนส่งทางรถบรรทุกจากฝั่งตะวันออกไปยังทะเลท่าเรือทะเลแดงเพื่อส่งมายังไทยอย่างต่อเนื่องสุริยะเผยรอรัฐมนตรีเกษตรมาเลเซียนัดหารือเคลียร์ปมระงับกุ้งไทย5สายพันธุ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงความคืบหน้าในการเดินทางไปเจรจากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของประเทศมาเลเซียเพื่อปลดล็อกการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์ว่าขณะนี้ยังรอหนังสือตอบรับกำหนดการเข้านัดหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียกรณีที่สมาคมกุ้งไทยเสนอให้ใช้มาตรการเพิ่มความเข้มงวดการตรวจสอบปลากระพงของประเทศมาเลเซียเพื่อนำไปหารือนั้นนายสุริยะกล่าวว่าขอรอหนังสือตอบรับจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของประเทศมาเลเซียก่อนสถานการณ์ปุ๋ยในประเทศยังเป็นอย่างไรภายหลังมีการเปิดช่องแคบฮอร์โมสนายสุริยะกล่าวว่าปุ๋ยตอนนี้ยังคงไม่มีปัญหาและยืนยันว่าสถานการณ์ปุ๋ยยังคงมีเพียงพอจนหมดฤดูการปลูก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะ

0: ดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อนาคตของการเกษตรน่านเริ่มต้นที่การเลือกในวันนี้ขอแนะนำเรนโบว์แบรนด์เคมีเกษตรคุณภาพสูงจากผู้ผลิตระดับโลกที่เลือกมาแล้วเฮาเป็นมากกว่าผู้ผลิตเฮาเป็นพันธมิตรที่พร้อมสนับสนุนคุณสู่การเกษตรที่แข็งแรงและยั่งยืนเรนโบว์คู่คิดเกษตรกรน่านสู่มาตรฐานโลกรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
3: สุดความอร่อยและของฝากซีฟ้าเบเกอรี่สาขาเมืองน่านขนมปังเค้กพายกรอบเค้กฝอยทองที่ครองใจคนไทยกว่า40ปีเบเกอรี่กว่า100รายการรับจัดเบรกโปรโมชั่นซื้อครบ129บาทแถมฟรีทาช็อกโกแลตทาชูนัท1ชิ้นวันนี้ถึง30มิถุนายน69นี้ซีฟ้าเบเกอรี่ข้างโรงเรียนสินจงโทร0834249264
4: อูดีดีเซอร์วิสน่านซ่อมรถยนต์เชฟโรเลตฟอร์ดและรถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งเบนซินและดีเซลเช็คซ่อมระบบไฟแอร์เบรกคลัชเกียร์ช่วงล่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอะไหล่คุณภาพ AC Delco Bison อะไหล่แท้ GM อูดีดีเซอร์วิสน่านบ้านตาแก้วตำบลชัยสถานบริการรถสไลด์ในจังหวัดและต่างจังหวัดช่างไหนโทร0802385458
5: เปิดจองแล้วรถยนต์ไฟฟ้าโอมาด้าแอนเจคู่ติดโชว์รูมไอออนนั่นเจคู่5 EV 589,000 บาทเจคู่ C5 649,000 บาทเจคู่6 EV 849,000 บาทรถเก่าแลกรถใหม่ให้ราคาสูงผู้จัดการแหม่ม0659352445
6: ร้านเมตตามีดีอำเภอเวียงสาหน้าคลินิกหมอสุรเดชและสาขาหน้าธนาคารอมสินจัดหนักจัดเต็มฟรีชุดหมอแว่นสุดเอ็กซ์คลูซีฟกรอบแว่นตาพร้อมเลนส์เพียง290บาทบัตรสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยโทร0540501154บริหารงานโดยคุณเด่นวริษฐ์นันท์อินเตอร์เซนประสบการณ์ด้านสายตามากกว่า20ปี
7: Mcot Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนMCOT Radio นานโดยบัญชาเหมืองมอง

0: ไม่ว่าวิกฤตจะแรงแค่ไหนให้ความคุ้มค่าเป็นคำตอบที่ดีที่สุดพบกับ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตคำตอบที่ประหยัดน้ำมันด้วยเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force คำตอบที่พร้อมเคียงข้างคุณด้วยโปรโมชั่นพิเศษดอกเบี้ย 0.99% ให้ทุกการเริ่มต้นง่ายและคุ้มค่าที่สุดออกรถวันนี้ช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาททันที 1-30 มิถุนายนนี้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ New Isuzu D-Max The One and Only
1: ธนธรรมมาร์เก็ตติ้งเซียวฉลองคูณ2ทั้งลดทั้งแถมพร้อมสินค้าเก่าแลกใหม่เครื่องทำน้ำอุ่นโตชิบ้า 4,500 วัตต์ 2,490 บาทน้ำอุ่นไมเดีย 4,500 วัตต์ 1,890 บาทดิจิตอลทีวี32นิ้วฟิลิปเก่าแลกเพียง 3,790 บาทสมาร์ททีวี55นิ้วซัมซุงระบบสั่งการด้วยเสียงเก่าแลก 12,900 บาทซักผ้า2ถัง16กิโลโตชิบ้าเก่าแลก 6,900 บาทซักผ้าอัตโนมัติ17กิโลซัมซุงเก่าแลก 8,900 บาทซักผ้าฝาหน้าอิเล็กโทรลักซ์10กิโล 13,900 บาทฟรีเตารีดไอน้ำตู้เย็น2ประตูซัมซุง9คิวเก่าแลก 7,900 บาทซื้อตู้เย็นอิเล็กโทรลักซ์12คิวขึ้นไปรับฟรีหม้อหุงข้าวอุ่นทิพย์ซื้อแอร์ไดกินพร้อมติดตั้งรับส่วนลดทันที2,000บาทตู้แช่เครื่องดื่ม2ประตู27คิวเก่าแลก 21,900 บาทตู้แช่แข็งขนาด 10.9 คิวโตชิบ้าเก่าแลก 9,790 บาทเตาแก๊สหม้อหุงข้าวเตารีดเครื่องปั่นพัดลมเริ่มต้น399บาทโทรสั่งซื้อ 054-711-529 หรือ Facebook ธนธรรมมาร์เก็ตติ้ง2002

งานเพลงชื่อว่าบ่วงรักของคุณสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์นะครับก่อนหน้านั้นฝนตกที่หน้าต่างของคุณเสกโลโซนะครับ11นาฬิกากับอีก16นาทีครับเปิดสายเปิดไมค์ไม่ใช่เปิดสายเปิดไมค์ครับทักทายคุณผู้ฟังผ่านทางอสมทน่านวันนี้เริ่มต้นทำงานวันแรกของสัปดาห์นะครับวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569ครับดีจ้อยดองคงเปิดเพลงเพราะให้คุณได้ฟังกันเนาะคุณผู้ฟังช่วยเลือกเพลงได้นะครับทั้ง SMS 422-1257โทรศัพท์054-711-550และก็ Facebook Fanpage อสมทน่านนะครับ3ช่องทางเนาะอยู่เป็นเพื่อนกันกวีบทเก่าฝาก FC ทุกคนเหมือนเดิมนะคะจากข้าวหอมต้นน้ำจากสุราษฎร์บอกพี่ออสครับสวัสดีวันจันทร์ครับต้นสัปดาห์ตอนนี้แดดยังจัดอยู่เลยขอฟังเพลงใจเอ่ยครับจำไม่ได้ว่าใครร้องน่าจะเป็นคุณมาช่านะครับใจเอ่ยเดี๋ยวสักครู่พี่ออสเปิดให้เนาะแม่ยวนทักทายมานะครับวันนี้มางานสีดำที่บ้านดอนมูล อยู่วัดดอนมูลนะครับนะก็ทักทายกันเข้ามาขอบคุณมากๆนะครับสำหรับทุกการติดตามและก็ชุกเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำกันเข้ามาด้วยนะครับที่สำคัญผมต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์อีซูซูหน้า1989ออกรถง่ายๆจ่ายสบายให้คุณมากกว่าใครอย่างแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็น D-MaxSpark Space Cab Cab 4 Highlander V Cross รวมถึง X Series และก็ Miu X 7ที่นั่งอเนกประสงค์รถครอบครัวทันสมัยกับความสมบูรณ์แบบเดินทางไกลนะฮะแก๊งกวนเป็นเพื่อนเป็นครอบครัวหรือจะเป็นส่วนราชการต้องการรถอเนกประสงค์แนะนำครับ Miu X นะครับวันนี้กับข้อเสนอที่เรามอบให้คุณสัมผัสเครื่องยนต์ 2.2 และ 3.0 DDI MagForce ครับเร็วขึ้นแรงขึ้นเร้าใจมากยิ่งขึ้นขับสนุกมากยิ่งขึ้นและก็เรื่องของระบบความปลอดภัยคุณผู้ฟังมั่นใจได้เลยนะครับวันนี้คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะออกรถนะครับด้วยข้อเสนอดีๆผ่อนเริ่มต้นแค่เดือนละ 9,000 กว่าบาทนะครับหรือจะเป็นผ่อนนานสูงสุด96งวดนะรับบัตรเติมน้ำมันเราช่วยให้อีก 5,000 บาทนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจ X Series 2.2 DDI MagForce นะครับวันนี้ X Series มอบข้อเสนอพิเศษให้กับคุณนะครับศูนย์บริการครับนะนำรถเข้าไปตรวจเช็คสภาพเสาร์ที่27มิถุนายนที่จะถึงนี้ส่วนลดพิเศษ 10% ครับทั้งค่าแรงและก็ค่าอะไหล่นะฮะส่วนลดค่าแรงค่าอะไหล่ 10% คุณผู้ฟังฟรีตรวจเช็คสภาพ8ระบบสำคัญนะครับพร้อมอาหารกลางวันนะฮะที่เราจะให้คุณได้อิ่มอร่อยกันด้วยเสาร์ที่27มิถุนายนนี้เนาะนัดหมายกันล่วงหน้าก็ได้นะครับคุณผู้ฟังนะสามารถที่จะติดต่อได้ที่ Isuzu นานได้เลยพบกับความคุ้มค่าสุดๆนะครับทั้งเรื่องของศูนย์บริการที่ครอบคลุมกว่า250แห่งทั่วประเทศค่าบำรุงรักษาก็ต่ำนะครับทั้ง D-Max ทั้ง Miu X หรือจะเป็น FRR Euro 3 Euro 5ถ้าเป็นรถบรรทุกนะครับดาวเริ่มต้นแค่ 10% นะมีส่วนลดให้นะครับคูปอง 50,000 ถ้าเป็นยูโร5รับคูปองศูนย์บริการอีก 20,000 บาทใช้ได้ทั่วประเทศนี่คืออีซูซูนานครับคุณผู้ฟังพบที่ปรึกษาฝ่ายขายของเราได้เลยธนาธรรมมาร์เก็ตติ้งจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดทุกแบรนด์ทั้งปลีกและก็ส่งงานราชการรับเครดิตรับบัตรเครดิตนะครับสามารถที่จะผ่อน 0% ด้วยและก็ใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวผ่อนสินค้ากับเราได้เลยครับช่วงนี้เรนนี่เซล2026เนาะกับโปรโมชั่นดีๆห้ามพลาดนะครับสินค้าตัวโชว์หน้าร้านครับลดสูงสุด 50% นะครับลดล้างสต็อกเลยแล้วก็เก่าแลกใหม่รับส่วนลดสูงสุด 5,000 ซื้อสินค้าครบ 8,000 บาทรับเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นของแถมทันทีนะครับให้คุณผ่อน 0% ด้วยวันนี้อย่าพลาดสินค้าสุดช็อคครับเครื่องซักผ้า2ถัง 7.5 กิโล 2,900 สมาร์ททีวี43นิ้วฟิลิป 7,900 ตู้เย็น2ประตูซัมซุง 7.3 คิว 6,900 และสินค้าอื่นๆที่จัดโปรลดราคาเพื่อพี่น้องชาวจังหวัดน่านครับนะเข้าไปที่เพจ
ธนาธรรมมาร์เก็ตติ้งได้เลยช่วงนี้เรนนี่เซลล์2026สินค้าลดราคาถูกสุดโดยเฉพาะเครื่องซักผ้าครับทั้งโตชิบ้าซัมซุง LG หรือจะเป็นของอิเล็กโทรลักนะครับ

0: บนเส้นทางที่ต้องเจอทั้งวิกฤตและความท้าทายจะดีแค่ไหนถ้ามีเพื่อนที่รู้ใจเคียงข้างคุณไปทุกทีใหม่ Vuex The Next Peak เราใจด้วยพลัง 2.2 DDI Max Force ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นด้วยเกียร์อัตโนมัติ8 Speed พร้อมช่วงล่างใหม่ Street Flex มั่นใจทุกเส้นทางฝากทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะดูดอกเบี้ยพิเศษ 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทพิเศษออกรถวันนี้ช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาททันที 1-30 มิถุนายนนี้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ
1: ธนธรรมมาร์เก็ตติ้งเซลฉลองคูณ2ทั้งลดทั้งแถมพร้อมสินค้าเก่าแลกใหม่เครื่องทำน้ำอุ่นโตชิบา 4,500 วัตต์ 2,490 บาทน้ำอุ่นไมเดีย 4,500 วัตต์ 1,890 บาทดิจิตอลทีวี32นิ้วฟิลิปเก่าแลกเพียง 3,790 บาทสมาร์ททีวี55นิ้วซัมซุงระบบสั่งการด้วยเสียงเก่าแลก 12,900 บาทซักผ้า2ถัง16กิโลโตชิบาเก่าแลก 6,900 บาทซักผ้าอัตโนมัติ17กิโลซัมซุงเก่าแลก 8,900 บาทซักผ้าฝาหน้าอิเล็กโทรลักซ์10กิโล 13,900 บาทฟรีเตารีดไอน้ำตู้เย็น2ประตูซัมซุง9คิวเก่าแลก 7,900 บาทซื้อตู้เย็นอิเล็กโทรลักซ์12คิวขึ้นไปรับฟรีหม้อหุงข้าวอุ่นทิพย์ซื้อแอร์ไดกินพร้อมติดตั้งรับส่วนลดทันที2,000บาทตู้แช่เครื่องดื่ม2ประตู27คิวเก่าแลก 21,900 บาทตู้แช่แข็งขนาด 10.9 คิวโตชิบาเก่าแลก 9,790 บาทเตาแก๊สหม้อหุงข้าวเตารีดเครื่องปั่นพัดลมเริ่มต้น399บาทโทรสั่งซื้อ054 711 529หรือ Facebook ธนธรรมมาร์เก็ตติ้ง2002

0: ันนี้รู้สึกว่าเพลงที่แนะนำกันเข้ามาจะประมาณอารมณ์รักทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใจเอ่ยหรือจะเป็นเพลงเงารักนะครับหรือจะเป็นเพลงใจรักมีแต่รักๆทั้งนั้นเลยครับเดี๋ยวสักครู่เปิดเนาะสำหรับเพลงที่แนะนำกันเอาไว้ขอบคุณทุกการติดตามนะครับโฆษณาวิธีอสมทติดต่อได้ทุกช่วงดีเจครับธนาธรรมมาร์เก็ตติ้งจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดทุกแบรนด์ทั้งปลีกและก็ส่งราชการมีเครดิตให้รับบัตรเครดิตด้วยนะครับผ่อน 0% ใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวผ่อนสินค้ากับเราได้เลยสามารถที่จะสั่งสินค้าได้นะครับสอบถามได้ทางโทรศัพท์054711529ครับช่วงนี้โปรโมชั่นหน้าฝน Rainy Sale 2026ครับเทราคาลดท้าสายฝนให้คุณผ่อน 0% เนาะที่สำคัญครับสินค้าตัวโชว์ลดล้างสต็อกนะครับ 50% จากราคาปกติคุณผู้ฟังใช้สินค้าเก่าทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกสภาพนำไปแลกซื้อรับส่วนลดสูงสุด 5,000 และที่สำคัญครับซื้อสินค้าครบ 8,000 เรามีของแถมเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ด้วยที่ห้างธนาธรรมมาร์เก็ตติ้ง3แยกโรงเรียนบ้านดอนสีเสริมกสิกรเนาะ อย่างเช่นเครื่องซักผ้าครับช่วงนี้หน้าฝนโตชิบ้า2ถัง 7.5 กิโล 2,900 นะครับอิเล็กโทรลักซ์ 13,900 ซัมซุงอัตโนมัติ15กิโลนะครับ 8,900 หรือจะเป็น LG 18กิโลครับราคา 19,900 บาทถ้าสนใจก็ติดต่อที่ธนาธรรมมาร์เก็ตติ้งรวมถึงสินค้าอื่นๆด้วยนะครับเยอะมากๆคุณผู้ฟังไปเลือกกันได้เลยที่ห้างธนาธรรมมาร์เก็ตติ้งครับรถจนอีซูซูครับ D-Max Spark Space Cup ขับ4 Highlander V-Cross X Series หรือจะเป็น Mil X 7ที่นั่งอเนกประสงค์รถครอบครัวทันสมัยเลือกกันได้เลยนะสมบัติเครื่องยนต์ 2.2 และ 3.0 DDI MagForce ครับเร็วขึ้นแรงขึ้นประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นรถบรรทุก FRR Euro 3 Euro 5กับข้อเสนอพิเศษดาวเริ่มต้น 10% ครับคูปองส่วนลด 50,000 ถ้าหากว่าเป็น Euro 5คุณผู้ฟังเลือกวันนี้คูปองส่วนลดศูนย์บริการอีก 20,000 ใช้ได้บริการใช้บริการได้ทั่วประเทศนะครับกว่า250แห่งครับแคมเปญพิเศษในส่วนของศูนย์บริการเสาร์ที่27มิถุนายนนี้ครับเชิญลูกค้า Isuzu ทุกท่านนำรถเข้ารับบริการตรวจเช็คสภาพรถนะครับส่วนลดค่าแรงค่าอะไหล่ 10% เนาะและก็ตรวจเช็ค8ระบบสำคัญให้ด้วยฟรีนอกจากนี้นะครับอาหารกลางวันก็ฟรีด้วยนะสนใจติดต่อที่ Isuzu น่านได้เลยนะครับ0547 10664นะครับสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เนาะในส่วนของ Isuzu นะครับความคุ้มค่าที่เรามอบให้กับคุณผู้ฟังวันนี้นะครับฝ่าทุกวิกฤตนะคุ้มค่าสุดครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประหยัดน้ำมันเรื่องของความทนทานเรื่องของความแกร่งนะฮะและก็คุณผู้ฟังเลือกแล้วสัมผัสได้กับการบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยมด้วยศูนย์บริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศกว่า250แห่งนะฮะวันนี้คุณผู้ฟังออกรถยนต์ Isuzu เนาะก็มีคูปองเติมน้ำมันเราช่วยเติมน้ำมันได้อีก 5,000 นะฮะไปที่ Isuzu น่าน3แยกฟ้าใหม่พบที่ปรึกษาฝ่ายขายของเราได้เลยทุกวันหรือจะทักไปที่เพจ Isuzu น่าน1989ก็ได้ครับ
1: Mcot Radio วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วไทยสรรสร้างงานคุณภาพทั้งสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ผู้เชี่ยวชาญกำจัดกลิ่นสนิมเหล็กหินปูนความเข้มข้นของตะกอนได้ 100% ดูแลงานราชการเอกชนโครงการภาครัฐแก้ปัญหาน้ำดื่มน้ำใช้พร้อมจำหน่ายหินกรองทรายกรองสารส้มคอรีนห้างส่วนจำกัดน่านสวิงมิ่งพูลแอนด์ซัพพลายจำกัด0966780909
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
6: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
7: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
6: คุณจะป
7: วดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
8: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
9: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
7: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: Mcord Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเอ็มคอร์ดเรดิโอน่านโดยบัญชาเหมืองมอง

0: Thailand Premier กับ New Street Avenger AT ใหม่ Honda ADV 150ครั้งแรกในไทยเพราะชีวิตมี2ด้านใช้มันซะจัดเต็มความมันเพื่อการขี่ทั้งในเมืองและนอกเมืองสไตล์ Avenger ด้วยระบบเบรก ABS อย่างหน้าหลังแบบ On Off โชคหลังแบบซับแทงคู่เทคโนโลยีสนามแข่งแทน Temper Bar ถอดแบบจากมอเตอร์ไซค์สายพันธุ์ Adventure พบกับ Honda ADV 150ใหม่ได้ที่ร้านผู้จำหน่าย Honda ใกล้บ้าน
1: ในจังหวัดน่านเราครับเที่ยงธรรมมอเตอร์เราคือตัวแทนจำหน่ายฮอนด้าอย่างเป็นทางการในจังหวัดน่านครับฮอนด้าเหมือนกันแต่เที่ยงธรรมให้คุณมากกว่าใครนะครับดาวน้อยผ่อนสบายไม่ต้องมีคนค้ำใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวผ่อนสินค้ากับเราได้เลยพิจารณาทุกอาชีพมีรถเก่านำไปเจนให้ราคารถเก่าสูงนะครับนะคุณผู้ฟังติดต่อได้เลยที่อำเภอเมืองเวียงสาปูจิงกลางท่าวังผาทุกสาขาสำนักงานใหญ่หน้าโรงแรมเทวราชสำหรับฮอนด้าตัวจริงนะครับทะเบียนพรบเสื้อแจ็คเก็ตหมวกกันน็อกเราแถมให้จัดเต็มครับทุกรุ่นจากฮอนด้าจะเป็นเวฟ110เวฟ125ครับสกูปปี้ซูเมอร์ X ADV Forza Giono Lead นะครับ CL CRF Super Cup ทุกรุ่นครับ CL นะฮะคุณผู้ฟังชื่นชอบรุ่นไหนเป็นพิเศษหรือจะเป็นพิเศษเลยช่วงนี้กับอีกหนึ่งทางเลือกความคุ้มค่ารถจักรยานยนต์ Honda EV UCT ครับพร้อมให้คุณได้เลือกเป็นเจ้าของกันแล้วนะที่เที่ยงธรรมมอเตอร์แล้วก็ทอ.ส.ธนาคารที่ทำให้คนไทยมีบ้านครับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะนะจะซื้อบ้านสร้างบ้านต่อเติมนะซื้ออาคารพาณิชย์ย้ายไฟแนนซ์ครับติดต่อที่ทอ.ส.ได้เลยมีสลากออมทรัพย์ดอกเบี้ยพิเศษให้คุณลุ้นเป็นเศรษฐีทุกเดือนครับดอกเบี้ยสูงด้วยนะและก็ครบสัญญานี่คุณผู้ฟังรับทั้งเงินต้นและก็ดอกเบี้ยพิเศษนะฮะระหว่างเดือนลุ้นถูกรางวัลเงินล้านจากทอ.ส.ติดต่อทอ.ส.สาขาน่านได้เลยครับเพลงชื่อใจไม่รักดีคุณตุ้ยชิรภัทรครับก่อนหน้านั้นเงารักและก็ใจรัก2เพลงครับ

0: ิ่งที่เหนือกว่าเกิดขึ้นได้เสมอ New Honda PCX Hybrid รถจักรยานยนต์ไฮบริดรุ่นแรกของโลกที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนคุมพลังไฮบริดบิดได้ทันใจตั้งแต่ออกสตาร์ทขับสนุกทุกโหมดการขับขี่พลังแห่งความภูมิใจครั้งใหม่ Power of the Pride New Honda PCX Hybrid
1: คุณผู้ฟังครับในจังหวัดน่านเรารถจักรยานยนต์ในตระกูลฮอนด้าแนะนำเลยนะครับไปที่เที่ยงธรรมมอเตอร์อำเภอเมืองเวียงสาปู่ชิงกลางท่าวังผาคือทุกสาขาคุณผู้ฟังไปเลือกได้เลยเพราะว่าเราคือดีลเลอร์ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของบริษัท AP Honda ในจังหวัดน่านครับฉะนั้นคุณผู้ฟังเลือกฮอนด้าคุ้มแน่นอนครับทุกรุ่นทุกสีเนาะอะไหล่แท้และก็ที่สำคัญครับเราให้คุณผู้ฟังทั้งเรื่องของการบริการหลังการขายนะของแถมทะเบียนพรบเสื้อแจ็คเก็ตหมวกกันน็อกจัดเต็มเลยครับแล้วก็ดาวกันน้อยๆผ่อนกันแบบสบายๆเนาะเที่ยงธรรมมอเตอร์ทุกๆสาขาครับวันนี้ UCT รถจักรยานยนต์ Honda ที่เป็น EV หรือว่าเป็นไฟฟ้า 100% UCT ถ้าคุณผู้ฟังสนใจอีกหนึ่งทางเลือกจาก Honda แนะนำเลยครับไปที่เที่ยงธรรมมอเตอร์ทุกๆสาขาสำนักงานใหญ่ณโรงแรมเชวราชครับสรุปข่าวภาคเที่ยงข่าวเที่ยงเมืองเหนือบ่ายโมงเราจะกลับมาพูดคุยกันวันนี้เนี่ยสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนะครับ SMEนะฮะหรือใครที่สนใจนะวันนี้เนี่ยทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับภาคเหนือจะมาพูดคุยกันในรายการเนาะน่าจะเป็นอีกหนึ่งงานบริการดีๆนะครับสำหรับบริการทางการเงินนะซึ่งเขาร่วมกับทางหอการค้าจังหวัดน่านนะครับช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดน่านนะวันนี้ติดตามฟังนะครับช่วงของบ่ายโมงผมส่งท้ายด้วยเพลงของคุณปามีชื่อเพลงสั้นๆว่ากลัว

ที่นี่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดน่าน FM 92 MHz ออกอากาศจากอาคารเลขที่ 33/82-83 ถนนเปรมประชาราษฎร์ตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดน่านโทร054-711-550 MCOT Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนขณะนี้เวลา 12:00 น.จากนี้ไป MCOT Radio FM 92 อสมทน่านเสนอสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

กรัฐมนตรีประชุมกรอ.นัดแรกแก้ปัญหาเศรษฐกิจส่งเสริมบทบาทเอกชนให้มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจรัฐบาลเดินหน้าปราบพนันออนไลน์ช่วงบอลโลก2026เผย18วันปิดกั้นแล้วกว่า 13,000 รายการพาณิชย์เผยผลปราบนอมินีบริษัทเสี่ยงลด 65% ลุยสอบผู้ทำบัญชีสีเทาและแอปจีนสหรัฐอิหร่านตกลงกรอบเจรจา60วันหลังถกวุ่นทั้งคืนเกือบสะดุดหลังอิหร่านไม่พอใจคำขู่ของผู้นำสหรัฐจนถึงขั้นเดินออกจากสถานที่จัดเจรจาทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้จันทร์ที่22มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัฐนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะประชุมกรอนัดแรกแก้ปัญหาเศรษฐกิจส่งเสริมบทบาทของเอกชนให้มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือว่ากรอโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าวันนี้ถือเป็นนิมิตหมายใหม่ที่พวกเราทุกคนได้มาร่วมประชุมกรอซึ่งทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนทำให้เศรษฐกิจของประเทศมีความมั่นคงและแข็งแรงยั่งยืนวันนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่เราจะใช้ที่ประชุมแห่งนี้ครับในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศและส่งเสริมบทบาทของเอกชนให้มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีศักยภาพยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามคณะกรรมการชุดนี้เปรียบเสมือนคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ plusก็มีภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยถือเป็นกำลังสำคัญอีกแรงของรัฐบาลส่วนนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับได้แถลงวันนี้ถึงสถานการณ์การบริหารจัดการปุ๋ยว่าแม้จะยังมีความไม่แน่นอนเรื่องการยุติสงครามแต่ยืนยันว่าจะควบคุมทั้งปริมาณไม่ให้ขาดแคลนและดูแลราคาให้เหมาะสมล่าสุดได้รับข่าวดีว่าเรือขนส่งปุ๋ย5ลำครับซึ่งเคยติดอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซสามารถประสานออกมาได้แล้ว2ลำและอีก1ลำมีการปรับเส้นทางขนถ่ายสินค้าทางบกเพื่อลงเรือทำให้สถานการณ์ซัพพลายเริ่มปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเช่นเดียวกับอุปนายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยบอกว่าสถานการณ์ขาดแคลนปุ๋ยในตลาดโลกเริ่มคลี่คลายและแนวโน้มราคาเริ่มอ่อนตัวลงโดยเฉพาะในกลุ่มไนโตรเจนแล้วก็ยูเรียสูตร NP แล้วก็ NPK นะครับเริ่มหยุดนิ่งแล้วก็มีโอกาสปรับลดลงในอนาคตอันใกล้นี้ครับ
0: ขณะที่นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยค่ะได้กล่าวถึงการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจไตรมาส4ภาวะเศรษฐกิจอาจจะชะงักว่าไม่น่าจะชะงักแล้วค่ะส่วนราชการจะต้องเพิ่มเติมมาตรการอะไรหรือไม่นั้นต้องรอดูผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจครั้งแรกซึ่งไม่ต้องห่วงเพราะว่ามองกรอบการเจรจาสหรัฐอิหร่านน่าจะดีขึ้นซึ่งรัฐบาลมีแผนหลายอย่างรวมถึงตั้งคณะทำงานขึ้นมาหลายชุดฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงค่ะนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังก็กล่าวสั้นๆถึงมาตรการรับมือสถานการณ์สหรัฐอิหร่านว่าขอรอผลการประชุมกรอส่วนความคืบหน้าการพิจารณาโครงการของคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้งบจากพ.ร.ก.กู้เงินปลัดคลังระบุนะคะว่าเพิ่งจะปิดไปเมื่อตอน 17:00 นและเมื่อได้ข้อมูลทั้งหมดจะมีการเรียกประชุมเพื่อเริ่มกระบวนการกลั่นกรองค่ะ
1: รัฐบาลเร่งยกระดับน่านฟ้าไทยสู่ศูนย์กลางการบินโลกครับนำเทคโนโลยีใหม่บริหารจราจรทางอากาศพร้อมดันเที่ยวบินซีเพลนกระบี่ภูเก็ตปลายปีนี้ครับนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่ารัฐบาลครับเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและก็การบินอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศรองรับการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจในอนาคตโดยจะมุ่งผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น world class นะครับ aviation hubหรือว่าศูนย์กลางการบินระดับโลกของภูมิภาคเร่งนำเทคโนโลยีและก็ระบบบริหารจราจรทางอากาศที่ทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน่านฟ้ายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและรองรับปริมาณเที่ยวบินที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตปัจจุบันมีความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมรองรับการให้บริการซีเพลนอย่างเป็นรูปธรรมครับโดยตั้งเป้าหลัก ผลักดันเที่ยวบินปฐมฤกษ์ในเส้นทางท่าอากาศยานานาชาติกระบี่ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตภายในช่วงปลายปี2569นี้ซึ่งจะถือเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาระบบคมนาคมทางอากาศรูปแบบใหม่ที่เชื่อมโยงการเดินทางบกทางอากาศแล้วก็ทางน้ำเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ภาคใต้ครับโดยรัฐบาลมุ่งยกระดับระบบคมนาคมของประเทศในทุกมิติโดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินให้ก้าวทันสมัยเทคโนโลยีโลกแล้วก็นำระบบบริหารน่านฟ้าสมัยใหม่แล้วก็การพัฒนาซีเพลนมาช่วยเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวการลงทุนแล้วก็การเชื่อมโยงการเดินทางของประเทศสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่และก็เสริมความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการบินระดับโลกอย่างยั่งยืนครับ
0: มากันที่เรื่องของไฟฟ้าค่ะหลังจากที่มีการแชร์กันในโลกออนไลน์นะคะถึงสิ่งที่เพิ่งจะรู้กันว่าค่าไฟฟ้าสำหรับไฟสองทางไฟทางหลวงไฟถนนนั้นที่แท้แล้วประชาชนนั้นเป็นคนจ่ายโดยการรวมกับไฟบ้านค่ะล่าสุดนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าเหตุผลที่ต้องออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าที่ผ่านมาการเก็บค่าไฟฟ้าทางสาธารณะรวมอยู่ในบิลค่าไฟของบ้านเรือนประชาชนได้เสนอแนวทางในการลดค่าไฟฟ้าของประชาชน3เรื่องด้วยกันก็คือสัญญาแอดเดอร์ชั่วนิรันดร์การเรียกสัญญาซื้อขายไฟฟ้ายุคแรกตั้งแต่ปี2550ถึง2551ที่รัฐนั้นให้มีการอุดหนุนบวกเพิ่มแอดเดอร์ในราคาสูงเพื่อจูงใจเอกชนซึ่งก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นภาระประชาชนเพราะไม่มีวันหมดอายุทำให้ผู้ผลิตที่คืนทุนแล้วก็ยังคงขายไฟฟ้าในราคาที่สูงค่ะส่วนเรื่องที่2คือค่าไฟเกี่ยวกับเรื่องของไฟทางที่หลบตาประชาชนใส่อยู่ในบิลค่าไฟและเรื่องอัตราการรับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าและอัตราขายไฟให้กับเอกชนอย่างการทำ data center ไม่ควรคิดในอัตราที่ถูกดังนั้นเรื่องค่าไฟทางหลวงชนบทก็คืออีกหนึ่งเรื่องที่ต้องเร่งสังคายนาเพราะว่าการเอาไปบวกในค่าไฟของทุกคนของทุกประเภทแบบนี้ไม่ถูกต้องส่วนการบวกเพิ่มค่าไฟลักษณะนี้เกิดขึ้นมานานแล้วหรือไม่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกว่ามีการเก็บแบบนี้มาเป็นระยะกว่า10ปีแล้วค่ะซึ่งจริงๆแล้วต้องติดมิเตอร์แยกบัญชีออกมาให้เห็นชัดเจนว่าตกลงค่าไฟของทางไฟทางนั้นเป็นเท่าไหร่หน่วยราชการที่รับผิดชอบก็จะสามารถไปของงบประมาณจ่ายค่าไฟได้เหมือนกับหน่วยราชการทั่วไปหากว่าแยกส่วนนี้ออกมาได้ค่าไฟสำหรับประชาชนก็จะถูกลงไปด้วยจากการที่จะต้องจ่ายกันโดยที่ไม่รู้ปีหนึ่งนับ 10,000 ล้านบาทก็ต้องรีบแก้ไขจัดการค่ะนายเอกนัทยืนยันด้วยนะคะว่าเรื่องนี้ตั้งใจที่จะพูดให้กับประชาชนได้ทราบเพราะเป็นสิ่งที่ประชาชนควรจะรู้ขณะนี้กำลังจัดการเพื่อให้มีการแยกบัญชีค่าไฟส่วนนี้ออกไปโดยให้หน่วยงานที่ใช้ไฟเป็นผู้รับผิดชอบจะได้เห็นว่าชัดเจนแล้วตกลงว่าเป็นเงินเท่าไหร่ไม่ใช่มาหลบหูหลบตาประชาชนแล้วก็ย้ำด้วยว่าจะเร่งดำเนินการโดยทันทีค่ะ
1: เดี๋ยวพักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามีเรื่องของรัฐบาลครับสั่งเร่งติดตามใกล้ชิดเหตุอุโมงค์ดอยหลวงถล่มจนมีผู้เสียชีวิต2คนช่วงหน้ามาติดตามครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: ติดตามใกล้ชิดเหตุอุโมงค์ดอยหลวงถล่มภัทรพงษ์ลงพื้นที่ด่วนเลยนะครับแสดงความเสียใจผู้สูญเสียเร่งสอบทุกสาเหตุครับนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลครับให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนและผู้ปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของประเทศโดยได้ติดตามสถานการณ์กรณีผนังอุโมงค์ดอยหลวงในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของจังหวัดเชียงรายถล่มจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านแล้วก็ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่นายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเป็นการด่วนเพื่อติดตามสถานการณ์รับฟังรายงานข้อเท็จจริงแล้วก็ตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีผู้บริหารจังหวัดหน่วยงานด้านคมนาคมและก็ทีมวิศวกรโครงการร่วมรายงานข้อมูลทางเทคนิคและก็สภาพพื้นที่เกิดเหตุนายภัทรพงษ์ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นพร้อมแสดงความอาลัยต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและส่งกำลังใจให้ผู้ได้รับบาดเจ็บตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ก็ยืนยันนะครับว่ารัฐบาลจะดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ทั้งในด้านของการรักษาพยาบาลการเยียวยาและก็สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องขณะนี้ครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบสาเหตุของเหตุการณ์อย่างละเอียดโดยจะพิจารณาทางด้านวิศวกรรมการก่อสร้างสภาพธรณีวิทยารวมถึงกระบวนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ถูกต้องโปร่งใสและสามารถป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันอีกในอนาคตทางนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้กำชับให้ทุกโครงการก่อสร้างที่มีความเสี่ยงสูงเพิ่มความเข้มงวดด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะการประเมินสภาพชั้นหินและก็สภาพพื้นที่ก่อนดำเนินงานเจาะอุโมงค์หรือว่าฉีดคอนกรีตเสริมความมั่นคงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุลดความเสี่ยงต่อชีวิตของผู้ปฏิบัติงานครับ
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเผยมาตรการปรับนอมินีเข้มข้นตลอด8เดือนทำบริษัทกลุ่มเสี่ยงลดลงกว่า 65% ค่ะนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าในช่วง8เดือนที่ผ่านมาได้ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นนอมินีอย่างจริงจังตรวจสอบธุรกิจเสี่ยง6กลุ่มหลักได้แก่ธุรกิจท่องเที่ยวอสังหาริมทรัพย์อีคอมเมิร์ซขนส่งโรงแรมและรีสอร์ทการเกษตรและการก่อสร้างโดยมาตรการสำคัญคือการกำหนดให้ผู้ถือหุ้นไทยที่ร่วมลงทุนกับต่างชาติต้องแสดงหลักฐานทางการเงินย้อนหลัง3เดือนเพื่อพิสูจน์ศักยภาพการลงทุนที่แท้จริงส่งผลให้บริษัทกลุ่มเสี่ยงนอมินีลดลงกว่า 65% ในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมและเตรียมออกมาตรการเข้มงวดเพิ่มเติมคาดว่าจะเริ่มบังคับใช้1สิงหาคมนี้ค่ะผลการดำเนินงานระหว่าง1ตุลาคม2568ถึง22มิถุนายน2569ตรวจสอบเชิงลึก34พื้นที่11จังหวัดทั้งในกรุงเทพมหานครชลบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามราชบุรีภูเก็ตกระบี่สุราษฎร์ธานีเชียงใหม่และตากตรวจสอบบริษัทกลุ่มเสี่ยงกว่า 3,200 รายและส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานต่างๆค่ะทั้งสรรพากร DSI ปปง.และตำรวจดำเนินการตามกฎหมายหลายหมื่นรายการและยังขยายผลตรวจสอบสำนักงานบัญชีในพื้นที่ท่องเที่ยว8จังหวัดพบมีผู้กระทำบัญชี140คนเข้าไปถือหุ้นในบริษัทที่มีต่างชาติร่วมลงทุนถึง 2,040 บริษัทมูลค่าหุ้นรวม 2,500 ล้านส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบต่อแล้วค่ะส่วนกรณีสังคมตั้งข้อสงสัยถึงแอปพลิเคชันจีนที่วิ่งรับส่งอาหารเจาะกลุ่มคนจีนในไทยมีการตรวจสอบแอปพลิเคชันธุรกิจนอมินีชาวต่างชาติในประเทศไทยที่อาจดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตเบื้องต้นมีทั้งหมด3แอปพลิเคชันที่เปิดบริษัทในไทยอย่างไรก็ตามค่ะขยายผลตรวจสอบเพิ่มเติมเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทต่างๆเพื่อคัดกรองธุรกิจที่มีคนไทยถือหุ้นแทนคนต่างชาติเพื่อเลี่ยงการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจคนต่างด้าวหากพบการกระทำความผิดจะมีบทลงโทษทั้งจำและปรับนอกจากนี้ยังเฝ้าระวังกลุ่มชาวต่างชาติที่รับสัญชาติไทยแล้วนำมาใช้เป็นช่องว่างทางกฎหมายในการจัดตั้งบริษัทร่วมกับคนต่างชาติค่ะ
0: รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามพนันออนไลน์ช่วงบอลโลก2026ครับ18วันปิดกั้นแล้วกว่า 13,000 รายการแนะชมบอลโลก2026อย่างสร้างสรรค์ครับ นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการยกระดับการปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการ

0: พนันออนไลน์ด้วยการใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจจับแล้วก็วิเคราะห์เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำให้ทำงานเชิงรุกเพื่อป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์จากผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่องล่าสุดนะครับกระทรวงดีอีได้ดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจแล้วก็เว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลและประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ก็คือตั้งแต่วันที่1ถึง18มิถุนายน2569ระยะเวลา18วันเป็นจำนวน 13,888 รายการครับช่วงเทศกาลบอลโลกรัฐบาลเชิญชวนแฟนกีฬาฟุตบอลและผู้ประกอบการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างบรรยากาศการเชียร์ฟุตบอลโลกอย่างสร้างสรรค์ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อร่วมส่งเสริมการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาสื่อและก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดครับผู้ใดนำสัญญาณการถ่ายทอดสดไปใช้หรือว่าเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ได้รับลิขสิทธิ์ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการบันทึกการแข่งขันการเผยแพร่ซ้ำผ่านช่องทางออนไลน์การถ่ายทอดสดผ่านสื่อออนไลน์หรือว่าการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าอาจเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ได้นะครับโดยกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อการค้ามีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง4ปีหรือว่าปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ 12:17 นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: บริษัทอสมทจำกัดมหาชนจัดพิธีน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาค่ะที่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนจัดให้มีพิธีน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาโดยมีดร.ยาดากาศยปนันกรรมการรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นประธานในพิธีค่ะและกล่าวน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์พร้อมด้วยผู้บริหารพนักงานผู้ประกาศข่าวและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชนรวมทั้งร่วมยืนสงบนิ่งและลงนามแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระกรุณาธิคุณทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและทรงมีพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกฎหมายการพัฒนากระบวนการยุติธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงมีบทบาทที่สำคัญในองค์กรสหประชาชาติจนทำให้เกิดข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำและมาตรการที่มีใช้การคุมขังสำหรับผู้กระทำความผิดที่เป็นหญิงหรือที่เรียกว่าข้อกำหนดกรุงเทพค่ะ
0: พักสั้นๆครู่นึงครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนัก

0: ติดตามข่าวกันต่อนะครับรัฐมนตรีช่วยปิยรัตน์เปิดการประชุมชมรมสหกรณ์การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี69ครับชูระบบสหกรณ์หัวใจการขับเคลื่อนพัฒนาภาคเกษตรแดนอีสานนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดการประชุมชมรมสหกรณ์การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี2569ที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับซึ่งถือเป็นเวทีสำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์การเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายในงานมีนายรัฐคลังแสงที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนายจเดชจันทราเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนายนิรันดร์มูลธิดาอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์นายสำรายนินกิ่งประธานชมรมสหกรณ์การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมคณะกรรมการฝ่ายจัดการผู้ตรวจสอบกิจการและผู้แทนสหกรณ์การเกษตรจาก20จังหวัดกว่า600คนเข้าร่วมงานครับโดยนางสาวปิยรัตน์ได้มอบนโยบายและก็แนวทางการยกระดับคุณภาพและเพิ่มมูลค่าสินค้าสหกรณ์พร้อมเป็นผู้แทนชมรมสหกรณ์การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมอบทุนการศึกษาแก่สถานศึกษาในพื้นที่5แห่งได้แก่โรงเรียนบ้านคางหุ่งโรงเรียนหนองตอกแป้นหนองวิทยามั่นโรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่นวิทยาโรงเรียนคำนางตุ้มนนสวรรค์โรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็โรงเรียนวัดมิ่งเมืองครับนอกจากนี้เยี่ยมชมนิทรรศการและก็บูธจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพจากสหกรณ์การเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเช่นข้าวทุ่งสำลิดเป็นข้าวหอมมะลิแท้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นข้าว GI ของจังหวัดนครราชสีมาจากสหกรณ์การเกษตรพี่ไม้จำกัดรวมทั้งผลิตภัณฑ์นมสดแปรรูปเป็นไอศกรีมแล้วก็ขนมตังเมไต้หวันจากสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคก่อจำกัดจังหวัดมหาสารคามตลอดจนสินค้าแปรรูปทางการเกษตรอีกมากมายหลายสหกรณ์นะครับซึ่งจากกรณีพื้นที่หลายครั้งนางสาวปิยรัตน์บอกว่าได้พบว่ายังมีความต้องการด้านอุปกรณ์ทางการตลาดขณะที่สินค้าหลายผลิตภัณฑ์มีบรรจุภัณฑ์สวยงามสามารถเข้าสู่ตลาดโมเดิร์นเทรดได้แต่ว่าบางส่วนยังขาดการรับรองคุณภาพครับทางนี้ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่กำลังจัดตั้งขึ้นจะเป็นอีกช่องทางสำคัญในการแลกเปลี่ยนและก็กระจายสินค้าระหว่างภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนในแต่ละภูมิภาคได้เข้าถึงสินค้าของกันและกันได้ง่ายขึ้นครับ
1: รัฐบาลเดินหน้าโรงพยาบาลสีเขียวผนึกกฟผ.ติดตั้งโซล่าลูฟท็อปนำร่อง25โรงพยาบาลลดค่าไฟ55ล้านบาทต่อปีค่ะนางสาวลลิดาพรดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวิรุฬกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่กับการยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขของประชาชนโดยส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนในหน่วยงานภาครัฐเพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพทางพลังงานค่ะและสนับสนุนเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศกระทรวงสาธารณสุขการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ร่วมการลงนามสัญญาให้บริการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาสำหรับโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำร่อง25แห่งทั่วประเทศค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนนโยบายโรงพยาบาลสีเขียวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์เปิดเผยว่ารัฐบาลมีนโยบายปรับทิศทางพลังงานของประเทศให้มีความมั่นคงและมีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2593ค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขจึงได้เดินหน้านโยบายยกระดับสถานพยาบาลในสังกัดให้เป็นองค์กรสุขภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนและบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยปีที่ผ่านมาค่ะโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีค่าไฟฟ้ารวม 5,610 ล้านบาทการติดตั้งระบบโซล่ารูฟท็อปจึงเป็นมาตรการสำคัญในการช่วยลดภาระรายจ่ายได้ในระยะยาวค่ะซึ่งโครงการนี้คาดว่าช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้รวมถึง 7,211 ตันคาร์บอนต่อปีเฉลี่ย288ตันคาร์บอนต่อปีต่อแห่งลดประหยัดค่าไฟฟ้าได้รวมกว่า55ล้านบาทต่อปีเฉลี่ยแห่งละ 2,200,000 บาทต่อปีซึ่งงบประมาณที่ประหยัดก็จะได้นำกลับไปใช้พัฒนาระบบการบริการด้านการแพทย์และการดูแลประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านวันแรกผ่านพ้นไปด้วยดีครับมีความคืบหน้าอย่างมากในประเด็นการยุติความขัดแย้งในเลบานอนแม้การเจรจาเกือบสะดุดหลังอิหร่านไม่พอใจคำขู่ของผู้นำสหรัฐจนถึงขั้นเดินออกจากสถานที่จัดเจรจาในสวิตเซอร์แลนด์ครับการเจรจาระดับสูงรอบแรกระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่เมืองเบิร์นเกินสต็อกนะครับที่เป็นเมืองรีสอร์ทในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้ข้อสรุปแล้วหลังใช้เวลาพูดคุยตลอดทั้งคืนการหาเรือร่วมต้นอย่างตึงเครียดหลังผ่านพ้นไปเพียง80นาทีเนื่องจากคณะผู้แทนอิหร่านไม่พอใจคำขู่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ระบุว่าพร้อมจะกลับมาโจมตีอิหร่านอย่างหนักอีกครั้งหากยังไม่ยุติสนับสนุนกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่กำลังปะทะกับอิสราเอลทางตอนใต้ของเลบานอนเป็นเหตุให้คณะผู้แทนอิหร่านเดินออกจากสถานที่จัดการเจรจาในเวลาต่อมาขณะที่โมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านและหัวหน้าคณะผู้เจรจาของอิหร่านในครั้งนี้ยืนยันไม่สนคำขู่พร้อมกับเตือนว่าสหรัฐควรระมัดระวังคำพูดของตนเองและก็ย้ำนะครับว่าการเจรจาในประเด็นอื่นจะไม่คืบหน้าหากการสู้รบในเลบานอนไม่ยุติลงอย่างถาวรครับต่อมาตัวแทนปากีสถานและกาตาร์ชาติตัวกลางผู้ไกล่เกลี่ยแถลงบอกว่ามีความคืบหน้าที่น่ายินดีในการเจรจาวันแรกโดยทั้งสองฝ่ายเห็นชอบในแผนการเพื่อบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายร่วมกันภายในกรอบเวลา60วันเห็นชอบให้จัดตั้งกลไกและคณะทำงานเพื่อตรวจสอบและควบคุมให้เกิดการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและก็กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนอย่างยั่งยืนพร้อมเปิดช่องทางสื่อสารสายตรงระหว่างกันเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าทางทหารและรับรองความปลอดภัยให้กับเรือพาณิชย์ที่สัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านหนึ่งในคณะเจรจาของอิหร่านบอกด้วยนะครับว่าอิหร่านจะได้รับการยกเว้นมาตรการคว่ำบาตรการส่งออกน้ำมันและปิโตรเคมีชั่วคราวยกเลิกการปิดกั้นทางทะเลและท่าเรืออิหร่านจะได้รับทยอยคืนสินทรัพย์ที่ถูกอายัดไว้ในต่างประเทศและบรรลุข้อตกลงในการจัดตั้งคณะกรรมการระดับสูงเพื่อกำกับดูแลการเมืองและขับเคลื่อนคณะทำงานเฉพาะกิจด้านนิวเคลียร์และมาตรการคว่ำบาตรยืนยันนะครับว่าภารกิจของคณะผู้แทนทีมเจรจาของอิหร่านในสวิตเซอร์แลนด์เสร็จสิ้นลงแล้วหลังจากนี้ครับทีมงานด้านเทคนิคจะดำเนินการต่อซึ่งจะเป็นการหาหรือลงลึกรายละเอียดเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซรวมถึงโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านการเจรจาทางเทคนิคจะดำเนินต่อไปในช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้ครับแม้การหารือทางเทคนิคที่สวิตเซอร์แลนด์จะมีความคืบหน้าอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการยุติสงครามในเลบานอนแต่ว่าอิสราเอลโดยเฉพาะนะครับรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลยืนยันล่าสุดว่ากองทัพอิสราเอลจะยังคงอยู่ในเลบานอนตอนใต้ต่อไปตราบเท่าที่จำเป็นขณะที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ก็แถลงโต้ว่าพร้อมจะเผชิญหน้าและโต้กลับต่อการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงใดๆที่เกิดขึ้นขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลแถลงยืนยันล่าสุดด้วยว่าอิหร่านจะไม่มีวันได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ตราบใดที่เขายังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอิสราเอลครับ
1: โคลอมเบียมีแนวโน้มที่จะได้ผู้นำใหม่เป็นนักการเมืองด้านฝ่ายขวาที่มีคะแนนนำจากการเลือกตั้งวันนี้ค่ะผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีโคลอมเบียวันนี้ซึ่งนำคะแนนไปเกือบมีการนับคะแนนไปเกือบครบแล้วปรากฏว่านายอาเบลาโดเดเลเอสปริยามีคะแนนนำทิ้งห่างคู่แข่งไปไม่ถึง 1% หรือประมาณ 250,000 คะแนนเท่านั้นค่ะอย่างไรก็ตามได้มีการออกตระเวนฉลองพร้อมประกาศว่าเขาเป็นผู้นำของชาวโคลอมเบียทุกหมู่เหล่านายเอสปริยาเป็นเศรษฐีที่เพิ่งเข้าสู่การเมืองด้วยแนวคิดขวาจัดเช่นการกำจัดกลุ่มติดอาวุธและปราบปรามแก๊งค้ายาเสพติดอาชญากรรมอย่างเข้มข้นรวมไปถึงสัญญาที่จะพลิกฟื้นเศรษฐกิจซึ่งทำให้เขาถูกเปรียบเทียบว่าคล้ายคลึงกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐที่เป็นศัตรูกับรัฐบาลฝ่ายซ้ายของนายกุสตาโวเปโตรประธานาธิบดีคนปัจจุบันโดยนายทรัมป์ได้ให้การสนับสนุนและประกาศด้วยว่านายเอสปริยาได้รับชัยชนะค่ะขณะที่นายอีวานเซเปด้าผู้สมัครคู่แข่งของนายเอสปริยาประกาศว่าเขายังไม่ยอมรับความพ่ายแพ้จนกว่าจะมีการรับรองผลการเลือกตั้งเพราะคะแนนตามอยู่เพียง 1% และได้เกิดปัญหาร้องเรียนระหว่างการนับคะแนนค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วครับน้องแอนพจนาถและผมณรงค์จันทร์ทองลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: MCOT Radio วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วไทยสรรสร้างงานคุณภาพทั้งสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ยาเสพติดคือมหันตภัยร้ายทำลายประเทศชาติ
3: และสังคมของเรา
2: ภัยร้ายที่คืบคลานจากครอบครัวไปยังสังคม
3: และลุกลามสู่ประเทศชาติ
2: ไม่มีภัยร้ายใดจะทำลายประเทศชาติได
3: ้หากเราคนไทยร่วมมือกัน
2: MCOT Radio Network ร่วมรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติด
4: คุณกำลังฟังรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านครับเที่ยงครึ่ง12นาฬิกากับอีก33นาทีได้เวลามาฟังข่าวกันแล้วนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวเที่ยงเมืองเหนืออสมทแน่นของเราก็ติดทุกสถานการณ์ในเมืองน่านนะครับวันนี้เราพบกันวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569ช่วงเวลาเดิมนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในส่วนของรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือของเราออกอากาศเป็นประจำทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับช่วงเวลาเดิมตั้งแต่เที่ยงครึ่งไปจนถึงช่วงเวลาบ่ายโมงวันนี้ก็เช่นเคยครับอยู่กับผมดิจิออนสิทธนัทวงสถานและพี่ดิจิจีตพันธพัฒน์มงมาศรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยครับ
0: ค่ะสามารถที่จะติดตามรับชมแล้วก็รับฟังรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือของอสมทน่านเรานะคะทางวิทยุ FM 92ค่ะทางออนไลน์ radio.mcot.net ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน mcot connect ลงในมือถือก็ได้แล้วก็มาติดตามรับชมไลฟ์สดค่ะผ่านทางเพจอสมทน่านเข้ามากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยข่าวสารกับพวกเราแล้วก็ฝากกดถูกใจกดติดตามเพจอสมทน่านเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะวันนี้น้องอ้นก็กลับมาแล้ว
1: มาแล้วเป็นหนุ่มกรุงเทพวางหนึ่ง
0: กลับมาแบบลุกเปลี่ยนเลยนะถ้าคนสังเกตเห็นก็จะเห็นรู้ในความเปลี่ยนแปลงให้ทุกคนมาดูที่ไลฟ์สดว่าอะไรเปลี่ยนไป
1: มีอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนแปลง
0: แต่ต้องสังเกตไหมแต่ที่จริงมันเด่นชัดมากเลยนะน้องแพรลองตอบคำถามดูนะว่าว่าดีเจอ้นมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างเพราะว่าเข้ามาติดตามรับชมแล้วน้องต้นน้ำอีกหนึ่งท่านด้วยนะคะก็เข้ามาดูได้ค่ะผ่านทางเพจอสมทนั่นวันนี้ก็มีข่าวสารเอามาพูดคุยกันเหมือนเดิมเรามาเริ่มกันที่ข่าวจากทางสำนักงานประกันสังคมนะคะสำนักงานประกันสังคมกำหนดวันเลือกตั้งแล้วค่ะร่วมใช้สิทธิ์เลือกคนที่ใช่เป็นเสียงแทนคุณค่ะการเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกันตนและผู้แทนนายจ้างเป็นโอกาสสำคัญนะคะในการเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและความเข้าใจปัญหาของผู้ประกันตนเข้าไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการรักษาและผลักดันสิทธิประโยชน์ของทุกคนค่ะสำนักงานประกันสังคมได้กำหนดช่วงเวลาบริหารจัดการเลือกตั้งไว้3ช่วงหลักๆดังนี้ค่ะ1มิถุนายนถึง15กรกฎาคม2569วันลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะต้องทำการลงทะเบียนแสดงความจำนงขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนจึงจะมีสิทธิ์ไปลงคะแนนในวันจริงนะคะสะดวกสบายกับ3ช่องทางในการลงทะเบียนใช้สิทธิ์ค่ะในการลงทะเบียนช่วงวันที่1มิถุนายนจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569สำนักงานประกันสังคมได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตนและนายจ้างเลือกช่องทางที่สะดวกที่สุดได้ถึง3ช่องทางช่องทางที่1คือช่องทางออนไลน์ค่ะลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ค่ะ 2. แอปพลิเคชันมือถือค่ะนะคะสามารถที่จะลงทะเบียนได้ผ่านทางแอปพลิเคชันทำรายการได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plusนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางคือออนไซต์นะคะสำหรับคนที่สะดวกเดินทางหรือว่าต้องการคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สามารถ walk in เข้าไปได้เลยนะคะสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศนะคะก็สามารถที่จะเดินทางไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศนะคะ 1-15 กรกฎาคม2569วันสมัครรับเลือกตั้งสำหรับผู้ที่ต้องการอาสาเข้ามาเป็นกระบอกเสียงเป็นตัวแทนฝ่ายนายจ้างหรือว่าเป็นตัวแทนฝ่ายผู้ประกันตนสามารถยื่นใบสมัครได้ในช่วงครึ่งเดือนนี้นะคะแล้ววันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ค่ะวันลงคะแนนเลือกตั้งวันดีเดย์ที่ทุกคนจะออกไปใช้สิทธิ์เข้าคูหาตามที่ได้เลือกไว้ในวันที่ลงทะเบียนไปใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนที่จะเข้าไปเป็นปากเป็นเสียงในการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานประกันสังคมช่องทางในการติดตามข่าวสารถ้าหากว่ามีข้อสงสัยนะคะเกี่ยวกับการเลือกตั้งสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-956-2929 02-956-2929 02-956-2929นะคะแล้วก็1506กด9ค่ะหรือว่าจะติดตามผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของสำนักงานประกันสังคมได้ทุกช่องทางเลยทั้ง Facebook ทั้ง LINE YouTube แล้วก็ TikTok นะคะสิทธิ์ของคุณคือเสียงที่กำหนดอนาคตประกันสังคมค่ะ
1: ครับผมไปต่อกันที่ข่าวเศร้านะครับที่เกิดขึ้นที่วัดศรีดอนแท่นจังหวัดน่านของเรานะครับเมื่อวานนี้พระวัย53ปีนะครับมรณภาพในห้องน้ำกุฏิวัดศรีดอนแท่นนะครับคาดว่าเสียชีวิตจากโรคประจำตัวนะครับเมื่อวานนี้ฮะ21มิถุนายน2569ช่วงเวลา 7:00 นท่านพันตำรวจตรีเกียรติศักดิ์พันธจักรนะครับพนักงานสอบสวนสภ.เวียงสาจังหวัดน่านได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุนครน่าน191นะครับว่ามีพระสงฆ์มรณภาพภายในห้องน้ำชั้นล่างของกุฏิวัดศรีดอนแท่นนะครับเลขที่93หมู่ที่2ตำบลกลางเวียงอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านตำรวจจึงได้เดินทางไปตรวจสอบนะครับพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลตำบลกลางเวียงสมาคมกู้ชีพกู้ภัยสายฟ้าพิทักษ์น่านและแพทย์เวรโรงพยาบาลเวียงสานะครับพอไปถึงที่เกิดเหตุครับพบกับร่างพระสมณศักดิ์พระสมศักดิ์พระสมศักดิ์นะครับมีอาจอายุ53ปีอยู่ในลักษณะสวมจีวรนะครับนั่งคว่ำหน้าอยู่บนโถสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำกุฏิของวัดศรีดอนแท่นนะครับเจ้าหน้าที่แล้วก็แพทย์คุณหมอนะครับได้ร่วมกันชันสูตรพลิกศพในเบื้องต้นจากการสืบสวนสอบสวนนะครับพบว่าพระครูธวัฒนันทกิจครับผู้พบศพให้ข้อมูลว่าพระสมศักดิ์มีโรคประจำตัวหลายโรคเลยนะครับไม่ว่าจะโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงนะครับโดยยังพบเห็นมีชีวิตอยู่นะครับครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่20มิถุนายนเวลาประมาณ2ทุ่มที่ผ่านมาก่อนจะมาพบนะครับว่าท่านได้มรณภาพแล้วในช่วงเวลา6โมงเช้าของเมื่อวานนี้จึงได้แจ้งจึงได้แจ้งให้กับเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับในส่วนของผลการชันสูตรของแพทย์นะครับไม่พบร่องรอยของการถูกทำร้ายหรือว่าการต่อสู้แต่อย่างใดนะครับเบื้องต้นคาดว่าเสียชีวิตจากโรคประจำตัวทั้งนี้ครับทางญาติของพระสมศักดิ์นะครับก็ไม่ติดใจสาเหตุของการมรณภาพในครั้งนี้เจ้าหน้าที่จะได้มอบร่างให้กับญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาตามประเพณีต่อไปครับ
0: ค่ะแล้วไปตามกันที่อีกหนึ่งข่าวนะคะจังหวัดน่านเตรียมพร้อมเปิดหลักเขตแดนแบบพิเศษหลักที่3ถึง18ฉลองครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโกนค่ะเมื่อวันที่18มิถุนายน2569นายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้มอบหมายให้นายบรรจงขุนเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในการประชุมหารือและลงพื้นที่ตรวจสถานที่จริงณบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโกนอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีเปิดหลักเขตแดนแบบพิเศษหลักเขตแดนที่3ถึง18การจัดพิธีเปิดหลักเขตแดนแบบพิเศษในครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสสำคัญครบรอบ75ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสปป.ลาวแล้วก็ไทยนะคะซึ่งถือเป็นหมุดหมายสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีความร่วมมือชายแดนและมิตรภาพอันแน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศให้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นในทุกมิติแล้วข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสำหรับจุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโกนอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านถือเป็นประตูการค้าและการท่องเที่ยวสำคัญที่เชื่อมโยงระหว่างภาคเหนือของไทยไปยังแขวงชัยบุรีและเมืองหลวงพระบางของสปป.ลาวซึ่งการเปิดหลักเขตแดนแบบพิเศษนี้จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และความร่วมมือในพื้นที่ชายแดนให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ครับผมจัดการเรื่องของแรงงานต่างด้าวให้เป็นเรื่องง่ายๆครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้วยระบบ e-work permit นะฮะไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเข้าแจ้งออกหรือว่าเปลี่ยนนายจ้างนายจ้างและแรงงานทุกท่านสามารถดำเนินการได้เองนะครับผ่านระบบออนไลน์ภายใน15วันโดยทำตาม8ขั้นตอนง่ายๆนะฮะตั้งแต่การลงทะเบียนยื่นคำขอชำระเงินไปจนถึงการนัดหมายออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์สำคัญที่สุดนะครับแรงงานจะต้องเดินทางไปยังศูนย์บริการให้ตรงตามวันและเวลาที่ท่านนัดหมายเอาไว้เท่านั้นนะครับอย่าผิดนัดนะฮะอย่าลืมเตรียมใบนัดหมายที่พิมพ์จากระบบ e-work permit ด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงพาสปอร์ตหนังสือเดินทางฉบับจริงมายืนยันตัวตนเพื่อรับใบอนุญาตทำงานต่อไปนะฮะสะดวกรวดเร็วมั่นใจใช้บริการผ่านระบบ e-work permit ครับ
0: ค่ะ แล้วก็ขอนำเสนอเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ว่าให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีค่ะมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้ได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายค่ะมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นค่ะเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกาสปอตไลท์1ยังไม่พอเราแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคราแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทร02-114-399002-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทค่ะ
1: ครับผมในช่วงนี้12นาฬิกากับอีก43นาทีเราไปพักเบรกกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวสารในวันนี้กันต่อฮะ
2: Mcot Radio วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วไทยสรรสร้างงานคุณภาพทั้งสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ห่วงใยใส่ใจดูแลกันคนที่มีสุขภาพจิตที่ดีนอกจากส่งผลดีต่อสุขภาพกายแล้วยังช่วยให้ชีวิตเรามีความสุขได้อีกด้วยค่ะสุขภาพจิตที่ดีเราสามารถสร้างได้ด้วยตัวของเราเองด้วยการทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสมองโลกในแง่บวกอยู่เสมอหากิจกรรมที่ชอบทำถ้าได้ฝึกสมาธิปฏิบัติธรรมก็ช่วยให้จิตใจของเราสงบขึ้นได้มากอีกด้วยค่ะMCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
6: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
7: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
8: MCOT Radio Networkร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Networkขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
9: ทางเลือกยาคาญ่าในข้าวโพดสูตรแห้งจากเรนโบว์อะโทอินตัวใหม่สูตรเม็ดความเข้มข้นสูงละลายน้ำไว้ผสมสารง่ายเทคโนโลยีจากเรนโบว์มั่นใจในความปลอดภัยต่อข้าวโพดพ่นหลังงอกได้คาญ่าขอบคุ้มออกฤทธิ์อยู่นานเจือจ่ายเรนโบว์ต้องอะโทอิน
10: คุณกำลังฟังรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ
1: ์ครับผมคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้กลับมาติดตามกันต่อเลยนะครับไปต่อกันที่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดน่านบ้านเรานะครับเพื่อมาติดตามการบริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานระดับจังหวัดเร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อความมั่นคงทางการเกษตรนะครับนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์นะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะครับก็ได้ลงพื้นที่มาติดตามการบริหาร ารจัดการน้ำในเขตชลประทานระดับจังหวัดณองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้วนะครับตำบลพญาแก้วอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านเพื่อมารับฟังสถานการณ์น้ำนะครับปัญหาอุปสรรคแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อย่างรอบด้านเลยนะครับโดยมีท่านรองวิเลวันบุตรอาสารองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนะครับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับแล้วก็นำเสนอพรีเซนต์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มาติดตามประเด็นสำคัญด้านการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดน่านของเรานะครับอย่างเช่นโครงการชลประทานน่านดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกันอุทกภัยในปีนี้2569ผ่านการบูรณาการแผนบริหารจัดการน้ำทั้งระบบเลยนะครับเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำการขุดลอกแม่น้ำน่านระยะทาง340กิโลเมตรการแก้ไขจุดวิกฤตน้ำท่วมนะครับแล้วก็รวมไปถึงการผลักดันการก่อสร้างผ่านน้ำนะครับเลี่ยงเมืองในพื้นที่อำเภอเมืองน่านและอำเภอเวียงสาเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแล้วก็ลดความเสี่ยงจากน้ำท่วมในพื้นที่นะครับอีกทั้งครับท่านรัฐมนตรีก็ยังได้มาติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำก่อนนะครับตำบลพญาแก้วอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญเลยนะครับในการที่จะช่วยเหลือพื้นที่ทำการเกษตรนะครับในพื้นที่ลุ่มน้ำก่อนครอบคลุม73หมู่บ้านใน9ตำบลของอำเภอเชียงกลางแล้วก็อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในด้านของการเพาะปลูกในหน้าแล้งนะครับการอุปโภคบริโภคประกอบกับช่วงฤดูฝนในช่วงนี้นะครับในพื้นที่ก็จะประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำเลยนะครับโดยอ่างเก็บน้ำน้ำกอนมีความจุอยู่ที่ 73.73 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับใช้งบประมาณในการก่อสร้างกว่า 6,450 ล้านบาทเลยเวลาในการก่อสร้าง6ปีนะครับตั้งแต่ปี2571จนถึงปี2576นอกจากนี้ครับท่านปิยรัตน์ติยภัยรัตน์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มาติดตามประเด็นสำคัญเพิ่มเติมนะครับทั้งการรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำซึมผ่านทำนาบนดินนะครับของอ่างเก็บน้ำน้ำเกียนอำเภอภูเพียงการรับฟังข้อเสนอเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแก้วตำบลเสนียนอำเภอเมืองน่านแล้วก็รับฟังข้อเสนอประเด็นสำคัญและโครงการต่างๆนะครับที่หน่วยงานประชาชนในพื้นที่ต้องการที่จะผลักดันอย่างเช่นการขอรับเพิ่มอุปกรณ์นะครับเครื่องจักรกลเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำให้ครอบคลุมทั้งด้านการป้องกันอุทกภัยการอุปโภคบริโภคแล้วก็ภาคการเกษตรอันจะช่วยสร้างความมั่นคงด้านน้ำนะครับให้แก่พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดน่านในระยะยาวครับ
0: ค่ะมาตามกันต่อนะคะสำหรับจังหวัดน่านเปิดสำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่11วัดมิ่งเมืองเสริมศูนย์กลางเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดมิ่งเมืองจังหวัดน่านค่ะจัดพิธีเปิดอาคารสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดน่านแห่งที่11พร้อมเปิดพระเนตรพระพุทธมหามุนีสีมงคลและประกอบพิธีสืบชะตาหลวงแด่บรรทุนล่ำซำท่ามกลางพลังศรัทธาของคณะสงฆ์และชาวพุทธจำนวนมากนะคะเมื่อวันที่20มิถุนายน2569ที่วัดมิ่งเมืองค่ะก็มีการจัดพิธีนะคะเป็นพิธีเรื่องราวของการทำบุญแล้วก็เปิดอาคารสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดน่านแห่งที่11พร้อมกับพิธีเปิดพระเนตรนะคะแล้วก็พิธีทำบุญสืบชะตาหลวงแด่นายบรรทุนล่ำซำโดยมีคณะสงฆ์หัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและชาวพุทธนะคะเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงพิธีดังกล่าวยังเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของจังหวัดน่านค่ะในเรื่องของการส่งเสริมการศึกษาและการปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยสำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้เป็นแห่งใหม่นะคะจะเป็นสถานที่สำคัญของการอบรมจิตใจศึกษาหลักธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามแนวทางพระพุทธศาสนาบรรยากาศภายในงานก็เต็มไปด้วยความสงบงดงามและเปี่ยมด้วยศรัทธาสะท้อนถึงความร่วมมือของคณะสงฆ์หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนชาวน่านที่ร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่คู่สังคมไทยเราอย่างมั่นคงค่ะ
1: ครับผมไปต่อกันที่อำเภอสันติสุขกันบ้างนะครับฝ่ายปกครองอำเภอสันติสุขจังหวัดน่านเดินหน้าจัดระเบียบสังคมนะครับดำเนินการกวาดล้างยาเสพติดสนองนโยบายมหาดไทยนะครับขจัดภัยความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดน่านฝ่ายปกครองอำเภอสันติสุขนะครับขานรับนโยบายสำคัญระดับประเทศเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเข้มข้นเลยนะครับตามนโยบาย Action 5 Plus นะครับมหาดไทยทำทันทีนโยบายอำเภอพึ่งได้นะครับหรือว่า DOPA 2026 Better Together นะครับแล้วก็นโยบายด้านความมั่นคง9ด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับการปฏิบัติการครั้งนี้ครับมุ่งเน้นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานด้านความมั่นคงนะครับเพื่อจัดการกับ9ประเด็นสำคัญนะครับอย่างเช่นการปราบปรามยาเสพติดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหนี้นอกระบบนะครับแล้วก็ผู้มีอิทธิพลเป็นต้นเปิดปฏิบัติการ2วันติดต่อกันเลยนะครับสำหรับพื้นที่อำเภอสันติสุขจังหวัดน่านตั้งจุดตรวจนะครับลิวจับกุมผู้ต้องหายาเสพติดตั้งแต่คืนวันที่16มิถุนายน2569ช่วงเวลา4ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับท่านนายอำเภอครับบรรทุนสุนทรสมบัติได้นำกำลังบูรณาการร่วมกันนะครับระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สันติสุขสมาชิกอส.นะครับอำเภอสันติสุขที่11ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือว่าชรบ.ตำบลป่าแล้วหลวงนะครับก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจตานะครับแล้วก็ตั้งจุดตรวจความมั่นคงบริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแล้วหลวงเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่พบการกระทำผิดกฎหมายแต่อย่างใดนะครับคืนวันที่17มิถุนายน2569ตั้งแต่ช่วงหัวค่ำนะครับตั้งแต่1ทุ่มจนถึงช่วงเที่ยงคืนท่านนายอำเภอในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอสันติสุขนะครับนางพิกุลอินล่าครับท่านปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองได้สั่งการให้กับชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอสันติสุขนะครับซึ่งนำโดยนายธนัชชานาตันปลัดอำเภอนะครับพร้อมสมาชิกอาสาสันติสุขที่11นะครับลงพื้นที่กวาดล้างยาเสพติดอย่างจริงจังผลการจับกุมผู้กระทำความผิดนะครับจากการลงพื้นที่เชิงรุกในวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้2รายด้วยกันนะครับพร้อมกับของกลางนั่นก็คือยาบ้าหรือว่าเม็ดแอมเฟตามีนนะครับการดำเนินคดีครับเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง2รายนะครับมาทำบันทึกจับกุมณที่ว่าการอำเภอสันติสุขจังหวัดน่านพร้อมแจ้งสิทธิ์นะครับข้อกล่าวหาให้ทราบซึ่งผู้ต้องหาให้การรับสารภาพนะครับตลอดข้อกล่าวหาเลยนะฮะเจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวพร้อมกับของกลางทั้งหมดส่งไปที่พนักงานสอบสวนสภ.สันติสุขเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะฮะทั้งนี้ครับฝ่ายปกครองอำเภอสันติสุขยืนยันนะครับว่าจะยังคงเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเลยนะครับแล้วก็จะทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องอย่างจริงจังเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวอำเภอสันติสุขนะครับตามนโยบายอำเภอพึ่งได้อย่างแท้จริงครับ
0: ค่ะแล้วไปตามกันต่อสำหรับข่าวสารของทางเทศบาลเมืองน่านนะคะมีโครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองน่านประจำปี2569ค่ะเมื่อวันที่22มิถุนายน2569ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองน่านนายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านเป็นประธานเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองน่านประจำปี2569นะคะซึ่งเรื่องราวของการจัดการหรือว่าโครงการในครั้งนี้นะคะก็มีเรื่องราวของการบรรยายให้ความรู้กฎหมายทางน้ำที่เกี่ยวข้องอาทิกฎการหลีกทางทุ่นเครื่องหมายทางน้ำกฎหมายการเดินเรือเบื้องต้นและหลักการอพยพการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยการใช้อุปกรณ์กู้ชีพที่ถูกต้องและภาคบ่ายก็มีการฝึกปฏิบัติโดยจำลองสถานการณ์เสมือนจริงในลำน้ำโดยเฉพาะการเรียนรู้ทักษะการขับเรือกู้ภัยและการบำรุงรักษาเครื่องยนต์เรือเป็นต้นนะคะอุทกภัยเป็นสาธารณภัยอีกประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีสามารถเกิดจากภัยธรรมชาติสร้างความเสียหายได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็วเกิดความสูญเสียต่อชีวิตทรัพย์สิน และเศรษฐกิจของประเทศเป็นจำนวนมากเทศบาลเมืองน่านตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำน่านซึ่งเป็นหนึ่งในแม่น้ำสายหลักของภาคเหนือพอถึงช่วงฤดูมรสุมหรือว่าเมื่อเกิดพายุหมุนเขตร้อนพื้นที่ป่าต้นน้ำมักจะได้รับปริมาณน้ำฝนสะสมจำนวนมากทำให้มวลน้ำหลากไหลลงสู่แม่น้ำน่านอย่างรวดเร็วประกอบกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันทำให้เกิดสภาวะฝนตกหนักเป็นหย่อมและมีปริมาณน้ำฝนเกินกว่าที่จะระบายน้ำเดิมจะรองรับได้ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มอย่างฉับพลันในเขตเทศบาลเมืองน่านถือเป็นศูนย์กลางของบริหารราชการเศรษฐกิจการค้าและการบริการของจังหวัดแล้วนอกจากนี้ยังเป็นเมืองเก่าที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมีโบราณสถานสำคัญแล้วก็มีชุมชนดั้งเดิมที่อาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่นพอเกิดอุทกภัยแต่ละครั้งจึงสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นทรัพย์สินของประชาชนโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้หลักของจังหวัดนะคะโดยผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้นก็เป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่นให้มีการฝึกซ้อมค่ะแล้วก็ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามพื้นที่ความเสี่ยงในแต่ละประเภทไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยอัคคีภัยอุบัติภัยเป็นต้นเทศบาลเมืองน่านจึงได้ดำเนินการจัดทำการโครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองน่านประจำปี2569ขึ้นนะคะเพื่อบูรณาการองค์ความรู้แล้วก็ทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันแล้วก็ระงับเหตุอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะ
1: ครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือของเรานะครับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วครับทุกท่านกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ช่วงเวลาเดิมนะครับเที่ยงครึ่งเป็นต้นไปกับรายการ
0: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือ
1: สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดน่าน FM 92 MHz ออกอากาศจากอาคารเลขที่ 33/82-83 ถนนเปรมประชาราษฎร์ตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดน่านโทร054-711-550M-Cord Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนขณะนี้เวลา 13:00 น.จากนี้ไป M-Cord Radio FM 92อสมทน่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มศาลสั่งจำคุกปูมันธนา2ปีไม่รอลงอาญาคดีแจ้งความเท็จกลั่นแกล้งลูกหมีรัศมีศาลอาญากรุงเทพใต้ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีแจ้งความเท็จซึ่งรัศมีทองสิริไพรศรีหรือลูกหมีเป็นโจทก์ยื่นฟ้องปูมันธนาหิมะทองคำเป็นจำเลยศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำพิพากษาให้จำคุกปูมันธนาเป็นเวลา2ปีในความผิดฐานแจ้งความเท็จและหมิ่นประมาทโดยไม่รอลงอาญาโดยศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าทั้งสองฝ่ายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและมีประชาชนติดตามเป็นจำนวนมากโดยศาลได้พิเคราะห์พยานหลักฐานรวมถึงแชทสนทนา

0: ในแอปพลิเคชันไลน์ของทั้งฝ่ายโจทก์และจำเลยพบว่ามีการพูดคุยในลักษณะการลงทุนทางธุรกิจอาทิเรื่องลูกค้าซึ่งแตกต่างจากการกู้ยืมเงินศาลเห็นว่าการที่จำเลยไปแจ้งความกล่าวหาโจทก์นั้นเป็นความเท็จโดยจำเลยทราบข้อเท็จจริงดังกล่าวอยู่แล้วแต่ยังคงแจ้งความเพื่อให้โจทก์ได้รับโทษจึงเข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นประมาทสำหรับคดีที่ปูมัณฑนาถูกฟ้องร้องและมีคำพิพากษาแล้วประกอบด้วยคดีช่อโกงอ้อมศาลสั่งจำคุก2ปีคดีช่อโกงลูกหมีศาลสั่งจำคุก2ปีคดีหมิ่นประมาทลูกหมีศาลสั่งจำคุก2ปีรอลงอาญาคดีหมิ่นประมาททนายกุ้งศาลสั่งจำคุก2ปีรอลงอาญาคดีแจ้งความเท็จเอาผิดลูกหมีศาลพิพากษาจำคุก2ปีไม่รอลงอาญาภายหลังฟังคำพิพากษาลูกหมีรัศมีเปิดเผยว่ารู้สึกดีใจที่ศาลมีคำพิพากษาจำคุกจำเลย2ปีทำให้ตนพ้นมนทินจากข้อกล่าวหาว่าเป็นนายทุนปล่อยเงินกู้ทั้งที่ประกอบอาชีพครูสอนเดินแบบอย่างไรก็ตามเชื่อว่าคู่กรณีน่าจะใช้สิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ต่อไปนฤชาส่งสองนายอำเภอกลับภูเก็ตแล้วส่วนปลัดจังหวัดไม่ให้ความร่วมมือสอบปากคำให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแทนนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตว่าผลสอบข้อเท็จจริงที่ได้สั่งให้ปลัดจังหวัดนายอำเภอและป้องกันจังหวัดเข้ามาประจำที่กรมการปกครองตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งจะครบ30วันในวันที่24มิถุนายนนี้ในส่วนของนายอำเภอเมืองภูเก็ตนายอำเภอกระทู้ได้ให้ปากคำหมดแล้วพบว่ายังไม่มีความผิดถึงขั้นจะต้องดำเนินการทางวินัยร้ายแรงจึงได้ส่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่เดิมที่ภูเก็ตแล้วส่วนอีก3รายปลัดจังหวัดมีปัญหาในเรื่องของไม่ให้ความร่วมมือในการสอบปากคำเนื่องจากเมื่อมาถึงก็ใช้สิทธิ์การลาไปครั้งละ10วัน2ครั้งจึงต้องใช้วิธีให้ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรเข้ามาส่วนมีการพบหลักฐานอื่นเช่นเส้นทางการเงินหรือไม่นายนฤชากล่าวว่ายังอยู่ในส่วนของการรวบรวมของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองและเรื่องยังอยู่ในส่วนของการทำคดีอยู่จึงไม่อยากให้มีการเปิดเผยในเรื่องนี้หากครบเวลาแล้วจะมีการขยายอีกหรือไม่นายนฤชากล่าวว่าถ้าสรุปเรียบร้อยเมื่อมีประเด็นพอที่จะดำเนินการในด้านอื่นด้านใดต่อได้ก็จะหาทางสรุปหรือการหาการสรุปแล้วไม่พบความผิดก็ต้องให้สิทธิ์ในการกลับสู่ตำแหน่งเดิมผบ.ตร.เผยคุยกับผู้กำกับการสภ.ไซน้อยหลังจากปิดเพจยันเจ้าตัวงานล้นพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีที่ Facebook เพจที่นี่ไซน้อยและจากจราจรไซน้อยซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรไซน้อยจังหวัดนนทบุรีปิดเพจพร้อมกันจนเกิดกระแสวิจารณ์อาจถูกบีบจากผู้มีอิทธิพลว่าอย่าวิพากษ์วิจารณ์เรื่องที่อาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่องนี้ตนได้พูดคุยกับผู้กำกับสภ.ไซน้อยต้องยอมรับว่าจากเป็นอินฟลูเอนเซอร์ของตำรวจและโรงพักทำงานดีเป็นคนขยันขันแข็งแต่ข้อที่จริงคือจากได้พูดกับสื่อมวลชนไปเมื่อวานว่าข้อมูลที่ร้องเรียนผ่านจากมาเยอะมากจนทำให้ไม่มีเวลาดูแลหรือแก้ปัญหาได้ครอบคลุมจึงมีความประสงค์จะปิดเพจด้วยตนเองแต่ได้ทราบว่าจากได้เปิดเพจใหม่แล้วจึงได้ให้แนวคิดแก่ผู้กำกับไปว่าขอให้หนักแน่ในเรื่องการทำงานหาข้อมูลที่จากได้มาแล้วบริหารด้วยการแจกจ่ายงานกันไปจะเป็นประโยชน์ไม่ต้องหวั่นไหวยืนยันไม่มีอิทธิพลใดมาบีบคั้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหน ใหม่ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาท

0: ซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: นี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
2: เขาว่าเปิดที่กินชาบูดีกว่า
1: เขาจะกินปิ้งย่าง
2: แต่เขาจะกินชาบู
1: ปิ้งย่าง
2: ชาบู
1: ห่อเฮ้จะเปิดเตาเปิดที่ไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เต็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ห่วงใยใส่ใจดูแลกันออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีอารมณ์ดีมีจิตใจแจ่มใสได้เมื่อคนเราได้เคลื่อนไหวจากการออกกำลังกายจะกระตุ้นสารสื่อประสาทในสมองช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายขึ้นอีกทั้งผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำจะรู้สึกดีพอใจกับรูปร่างที่กระชับซึ่งจะช่วยให้รู้สึกมั่นใจในตัวเองเพิ่มขึ้นอีกด้วยค่ะMCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
7: MCOT Radio อสมท.น่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่อสมทเพื่อชุมชน13นาฬิกาเป็นต้นไปครับวันนี้เริ่มต้นที่เพลงชื่อปริญญาไก่ตีเนี่ยของเมกอภิสิทธิ์นะครับ FM 92กับหน้าที่ของดีจอดดูแลกันนะครับสำหรับวันนี้เราพบกันจันทร์ที่22มิถุนายน2569นะฮะคุณผู้ฟังสามารถที่จะเลือกเพลงได้ผ่านทาง SMS 422-1257นะครับรวมถึงโทรศัพท์0547111550นะครับรวมถึง Facebook Fanpage อสมทแน่นนะครับช่วงนี้เดี๋ยวผมต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราครับไม่ว่าจะเป็น UDD Service นะฮะคุณผู้ฟังจะซ่อมรถจนทุกยี่ห้อระบบเบรกไฟคลัตช์เครื่องยนต์ช่วงล่างนะเปลี่ยนถ่ายของเหลวโดยเฉพาะท่านที่ใช้รถยุโรปจะเป็นเชฟฟอร์ดหาอู่ซ่อมยากนะฮะสามารถที่จะติดต่อได้ที่ UDD Service ได้เลยและก็มีบริการรถสไลด์ทั้งในจังหวัดและก็ต่างจังหวัดด้วยครับเป็นอู่ใหญ่นะฮะคุณผู้ฟังนะเป็นอู่ใหญ่นะครับสำหรับอู่ดีดีสวิตช์อยู่บ้านตาแก้วครับคุณผู้ฟังติดต่อได้เลยและก็ขอบคุณสำหรับผลิตภัณฑ์เรนโบว์ครับเพื่อนคู่คิดเกษตรกรน่านอนาคตของเกษตรกรน่านครับเริ่มต้นที่การเลือกในวันนี้ขอแนะนำเรนโบว์แบรนด์เคมีเกษตรคุณภาพสูงจากผู้ผลิตระดับโลกที่เลือกมาแล้วครับเราเป็นมากกว่าผู้ผลิตเราเป็นพันธมิตรที่พร้อมจะสนับสนุนคุณสู่การเกษตรที่แข็งแรงและยั่งยืนกับผลิตภัณฑ์เรนโบว์คู่คิดเกษตรกรน่านสู่มาตรฐานโลกและก็ทางเลือกยาฆ่าหญ้าในข้าวโพดสูตรแรงจากเรนโบว์อะโทอีนครับตัวใหม่สูตรเม็ดความเข้มข้นสูงละลายน้ำไวผสมสารง่ายเทคโนโลยีจากเรนโบว์มั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยต่อข้าวโพดพ่นหลังงอกได้นะครับสามารถที่จะใช้ได้เลยครับนะออกฤทธิ์อยู่นานเชื่อใจเรนโบว์ต้องอะโทอีนครับนะพี่น้องเกษตรกรท่านไหนที่สนใจสามารถที่จะไปติดต่อได้ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายเคมีเกษตรใกล้บ้านของท่านได้เลยครับนี่คือเรนโบว์นะฮะสำหรับผลิตภัณฑ์คุณภาพนะเพื่อพี่น้องเกษตรกรน่านเรานะครับสอบถามรายละเอียดได้เนาะตามร้านตัวแทนจำหน่ายเคมีเกษตรทั่วไปนะครับสำหรับวันนี้ครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันนะครับจากธนาคารแห่งประเทศไทย
1: สวัสดีอาจจะได้
0: เดี๋ยวนะฮะ
1: ได้ยินเสียงไหมคร
0: ับ ได้ยินครับผมได้ยินออดไหมครับได้ยินไหมครับสวัสดีครับ
2: ได้ยินครับได้ยิน
0: ได้ยินนะฮะครับผมแต่ทางโน้นน่าจะไม่ได้เปิดทางโน้นน่าจะไม่ได้เปิดกล้องไงครับเพราะว่าไม่ได้เห็นผมทางนี้ผมไม่เห็นภาพไม่เป็นไรฮะนะเดี๋ยวไงลองดูครับเนาะเขาบอกทางโน้นเปิดกล้องไม่ได้ ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับขอบคุณมากนะฮะวันนี้เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดน่านจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นการช่วยเหลือนะครับผู้ประกอบการในทุกๆ

0: จังหวัดนะใครที่ติดตามฟังรายการของเราในตอนนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางสำหรับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะท่านที่เป็นหนี้เนาะวันนี้มีหลายมี2โครงการที่จะพูดคุยกันก็คือเรื่องของการเปิดศูนย์ช่วยเพื่อน SME จังหวัดน่านซึ่งช่วงก่อนเนี่ยเราได้พูดคุยกับทางหอการค้าจังหวัดน่านนะครับทางน้องแอ๋วนะครับประธานหอการค้าจังหวัดน่านก็ได้พูดถึงเรื่องของศูนย์ช่วยเหลือเพื่อน SME ทีนี้มันจะมีอีก1โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพี่น้องประชาชนนั่นก็คือปิดหนี้ไวไปต่อได้อันนี้ก็จะเป็นข่าวดีสำหรับท่านที่เป็นหนี้แล้วก็เป็นหนี้แบบไม่ได้ใช้นะครับเป็นหนี้แบบ NPL ฮะก็มีมาตรการช่วยเหลือจากทางภาครัฐออกมานะครับ เราจะไปพูดคุยกับคุณณัฐลุมพิกานนท์ผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือซึ่งตอนนี้อยู่ในสายกับผมแล้วนะครับคุณณัฐได้ยินออดไหมฮะ
1: ได้ยินครับได้ยินครับ
0: อ๋อครับผมขอบคุณมากคุณนัทครับเพจบอกว่าจะมาที่จังหวัดน่านใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวเจอกันครับ
0: ครับผมก็เป็นเรื่องราวดีๆเนาะที่จะมาช่วยผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วก็พี่น้องคนจังหวัดน่านของเราด้วยทีนี้ขอย้อนไปที่โครงการศูนย์ช่วยเพื่อน SME นะครับมันคืออะไรฮะก็ได้ยินจากทางหอการค้าเหมือนกันครับว่าเหมือนจะเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดน่านด้วยศูนย์ช่วยเพื่อน SME คืออะไรครับคุณนัทครับ
1: ครับศูนย์ช่วยเพื่อน SME นะครับดำเนินงานเนี่ยภายใต้ความร่วมมือระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือแล้วก็บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือเราเรียกว่าบสย.นะครับพร้อมกับทางด้านหน่วยงานพันธมิตรในภูมิภาคโดยศูนย์นี้เนี่ยตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SME นักศึกษาแล้วก็คนที่เป็นสตาร์ทอัพรวมถึงผู้สนใจทั่วไปครับให้สามารถเติบโตทางธุรกิจอย่างเป็นระบบและยั่งยืนได้ซึ่งศูนย์ช่วยเพื่อนนี้นะครับศูนย์ช่วยเพื่อน SME นี้นะครับเปิดให้บริการสนับสนุนด้านองค์ความรู้ด้านการเงินการบริหารการวางแผนธุรกิจและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและรวมถึงเรื่องการบริหารจัดการหนี้ด้วยโดยมีการประสานงานความร่วมมือนะครับระหว่างภาคการศึกษาภาครัฐภาคเอกชนและก็ภาคเอกชนครับเพื่อให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้รับคำแนะนำที่ดีแล้วก็สนับสนุนจากด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพครับซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยให้เขาเนี่ยมีความเข้มแข็งแล้วก็เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับอันนี้กล่าวไปยาวแล้วกล่าวโดยสรุปแล้วกันนะครับศูนย์ช่วยเพื่อนเนี่ย SME เนี่ยเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินสำหรับผู้ประกอบการทั้งด้านการวางแผนการเงินสำหรับธุรกิจแนะนำการบริหารกระแสเงินสดหรือ cash flow นะครับรวมทั้งให้คำแนะนำด้านการขอสินเชื่อและการบริหารจัดการหนี้ครับ
0: ครับผมทีนี้ศูนย์ช่วยเพื่อน SME เนี่ยนะครับมันต่างจากการไปขอสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ทั่วไปยังไงบ้างอะครับท่าน
1: คือในการที่จะไปก่อที่จะไปขอสินเชื่อได้เนี่ยครับเราก็ต้องมีความรู้ก่อนว่าในการเตรียมเอกสารเตรียมตัวเองนะครับเพื่อให้พร้อมก่อนที่จะไปขอสินเชื่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงศูนย์ช่วยเพื่อนเนี่ยที่เป็นศูนย์ช่วยเพื่อน SME เนี่ยจะมีส่วนช่วยอย่างมากครับสำหรับมือใหม
0: ่
1: นะฮะที่ไม่รู้ว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างต้องเตรียมพร้อมยังไงบ้างอย่างเช่นความรู้เบื้องต้นอย่างเงี้ยครับต้องอย่างเช่นแยกกระเป๋าเงินตัวเองกับกระเป๋าเงินของกิจการอย่างเงี้ยอันนี้เป็นความรู้เบื้องต้นเลยนะครับก็ทางด้านศูนย์ช่วยเพื่อนเนี่ยก็จะเข้ามาช่วยในเรื่องนี้ครับ
0: ครับจริงๆหลักๆกับผมว่านะในความคิดทั่วไปผมว่าผู้ประกอบการเกือบทุกคนเนี่ยบางทีการเริ่มต้นธุรกิจคือหรือว่าการทำธุรกิจไปสักระยะหนึ่งมันอาจจะมีเรื่องของการสะดุดกับตัวเม็ดเงินอย่างเงี้ยครับมันสามารถที่จะเข้าถึงแหล่งเงินตัวนี้ได้ง่ายกว่าไหมครับท่านเงินกู้
1: ครับคือสุดท้ายเนี่ยแหล่งเงินเนี่ยก็ต้องไปเอามาจากด้านสถาบันการเงินนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าทางศูนย์ช่วยเพื่อนเนี่ยนะครับมีหน้าที่คือเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการครับว่าก่อนจะไปติดต่อสถาบันการเงินเนี่ยต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะครับต้องเตรียมความพร้อมยังไงนะครับหรือว่าก่อนต้องเข้าใจเรื่องระบบบัญชียังไงแยกเงินของกิจการเงินตัวเองยังไงคือส่วนช่วยเพื่อนเนี่ยนะครับเป็นเพียงแค่ผู้ให้คำปรึกษาครับแต่ว่าสุดท้ายเงินที่จะได้เนี่ยก็จะได้จากสถาบันการเงินครับ
0: อ๋อก็เหมือนกับว่าเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะไปยื่นขอสินเชื่อว่าอย่างไรนะฮะ
1: ใช่ครับถูกต้องครับ
0: อ๋อครับเพราะว่าจริงๆแล้วบางทีการเข้าไปขอสินเชื่อเนี่ยนะครับเอกสารมันค่อนข้างที่จะเยอะมากเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าหากว่าม
1: ี
0: ที่พึ่งแบบนี้มีที่ปรึกษาแบบนี้มันก็น่าจะเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้ง่ายและก็สะดวกมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราเตรียมเอกสารแล้วก็ทุกอย่างมันพร้อมอยู่แล้วถูกต้องไหมฮะ
1: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
0: ครับทีนี้พันธมิตรที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเลือกเอาไว้เนี่ยผมเห็นบางที่เนี่ยก็เหมือนกับเป็นหอการค้าอันนี้มันแมทมากเลยนะครับเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยหอการค้าเองก็จะมีผู้ประกอบการค่อนข้างเยอะรวมถึงน้องๆผู้ประกอบการรายใหม่ที่เรียกว่า YEC เงี้ยครับมันคือสิ่งที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยไปคอนเน็กต์กันได้ยังไงอะครับ
1: คือในการคอนเน็กต์เนี่ยนะครับเราก็จะดูพันธมิตรนะครับที่มีศักยภาพในพื้นที่นะครับเพื่อที่ว่าจะได้เข้ามาช่วยเป็นประโยชน์กับคนในพื้นที่จริงๆครับงั้นเดี๋ยวผมขอชี้แจงเพิ่มเติมนะครับตอนนี้เนี่ยศูนย์ช่วยเพื่อนเรานะครับเรามี3แห่งแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ก็คืออยู่ที่เชียงรายนะครับอยู่ที่พิษณุโลกก็อยู่ที่น่านด้วยครับโดยที่ศูนย์ช่วยเพื่อน SME ที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยเราก็ร่วมมือกับทางด้านมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับก็คือจะเห็นว่าเราก็ร่วมมือกับทางด้านภาคการศึกษาด้วยนะครับซึ่งในของเชียงรายเนี่ยนะครับก็ตั้งอยู่ที่อาคาร Innovation Park ในกลุ่มอาคาร M Square ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครับแล้วก็อีกแถบที่2นะครับก็อยู่ที่ศูนย์ช่วยเพื่อน SME จังหวัดสุโขทัยครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็ไปร่วมมือกับทางด้านมหาวิทยาลัยนเรศวรครับซึ่งอันเนี้ยก็ตั้งอยู่ที่อาคารเอกาทศรสมหาวิทยาลัยนเรศวรครับและอันล่าสุดนะครับที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือศูนย์ช่วยเพื่อน SME จังหวัดน่านครับซึ่งอันนี้ก็ตั้งอยู่ที่สำนักงานหอการค้าจังหวัดน่านนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอันที่เราร่วมกับทางด้านหอการค้าจังหวัดน่านครับก็เป็นพันธมิตรรายใหม่ครับ
0: อันนี้เหมือนกับเข้าตรงกลุ่มเป้าหมายมากเลยนะครับทางหอการค้าอย่างสถาบันการศึกษาเนี่ยที่เราไปตั้งตรงนั้นนะครับมันจะมีกลุ่มไหนเข้ามาใช้บริการบ้างไหมครับถ้าเกิดว่าเป็นสถาบันการศึกษาแบบนั้นนะครับ
1: ก็ได้หมดเลยนะครับทั้งประชาชนผู้สนใจนะครับหรือว่านักศึกษาอย่างเช่นคนที่นักศึกษาที่เพิ่งจบอย่างเงี้ยครับอยากจะออกไปประกอบธุรกิจตัวเองนะครับอย่าเป็นentrepreneurอย่างเงี้ยมารู้ต้นเริ่มต้นยังไงมาคุยกับศูนย์ช่วยเพื่อนได้ครับและที่สำคัญจริงๆแล้วเนี่ยรวมถึงผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนก็สามารถมาขอคำปรึกษาที่ศูนย์ช่วยเพื่อนได้เช่นกันครับ
0: ครับทีนี้วันที่24มิถุนายนที่จะมีการเปิดศูนย์ที่จังหวัดน่านครับที่จังหวัดนั้นก็คือที่หอการค้าเล่าให้ผมฟังสักนิดหนึ่งได้ไหมครับว่าในส่วนของหอการค้าจังหวัดน่านเนี่ยครับซึ่งเขาก็มีเครือข่ายมีพันธมิตรเป็นผู้ประกอบการทั้งที่เป็นผู้ประกอบการรายเดิมแล้วก็เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ที่เป็นสตาร์ทอัพด้วยส่วนหนึ่งนะครับเขาจะเข้าไปขอรับบริการนะครับอันนี้คือผ่านตรงหอการค้าได้เลยใช่ไหมครับคือจะเป็นตัวเชื่อมใช่ไหมฮะหรือว่าไม่ต้องไปที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
1: ครับก็อย่างในวันที่24เนี่ยนะครับที่เราจะมีการเปิดศูนย์ช่วยเพื่อนเนี่ยนะครับก็เปิดที่เราจะทำการเปิดที่สำนักงานของการค้าจังหวัดน่านครับซึ่งอันนี้ก็ได้รับเกียรติจากทางด้านรองผู้ว่าการจังหวัดน่านมากราบเปิดงานนะครับอันนี้ก็ได้ทางสามหน่วยงานส่วนในส่วนสามหน่วยงานนะครับก็คือแบงก์ชาติที่ภาคเหนือครับแล้วก็บสย.แล้วก็หอการค้าจังหวัดน่านครับซึ่งอันนี้เองเนี่ยสำหรับผู้ที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพหรือว่านักศึกษานะครับก็สามารถที่จะถ้าอยู่ในจังหวัดใกล้เคียงนะครับหรืออยู่ที่จังหวัดน่านเนี่ยนะครับจะไปที่ศูนย์อื่นเนี่ยก็ไกลก็มาที่ศูนย์นี้นะครับก็สามารถที่จะเข้ามาที่ที่ผมบอกก็คือที่สำนักงานหอการค้าจังหวัดน่านได้เลยครับเพราะว่าที่ศูนย์เนี้ยที่เนี่ยก็จะถือว่าเป็นศูนย์ช่วยเพื่อน SME แห่งใหม่ของจังหวัดน่านครับ
0: แล้วจะมีเจ้าหน้าที่จากทางแบงก์ชาติหรือว่าจากทางหอการค้าให้คำแนะนำยังไงครับในเบื้องต้นถ้าเกิดว่า
1: ครับถ้าเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็คือจะมีเจ้าหน้าที่จากทางด้านของหอการค้าเองครับเป็นเจ้าหน้าที่ประจำที่น่าอยู่แล้วเนี่ยนะครับจะเป็นคนที่ให้ข้อมูลเบื้องต้นนะครับและถ้าสมมติต้องพอคุยกันแล้วมีความสนใจนะครับอยากจะเข้ามารับคำปรึกษานะครับเขาจะทำการติดต่อไปที่ทางบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมนะครับหรือบสย.เนี่ยนะครับซึ่งที่นั่นเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีผู้ที่เป็นที่ปรึกษาอยู่แล้วนะครับที่ให้คำปรึกษาครับก็ถ้าอยู่ไกลก็เพียงแค่โทรศัพท์คุยกันนะครับทางออนไลน์พวกนี้เป็นต้นครับแต่ถ้าสมมติอันนี้เป็นกรณีที่แบบต้องการเป็นเรื่องของธุรกิจนะครับแต่ถ้าสมมติเข้ามาปรึกษาปุ๊บเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับบุคคลนะครับเป็นปัญหาส่วนบุคคลเช่นเรื่องหนี
0: ้
1: ต้องการจัดการหนี้นะครับหรือว่าต้องการเข้ามาตรการอื่นๆของแบงก์ชาติเนี่ยก็ทางด้านศูนย์ช่วยเพื่อนเนี่ยครับก็จะส่งรายนั้นๆเนี่ยนะครับเข้ามาที่สำนักงานภาคเหนือนะครับก็คือโทรคุยกับเจ้าหน้าที่นะครับเช่นต้องการคุยเรื่องแก้หนี้ส่วนบุคคลเนี่ย อันนี้เขาจะส่งมาที่แบงก์ชาติแต่ถ้าเป็นเรื่องของเตรียมเอกสารต้องการจะกู้เงินนะครับเป็นผู้ประกอบการนะครับเป็นบริษัทอันพวกนี้เนี่ยเขาจะติดต่อส่งไปให้ทางบสย.จัดการให้ครับ
0: อืมครับก็เหมือนเป็นด่านแรกที่จะให้คำปรึกษาบางทีเราบางทีเราก็มืดเนาะบางทีเราไม่รู้จะเริ่มจากไหนอย่างคนที่ทำธุรกิจนะครับโอ้ไปตรงนี้เนี่ยก็คือมีคำตอบให้หมดเลยนอกเหนือจากไปที่หอการค้าจังหวัดน่านศูนย์ช่วยเพื่อน SME อย่างเงี้ยมันมีช่องทางอื่นๆไหมครับคือบางคนอาจจะอยู่ต่างอำเภอด้วยครับ
1: ครับดีขอบคุณครับก็ในส่วนนี้นะครับนอกเหนือจากที่ติดต่อที่ศูนย์ช่วยเพื่อน SME จังหวัดน่านนะครับหรือถ้าจะไปติดต่อที่จังหวัดพิษณุโลกหรือเชียงรายนะครับเราก็ยังมีที่อื่นอีกนะครับก็คือติดต่อทางด้านออนไลน์นะครับก็คือเขาเรียกว่าสมัครรับคำปรึกษานะครับผ่านเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งอันนี้โดยการเสิร์ชหาใน Google นะครับว่าเสิร์ชคำว่าศูนย์ช่วยเพื่อน SME นะครับศูนย์ช่วยเพื่อน SME เนี่ยซึ่งคำว่า SME เนี่ยจะพิมพ์เป็นภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้นะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยจากนั้นปุ๊บมันก็จะมีลิงก์นะครับเข้าเว็บไซต์เนี่ยจะเด้งขึ้นมาในหน้าแรกเลยนะครับใน Googleท่านผู้ประกอบการนะครับหรือนักศึกษาหรือว่าทางผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถคลิกเข้าไปแล้วก็กรอกใบสมัครเข้ามาที่ลิงก์นะครับลิงก์เนี่ยมันจะเขียนว่าลิงก์ลงทะเบียนใบสมัครรับคำปรึกษาก็ลิงก์ก็กดเข้ามาได้เลยครับ
0: อืมครับนี่ก็สะดวกดีเหมือนกันนะครับเรื่องของทางออนไลน์ครับทีนี้ในส่วนของเอาจริงๆนะผมถามนะฮะคือไอ้ศูนย์ช่วยเพื่อนจริงๆมันเหมาะสมกับใครที่สุดที่จะไปปรึกษาครับท่าน
1: ครับก็คืออย่างเช่นสมมตินะครับเป็นผู้ประกอบการ SME รายจิ๋วนะครับรายจิ๋วเนี่ยหมายความว่าเราอาจจะเป็นธุรกิจในครอบครัวนะครับทำอยู่ไม่กี่คนอย่างเงี้ยแล้วพอสมมตินะครับเริ่มขยายใหญ่ขึ้นนะครับต้องการที่จะเงินทุนเพิ่มมากขึ้นต้องการเงินทุนจากสถาบันการเงินเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันจะเริ่มซับซ้อนขึ้นแล้วนะครับว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างเตรียมตัวเองยังไงจัดการเรื่องระบบบัญชีตัวเองแบบไหนบ้างพวกนี้นะครับที่ปรึกษาทางการเงินเนี่ยก็จะเข้ามาช่วยนะครับทางบสย.เองเนี่ยเขาก็จะมีผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้นะครับอยู่ในส่วนช่วยเพื่อน SME ก็สามารถที่จะติดต่อไปสอบถามเขาแล้วก็คุยกันนะครับก็มีหลายรายนะครับที่ซึ่งในวันงานที่จังหวัดน่านเนี่ยนะครับก็จะมีการมาแชร์ประสบการณ์ด้วยนะครับสำหรับคนที่ใช้บริการแล้วประทับใจนะครับเกี่ยวกับทางด้านส่วนช่วยเพื่อนครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วทุกคนเลยครับที่เป็นผู้ประกอบการนะครับนักศึกษาสตาร์ทอัพถ้าต้องการเริ่มธุรกิจครับมาติดต่อที่ศูนย์ช่วยเพื่อน SME ได้เลยครับ
0: อืมครับอ่ะถ้าเป็นผู้ประกอบการ
1: แล้วก็เดี๋ยวผมเพิ่มนิดนึงนะครับนิดนึงอันนี้สำคัญมากนะครับก็คือเขาให้คำปรึกษาเฉพาะรายนะครับอันนี้ไม่ใช่แบบเป็นกลุ่มนะครับคือเป็นการปรึกษาเฉพาะรายนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยคำปรึกษานั้นเนี่ยจะเป็นของนายกนายขอเท่านั้นครับจะไม่ใช่เป็นคำปรึกษาแบบรวมๆครับ
0: อืมครับผมครับผมทีนี้อันนี้จากผู้ประกอบการเนาะเป็นผู้ที่อยากจะทำธุรกิจมันจะมีอีกอย่างนึงก็อันนี้น่าสนใจผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องประชาชนนั่นก็คือเรื่องของโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้ซึ่งก็เป็นอะไรที่ผมว่าบางคนมีหนี้แล้วมันหาทางไม่ออกนะบางทีมันมืดแปดด้านจะหาเงินไปใช้หนี้ไม่ได้เนี่ยมันอาจจะเป็นหนี้เสียแล้วก็อาจจะติดแบ็คลิสต์หรืออะไรยังไงเนี่ยครับโครงการนี้ฮะปิดหนี้ไวไปต่อได้นี่คือรายละเอียดมันเป็นยังไงครับ
1: ครับขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับก็ในส่วนของปิดหนี้ไวไปต่อได้เนี่ยนะครับวัตถุประสงค์เนี่ยคือเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่มียอดหนี้เสียหรือที่เรียกว่า NPL นะครับไม่สูงนะครับให้สามารถกลับมาจ่ายหนี้ได้แล้วก็ทำให้ลูกหนี้เนี่ยกลับมามีประวัติชำระหนี้ปกติซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสการค้าขายสินเชื่อเนี่ยในอนาคตแล้วเขาก็กลับมามีเครดิตทางการเงินที่ดีอีกครั้งนะครับระยะเวลาการจัดโครงการเนี่ยนะครับก็ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับที่จริงเริ่มตั้งแต่ต้นปีแล้วล่ะนะครับแล้วไปสิ้นสุดที่ธันวาคม2571ครับสิ้นสุดที่ธันวาคม2571วันที่31ครับซึ่งต้องบอกว่าโครงการนี้เป็นมาตรการเฉพาะกิจนะครับจะดำเนินการเพียงครั้งเดียวนะครับแล้วต่อไปไม่ทำแล้วนะครับซึ่งอันนี้ต้องการช่วยเหลือเฉพาะลูกหนี้ที่เป็นหนี้เสียไม่มีหลักประกันนะครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดหรือสินเชื่อส่วนบุคคลครับซึ่งคนที่จะเข้าโครงการได้ต้องเป็นบุคคลธรรมดานะครับอันนี้ไม่รวมบริษัทนะครับมีสถานะหนี้เนี่ยณวันที่30กันยายนปี68ปีที่แล้วเนี่ยนะครับเป็นหนี้ค้างชำระต้นเงินหรือดอกเบี้ยนะครับเกินกว่า90วันนับตั้งแต่วันที่กำหนดชำระนะครับคือเราเนี่ยเรานับสถานะหนี้เสียเนี่ยวันที่30กันยาปีที่แล้วนะครับโดยมีหนี้ NPL นะครับฟังดีนะครับรวมนะครับรวมทุกผู้ให้บริการทางการเงินนะครับมินิ NPL รวมทุกผู้ให้บริการทางการเงินและทุกประเภทสินเชื่อเนี่ยไม่เกินนะครับ 100,000 บาทต่อรายนะครับตามรายงานเครดิตบูโรเพราะฉะนั้นนี้ต้องเป็นหนี้ที่มีการรายงานเข้าไปในเครดิตบูโรนะครับขอชี้แจงเพิ่มเติมนะครับส่วนมาตรการเนี่ยมันจะมี2แบบนะครับอันที่แรกเนี่ยเรียกว่าจ่ายปิดจบนะครับก็ให้ลูกหนี้เข้ามาจ่ายคืนหนี้บางส่วนแก่บสย.เพื่อปิดบัญชีไปเลยเพราะฉะนั้นอันนี้คือจ่ายปิดจบจบแล้วนะครับไม่มีหนี้กันแล้วนะครับส่วนอันที่2เนี่ยถ้าไม่มีเงินก้อนมาปิดนะครับเราเรียกว่าเป็นมาตรการผ่อนชำระเป็นงวดครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะลดภาระหนี้บางส่วนให้กับลูกหนี้และส่วนที่เหลือให้ผ่อนชำระเป็นงวดแก่บสย.ครับโดยอัตราดอกเบี้ยในระหว่างมาตรการนะครับจะได้รับยกเว้นหมายความว่าอัตราดอกเบี้ยในระหว่างเข้าโครงการจะเป็น0ครับและเมื่อลูกหนี้สามารถชำระหนี้ได้ตามเงื่อนไขแล้วเนี่ยสุดท้ายจะได้รับการยกเว้นดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ค้างจ่ายตามสัญญาเดิมก่อนเข้ามาตรการที่พักแขวนไว้ทั้งหมดนะครับซึ่งอันนี้เองเนี่ยนะครับก็ทางด้านแซมนี่ไม่ใช่บสย.นะครับขอโทษนะครับแซมนี่ไม่ใช่บสย.นะครับเพราะว่าตอนที่ผ่อนเนี่ยนะครับจะให้ผ่อนกับแซมนะครับก็คือเมื่อกี้ที่ผมบอกไปผมบอกผิดไปนิดนึงจ่ายปิดจบนี่ให้ลูกหนี้เข้ามาจ่ายคืนที่บางส่วนแก่แซมนะครับแซมขอโทษครับสำหรับวิธีลงทะเบียนนะครับสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของแบงก์ชาติได้นะครับก็คือที่ www.bot.or.th/cleardebt นะครับcleardebt cleardebt ครับจากนั้นเนี่ยเข้ายืนยันตัวตนนะครับที่แอปแอปพลิเคชัน LINE นะครับโดยเพิ่มเพื่อนว่าแอดนะครับแอดสายนะครับ SAM SOCIAL AMC หรือ SAM Social AMC เขียนติดกันหมดเลยนะครับ SAM Social AMC แล้วก็มีแอดไลน์อยู่ข้างหน้านะครับแอดสายอยู่ข้างหน้าแล้วก็ถ้าที่ผมพูดไปฟังไม่ทันนะครับงั้นจำแค่ตรงนี้ครับถ้ามีข้อสงสัยครับจดมาเลยนะครับกดมาเลยที่1443ก็กด6นะครับ1443กด6ครับก็จะเข้าไปที่ทางแซมนะครับหรือทางด้านแซมนะครับหรือถ้าไม่ไหวจริงๆนะครับงงนะครับติดต่อมาที่1213นะครับอันนี้เบอร์แบงค์ชาตินะครับ1213เบอร์แบงค์ชาตินะครับก็เราสอบก็จะมีคนที่ให้ข้อมูลเบื้องต้นได้ครับ
0: ครับอันนี้คือเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เป็นหนี้เนาะนะครับบางทีเป็นหนี้บัตรเครดิตเป็นหนี้บัตรเงินสดแล้วก็หาเงินใช้ไม่ทันนะครับมันจะช่วยให้ลืมตาอ้าปากได้ไหมครับท่านโครงการนี้ปิดหนี้ไว
1: ก็ปิดหนี้ไวเนี่ยครับก็คือว่าต้องบอกว่ามันเป็นโครงการที่ดีมากนะครับเพราะว่ามันมีการเขาเรียกว่าตัดเงินต้นบางส่วนออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนี้ที่มีอยู่เดิมเนี่ยนะครับอย่างเช่นแสนหนึ่งเนี่ยตอนที่ผ่อนชำระจริงหรือว่าตอนที่จ่ายปิดจบเนี่ยก็จ่ายไม่ถึงแสนนะครับจ่ายน้อยกว่านั้นนะครับอาจจะตัดไปถึง 30% หรือ 50% ซึ่งถือว่าตัดเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงอยากให้เข้ามาในโครงการนี้ให้มากที่สุดครับเพราะว่าอย่างนี้ครับการที่เป็นหนี้เสียเนี่ยนะครับจะทำให้สุดท้ายเนี่ยในอนาคตเมื่อมีความต้องการจะเข้าสู่ไอ้ระบบที่เป็นเกี่ยวกับการกู้ยืมต่อไปในอนาคตเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเพราะว่ามันจะติดอยู่ในเครดิตบูโรนะครับก็ไม่สามารถกู้ได้แต่ถ้าสมมติเข้าในโครงการนี้แล้วทำได้ตามมาตรการปุ๊บเนี่ยนะครับผ่อนได้จบนะครับหรือจ่ายติดจบได้หมดแล้วเนี่ยนะครับเครดิตของตัวเองก็จะกลับมาดีดังนั้นในอนาคตนะครับถ้ามีความต้องการเข้าสู่ต้องการกู้ยืมสินเชื่ออะไรต่างๆในอนาคตเนี่ยก็ถือว่ามีเครดิตดีก็สามารถดำเนินการได้ตามปกติครับ
0: ครับทีนี้ถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนที่ต้องการอยากจะเข้าไปร่วมใช้โครงการตัวนี้นะครับปิดหนี้ไวไปต่อได้ในวันที่24ที่เราจะเปิดศูนย์นู้นเนี่ยครับถ้าเราเข้าไปตรงนี้มันมีคำตอบหรือว่าเราจะต้องเตรียมเอกสารอะไรเข้าไปไหมครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่แบงก์ชาติก็มาวันที่24นี้ด้วยใช่ไหมครับ
1: ครับแนะนำอย่างนี้ดีกว่าครับ
0: ค
1: ือในวันที่24เนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของศูนย์ช่วยเพื่อนเป็นหลักนะครับ แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราเองเนี่ยเรามีเบอร์โทรศัพท์นะครับ1213นะครับ ซึ่งเบอร์นี้นะครับก็สามารถติดต่อตรงเข้ามาที่ธนาคารประเทศไทยได้โดยตรงนะครับก็จะมีคนที่คอยรับโทรศัพท์นะครับที่จะให้คำแนะนำเบื้องต้นได้นะครับรวมถึงสมมตินะครับต้องแบบอยากเจอหน้าจริงๆเนี่ยก็เดินมาติดต่อที่ธนาคารแห่งชาติสำนักงานภาคเหนือที่เชียงใหม่ก็ได้เหมือนกันครับแต่อาจจะไกลไปโทร1213ดีที่สุดครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีคอลเซ็นเตอร์ของเรานะครับคอยรับสายนะครับก็หรือจริงๆเข้ามาที่เว็บไซต์ของแบงก์ชาติก็ได้นะครับ bot.or.th ครับซึ่งอันนี้ขอฝากประชาสัมพันธ์นะครับให้ประชาชนเนี่ยเข้ามาเยอะๆนะครับ
0: ครับเพราะว่าผมเชื่อว่าอย่างน้อยที่สุดไอ้เรื่องของข้อมูลพื้นฐานของแต่ละคนที่เป็นหนี้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับพอเราเข้าสู่สถาบันการเงินก็จะรู้เนาะว่าเราเป็นหนี้อะไรยังไงอย่างเงี้ยครับเน
1: าะครับถูกต้องครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับปิดหนี้ไวไปต่อได้ครับสำคัญที่สุดคือมาตรการที่เฉพาะกิจนะครับทำครั้งเดียวไม่ทำแล้วนะครับ
0: ไม่มีอีกแล้วเหรอฮะ
1: ไม่มีแล้วครับไม่มีครับ
0: เพราะว่าม
1: ันลดต้นลดอะไรต่าง

0: เนี่ยถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากครับ
1: อืมอ่ะเฉพาะคนที่เป็นหนี้เสียเท่านั้นใช่ไหมครับคือหนี้ที่ยังจ่ายได้ครับคนที่ยังที่เป็นหนี้แล้วก็ยังพอมีกำลังจ่ายได้นี่เข้าโครงการนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับท่านครับ
0: ก็อันนั้นก็เข้าไม่ได้ครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นโครงการเฉพาะกิจครับสำหรับคนที่มีหนี้เสียครับ
1: โอ้ครับ
0: แต่ก็หนี้เสียต้องรวมกันแล้วทุกเจ้าเนี่ยไม่เกินแสนหนึ่งนะครับแล้วต้องเป็นหนี้ของสถาบันการเงินที่มีการรายงานตัวเลขเข้าที่เครดิตบิวโรครับ
1: ครับครับถ้าเกินแสนนี้ก็ไม่ได้แล้วเหรอครับมันต้องแสนเป๊ะเลย
0: ไม่ได้ครับไม่ได้เกินแสนจริงเนี่ยมันถือจริงจริงเนี่ยถ้าไม่เข้าเงื่อนไขนะครับก็ให้ติดต่อสถาบันการเงินที่ใช้บริการอยู่ครับหรือว่าปรึกษาที่1213ก็ได้ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันมีมาตรการนึงที่เราออกไปนานแล้วครับเราเรียกว่าเป็น responsible lending นะครับที่ให้กับทางด้านสถาบันการเงินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสถาบันการเงินเนี่ยมีหน้าที่ต้องช่วยเหลือลูกหนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นหนี้ที่ไม่ดีต่อไปดังนั้นเนี่ยนะครับก็คือถ้าสมมุติว่าไม่สามารถเข้ามาตรการได้ครับโทรไปปรึกษาเราก่อนครับที่เบอร์1213นะครับหรือว่าไม่งั้นเนี่ยก็ไปติดต่อที่สถาบันการเงินได้เหมือนกันครับเขาก็จะเข้าใจในหลักการนี้เช่นกันครับ
1: อืมครับผมเอาละครับขอบพระคุณมากเลยนะฮะมีอะไรจะฝากถึงพี่น้องชาวจังหวัดน่านครับเดี๋ยวมาวันที่24นี้เนาะครับผมครับ
0: ครับก็วันที่24ครับก็เชิญชวนนะครับผู้ที่สนใจนะครับก็มาเยี่ยมชมบูธของผู้ประกอบการที่หอการค้าจังหวัดน่านได้เช่นกันครับ
1: ครับผมวันนี้ขอบพระคุณมากครับคุณณัฐลุมพิกาโดนผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือเชียงใหม่ขอบพระคุณมากฮะวันนี้ก็เดี๋ยววันที่24
0: ครับขอบคุณครับ
1: ครับถ้ามีโอกาสยังไงวันที่24ได้เจอกันครับผมขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเปิดศูนย์ช่วยเพื่อน SME จังหวัดน่านครับและก็โครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้ซึ่งก็น่าจะเป็นโครงการที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการได้อย่างดีทีเดียวนะครับ
2: MCOT Radio วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วไทยสรรสร้างงานคุณภาพทั้งสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
5: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
4: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
6: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
7: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
4: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
8: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: M-Cod Radio อสมท.เพื่อชุมชน

งานเพลงชื่อหิ้วกระเป๋าของคุณตัดชนะชัยนะครับก่อนหน้านั้นพยอมลืมนาคุณจิ๋วสกุลชัยและก็เริ่มใหม่บ่ได้ดอกของเคต้นน้ำฉี่เปิดเพลงให้ฟังกัน3เพลงต่อเนื่องเลยนะครับหลังจากที่เราไปพูดคุยจากผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือเนาะอันนี้ก็ฝากอีกนิดนึงนะครับสำหรับผู้ประกอบการนะครับหรือนักธุรกิจท่านไหนหรือจะเป็นสตาร์ทอัพท่านที่อยากจะทำธุรกิจแล้วก็ต้องการอยากจะหาแหล่งทุนนะครับในการทำธุรกิจเนาะผมว่าเป็นเรื่องที่ดีทีเดียวนะครับเพราะว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาจะมาเปิดศูนย์ช่วยเพื่อน SME จังหวัดน่านคือธุรกิจทั่วไปหรือจะเป็นผู้ที่กำลังคิดอยากจะเริ่มต้นการทำธุรกิจอันนี้สำคัญนะครับเรื่องของเอกสารเรื่องของการเตรียมความพร้อมที่จะไปขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินซึ่งบางทีเราอาจจะเริ่มนับหนึ่งไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนเนี่ยครับยังมีผู้ช่วยก็คือเนี่ยครับเปิดศูนย์ช่วยเหลือเพื่อน SME จังหวัดที่หอการค้าจังหวัดน่านเนาะวันที่24มิถุนายนที่จะถึงนี้นะฮะวันนี้วันที่22เนาะ23พรุ่งนี้วันมะรืนวันที่24ก็สามารถที่จะไปขอรับคำแนะนำขอรับคำปรึกษาได้นะครับที่หอการค้าจังหวัดน่านอยู่ตรงโครงการกาดน้ำทองอะครับคุณผู้ฟังนะในนั้นนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะทำให้เกิดธุรกิจตัวใหม่ๆมีนักธุรกิจรุ่นใหม่นะครับในพื้นที่จังหวัดน่านเราเนาะหรือบางท่านทำธุรกิจแล้วอยากจะหาแหล่งทุนหาเงินกู้ผมว่าอันเนี้ยสำคัญจริงนะครับเพราะบางทีเราจะต้องเตรียมเอกสารเตรียมข้อมูลให้พร้อมนะครับเพราะสถาบันการเงินก่อนที่เขาจะปล่อยสินเชื่อได้นี่เขาก็ต้องพิจารณาจากหลายๆด้านนะครับฉะนั้นแล้วเราก็ต้องเตรียมพร้อมกับตัวของเราก่อนนะครับ เวลาหมดแล้วครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวช่วงโมงหน้าอยู่กับน้องจี๊ดนะครับสนใจลงโฆษณาวิทยุอสมทติดต่อได้ทุกช่วงดีเจเนาะช่วงบ่ายเพลงไม่เกี่ยวกับละครค่ะฝาก FC ทุกคนเหมือนเดิมลูกออสมาเติมอเมริกาโน่ส้มโอ้โหอเมริกาโน่ส้มเหรอฮะเข้าท่าดีเหมือนกันนะไปแล้วครับคุณผู้ฟังพรุ่งนี้กลับมาเจอกันนะครับ

ขณะนี้เวลา14นาฬิกาจากนี้ไป M-COT Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนะธนากุลนายกรัฐมนตรีผบ.ตร.นำแถลงผลปราบสแกมเมอร์และนอมินีข้ามชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงผลการดำเนินงานการปราบปรามสแกมเมอร์ตัดวงจรนอมินีข้ามชาติโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีคอลเซ็นเตอร์เครือข่ายสแกมเมอร์และองค์กรเครือข่ายนอมินีต่างๆล้วนเป็นภารกิจที่รัฐบาลให้ความสำคัญเพราะเป็นอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อประชาชนในวงกว้างรัฐบาลจึงยกระดับให้การปราบปรามอาชญากรรมเหล่านี้เป็นวาระแห่งชาติโดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางดำเนินการตลอดจนกำกับติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในส่วนของปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะกลุ่มเครือไทยนอมินีต่างชาติที่อาศัยช่องว่างทางกฎหมายและใช้คนไทยเป็นนอมินีเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่รัฐบาลกำลังเร่งรัดแก้ไขโดยยกระดับป้องกันปราบปรามการใช้เทคโนโลยีในการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายอย่างเข้มข้นรวมไปถึงธุรกิจที่ผิดกฎหมายซึ่งนายอนุทินระบุว่ารัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านป้องกันปราบปรามสิ่งเหล่านี้เพราะเรื่องสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติถือเป็นวาระแห่งชาติเนื่องจากทำให้ชื่อเสียงของประเทศเสียหายความมั่นใจไม่มีนักท่องเที่ยวไม่มาประเทศจะประสบความลำบากรัฐบาลจึงได้ดำเนินการถึงระดับที่เริ่มเรียกความเชื่อมั่นจากต่างประเทศทำให้ประเทศขยับขึ้นมาในลำดับต้นๆนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังให้สัมภาษณ์ถึงการตั้งผลงานของรัฐบาลภูมิใจไทยในระยะเวลา1ปีทั้งส.ส.และกรรมาธิการโดยเฉพาะล่าสุดนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ในทำนองเรียกร้องให้ส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยออกมาปกป้องโครงการของพรรคตนเองโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นเรื่องของพรรคภูมิใจไทยคนอื่นไม่ต้องมายุ่งส่วนกรณีที่การโพสต์ข้อความดังกล่าวเสมือนเป็นการเสียดสีนายกรัฐมนตรีว่าคนที่ไม่มีตำแหน่งให้รีบออกมาทำผลงานปกป้องนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเอาที่สบายใจจะขึ้นเทศก็ล้างเท้าให้สะอาดทางนี้ยืนยันว่าประเมินการทำงานอยู่อย่างต่อเนื่องและขณะเดียวกันต้องดูความทุ่มเทและความมุ่งมั่นด้วยแต่ในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาหลักหากเห็นว่าตรงไหนน่าจะทำได้ดีกว่าก็แนะนำส่วนหนึ่งปีจะนานไปหรือไม่กับการวัด KPI รัฐมนตรีนายอนุทินเปิดเผยว่าวันหนึ่งก็นานไปแล้วกกร.และเครือข่ายเพื่อนไม่ทนซีโร่คอร์รัปชันเสนอแนวทาง5เปิดถึงผู้สมัครผู้ว่ากทม.และสก.นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนกล่าวว่าการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.ครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการกำหนดทิศทางการบริหารเมืองหลวงโดยผู้บริหารกทม.ต้องสามารถผลักดันนโยบายที่ประกาศไว้ให้เกิดผลจริงพร้อมเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนติดตามตรวจสอบได้ภายใต้หลักการสำคัญผู้ว่าพูดแล้วต้องทำโดยปัญหาหลายด้านของกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมการจราจรขยะหรือฝุ่น PM2.5 ไม่ได้เกิดจากการขาดงบประมาณเพียงอย่างเดียวแต่เกี่ยวข้องกับระบบข้อมูลและการตรวจสอบที่ประชาชนเข้าถึงได้หากข้อมูลไม่เปิดเผยประชาชนก็ไม่สามารถติดตามประสิทธิภาพการใช้งบประมาณและการดำเนินโครงการต่างๆได้อย่างเต็มที่ทางนี้คณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนได้จัดทำข้อเสนอ5เปิดประกอบด้วยการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารเมืองการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใสการเปิดกระบวนการอนุมัติอนุญาตเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจที่ไม่จำเป็นและการเปิดเผยการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ ไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ใครมีสวนยางอยู่เอาไปใช้ด่วนสารเพิ่มประสิทธิภาพพืชเอเทนชนิดน้ำและชนิดเม็ดและปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองเอเทนแบล็กลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตน้ำยางเยอะเปลือกนิ่มกรีดง่ายไร้นานให้ผลผลิตต่อไร่สูงมีธาตุอาหารเสริมตัวเดียวจบปลอดภัยต่อผู้ใช้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสนใจซื้อได้ที่ร้านเอทีเคมีเกษตรตั้งอยู่เลยปั๊มบางจากบ้านปังค่าตรงยูเทิร์นโทร0929953684มีบริการส่งฟรีถึงบ้านกลับมาเปิดให้บริการแล้วอุทวินมอเตอร์ซ่อมรถยนต์ทุกยี่ห้อเครื่องยนต์เบรกคลัชช่วงล่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตรงข้ามโรงแรมศรีปัญนาถนนเขาน้อยทุ่งขามโทร0819929353อุทวินมอเตอร์ทางเลือกยาขย่าในข้าวโพดสูตรแรงจากเรนโบว์อัทโทอีนตัวใหม่สูตรเม็ดความเข้มข้นสูงละลายน้ำไหวผสมสารง่ายเทคโนโลยีจากเรนโบว์มั่นใจในความปลอดภัยต่อข้าวโพดพ่นหลังงอกได้ขย่าครอบคลุมออกฤทธิ์อยู่นานเชื่อใจเรนโบว์ต้องอัทโทอีนข่าวดีมาแล้วครับพี่น้องเอาเงินมาออมเก็บสลากออมทรัพย์ทอสชุดทองกว่ามั่งมีหน่วยละ 1,000 บาทลุ้นรางวัลใหญ่กว่า3ล้านบาทสมัครง่ายผ่านแอป THP Orgen หรือทอสทุกสาขาทั่วประเทศออมวันนี้มั่งมีไปกับทอส
7: Mcord Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนM-Cord Radio นานโดยพันภัทรมงมาก

ทุ่งแล้วก็ช่วงเวลาบ่ายสามถึงตอนห้าโมงก็จะได้ฟังเพลงสตริงใหม่ๆด้วยกันนะคะเติมพลังใจเป็นความสุขอยู่ข้างๆกันค่ะติดตามแล้วฟังทางวิทยุ FM 92ทางออนไลน์ค่ะ radio.mcot.net ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Mcot Connect ลงในมือถือก็ฟังได้เช่นเดียวกันแล้วก็ช่วยกันเลือกเพลงเพราะๆค่ะเพิ่มเติมกันได้เลยอยากฟังเพลงไหนพูดคุยส่งต่อมาได้เลยทาง SMS ค่ะ4221257โทรศัพท์0547115550แล้วก็ที่กระทู้ประจำวันหน้าแฟนเพจอสมทนั่นค่ะเริ่มต้นกับลืมเขาได้บอกอ้ายเด้อของเจมส์จตุรงค์นะคะแล้วก็มาต่อกันที่ตายอรทัยแล้วก็ไผ่พงศธรกับของเพิ่นค่ะ

เพิ่นตายอรทัยแล้วก็ภัยพงศธรนะคะจะส่งอีกหนึ่งเพลงดีๆให้กันในช่วงนี้พร้อมกับแนะนำสิ่งดีๆค่ะกับอัลตร้าโปรไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาทฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบค่ะและพิเศษสุดๆมาพร้อมหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากแล้วตัวเครื่องออกแบบให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% ในชุดก็จะประกอบไปด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทมูลค่ารวมทั้งหมด 3,870 บาทวันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นค่ะแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008 026660008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดค่ะส่งเพลงนี้ไปที่บ้านฝางค่ะหนุ่มน้อยบ้านฝางทักทายมาบอกว่าวันนี้อยากฟังไหมพี่รมพรละครชีวิตค่ะ

รชีวิตผ่านไปนะคะของไว้พี่รมพรส่งไปที่บ้านฝางแล้วเรียบร้อยทีนี้บ้านหัววิงเหนือก็ทักทายมานะคะบอกว่าอยากฟังอะไรนะรอสายใจสั่งมานะคะเดี๋ยวจะเปิดเป็นเวอร์ชันของพีสะเดิดให้ฟังนะส่งเป็นพลังแรงใจเป็นความสุขเป็นรอยยิ้มหวานหวานเติมพลังใจให้กับยายแดงเป็นพิเศษรอสายใจสั่งมาเวอร์ชันของพีสะเดิดค่ะ

0: MCOT Radio วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วไทยสรรสร้างงานคุณภาพทั้งสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ชาสวนยางฟังทางนี้ปุ๋ยตราช้าง100ล้านครบทุกช่วงยางซื้อ6แถม1ซื้อ10แถม2ซื้อ20แถม5กระสอบละ590บาทโตไวน้ำยางไหลดีที่ร้านช้างกิจเกษตรนั่นตรงข้ามบิ๊กซีโทร0647924915ใช้ช้าง100ล้านยางดีแน่นอนผู้เชี่ยวชาญกำจัดกลิ่นสนิมเหล็กหินปูนความเข้มข้นของตะกอนได้ 100% ดูแลงานราชการเอกชนโครงการภาครัฐแก้ปัญหาน้ำดื่มน้ำใช้พร้อมจำหน่ายหินกรองทรายกรองสารส้มคอรีนห้างส่วนจำกัดน่านสวิมมิ่งพูลแอนด์ซัพพลายจำกัด0966780909
0: MCOT Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนMCOT Radio นานโดยพันภัทรมงมาก

เหล่านี้ก็คือไม้เมืองแล้วก็เสถียรธรรมมือวันที่ความเหงาหาเราไม่เจอนะคะมาอยู่ด้วยกันคลายเหงาพร้อมกับการทำงานช่วงบ่ายกับจีที่นี่ค่ะ FM 92อสมทน่านทำงานอย่างมีความสุขฟังเพลงเพลินๆแล้วนี้ก็คือโกดำค่ะนัดกิติสา

รอของจิ๋วสกุลชัยค่ะก่อนหน้านั้นฮักสาวเมืองน่านของอาร์ตตินวิพัฒน์นะคะต่อมาจากโกดัมของเดอะเพิร์ค่ะเรื่องราวของเพลงที่เรียงร้อยเป็นพลังใจยามบ่ายแล้วก็มีคุณแม่ยวนที่ทักทายมาบอกว่าวันนี้ขอฟังปีวอกหลอกพี่เปิดให้แม่ด้วยนะแล้วก็มอบให้กับทุกคนเลยแล้วนี่ก็คือเพลงพลอที่คุณแม่ยวนเพิ่มเติมเข้ามาผ่านทางกระทู้ประจำวันหน้าแฟนเพจอสมทน่านปีวอกหลอกพี่ของเอกราชสุวรรณภูมิค่ะ

แล้วนี่ก็คือเพลงพลอที่คุณแม่ยวนเติมเข้ามาผ่านทางกระทู้ประจำวันหน้าแฟนเพจอสมทนานเปิดให้ฟังแล้วนะคะปีวอกหลอกพี่นะคะอารมณ์เพลงดีๆอีกหนึ่งเพลงเรียงร้อยเป็นพลังใจเป็นความสุขให้กันกับจีที่นี่ค่ะ FM 92อสมทนานดูแลใส่ใจกันแบบนี้ค่ะสำหรับบ่าย2คือชั่วโมงแรกที่เราเจอกันก็จะฟังเพลงลูกทุ่งพลอๆด้วยกันแบบนี้นะคะแล้วหลังจากนั้น2ชั่วโมงที่เหลือบ่าย3จนถึง5โมงเย็นเดี๋ยวเราจะมาฟังเพลงสตริงใหม่ๆด้วยกันค่ะแล้วก็จะเก็บรวบรวมเอาไปรายงานชาร์ตทุกๆวันอาทิตย์ด้วย9โมงเช้าจนถึงตอน10โมงกับ M-COT Radio FM 92 Top 10 Chart นะคะเติมเรื่องราวของเพลงเพราะๆทุกๆวันอาทิตย์นะคะได้ลุ้นชาร์ตด้วยกันด้วยวันนี้เติมได้เลยนะเติมคะแนนให้เพลงโปรดของคุณอยากให้เพลงไหนติดชาร์ตเชียร์ได้เต็มที่เลยก็จะเพิ่มเติมคะแนนได้3ช่องทางไม่ว่าจะเป็น SMS ค่ะ4221257ข้อความละ1คะแนนแล้วก็โทรศัพท์0547111550สายละ1คะแนนแล้วก็ที่กระทู้ประจำวันหน้าแฟนเพจอสมทนานคอมเมนต์ละ1คะแนนนะคะช่วงนี้กลิ่นฝนก็เต็มเลยที่คอมเมนต์ของกระทู้ประจำวันนะคะกลิ่นฝนของเติ้ลเฟิร์สวันเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเปิดให้เนาะแล้วก็เพิ่มเติมคะแนนให้ด้วยเดี๋ยวลุ้นกันค่ะวันอาทิตย์นะคะว่าจะอยู่ในชาร์ตอันดับที่เท่าไหร่สำหรับกลิ่นฝนนะส่งท้ายชั่วโมงกับก๊อตจิรพัฒน์แม่นางกวักค่ะเดี๋ยวเบรกฟังค่ะแป๊บหนึ่งชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กับจีต่อในชั่วโมงที่2ค่ะ

ขณะนี้เวลา15นาฬิกาจากนี้ไป MCOT Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลอนุทินลั่นชาร์จปมกัมพูชาขอคืนพื้นที่ชายแดนไทยไม่หลงเกมยั่วยุนายอนุทินชาญวิรุฬกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดและหน่วยงานด้านความมั่นคงพูดคุยกันเรื่องอะไรนั้นนายอนุทินย้อนถามกลับว่ารู้ได้อย่างไรส่วนมีการพูดคุยถึงประเด็นชายแดนด้วยหรือไม่เนื่องจากกัมพูชาขอคืนพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วนายอนุทินยืนยันว่าไม่มีตนพยายามเชิญหน่วยงานความมั่นคงมาอัปเดตสถานการณ์ทุกสัปดาห์เพราะช่วงนี้มีหลายประเด็นแม้มีข้อเสนอมาตนก็ถามกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยว่าเป็นอย่างไรบ้างบางครั้งมีเสียงระเบิดอยู่ฝั่งกัมพูชาแต่ทุกอย่างเกิดขึ้นนอกเขตแดนไทยแม้จะมีการยั่วยุแต่เราก็ต้องใช้ความอดทนไม่ทำผิดเองเท่งนัทพงศ์ป้องภาวุฒิพร้อมแจง DSI ปมเอี่ยวคดี Forex ยืนยันพรรคมีมาตรฐานวินัยไม่ปกป้องคนผิดนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีหาก DSI ทำหนังสือเชิญนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนให้ไปชี้แจงว่าเป็นความสมัครใจของนายภาวุฒิซึ่งพร้อมเข้าไปชี้แจงต่อทุกหน่วยงานแต่รอความชัดเจนจาก DSI ก่อนว่ามีข้อกล่าวหาว่าอย่างไรเพราะนายภาวุฒิยังอยู่ในสถานะผู้ต้องสงสัยส่วนเรื่องกระบวนการภายในพรรคประชาชนมีมาตรฐานกำกับดูแลเช่นเดียวกันด้านนายพิจารณ์ชาวะพัฒนวงศ์เลขาธิการพรรคประชาชนกล่าวว่าหากพิจารณาสิ่งที่ DSI ตั้งโต๊ะแถลงสังคมคงตั้งคำถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมีแรงจูงใจทางการเมืองหรือไม่รู้สึกเห็นใจการทำงานของข้าราชการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการถูกกดดันโดยฝ่ายการเมืองที่สอดคล้องกับการตรวจสอบโครงการไทย AI Passport โดย2กรรมาธิการของพรรคประชาชนมีการพยายามสร้างกระแสสร้างเรื่องราวเพื่อลดทอนความน่าเชื่อถือในการตรวจสอบหรือไม่ยืนยันว่าพรรคไม่นิ่งนอนใจมีคณะกรรมการวินัยตรวจสอบยืนยันไม่ปกป้องคนผิดแต่ปัจจุบัน DSI ยังไม่ตั้งข้อกล่าวหาใดๆกับนายภาวุฒินฤชาฟันผิดสถานบันเทิงดังนครปฐม5ปีหลังพบยาเสพติดและเยาวชนใช้บริการนายนฤชาโกษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีฝ่ายปกครองกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมเมื่อ20มิถุนายนที่ผ่านมาภายใต้ชื่อปฏิบัติการเช็คอิน The Airport พบว่ามีการปล่อยให้มั่วสุมใช้ยาเสพติดและปล่อยให้เยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการว่ามีคำสั่งให้นายอำเภอและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลางเพื่อให้ง่ายต่อการสืบสวนสอบสวนจากการเข้าตรวจค้นพบสิ่งผิดกฎหมายหลายรายการเช่นยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าและเยาวชนที่อายุไม่ถึงซึ่งผิดตามกฎหมายสถานบันเทิงส่วนมาตรการการปิดสถานบันเทิงเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมทางนี้การพิจารณาเบื้องต้นจะสั่งปิดสถานบริการนี้เป็นระยะเวลา5ปีส่วนการปล่อยปละละเลยให้เยาวชนเข้าไปในสถานบันเทิงและการใช้ยาเสพติดได้มีการประชุมประเมินการกระทำความผิดเหล่านี้รวมถึงความผิดฐานฟอกเงินสถานบันเทิงดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตสถานประกอบการส่วนจะเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่หรือไม่อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนโดยย้ำว่าหลังจากนี้ต้องตรวจสอบสถานบริการทั้งประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ 8:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ส ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
5: ้
4: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เลิศอะ
6: ที่สุดความอร่อยและของฝากซีฟ้าเบเกอรี่สาขาเมืองน่านขนมปังเค้กพายกรอบเค้กฝอยทองที่ครองใจคนไทยกว่า40ปีเบเกอรี่กว่า100รายการรับจัดเบรคโปรโมชั่นซื้อครบ129บาทแถมฟรีทาช็อกโกแลตทาชูนัท1ชิ้นวันนี้ถึง30มิถุนายน69นี้ซีฟ้าเบเกอรี่ข้างโรงเรียนสินจงโทร0834249264
7: กลับมาเปิดให้บริการแล้วอูทวินมอเตอร์ซ่อมรถยนต์ทุกยี่ห้อเครื่องยนต์เบรกคลัชช่วงล่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตรงข้ามโรงแรมสีปันนาถนนเขาน้อยทุ่งขามโทร0819929353อูทวินมอเตอร์
6: ร้านเมตตามีดีอำเภอเวียงสาหน้าคลินิกหมอสุรเดชและสาขาหน้าธนาคารอมสินจัดหนักจัดเต็มฟรีชุดหมอแว่นสุดเอ็กซ์คลูซีฟกรอบแว่นตาพร้อมเลนส์เพียง290บาทวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยโทร0991966623บริหารงานโดยคุณเด่นวริตันอินเตอร์เซนประสบการณ์ด้านสายตามากกว่า20ปี
8: Mcot Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนM-COT Radio นานโดยพันภัทรมงมาก

ชั่วโมงที่2ค่ะไม่หยุดความเหงาไปด้วยกันเริ่มต้นกับ low fat หยุดเหงาไปด้วยกันค่ะเติมจังหวะเพลงนั่งพูดคุยส่งต่อสิ่งดีๆอยู่เป็นเพื่อนกันคลายเหงากันกับจีที่นี่ค่ะ FM 92 อสมทน่านนะคะอยู่ด้วยกันทางวิทยุก็ FM 92ค่ะฟังทางออนไลน์คลิกไปที่ radio.mcot.net หรือว่าจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Mcot Connect ก็ฟังได้เช่นเดียวกันสะดวกมากกว่าเดิมด้วยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS นะคะเติมเพลงเพราะเติมกำลังใจเติมคะแนนให้เพลงโปรดของคุณเพราะว่า2ชั่วโมงนี้จะเก็บรวบรวมเพลงเอาไปรายงานชาร์ทุกๆวันอาทิตย์ 9:00 น.จนถึงตอน 10:00 น.กับ Mcard Radio FM 92 Top 10 Chart 4221257 SMS ข้อความละ1คะแนนค่ะโทรศัพท์0547115550

ร้านจำหน่ายมีเดียซัพพลายศูนย์จำหน่ายรับซ่อมปรึกษาติดตั้งกล้องวงจรปิดและโซลาร์เซลล์ทุกระบบวัสดุอุปกรณ์สำนักงานสื่อการเรียนการสอนครบวงจรเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุพลังงานแสงอาทิตย์สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านธำรูนเพชรหลังร้านบูบูสาขาสันติสุขอยู่ติดกับคาเฟ่อเมซอนสันติสุขเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8:00 นถึง 5:30 นดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.chamnamedia.com สอบถามเพิ่มเติมโทร0846140118คุณชำนาญสินค้าดีคุณภาพเลิศบริการรวดเร็วทันใจไว้ใจชำนาญ

ังใจฝันคำโบกี้ไลออนค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงใหม่อีกหนึ่งเพลงที่คุณผู้ฟังเลือกเข้ามาผ่านทางโทรศัพท์จัดให้เลยเพลงเพราะตามคำขอค่ะเป็นพลังใจเป็นความสุขแล้วก็เป็นรอยยิ้มให้กันในช่วงยามบ่ายๆพร้อมกับสิ่งดีๆสมาร์ทการ์ดค่ะเครื่องดักยุงและแมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กค่ะแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาแล้วก็จะโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้เพราะว่าตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นและที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านค่ะใครฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากมากมีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มค่ะกับหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นรักเมียที่สุดในโลกอิลสลิกเป็นเวอร์ชันแจ๊สสไตล์ค่ะ

รักเมียที่สุดในโลกยูสลิกนะคะอีกหนึ่งจังหวะที่เติมให้กันในช่วงนี้ซึ่งก็มาพร้อมกับความเป็นห่วงในเรื่องของยุงเพราะว่าช่วงนี้ยุงเยอะมากนะคะป้องกันเบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆเลยค่ะสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะกลิ่นฝนมาแล้วค่ะเติ้ลเฟิร์สวันกลิ่นฝน

0: MCOT Radio วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วไทยสรรสร้างงานคุณภาพทั้งสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
5: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
4: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
5: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ชาสวนยางฟังทางนี้ปุ๋ยตราช้าง100ล้านครบทุกช่วงยางซื้อ6แถม1ซื้อ10แถม2ซื้อ20แถม5กระสอบละ590บาทโตไวน้ำยางไหลดีที่ร้านช้างกิจเกษตรน่านตรงข้ามบิ๊กซีโทร0956451559ใช้ช้าง100ล้านยางดีแน่นอน
7: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
8: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
7: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
8: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: Mcot Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนMCOT Radio นานโดยพันภัทรมงมาก

สมใจค่ะกอกี้กวิศราร้องกับเจนจันบุญสูงเนินค่ะเพลงใหม่ๆที่เพิ่มเติมให้ในช่วงนี้มาพร้อมกับที่นี่ค่ะร้านชำนาญมีเดียซัพพลายนะคะใครที่อยาก

0: ประหยัดค่าไฟฟ้านี่เลยค่ะติดตั้งโซลาร์เซลล์กันได้เลยมีหลากหลายชุดหลากหลายระบบหลากหลายราคาประหยัดค่าไฟง่ายๆทำเองได้ด้วยนะคะมีอยู่ชุดหนึ่งก็คือ PSI Easy Park ค่ะชุดโซลาร์เซลล์เริ่มต้นด้วยระบบออนไฮกริดผลิตไฟสูงสุด400วัตต์ราคาเพียง 9,900 บาทนะคะสินค้าได้มาตรฐานสากลปลอดภัยติดตั้งง่ายด้วยตัวเองแค่เสียบปลั๊กก็ช่วยลดค่าไฟช่วงกลางวันได้ทันทีเฉลี่ย400บาทต่อเดือนสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันก่อนได้หรือว่าจะเป็นระบบอื่นๆที่คุณสนใจทางร้านก็จะไปสำรวจหน้างานให้ฟรีด้วยนะคะให้คำปรึกษาทั้งก่อนและดูแลหลังการขายอย่างดีเยี่ยมค่ะอุ่นใจได้เลยกับร้านชำนาญมีเดียซัพพลายพูดคุยสอบถามโทรได้เลยค่ะที่0846140118 0846140118กับคุณชำนาญค่ะ
1: ร้านชำนาญมีเดียซัพพลายศูนย์จำหน่ายรับซ่อมปรึกษาติดตั้งกล้องวงจรปิดและโซลาร์เซลล์ทุกระบบวัสดุอุปกรณ์สำนักงานสื่อการเรียนการสอนครบวงจรเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุพลังงานแสงอาทิตย์สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านธำนูนเพชรหลังร้านบุบบูมสาขาสันติสุขอยู่ติดกับคาเฟ่เมซอนสันติสุขเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8:00 นถึง 17:30 นดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.chamnamedia.com สอบถามเพิ่มเติมโทร0846140118คุณชำนาญสินค้าดีคุณภาพเลิศบริการรวดเร็วทันใจไว้ใจชำนาญ

แล้วก็อยู่ในการพร้อมกับสารเพิ่มประสิทธิภาพพืชเอเทนชนิดน้ำและชนิดเม็ดและปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองเอเทนแบล็กค่ะนะคะก็จะช่วยในเรื่องราวของการบำรุงพืชฟื้นฟูดินตัวเดียวเลยค่ะจะช่วยให้พืชโตไวดินดีขึ้นลดต้นทุนปุ๋ยเพิ่มผลผลิตในระยะยาวนะคะเอเทนเหมาะสำหรับเกษตรกรที่ต้องการบำรุงดินแล้วก็เร่งการเจริญเติบโตของพืชแบบครบวงจรแบบครบจบในตัวเดียวเลยเพิ่มเติมรายละเอียดสอบถามกันได้เลยนะคะกับร้าน ATK มีเกษตรค่ะมาซื้อกันได้เลยที่ร้านตั้งอยู่เลยปั๊มบางจากบ้านปางค่ะอยู่ตรงยูเทิร์นพอดีเลยสำหรับร้าน ATK มีเกษตรหรือว่าจะใช้บริการส่งฟรีถึงบ้านโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่092-995-3684 092-995-3684กับปุ๋ยเอเทนแล้วก็เอเทนแบล็คค่ะซาร่าซาโลล่าหน้าที่ฉันค่ะ

เหล่านี้ก็คือตินค่ะก็คงมีสักวันหนึ่งนะคะต่อมาจากซาร่าซาโลล่าหน้าที่ฉันค่ะเรื่องราวของเพลงที่เติมให้แล้วจะต้องทิ้งท้ายกันแล้วสำหรับชั่วโมงนี้เดี๋ยวไปเบรกฟังค่ะแป๊บหนึ่งนะชั่วโมงหน้ากลับมาค่ะอยู่กับจีต่ออีกหนึ่งชั่วโมงส่งท้ายกับนุ๊กนิ

ขณะนี้เวลา16นาฬิกาจากนี้ไป MCOT Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลรัฐบาลผนึกเอกชนกลางรถแมพตันไทยสู่ประเทศรายได้สูงเน้น7อุตสาหกรรมเป้าหมายขับเคลื่อนประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอ.นัดแรกและหลังการประชุมนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกันแถลงข่าวโดยนายเอกนิติแถลงว่าที่ประชุมเห็นชอบเป้าหมายที่เป็นยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเป้าหมายยกระดับประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูงภายใน12ปีเป้าหมายนี้มาจากการที่ประเทศไทยทำงานร่วมกับธนาคารโลกที่ระบุว่าหากประเทศไทยสามารถขับเคลื่อน7สาขาเศรษฐกิจหลักและอุตสาหกรรมเป้าหมายประเทศไทยจะสามารถบรรลุเป้าหมายประเทศรายได้สูงได้นอกจากนี้รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยติดอันดับ1ใน20ของโลกที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงที่สุดตามการจัดอันดับของ IMD รวมทั้งการตั้งเป้าหมายเพิ่มศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจให้มากกว่า 3% ภายในปี2573ซึ่งเพิ่มจากระดับปัจจุบันที่อยู่ประมาณ 2.7% โดยในการขับเคลื่อนการดำเนินการในการขับเคลื่อนประกอบด้วย4เสาหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใน4ปีนี้ด้านการลงทุนตั้งเป้าใกล้เคียง 30% ของ GDP ปัจจุบันสัดส่วนการลงทุนอยู่ที่ 22%ซึ่งหากเพิ่มสัดส่วนดังกล่าวได้จะทำให้ศักยภาพของเศรษฐกิจขยายตัวอย่างชัดเจนระเบิดดังสนั่นห้วยตามาเรีย3ครั้งกองทัพภาคที่2แจ้งไม่พบหลักฐานกำลังพลไทยใช้อาวุธกองทัพภาคที่2ชี้แจงกรณีมีการกล่าวอ้างเกี่ยวกับเหตุเสียงระเบิดพื้นที่ห้วยตามารีอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษในช่วงประมาณ 5:50 นาทีวันนี้โดยมีการระบุว่าเสียงดังกล่าวอาจเกิดจากการใช้อาวุธของฝ่ายไทยจากการตรวจสอบข้อที่จริงร่วมกับหน่วยทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่พบว่ากำลังพลได้ยินเสียงระเบิด3ครั้งในช่วงเวลาเดียวกันอย่างไรก็ตามจากลักษณะและทิศทางของเสียงเชื่อได้ว่าแหล่งกำเนิดเสียงมาจากพื้นที่ควบคุมของฝ่ายกัมพูชาและไม่ปรากฏหลักฐานหรือรายงานว่าหน่วยทหารไทยมีการใช้อาวุธหรือดำเนินการใดที่เป็น

0: สาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าวทางนี้พื้นที่บริเวณดังกล่าวเคยมีรายงานได้ยินเสียงระเบิดเป็นครั้งคราวมาอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยอาทิการใช้อาวุธระเบิดเพื่อกิจกรรมด้านการก่อสร้างหรือการทำเหมืองหินรวมถึงกรณีสัตว์ป่าเหยียบกับระเบิดที่ยังตกค้างในพื้นที่ฝั่งกัมพูชาจึงยังไม่สามารถสรุปสาเหตุที่แท้จริงได้จนกว่าจะมีการตรวจสอบอย่างรอบด้านกราดยิงในโรงเรียนที่ฟิลิปปินส์เสียชีวิต3เจ็บ7รวบมือปืน2คนเป็นเยาวชนไว้ได้สื่อท้องถิ่นฟิลิปปินส์รายงานว่าเหตุกราดยิงเกิดขึ้นภายในโรงเรียนมัธยมแห่งชาติซานโฮเซในเมืองตักโลบันจังหวัดเลเตทางตอนกลางของประเทศช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นขณะที่นักเรียนกว่า 1,500 คนกำลังเรียนหนังสือตามปกติผู้ต้องสงสัยเป็นชาย2คนพร้อมอาวุธปืนเข้ามาก่อเหตุกราดยิงผู้คนในโรงเรียนอย่างไม่เลือกหน้าภายในห้องเรียนตำรวจท้องที่ยืนยันว่ามีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนบาดเจ็บอีก7คนทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วมือปืนทั้ง2คนซึ่งเป็นเยาวชนถูกควบคุมตัวไว้ได้รายแรกเป็นนักเรียนชั้นเกรด9หรือมัธยมศึกษาปีที่3อายุ15ปีถูกรวบตัวในโรงเรียนทันทีหลังเกิดเหตุส่วนรายที่2อยู่เกรด9เช่นกันอายุ14ปีพยายามหลบหนีแต่ถูกตำรวจไล่ล่าจับกุมตัวในเวลาต่อมาพร้อมตรวจยึดอาวุธปืน2กระบอกที่ใช้ก่อเหตุคือปืนสั้นแบบกล็อกและปืนพกขนาด .38 สำนักงานตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์สั่งระดมกำลังเข้าตรึงพื้นที่รอบโรงเรียนและชุมชนเพื่อรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดส่วนตำรวจเมืองตักโลบันกำลังเร่งสอบสวนหาสาเหตุและแรงจูงใจเบื้องต้นของการกราดยิงในครั้งนี้พร้อมกับขอความร่วมมือประชาชนให้งดแชร์คลิปเหตุการณ์หรือข้อมูลที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบเพื่อป้องกันความแตกตื่น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ 8:00 น.ถึง 5:00 น.ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ข่าวดีข่าวดีข่าวดีพี่น้องชาวสวนยางฟังทางนี้ยางเล็กยางใหญ่ยางเปิดกรีดหรือรองก้นหลุมปลูกจบที่ปุ๋ยตราช้างร้อยล้านกระสอบเดียวโปรแรงประหยัดต้นทุนซื้อ6แถม1ซื้อ10แถม2ซื้อ20แถม5กระสอบแค่กระสอบละ590บาทรักษาหน้าดินกันเชื้อราปลือกนิ่มต้นโตไวน้ำยางไหลดีหาซื้อได้ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านหรือร้านช้างกิจเกษตรน่านตรงข้ามบิ๊กซีน่านติดไฟแดงโทร0647924915 0956451559ใช้ปุ๋ยตราช้างร้อยล้านนานกันสิครับ
10: ข่าวดีมาแล้วครับพี่น้องเอาเงินมาออมเก็บสลากออมทรัพย์ทอสชุดทองกวามั่งมีหน่วยละ 1,000 บาทลุ้นรางวัลใหญ่กว่า3ล้านบาทสมัครง่ายผ่านแอป THB Orgen หรือทอสทุกสาขาทั่วประเทศออมวันนี้มั่งมีไปกับทอส
11: เปิดจองแล้วรถยนต์ไฟฟ้า Omoda NJ Cool ติดโชว์รูม Ion นั่น JQ5 EV 589,000 บาท JQ45 649,000 บาท JQ6 EV 849,000 บาทรถเก่าแลกรถใหม่ให้ราคาสูงผู้จัดการแหม่ม0659359

0: 2445อูดีดีเซอร์วิสน่านซ่อมรถจนเชฟโรเลตฟอร์ดและรถจนทุกยี่ห้อทั้งเบนซินและดีเซลเช็คซ่อมระบบไฟแอร์เบรกคลัชเกียร์ช่วงล่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอูดีดีเซอร์วิสน่านบ้านตาแก้วบริการรถสไลด์ช่างไหนโทร080-238-5458
1: M-COT Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนM-COT Radio น่านโดยพันภัทรมงมาก

อยู่ด้วยกันกับจีนอีก1ชั่วโมงค่ะชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะคะอยู่ด้วยกันถึงตอน 5:00 นกับ FM 92อสมทนั่นค่ะทางวิทยุ FM 92ทางออนไลน์ radio.mcot.net ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Mcot Connect ลงในมือถือแล้วก็ส่งต่อเพลงเพราะเติมกำลังใจพูดคุยเติมคะแนนให้เพลงโปรดของคุณเก็บรวบรวมเอาไปรายงานชาร์ตวันอาทิตย์ 9:00 นจนถึงตอน 10:00 นกับ Mcot Radio FM 92 Top 10 Chart 4

221257 SMS ค่ะโทรศัพท์0547115550แล้วก็ที่กระทู้ประจำวันหน้าแฟนเพจอสมทน่านนะคะเพลงแรกเดี๋ยวพากินสันแค่นี้พอค่ะแล้วก็มาตามกันต่อกับเพลงใหม่ล่าสุดนะคะของ

The Butterfly ค่ะคนเดียวทั้งปีอีกหนึ่งเพลงใหม่ล่าสุดเลยเอามาแกะกล่องให้ได้ฟังกันนะคะเพลงใหม่ๆในช่วงนี้พร้อมกับทอ.อส.สาขาน่านค่ะกับสลักออมทรัพย์ทอ.อส.ชุดทองกวาวมั่งมีหน่วยละ 1,000 บาทออมพันลุ้น3ล้านผลตอบแทนหน้าสลักอยู่ที่ 0.50% ต่อปีลุ้นง่ายๆ12งวดลงทุน 100,000 รับผลตอบแทนขั้นต่ำ 1.10% ต่อปีลงทุน1ล้านรับผลตอบแทนขั้นต่ำ 1.22% ต่อปีเพิ่มเติมรายละเอียดสอบถามกันได้เลยค่ะที่ทอ.อส.สาขาน่านมาถึงอีกหนึ่งเพลงเพราะของ ETC ค่ะจะอยู่กับ

ETC ค่ะจะอยู่กับฉันทั้งคืนได้ไหมและนี่ก็คือเรื่องราวของเพลงที่เติมให้กันในช่วงนี้มาพร้อมกับดินเน่าค่ะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญค่ะในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารในพืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200 ถึง 500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ 5 ถึง 7 ไร่แล้วมีโปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินประมาณ1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนโทร02-114-3990 02-114-3990 ค่าส่งและประกันสินค้า100สะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียค่ะฟูลมูนของไมค์ค่ะ

0: M-COT Radio วิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วไทยสรรสร้างงานคุณภาพทั้งสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
2: โลกกำลังเดือดอุณหภูมิสูงขึ้นฝนตกหนักน้ำท่วมไฟป่าภัยธรรมชาติเกิดถี่ขึ้นทุกปีและต้นเหตุก็คือพวกเราทุกคนแต่ยังไม่สายเกินไปถ้าเราลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงช่วยกันลดการใช้พลังงานหันมาใช้พลังงานสะอาดลดขยะพลาสติกใช้ของที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ลดคาร์บอนช่วยกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวช่วยกันวันนี้ก่อนที่โลกจะร้อนเกินไป M-COT Radio Go Greenขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันชะลอโลกร้อนก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้กันนะครับ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
5: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
4: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
5: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ผู้เชี่ยวชาญกำจัดกลิ่นสนิมเหล็กหินปูนความเข้มข้นของตะกอนได้ร้อย

0: 100% ดูแลงานราชการเอกชนโครงการภาครัฐแก้ปัญหาน้ำดื่มน้ำใช้พร้อมจำหน่ายหินกรองทรายกรองสารส้มคอรีนห้างส่วนจำกัดด้านสวิงมิ่งพูลแอนด์ซัพพลายจำกัด0966780909
1: โจรปล้น10ครั้งไม่เท่าไฟไหม้บ้านครั้งเดียวแต่จะโจรปล้นหรือไฟไหม้บ้านก็คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนประกันอัคคีภัยและประกันภัยโจรกรรมช่วยลดความเสี่ยงในการสูญเสียจากไฟไหม้หรือโจรกรรมให้คุณได้ด้วยความห่วงใยจากคปภ.
2: Mcot Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนMCOT Radio น่านโดยพันภัทรมงมา
3: ว่านชื่อเขาต้องส่งเสียงดังๆอีกทีหนึ่งถึงจะเริ่มเพลงได้ส่งเสียงประมือดังๆครับผมว่านชื่อสี่ก้องอ้า

0: รักที่ไม่มีที่สิงโตนำโชคค่ะเวอร์ชันนี้ฟิชเชอริ่งกับเพิร์สและนี่ก็คือเรื่องราวของเพลงค่ะในช่วงท้ายๆที่เราเพิ่มความสุขให้กันแล้วก็อยู่ด้วยกันพร้อมกับโตโยต้านานค่ะ
1: มาแล้ว New Hilux Travo กระบะพันแกร่งรุ่นล่าสุดจากโตโยต้าเปลี่ยนโฉมใหม่ทั้งคันในรอบ10ปีดีไซน์ใหม่หมดทั้งภายนอกและภายในเครื่องยนต์ 2.8 เครื่องยนต์ใหญ่ประหยัดน้ำมันกว่าเดิมอึดถึกทนขนเยอะราคาเป็นเจ้าของได้ง่ายๆกระบะตอนเดียว 4Tech 4x4 ออกรถใช้เงินเพียง 9,000 บาท4ประตูพรีรันเนอร์ดอกเบี้ยเพียง 0.99% 4ประตูโอเวอร์แลนด์ตัวท็อปสุดในรุ่นดอกเบี้ยพิเศษเพียง 1.69% ชมตัวจริงและจองได้แล้ววันนี้ที่โตโยต้าน่านทั้ง2สาขาสำนักงานใหญ่โทร054-771-359สาขาปัวโทร054-718-789
2: Hilux Travel Greater Together
0: ปลุกตำนานความแกร่งพร้อมให้คุณครอบครองแล้ววันนี้กับ Land Cruiser FJ ที่รวมดีไซน์ระดับโลกและสมรรถนะออฟโรดตัวจริงไว้ด้วยกันกับรถอเนกประสงค์ที่ถูกสร้างบนพื้นฐานแบบเดียวกันกับ Hilux Champ เป็นรถ SUV 5ที่นั่งออกแบบให้บอดี้ตัวถังและห้องเครื่องให้สั้นกว่า Toyota Fortuner เพื่อจุดประสงค์การใช้งานในเมืองสะดวกกว่าเครื่องยนต์เบนซิน 2.7 เกียร์ออโต้ขับเคลื่อน4ล้อ166แรงม้าพร้อมระบบเซฟตี้เซนส์กล้องรอบคัน360องศารองรับน้ำมันสูงสุดE20 ล้ออลลอยขนาด18นิ้วเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังสีดำสีตัวทางภายนอกมีให้เลือก3สีสีฟ้าสีขาวมุกและสีเทาภายในห้องโดยสารโทนสีดำราคาพิเศษช่วงแนะนำ 1,269,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษ 1.99% และของที่ระลึกสุดพิเศษจาก Land Cruiser FJ พร้อมเลือกรับข้อเสนอที่ออกแบบมาเพื่อไลฟ์สไตล์ของคุณค่ะทางเลือกที่1ฟรีประกันแผ่นชั้น1ทางเลือกที่2ชุดตกแต่งแท้จาก Toyota ตั้งแต่21มีนาคมถึง31สิงหาคม2569เท่านั้น
1: มาแล้ว New Hilux Travo กระบะพันแกร่งรุ่นล่าสุดจาก Toyota เปลี่ยนโฉมใหม่ทั้งคันในรอบ10ปีดีไซน์ใหม่หมดทั้งภายนอกและภายในเครื่องยนต์ 2.8 เครื่องยนต์ใหญ่ประหยัดน้ำมันกว่าเดิมอึดถึกทนขนเยอะราคาเป็นเจ้าของได้ง่ายๆกระบะตอนเดียว 4Tech 4x4 ออกรถใช้เงินเพียง 9,000 บาท4ประตูพรีรันเนอร์ดอกเบี้ยเพียง 0.99% 4ประตูโอเวอร์แลนด์ตัวท็อปสุดในรุ่นดอกเบี้ยพิเศษเพียง 1.69% ชมตัวจริงและจองได้แล้ววันนี้ที่โตโยต้าน่านทั้ง2สาขาสำนักงานใหญ่โทร054-771-359สาขาปัวโทร054-718-789
2: Hilux Travel Greater Together

แล้วนี่ก็คือไฟเขียวค่ะของแบมแบมส่งพิเศษให้กับเราอากาเซ่นะคะที่เติมเพลงนี้เข้ามาทั้ง SMS แล้วก็กระทู้ประจำวันหน้าแฟนเพจอาสามาทอนั่นค่ะเติมคะแนนให้แล้วเรียบร้อยเรื่องราวของเพลงที่เพิ่มเติมความสุขให้กันและกันในแต่ละวันกับจีที่นี่จนมาถึงช่วงท้ายของวันนี้กันแล้วค่ะอยู่ดูแลกันมาตั้งแต่ช่วงเวลาบ่ายสองโมงนะคะแล้วก็จะอยู่ดูแลกันจนถึงตอน5โมงเย็นเป็นประจำเลยพอมาถึงช่วงท้ายแบบนี้ก็จะเพิ่มเติมความเป็นห่วงให้กันเหมือนเดิมได้เวลาไปดูเรื่องราวของความเป็นห่วงนะคะเราไปติดตามกลุ่มฝนได้เรดาร์ในช่วงเวลา4โมงที่ผ่านมาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนบริเวณจังหวัดน่านที่อำเภอสันติสุขค่ะมีอยู่อำเภอเดียวนะคะแล้วก็ไปดูเรื่องของการพยากรณ์อากาศประจำวันนี้กันด้วยนะคะไปดูกันค่ะเรื่องราวของฟ้าฝนเรื่องราวของสภาพอากาศช่วงนี้ภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะแล้วจังหวัดน่านจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35 องศาเซลเซียสค่ะ

อุณหภูมิต่ำสุด24องศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วนี่ก็คือความเป็นห่วงที่เพิ่มเติมให้กันผ่านการพยากรณ์อากาศนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะสำหรับทุกๆการติดตามรับฟังแล้วก็ทุกคนที่ช่วยเลือกเพลงเพราะๆทักทายกันเข้ามาด้วยขอบคุณมากๆนะคะขอให้ทุกๆหัวใจที่ติดตามรับฟังจี๊ดอยู่มีพลังใจอันเข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงค่ะพร้อมรับทุกเรื่องราวต่างๆที่จะผ่านเข้ามาในชีวิตอย่างมีสตินะคะแล้ววันนี้เหมือนเดิมได้เวลาส่งพลังแรงใจเป็นรอยยิ้มประจำวันให้กันเหมือนเดิมพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่เวลาเดิมบ่าย2ถึงตอน5โมงเย็นกับจีที่นี่ค่ะ FM 92 อสมท.น่านเดี๋ยวส่งท้ายกับเพอร์พีชนะคะไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงแล้วก็มานัสวีคิดถึงเรือรังค่ะส่งท้ายด้วย2เพลงนี้พรุ่งนี้เจอกันใหม่วันนี้ไปก่อนแล้วนะคะยิ้มออกมาจากหัวใจค่ะยิ้มกว้างๆให้กันพร้อมกับพูดคำว่าสวัสดีค่ะ

ขณะนี้เวลา 17:00 น.จากนี้ไป MCOT Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ฒนธนากุลนายกรัฐมนตรีเปิดงานโอท็อปมิดเดีย2026ขออย่ามองโอท็อปแค่สินค้าของฝากชุมชนซื้อเพราะสงสารคนทำนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมนางธนัทนนท์ชาญวิรกูลภริยาเป็นประธานพิธีเปิดงานโอท็อปมิดเดีย2026นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทุกครั้งที่มีงานโอท็อปจะเห็นถึงความดีใจปลื้มใจของคนไทยที่ได้มาร่วมกันเห็นพัฒนาการของสินค้าไทยจากฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยที่ไม่เคยหยุดนิ่งการได้กลับมาสัมผัสผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มาจากวิถีชุมชนและวัฒนธรรมไทยทำให้ไม่ลืมรากเหง้าของตัวเองและมีชีวิตชีวากับสิ่งที่ใกล้ตัวจับต้องได้นายอนุทินกล่าวว่าช่วงนี้ประเทศไทยคำว่าผ้าไทยใส่ให้สนุกซึ่งเป็นพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเริ่มติดปากคนไทยแล้วถือว่ามีกระแสนิยมผ้าไทยเกิดขึ้นในส่วนของราชการได้มีการช่วยกันส่งเสริมการผลิตเพื่อประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่โครงการโอท็อปนี้อยากให้มองโอท็อปไม่ใช่เพียงโครงการส่งเสริมอาชีพหรือการเพิ่มรายได้เท่านั้นแต่เป็นการสร้างผู้ประกอบการไทยรุ่นใหม่จากทุกตำบลทุกอำเภอและทุกจังหวัดของประเทศเชื่อว่าสินค้าโอท็อปไทยไม่ใช่เพียงสินค้าของฝากชุมชนอีกต่อไปและไม่ใช่สินค้าที่ซื้อเพราะคนซื้อรู้สึกสงสารคนทำแต่จะเป็นตัวแทนของเรื่องราววัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยในสายตาชาวโลกหน่วยเฉพาะกิจพระพิรุณส่วนที่กำลังสกัดจับรถบรรทุกห้องเย็นลักลอบขนเนื้อสัตว์แช่แข็งจากต่างประเทศบริเวณชายแดนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางการเกษตรและอาหารพระพิรุณเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ร่วมกันกับกรมศุลกากรพร้อมด่านศุลกากรตากใบออกลาดตระเวนป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากรในพื้นที่ชายแดนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสระหว่างการลาดตระเวนเจ้าหน้าที่พบรถบรรทุกห้องเย็นมีลักษณะต้องสงสัยจึงเข้าตรวจสอบพบเนื้อสัตว์แช่แข็งลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศประมาณ 13-15 ตันโดยผู้ครอบครองไม่สามารถแสดงเอกสารการนำเข้าหรือหลักฐานการผ่านพิธีศุลกากรได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยึดของกลางทั้งหมดไว้ตรวจสอบตามพระราชบัญญัติศุลกากรก่อนนำตัวส่งศุลกากรตากใบและด่านกักกันสัตว์ตากใบเพื่อสืบสวนขยายผลดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายทางนี้สินค้าผิดกฎหมายดังกล่าวส่งผลกระทบต่อกลไกตลาดกระทบต่อเกษตรกรผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายเกิดระเบิดโรงงานก๊าซธรรมชาติภายในนิคมอุตสาหกรรมในกาตาร์เกิดเหตุระเบิดอย่างรุนแรงที่โรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมลาสลับฟานอินดัสเทรียลซิตี้ในประเทศกาตาร์เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาส่งผลทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย54คนและสูญหายอีก18คนรัฐบาลกาตาร์ยืนยันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุทางเทคนิคเหตุระเบิดเกิด

0: ขึ้นที่โรงงานก๊าซธรรมชาติป่าซานซึ่งเป็นศูนย์กลางการประมวลผลก๊าซธรรมชาติเหลวที่สำคัญของประเทศห่างจากกรุงโดฮาไปทางเหนือประมาณ80กิโลเมตรแรงระเบิดส่งผลให้เกิดลูกไฟขนาดใหญ่และส่งแรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ไกลในพื้นที่ใกล้เคียงบริษัทกาต้าเอเนอร์จียืนยันว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เรียบร้อยและไม่พบการรั่วไหลของก๊าซหรือสารเคมีอันตรายที่ส่งผลกระทบหรือเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของประชาชนในวงกว้างส่วนสาเหตุของการระเบิดยืนยันว่าเป็นอุบัติเหตุขัดข้องทางเทคนิคในระหว่างที่พนักงานกำลังเริ่มเดินเครื่องระบบภายในโรงงานก๊าซธรรมชาติแห่งนี้ในอีกด้านหนึ่งมีรายงานว่าบริษัทกาต้าเอเนอร์จีได้เริ่มส่งเรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลวเปล่าจำนวน4ลำแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุดเป็นครั้งแรกในวันนี้ถือเป็นปริมาณเรือ LPG เปล่าที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุดพร้อมกันมากที่สุดใน1วันนับตั้งแต่เกิดความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอิหร่านกับอิสราเอลเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อนาคตของเกษตรน่านเริ่มต้นที่การเลือกในวันนี้ขอแนะนำเรนโบว์แบรนด์เคมีเกษตรคุณภาพสูงจากผู้ผลิตระดับโลกที่เลือกมาแล้วเราเป็นมากกว่าผู้ผลิตเราเป็นพันธมิตรที่พร้อมสนับสนุนคุณสู่การเกษตรที่แข็งแรงและยั่งยืนเรนโบว์คู่คิดเกษตรกรน่านสู่มาตรฐานโลกรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
6: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
7: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดน
6: ะอัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: ใครมีสวนยางอยู่เอาไปใช้ด่วนสารเพิ่มประสิทธิภาพพืชเอเทนชนิดน้ำและชนิดเม็ดและปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองเอเทนแบล็กลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตน้ำยางเยอะเปลือกนิ่มกรีดง่ายไร้นานให้ผลผลิตต่อไร่สูงมีธาตุอาหารเสริมตัวเดียวจบปลอดภัยต่อผู้ใช้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสนใจซื้อได้ที่ร้านเอทีเคมีเกษตรตั้งอยู่เลยปั๊มบางจากบ้านปังค่าตรงยูเทิร์นโทร0929953684มีบริการส่งฟรีถึงบ้าน
8: ห่วงใยใส่ใจดูแลกันออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะ M-Cord Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
9: ที่สุดความอร่อยและของฝากซีฟ้าเบเกอรี่สาขาเมืองน่านขนมปังเค้กพายกรอบเค้กฝอยทองที่ครองใจคนไทย

0: กว่า40ปีเบเกอรี่กว่า100รายการรับจัดเบลดโปรโมชั่นซื้อครบ129บาทแถมฟรีทาช็อกโกแลตทาชูนัท1ชิ้นวันนี้ถึง30มิถุนายน69นี้ซีฟ้าเบเกอรี่ข้างโรงเรียนสินจงโทร0834249264
1: เปิดใหม่น่านยางพันดีปู่วิมลเยื้องอบต.น้ำแก่นอำเภอภูเพียงจำหน่ายกล้ายางพาราทุกสายพันธุ์เช่น600-251-3904คัดคุณภาพทุกต้นตรงจากตรังและอำเภอขุนตาลเชียงรายราคาถูกจริงโทร0931645665 Facebook น่านกล้ายางพันดี
0: อูดีดีเซอร์วิสน่านซ่อมรถยนต์เชฟโรเลตฟอร์ดและรถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งเบนซินและดีเซลเช็คซ่อมระบบไฟแอร์เบรกคลัชเกียร์ช่วงล่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอะไหล่คุณภาพ AC Delco Bison อะไหล่แท้ GM อูดีดีเซอร์วิสน่านบ้านตาแก้วตำบลชัยสถานบริการรถสไลด์ในจังหวัดและต่างจังหวัดช่างไหนโทร0802385458
2: เปิดจองแล้วรถยนต์ไฟฟ้าโอมาด้าแอนเจคู่ติดโชว์รูมไอออนนั่นเจคู่5 EV 589,000 บาทเจคู่ C5 649,000 บาทเจคู่6 EV 849,000 บาทรถเก่าแลกรถใหม่ให้ราคาสูงผู้จัดการแหม่ม0659352445
3: Mcord Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: MCOT Radio วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วไทยสรรสร้างงานคุณภาพทั้งสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่

0: จากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันสัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
3: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีอารมณ์ดีมีจิตใจแจ่มใสได้เมื่อคนเราได้เคลื่อนไหวจากการออกกำลังกายจะกระตุ้นสารสื่อประสาทในสมองช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายขึ้นอีกทั้งผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำจะรู้สึกดีพอใจกับรูปร่างที่กระชับซึ่งจะช่วยให้รู้สึกมั่นใจในตัวเองเพิ่มขึ้นอีกด้วยค่ะMCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
4: ตอนที่ยาเสพติดระบาดเข้ามาในหมู่บ้านเกิดปัญหาขึ้นมากมายทั้งลักเล็กขโมยน้อยทั้งอาชญากรรมคนที่รักและห่วงใยชุมชนก็รวมตัวกันแก้ปัญหาในหมู่บ้านเริ่มด้วยการเข้าไปพูดคุยกับชาวบ้านที่เป็นผู้เสพยาหรือผู้ติดยาและใช้วิธีหยุดยั้งการค้าหยุดยั้งทั้งผู้เสพและไม่ให้มีผู้ติดยาเพิ่มขึ้นประกาศเป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติดอย่างเด็ดขาดปัญหายาเสพติดก็หมดไปจากชุมชนครับ
5: MCOT Radio Network ร่วมรวมพลังชุมชนต่อต้านยาเสพติด
6: MCOT Radio อสมท.น่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

ุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 92 อสมทน่านสนใจลงโฆษณาติดต่อ054-711-551

ณกำลังฟัง MCOT Radio FM 92 MHz อสมท.น่านโปรดเตรียมเคารพธงชาติเวลา 18:00 น.

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวนะครับคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะไพศาลค่ะ
3: ครับ
4: สวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค
3: ่
4: ะ
3: มาพบกันช่วงค่ำนะครับเมื่อเช้าคุณอัญกับผมคุยกันเรื่องแอปส่งอาหารของจีนย่านห้วยขวางแล้วก็ทิ้งท้ายว่าเดี๋ยวจะรอฟังเจ้าหน้าที่รัฐอาจจะเป็นหน่วยงานไหนก็ไม่ทราบได้ล่ะแต่เดาๆว่าน่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์เนี่ยจะมีการชี้แจงหรือแถลงอะไรหรือไม่ก็ปรากฏว่าวันนี้คุณภูมิพงษ์ไดยนาภากรนะคุณอันอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือว่ากรมทะเบียนการค้าเดิมนะฮะก็ชี้แจงว่าอย่างนี้นะครับบอกกรณีแอปส่งอาหารของจีนจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่ามี3แอปพลิเคชันซึ่งจดทะเบียนบริษัทในไทยเป็นธุรกิจบริการอีคอมเมิร์ซซึ่งได้รับการยกเว้นโดยไม่ต้องขออนุญาตก่อนดำเนินการน
4: ะ
3: ดังนั้น

0: ต้องเข้าไปตรวจสอบสถานะการถือหุ้นซึ่งพบ1บริษัทมีสถานะต่างชาติเนื่องจากมีสัดส่วนต่างด้าวถือหุ้นเกิน 50% โดยไม่ได้ขออนุญาตส่วนอีก2บริษัทยังสถานะเป็นการลงทุนของคนไทย
1: ค่ะ
0: ทั้งนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบแล้วแต่แล้วก็ตามเสียวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีการลงพื้นที่ตรวจสอบต่อเนื่องแต่ยังพบเป็นการเปิดบริการตามปกติอยู่นั้นย้ำว่าในกระบวนการมีช่วงเวลาการตรวจสอบตามกระบวนการยุติธรรมและขั้นตอนกฎหมายจนกว่าศาลจะตัดสินคดีเป็นที่สิ้นสุดทั้งนี้การปราบปรามการใช้คนไทยเป็นนอมินีที่ขยายผลตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีลงลึกไปตรวจสอบกลุ่มวิชาชีพทนายความผู้ทำบัญชีเป้าหมายระยะแรกในตรวจสอบไปยังสำนักงานบัญชีในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว8จังหวัดชลบุรีเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่พังงาอ้าวเลยไปไกลนู่นเลยที่เขากำลังคุยกันนี่กรุงเทพนี่เองนะ
1: ก็จะปราบนอมินีฮะพอจะปราบนอมินีทีนี้คนที่จะจัดการเรื่องนอมินีให้แบบ one stop service เนี่ยก็ต้องเป็นพวกนักกฎหมายอะค่ะพวกสำนักงานกฎหมายที่รับทำมันจะมาย่านนี่เลยค่ะถ้าตะวันออกกลางสำนักนี้ถ้าจีนสำนักนี้ถ้าเยอรมันถ้าพวกรัสเซียบริษัทนี้ชำนาญจะไปแนวนั้นค่ะพี่สารเขาจะมีความชำนาญคนละอย่างกันเพราะฉะนั้นพวกนี้นอมินีพวกนี้นอมินีสายจีนนะคะถ้าอยู่ชลบุรีเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนประจวบสุราษฎร์กระบี่ภูเก็ตพังงาพบผู้ทำบัญชี140คนใน29สำนักงานบัญชีเข้าไปถือหุ้นในบริษัทที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนเดี๋ยวนะฮะผู้ทำบัญชี140คนใน29สำนักเข้าไปถือหุ้นเลยล่ะคือจัดคนในสำนักเข้าไปถือหุ้นด้วยเลยใช่ไหมฮะ
0: ใช
1: ่2,040บริษัทเป็นธุรกิจหลากหลายประเภทมูลค่าหุ้นรวม 2,528 ล้านบาทเฉพาะมีอยู่บางคนนะคนของบริษัทเนี่ยไปถือหุ้นให้ลูกค้าถึง212บริษัทเฉพาะคนคนนี้คนเดียวเนี่ย247ล้านค่ะมันไม่ใช่ปกติของนักทำบัญชีที่ต้องเข้าไปถือหุ้นแต่เขาตามใดที่เขาก็รับจ้างถืออะแล้วก็มีการส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจค่ะถามว่าแล้วพวกนักบัญชีพวกนี้เขามีจรรยาบรรณมีกฎหมายอะไรไหมมีค่ะวันที่30มิถุนายนนี้จะเชิญนายกสภาทนายความและนายกสภาวิชาชีพบัญชีประธานกรรมการมารยาทนายความคณะกรรมการจรรยาบรรณบัญชีและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับผู้ทำบัญชี7สมาคมเพื่อหาแนวทางดูแลผู้ทำบัญชีที่มีอยู่กว่า 80,000 คนทั่วประเทศจริงๆมันก็ไม่มีอะไรนะคะก็ยึดใบอนุญาตทนายความก็ยึดไปยึดใบอนุญาตผู้ตรวจสอบบัญชีก็ยึดไปแล้วก็ไปถือหุ้นไป
0: มันก็มีแนวทางมีหลักว่าจะทำยังไงได้แต่ว่าปัญหาคือว่ามันจะได้ทำหรือเปล่าหรือว่าทำได้หรือเปล่า
1: ถามว่าระหว่างเป็นนักบัญชีเป็นทนายความกับไปเป็นนอมินีให้ต่างชาติอะไรได้อะไรได้ดีกันนะก็สื่อเวลาทำผิดน่ะเขายังลาออกจากสมาคมผู้สื่อข่าว
0: ครับ
1: ใช่ไหมคะสมาคมไม่ได้อะไรจะเป็นนักบัญชีเป็นทนายความรายได้ก็โอเคเท่านั้นเป็นนอมินีให้ต่างชาติดีกว่า
0: คือมันต้องยอมรับว่าเราระบบที่เราวางไว้เนี่ยมันหลาหลวม
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นมันก็ต้องทำยังไงให้มันขันน็อตให้มันดูจริงจังแล้วก็มีมาตรฐานหรือว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ว่าจะเป็นกลไกโดยฝ่ายการกำกับดูแลกันเองโดยวิชาชีพต่างๆเขานะวิชาชีพด้านกฎหมายวิชาชีพผู้ตรวจสอบบัญชีอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เห็นได้ชัดว่ามันไม่สามารถจะไปควบคุมอะไรกันได้จริงจังหรอกนะพอธุรกิจมันก็ความเป็นธุรกิจมันก็ยังเป็นด้านหลักอยู่นะเพราะว่า เขายึดมั่นในวิชาชีพเขาแต่ว่าเขาก็ต้องทำมาหากินนะพูดง่ายๆคราวนี้ถ้ายึดมั่นมากแล้วมันทำมาหากินไม่ได้มันก็ไม่มีประโยชน์อยู่มันอยู่ไม่ได
1: ้คือจริงๆก็เลือกแล้วล่ะจะมายึดอะไรก็ยึดไปเถอะ
0: ป
1: ันมีดีท่าทางจะได้รายได้ดีกว่านะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แต่มา
1: ก็หลังๆเราก็ไม่เห็นบทบาทของสภาทนายความสมาคมทนายความเลยเข้ามาพูดมาเตือนเรื่องอะไรพวกนี้นะคะยังมีอยู่ไหมคะ
0: ไม่เคยได้ยินเลยตั้งแต่เนี่ยเขาบอกเรื่องนอมินีแล้วก็มีบริษัทสำนักงานทนายความผู้ตรวจสำนักผู้ตรวจสอบบัญชีอะไรเงี้ยนะไม่ว่าจะเป็นที่สุราษฎร์เกาะสมุยเกาะพังงาที่ภูเก็ตพังงากระบี่ที่มันมีชาวต่างชาติมาลงทุนทำรีสอร์ททำธุรกิจด้านการท่องเที่ยวมากมายเนี่ยแล้วใช้คนไทยเป็นนอมินีอยู่ก็รู้ๆกันอยู่ว่านอมินีแน่ๆแล้วก็สำนักงานทนายความสำนักงานบัญชีเนี่ยก็เป็นคนทำให้เขาดูเรื่องข้อกฎหมายดูเรื่องการจัดตั้งบริษัทอะไรต่างๆเพราะว่าเขารับจ้างทำรูปแบบนี้อยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ก
1: ็ไม่เห็นมีใครมาพูดอะไรเลยนะคะที่ไพศาลว
0: ่
1: าแบบเตือนบรรดาทนายความด้วยกันอย่าทำเช่นนั้นนะเป็นการไม่มีเกียรติ
0: เราจะตรวจสอบอ
1: ะไรอย่างเงี้ย
0: เราต้องมีการตรวจสอบภายในเราอะไรนี้ด้วยไม่มีครับ
1: ไม่มีนะคะ
0: ก็อยู่ที่ฝ่ายรัฐเนี่ยจะเข้าไปเล่นงานในทางคดีได้มากน้อยแค่ไหนคราวนี้ถ้าไปฟ้องสำนักงานทนายก็ไม่กลัวเลยเพราะชีพเขาสู้กันดีไปฟ้องสำนักงานบัญชีเขาก็มีส่วนมากสำนักงานบัญชีเขามีสำนักงานทนายก็พร้อม
1: อยู่ด้วยกัน
0: เพราะนั้นก็คือพูดง่ายๆว่าคุณก็เหมือนผมอุปมาอุปไมยเหมือนกับว่าคุณไปล้อมจับมือปืนอ่ะ
1: ค่ะ
0: คุณก็ต้องเตรียมตำรวจที่มีฝีไม้ลายมือที่เอาให้อยู่อ่ะใช่ไหมเพราะว่าเขาสามารถที่จะตั้งรับหรือตอบโต้คุณได้หนักหน่วงนี่ก็สรุปว่าเนี่ยก็กรมธุรกิจการค้าเขาก็ทำได้ระดับที่เกี่ยวข้องกับไอ้เรื่องของการจดทะเบียนนะแต่ว่าเขาจดทะเบียนมาเขาก็จดมาเนี่ยก็เห็นอยู่ละสองบริษัทนี่ก็มีคนไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แต่อีกหนึ่งบริษัทเนี่ยต่างชาติเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่กันแล้วเข้าไปตรวจสอบดูแต่ว่าในส่วนว่ามันจะมีนอมินีอะไรหรือไม่เนี่ยมันก็อาจจะต้องเป็นส่วนอื่นๆละมันไม่ได้อยู่ในอำนาจของกรมธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเขาทั้งหมดนะ
1: ค่ะแล้วก็ดูแล้วเนี่ยนะพี่ไพศาลวันนี้ได้ฟังบรรดาผู้คนที่เขาเป็นไรเดอร์ให้สัมภาษณ์เขาทำมาเป็นปีแล้วนะคะและแอปพวกนี้ก็เปิดมานานแล้วด้วยแล้วเนี่ยไม่รู้เมื่อเช้าพี่ไพศาลบอกจะไปทำอะไรนะที่เรียนบอกว่าไม่คุ้มหรอกมัน
0: ก็จัดรายการมันช่วงเช้าช่วงเย็นกลางวันว่างก็เลยว่าจะไปขับเป็นไรเดอร์คราวนี้เล่าให้ฟังสงสัยก็ไม่รับอ่ะเพราะว่าแม้กระทั่งจะไปซื้อรถเนี่ยจะไปกู้ไฟนานเขาบอกไม่ได้เกิน65แล้วไม่ให้กู้ละก็เลยคิดว่าไปรับจงรับไปทำอะไรเงี้ยเขาอาจจะควบคุมไหมอายุเยอะๆคงไม่ยอม
1: รายได้ดีด้วยค่ะวันนี้ฟังที่ให้สัมภาษณ์เสือนะคะ
0: ครับ
1: ไม่รู้โม้หรือเปล่าแต่ก็ค่อนข้างที่แบบไม่ขนาดนั้นเลยเหรอเขาบอกเขามีรายได้อาทิตย์สัปดาห์นึงอะประมาณ10,000อะค่ะ
0: อาชีพ
1: สรุปก็คือก็เนี่ยขับไอ
0: ้ Rider.
1: สีเหลืองเนี่ยค่ะไรเดอร์สีเหลืองของจีนเขาเนี่ย
0: โอ้โกคู
1: เขาบอกเขามีรายได้อะแบบก็เหนื่อยหน่อยแต่เขาได้แน่ๆแหละอาทิตย์นึงประมาณ10,000ถ้าอย่างนี้เขาก็ได้เดือนประมาณ40,000นะคะพี่ไพศาลเขาบอกดีมากเลยเขาบอกดีมาก
0: ไอ้บอกดีมากเดี๋ยวคนย้าย
1: ใช่ค่ะเขายังชวนให้คนอื่น
0: จากเขียวชมพูย้ายไปอยู่ไอ้เท่งเจียนี่หมดเลย
1: จะพูดจีนได้หรือพูดจีนไม่ได้อะไรก็แล้วแต่เขาก็บอกว่าสามารถที่จะมาทำได้ค่ะชวนให้ย้ายมาอยู่ด้วยซ้ำไป
0: ครับ
1: ก็เนี่ยค่ะวันนี้ก็เลยคิดว่าอันดับแรกก็คือน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะคะเป็นไรเดอร์ก็มีรายได้ดีประมาณอาทิตย์ละ10,000นะคะแล้วก็ถ้าอายุเดี๋ยวนะมีเซเว่นนะคะวันนี้เขาเปิดรับอยู่นะคะงานผู้สูงอายุวันนี้ทำงานที่ร้านเซเว่นรับวันละ400 บาทสำหรับวัยเกษียณค่ะ
0: อยู่60ไปแล้วเข้าไปทำได
1: ้รับหลายอัตราทำงานไม่หนักค่ะ
0: เขาให้ทำอะไรบ้าง
1: ก็กรมกิจการผู้สูงอายุร่วมกับบริษัท CPA

0: ใส่ใจทุกช่วงวัยก้าวไปพร้อมๆกัน
1: โอ
0: เกิ
1: ้
0: น60ก็จ
1: จ
0: ำ
1: ำ
0: ไม
1: ไม
0: ่
1: ่
0: ไ
1: ไ
0: ด
1: ด
0: ้
1: ้
0: ละ
1: ครับเขาบอกช่วยคนแก่กันนั่นแหละเอาตรง
0: ใช่ไหมคะ
1: ๆ
0: มาก้าวไปพร้อมๆกัน
1: อุ้มชูผู้สูงอายุอะไรเงี้ยนะ
0: ค่ะ
1: หรือว่าสังคมยังต้องการท่านดูฟังดูรู้สึกปลุกระดมกันหน่อย
0: หรือว
1: ก
0: ่
1: ็
0: าเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพศักยภาพระดับไหนให้พี่ไพศาลก็เราก็มีศักยภาพพอสมควรและยังต้องการสร้างรายได้เข้าไปทํางานในร้าน7-11เพื่อส่งเสริมการมีงานทําและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยค่ะเปิดรับนะคะ2 ตำแหน่งก็คือพนักงานดูแลพื้นที่ขายกับพนักงานดูแลลานจอดรถดูแลพ
1: อ
0: ื้
1: ๋
0: น
1: อ
0: ที่ขายหมายถึงว่าก็ไม่รู้ว่าเรียงของหรือว่าคอยเก็บเงินเก็บเงินขายด้วยนะแต่เขาใช้คําว่าดูแลพื้นที่ขายก็แล้วกันและอีกคนหนึ่งคือดูแลลานจอดรถลานจอดรถไม่ไหวเราเป็นปูนด้วยร้อนม
1: ร้
0: า
1: อ
0: ก
1: นร้อน
0: ร้อนอยู่ข้างในดีกว่านะฮะมีแอร์
1: คือจะไปยืนอยู่ใกล้ๆประตูริมหน้าต่างก็สุนัขเขาก็จองไว้แล้วไปยืนเดี๋ยวไปเหยียบหางมันกัดตัวเอง
0: ไม่ไหวอ่ะถึงจะเคยเป็นเกษตรกรมาก่อนแต่เกษตรกรอยู่บนดินแต่พอมาอยู่ลานจอดรถมันเป็นปูน
1: อ๋อแสดง
0: ม
1: ว่
0: ั
1: าน ร้
0: เ
1: า
0: หน
1: น
0: ื่
1: สะ
0: อ
1: ด
0: ย
1: วกซื้อเซเว่นผมเห็นอะไรร้านอะไรเนี่ยที่ของคาราบาวก็
0: อ๋อฮ่าฮ่าฮ่าเจซีเจอะฮะ
1: คือผมไม่ได้เคยเข้าไปร้านเขาหรอกแต่วันนี้มันมีข่าวที่สัตหีบชลบุรีเนี่ยมีคุณปู่ท่านหนึ่งขับรถไฟฟ้าแล้วก็พุ่งชนเข้าไปในร้านเลยฮะภายในร้านซีเจเนี่ยปรากฏว่าคนที่รับบาดเจ็บเนี่ย
0: อา
1: เป
0: ย
1: ุ็ นคนชงกาแฟกำลังบอกกำลังชงกาแฟให้ลูกค้าเลยก็ทั้งลูกค้าแล้วคนชงกาแฟบาดเจ็บทั้งคู่เลยเพราะว่าคุณปู่เนี่ยบอกจะเหยียบเบรกก็เห็นกล้องวงจรปิดมาเลยนะเลี้ยวรถมาแล้วพรวดตูมเข้าไปเลยอัดเข้าไปในร้านเลยตรงที่เขากำลังชงกาแฟอยู่
0: เคาน์เตอร์กาแฟเขา
1: เคาน์เตอร์กาแฟเขาชื่อบาวคาเฟ่
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ปรากฏว่าคนชงกาแฟที่บาดเจ็บเนี่ยเขาจะว่า
0: อายุ
1: เจ็ด
0: เจ
1: ส
0: ็
1: ิ
0: ด
1: บ
0: สิบ
1: คนขับแปดคนขับเนี่ยที่บอกเหยียบ
0: ที่ข
1: จ
0: ั
1: ะ
0: บ
1: เหย
0: ร
1: ีย
0: ถ
1: บเ
0: ไ
1: บ
0: ฟ
1: รก
0: ฟ
1: ไป
0: ้า
1: เหยียบจะเหยียบเบรกไปเผลอเหยียบคันเร่งเนี่ยอันนี้อายุเขาจะว่า80แต่บอกยังขับรถเองนะแล้วก็คนชงกาแฟนี่ก็อายุ70ตอนผมก็เลยรู้อ๋อแสดงว่าเจซีของเนี่ยคาราบาวเนี่ยเขาก็รับผู้สูงอายุนะเอาไปทำงาน
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: ไม่
0: เข
1: ใช
0: า
1: ่
0: มีถามมาก่อนแล้ว
1: ไม่ใช่เซเว่นไม่ใช่เซเว่นเจ้าเดียว
0: ค่ะก็แต่
1: ของ
0: มั
1: ค
0: น
1: ุณ
0: มี
1: เส
0: เงื่
1: ถ
0: อ
1: ี
0: น
1: ย
0: ไข
1: รของคุณเส
0: ข
1: ถี
0: อง
1: ยร
0: คุ
1: เ
0: ณ
1: ขา
0: เส
1: ก็
0: ถ
1: ร
0: ี
1: ับ
0: ยร
1: ด้วยครับ
0: เสถียรทำใช่ไหมคะคุณเส
1: ครับ
0: ถียรอายุต้องระหว่าง60-75พลา
1: อ
0: ด
1: ๋อ
0: ละ
1: 70-75ด้วย
0: ใช่ค่ะต่อรองพอได้ไหมคะ76
1: ผมเอ้ยจริงๆผมยังไม่ถึงเจ็ดผมยังไม่ถึง75ด้วยซ้ำแบบ
0: โอ
1: ไป
0: เค
1: พูด
0: โอ
1: เจ็ด
0: เค
1: หกเลยได้ไงไม่รู้ยังได้ยังได้พอได้
0: ยังได้อยู่นะสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวไม่ได้ละพี่
1: ไม่ได้
0: หาหัวใจมาขนาดนี้สามารถทำงานได้6 วันต่อสัปดาห์โอ้โหเราอายุก็60-75จะให้ทำ6 วันอีก
1: วันละ400
0: วันละ400เพื่อเงินเอาก็ได้
1: ไม่เหงา
0: วันล
1: โ
0: ะ
1: อ้
0: แป
1: ค
0: ด
1: น
0: ช
1: ั
0: ั
1: ้
0: ่
1: น
0: วโมงค่ะ
1: คือผมเชื่อว่าผู้ใหญ่เนี่ยไม่ถ้ายังแข็งแรงเลยนะไม่เหงาเพราะว่าถ้าไม่ทำอะไรเลยที่มันเฉาไปทำนู่นทำนี่400ไม่ได้เป็นเรื่องนะผมเห็นที่ญี่ปุ่นเนี่ยผมดูในสารคดีนะ
0: ค่ะ
1: เป็นรองประธานบริษัทเกษียณนะแล้วมาทำงานเสิร์ฟอาหารในร้านอาหารญี่ปุ่นที่เกียวโต
0: ค่ะ
1: ลูกคงลูกค้าไปกินมองดูเห็นคนเสิร์ฟอาหารดูบุคลิกแล้วเอาเองมันช่วยเสิร์ฟแล้วก็อัธยาศัยไม่ตีดีเพราะว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นตำแหน่งก็อยู่ในระดับสูงมากอ่ะเขาก็คนที่ทำสารคดีก็ไปถามเขาบอกอยู่บ้านมันก็คือมันก็เงียบเหงาไม่มีอะไรเพราะว่าลูกก็แยกบ้านไปแล้วภรรยาก็เสียแล้วอะไรเงี้ยนะก็เนี่ยมาทำร้านอาหารมาทำร้านอาหารแล้วก็
0: เป็นพนักงานเสิร์ฟอะฮะ
1: เป็นพนักงานเสิร์ฟมาเป็นพนักงานเสิร์ฟ
0: ค่ะ
1: ไม่เรื่องค่าลงค่า

0: แรงก็ได้ตามอัตราปกติแต่ว่าไม่ได้ประสงค์อยากจะได้เป็นรายรุงรายได้เลยเพราะว่าไอ้เงินที่มีอยู่หรือว่าแล้วก็พวกไอ้เงินบำรุงบำนาญต่างๆอะไรของเขาเนี่ยเขาได้อยู่แล้วแต่ว่ามันได้มีอะไรทำ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้มีกิจกรรมได้มีงานทำได้พบปะผู้คน
1: ก็
0: อันนี้กรณีที่ญี่ปุ่น
1: มีคนเป็นห่วงพี่ไพศาลมากเลยนะคะเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนคุณสุดาการบอกใช่ค่ะพนักงานขับรถเลิกงาน5โมงก็ไปขับแก๊ปมอเตอร์ไซค์ได้ประมาณ500บาทขับถึง3ทุ่มเสาร์อาทิตย์พันกว่าบาทอ่ะโอเคนี่ขนาดขับไปบ่นไปนะที่ฉันเห็นเข้าไปบ่นกันไม่ได้น้อยคุณเทสุยะสวัสดีจากญี่ปุ่นนะสวัสดีค่ะอ๋อเมื่อกี้บอกแล้วนะคะที่ทำหน้าที่จัดการพื้นที่ในร้านก็คือทำหน้าที่จัดของในร้านค่ะขอบคุณมากนะคะแล้วก็คุณอะไรนะบอกว่าเพิ่งมีข่าวไม่นานคนติดยาเข้าไปปล้นเหล้าและพนักงานแทงพนักงานสาวในร้านจนเลือดโชกอ๋อทีนี้เขาก็บอกผู้สูงอายุที่เข้าที่คิดว่าจะเข้าไปทำงานนะว่าอาจจะต้องเจอกับลูกค้าหลากหลายประเภทนะคะถ้ามีความรู้ทางหมัดมวยมาสักหน่อยก็ยังดีค่ะนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งบอกว่ารับสมัคร 1,000 ตำแหน่งตกอำเภอละ1คนหรือเปล่าเขาพันตำแหน่งเลยในข่าวยังไม่เขียนแต่รู้แต่ว่ารับสองหน้าที่นี้แหละ
0: ของ CPO เหรอ
1: ค่ะคุณชุชนะบอกไม่ไหวมากผมอยู่17แล้วทำอาทิตย์ละ3วันตอนบ่ายก็ทำได้แต่ไม่เหงาอยู่กับเด็กๆสดชื่นนะอ๋ออยู่กับลูกหลานโอเคค่ะนะคะ
0: สอนหนังสือ
1: สวัสดีค่ะ
0: จะไปช่วยสอนหนังสืออะไรนะเป็นไปได้
1: ค่ะค่ะผมโทรหาที่ทำไม่เห็นมีเลย6วันทำได้ลานหน้า 7-Eleven ก็แข็งแรงอยากจะทำแต่ไม่มีให้ทำ
0: เขารับอยู่ไปสมัครได้เลย
1: โอ้ยไม่ไหวแล้วเดียนผ่านไปเห็นปูนร้อนเดียนไม่ลงหรออยากจะซื้ออะไรก็ไม่ลงดูร้อนน่ากลัวมากเลยไอ้ลานปูนน่าจะเว้นเนี่ย
0: ค่ะจัดสินค้าอะไรต่างๆนะเพราะบางทีลูกค้าก็หยิบแล้วก็วางอิเล็กเคขายใช่ไหมแล้วก็จัดวางเรียงอะไรก็โอเคนะ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่งานยุ่งยากอะไรครับ
1: มันละ400ก็โอเคค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวพักกันก่อนนะคุณอานสักครู่เดียวครับ
1: ค่ะ
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา24นาทีแล้วครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
1: ค่ะเดี๋ยวขออ่านข่าวนี้หน่อยนานๆอ่านข่าวแล้วมันทำให้เรารู้สึกโอเคเราก็ไม่ได้ลำบากอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะบางทีเวลาดู

0: ทรัพย์สินของพวกนักการเมืองแล้วอ่ะเขารวยมากอะค่ะรวยจนเรามีความรู้สึกว่าศักยภาพของเรามันถดถอยอะค่ะ
1: ก็ต้องดูบางคนดูถ้าดูอยู่
0: ม
1: บ
0: ี
1: างคนอย่างถ้าไปดูคุณธรรมนัสอย่างเงี้ยโอ้โหคุณธรรมนัสเพิ่งจะเห็นว่
0: แค
1: า
0: ่1,200 ล้านเองค่ะ
1: 1,000 กว่าล้านครับ
0: 1,200 ล้านแจ้งภรรยาคนหนึ่งแล้วก็อยู่กินฉันสามีภรรยาคนหนึ่งก็
1: แจ้งกี่คนสองคนเนี่ย
0: สองคนภรรย
1: โอ
0: า
1: ้
0: ที่ใช้นามสกุลพงเผ่าคนหนึ่ง215 ล้านแล้วก็คุณจุ๊กจิ๊กก็ศรีวิลาใช่ไหมคะ170 ล้านแล้วก็คุณธรรมนัสเองก็ที่เหลือก็เป็นคุณธรรมนัสเกือบ1,000 ล้านแต่บ้านนี้ทั้งหมดนิยมเก็บเงินสดเฉพาะคุณธรรมนัสเนี่ยเงินสด200 กว่าล้านค่ะ
1: แจ้งว่าเก็บเงินสด200 กว่าล้าน
0: เงินสด
1: สองร้อยกว่า
0: ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เงินสดเงินในบัญชี
1: อ๋อเงินชีเงินฝาก
0: เงินในบัญชีเงินฝากพูดผิดคือปกติแล้วเนี่ยเรามักจะได้ยินว่าเขาจะเก็บเป็นเงินลงทุนเป็นกองทุนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่คุณธรรมนัสเนี่ยมีทั้งหมด1,100 ล้านแจ้งว่าเก็บเป็นเงินในบัญชีเงินฝากเนี่ยค่ะ273 ล้านลงทุนในสลากออมสินพิเศษ11 ล้านที่ดิน92 แปลงในจังหวัดกรุงเทพปทุมสุทธิ์ปราการนครปฐมลพบุรีโคราชอุบลพะเยา164 ล้านเอาหลักๆนี้ก็แล้วกันสิทธิสัมปทาน40 ล้านส่วนภรรยาที่คู่สมรสใช้คำว่าคู่สมรสก็แล้วกันนะคะ209 ล้านค่ะเงินฝาก14.5 ล้านคุณจุกจิกนางสาวธนพรศรีวิราชผู้อยู่กินฉันสามีภรรยาที่ไปดูแสงเหนือไปคุณจุกจิกแจ้งว่ามีทรัพย์สิน170 ล้านเฉพาะเงินฝาก31 ล้านเพราะฉะนั้นคู่สมรสเนี่ยเงินฝาก14 ล้านส่วนคุณจุกจิกเนี่ยเงินฝาก31 ล้านบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะก็ทรัพย์สินเยอะนะฮะบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะของคุณจุกจิกเนี่ยมีทรัพย์สิน57 ล้านค่ะ
1: ไม่มีลูกกับภรรยา
0: น่าจะ3 คน
1: โอ้เพราะว่าที่เอาไปดูแสงเหนือนะ
0: คุณธรรมนัสพูดเองว่าม
1: ีเด็กเล็กๆอยู่หลายคน
0: ค่ะคุณธรรมนัสพูดเองว่ามีลูกทั้งหมด8 คนค่ะมีลูก8 คนค่ะแต่ข่าวเมื่อกี้ไม่สนุกฟังแล้วเรารู้สึกว่ามันยังไงก็ไม่รู้เอาข่าวนี้ก็แล้วกันนะคะมีการเปิดเผยทรัพย์สินของคุณนิกรโสมกลางคุณนิกรโสมกลางที่มาเป็น
1: รัฐมนตรี
0: แทนคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลเนี่ยค่ะแล้วก็คุณสุดาวันก็บอกว่าเป็นอะไรนะเป็นแฟนกันมีความตั้งใจว่าจะแต่งงานกัน
1: สื่อบางสำนักก็บอกว่าเป็นคู่ชีวิตบางก็บอกว่าเป็นสามีว่าเป็นแต่ว่าเอาจริงๆแล้วคือแสดงว่าไม่ได้ยังไม่ได้อยู่กินยังไม่ได้จดทะเบียนอะไรทั้งสิ้นเลยสรุปว่างั้นใช่ไหม
0: ก็คิดเอาเอง
1: เพราะว่าเวลาเขาแจ้งทรัพย์สินเนี่ยเขามันจะบ่งบอกตามกฎหมาย
0: ค่ะเดี๋ยวนะคะเมื่อกี้มีอยู่7 ล้านค่ะไม่มาก
1: 7 ล้านนี่ปกติ
0: ไม่ปกติค่ะน้อยไปค่ะ
1: ก็เห็นเวลาเขาแจ้งกันถ้าสมมุติว่าไม่ได้มีมรดกจากครอบครัวอะไรประมาณนี้แหละ
0: 8.2 ล้าน
1: ประมาณนี้ถ้าไม่มีมรดกครอบครัวไม่มีอะไรนะประมาณอย่างคุณไหมสิริกัญญาอะไรพวกนี้ก็คือเป็นสอสอมาประมาณ5-6 ปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็
0: มีที่ดิน4.5 ล้านโรงเรือน3 ล้าน
1: ก่อนหน้านั้น
0: มีเงินสดอยู่200,000เงินฝากไปอยู่570,000ค่ะ57,000ค่ะลงทุน200,000
1: ไม่ถือว่ามากนะไม่ถือว่ามากนะ
0: น้อยเกินไปค่ะในความคิดของลีแล้วนะคะน้อยเกินไป
1: คุณพ่อเป็นสสเก่านะคุณพ่อของคุณในสมกลางพ่อเป็นสสหรือเป็น นักการเมืองท้องถิ่นหรือไม่น่าจ่ายแต่เป็นตระกูลการเมืองอย่างนั้น

0: เล่นการเมืองกันมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อเขาละ
1: อย่างพวกไหมคุณไหมที่พ่อเขาเป็นเจ้าของรถสัมปทานวิ่งรถแถวเมืองชนไอซ์เขาก็
0: เขาม ไม
1: ี
0: ่ใช่เป็นเขามีรถคันเดียวนะ
1: อ๋อเหรอคะ
0: ค
1: ไม
0: ุ
1: ่
0: ณ
1: ใช่
0: พ่
1: ว
0: อ
1: ่าเป็นเจ้าของสายอะไรเงี้ย
0: คุณพ่อเนี่ยคุณไหมก็เล่าให้ฟังว่าคุณพ่อเขาเนี่ยเป็นเซลล์ขายพวกอะไหล่เครื่องจักรรถยนต์เสร็จแล้วก็ออกเพราะว่าบริษัทปิดกิจการหรืออะไรไม่ทราบคุณพ่อก็รวบรวมเงินแล้วมาซื้อรถบัสแล้วเอามาวิ่งเป็นรถประจำทางเข้าใจว่าชลบุรีไปบ้านบึงเนี่ยวิ่งสายเนี่ยนะแล้วคุณแม่เนี่ยก็ทำกันอยู่สองคนคุณพ่อคุณแม่คุณแม่ก็เก็บตังค์คุณพ่อขับรถ
1: อ๋อขับเองอย่างนี้เลยเหรอคะ
0: ใช่ใช่ใช่เขาไม่ได้เป็นเจ้าของบริษัทรถยนต์รถเมล์อะไรต่างๆเลยเขาซื้อรถมาหนึ่งคันแล้วก็มาวิ่ง
1: หลังจากที่ไม่ได้เป็นเซลล์
0: หลังจากที่ไม่ได้เป็นเซลล์ขายพวกอะไหล่เครื่องจักรพวกรถแทรกเตอร์พวกรถอะไรเงี้ยเครื่องจักรไอ้พวกไอ้เครื่องจักรหนักอันนี้เขาเล่าเขาสัมภาษณ์เองนะก็ทีแรกผมยังนึกว่าเอ้ยเขาน่าจะเป็นลูกข้าพอดีอ๋อไม่เขาเป็นลูกคนชั้นกลางธรรมดาทั่วไป
1: ค่ะ
0: เพียงแต่ว่าเรียนเก่ง
1: ก็ได้ไปเรียนฝรั่งเศสนะคะ
0: เป็นน
1: ไ
0: ั
1: ป
0: กเร
1: จ
0: ีย
1: บ
0: น
1: ปริ
0: ท
1: ญญ
0: ุ
1: าน โททีู่ลูสค่ะ
0: ใช่เป็นนักเรียนทุนได้เป็นนักเรียนทุนแล้วก็ไปเรียน
1: อย่างรัชนกเนี่ยไอซ์เนี่ยแจ้งเมื่อ2 ปีแล้วปี66อ่ะมีอยู่5.8 ล้านแล้วก็ที่เพิ่งเปิดวันที่13ที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นมาตั้งเกือบ2 ล้านนะมีอยู่7.1 ล้าน5 ล้านหกล้านเพิ่มขึ้นมา1 ล้านกว่าบาทสะสมหนังสือ967 เล่ม
0: โอ้หนังสือเย
1: อย่
0: อ
1: างเงี้ย
0: ะ
1: อ
0: แ
1: ย
0: จ
1: ่าง งเงี้
0: น
1: ย
0: ะ
1: ดิฉันใช่ค่ะเขามีหนังสือ600,967รายการมีหนังสือ900 กว่าเล่มเท่นะเวลาแจงว่าเราแบบเป็นคนชอบอ่านหนังสืออะไรเงี้ยดิฉันก็แจงได้ค่ะมีหนังสือเยอะแต่ไม่เคยอ่าน
0: เอาก็บางคนก็แจ้งว่ามีพระเครื่องเต็มไปหมดเลยไงต้องการจะบอกว่ายึดมั่นไหนพระธรรมล่ะมีอะไรนะเบญจภาคีครบเลยต่างเลย
1: ไม่รอดหรอกเดี๋ยวเจอกฎหมายใหม่พักสักครู่กันค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เทมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: เอาละครับมา
1: ค่ะ
0: ติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะ
1: ค่ะ
0: อันนี้คุณเพชรกรุณพลนี่รวยทั้ง75 ล้านนะ
1: เขาเป็นดารามาก่อนฮะ
0: ผมเพิ่งทราบว่าผมน่าจะเคยเห็นเขาตอนเด็กๆนะ
1: คุณแม่เขาเป็นนางงามอะค่ะ
0: คุณแม่เขาก็คือคุณประพัฒน์สอนพานิชกุล
1: ค่ะ
0: คือ
1: เป็นรุ่นน้องของคุณอภัสราใช่ไหมคะคุณประพัฒน์สอน
0: รุ่นน้อง
1: รุ่นน้อง1ปีหรือยังไงเนี่ย1หรือ2
0: รุ่นน้องรุ่นน้องอยู่ไม่ใช่ติดกันอะ
1: ค่ะค่ะ
0: คือคุณประพัฒน์สอนเนี่ยผมเนี่ยเป็นลูกค้าร้านของคุณประพัฒน์สอนเขาตั้งแต่เขาอยู่ที่ราชบุรีนะ
1: ชื่อร้านอะไรอะคะ
0: ครัวประพัฒน์สอน
1: อ
0: าหารที่เด่นของเขามากเลยก็คือแกงส้มปูทะเลหน่อไม้ดองครัวประพัฒน์สอนผมเนี่ยเคยทานเขาตอนที่เขาอยู่ที่ราชบุรีเพราะว่าสามีเขาเนี่ยเป็นตำรวจอยู่ที่ราชบุรีเป็นนานมากสามีคือคุณ

0: ประภัสสรเนี่ยผมทราบว่าพอเขาได้เป็นนางสาวไทยแล้วเนี่ยแฟนเขาเนี่ยเป็นนายตำรวจหนุ่มๆแล้วเขาก็
1: เป็น
0: แต่
1: นาง
0: ง
1: สาวไทยเมื่อปี2509แล้วเขาเป็นนางสาวไทยในขณะที่เป็นสาวน้อยอายุ16ปีค่ะตอนปี2509น่ะอายุแค่16ปีเองค่ะ
0: เนี่ยนะแล้วก็เขาอยู่ในวงการอะไรสั้นๆแล้วเขาหายเงียบเลยนะก็ทราบว่า
1: ไปแต่งงาน
0: แล้วก็ไปเป็นคุณนายของ นายตำ
1: ร
0: วจเนี่ยคุณเพชรกรุณพลเนี่ยที่เขาชื่อเล่นเพชรเพราะคุณพ่อเขาเป็นผู้กองอยู่ที่เพชรบุรี
1: อ๋อ
0: เขาได้เกิดคุณเพชรเนี่ยที่จังหวัดเพชรบุรีก็เลยตั้งชื่อเล่นว่าคุณเพชรต่อมาเนี่ยย้ายมาอยู่ราชบุรีแล้วคุณประภัสสรเนี่ยเขาก็มาเปิดร้านครัวประภัสสรที่ราชบุรีนะน่าจะเป็น10ปีแล้วก็พอลูกโตแล้วต้องมาเรียนหนังสืออะไรเงี้ยที่กรุงเทพเขาก็ย้ายร้านแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยยังน่าจะยังอยู่ที่ราชบุรีนั่นแหละยังไม่ได้ย้ายมาแต่ตัวคุณประภัสสรเนี่ยเขาย้ายร้านอาหารเขามาเปิดที่ถนนสุโขทัยชื่อร้านครัวประภัสสรเป็นร้านดังเลยนะที่ถนนสุโขทัยแล้วเขาอยู่ที่สุโขทัยเนี่ยประมาณสักผมว่าสัก10ปีแล้วเจ้าของที่เจ้าของบ้านเขาคงจะขอคืนนะเขาเลยย้ายมาอยู่ผมเข้าใจว่าแถวพงเพชรนะปัจจุบันเนี่ยนะยังน่าจะอยู่ที่แถวพงเพชรแถวพงเพชรซึ่งมันเป็นซอยที่เข้าไปแล้วสามารถเข้าไปธุรกิจบัณฑิตอะไรได้พวกนี
1: ้อ๋อค่ะ
0: เป็นร้านถ้าจำไม่ผิดนะเพราะว่าผมเคยตามไปทานที่พงเพชรอยู่เป็นร้านอาหารเนี่ย
1: เป็นคนจังหวัดอะไรทราบไหมคะ
0: คุณประภัสสรจังหวัดอะไร
1: ลพบุรีค่ะอ๋อ
0: เป็นคนลพบุรีนะ
1: เป็นคนลพบุรีค่ะ
0: แต่ว่า
1: เป็นนางงามบ้านหมี่มาก่อนค่ะ
0: เขามีฝีมืออ๋อเหรอบ้านหมี่ด้วยเหรอ
1: เป็นนางงามบ้านหมี่รางวัลชนะเลิศนี่ทราบมาแต่เด็กๆละคนลพบุรีจะพูดถึงคนสวยลพบุรีอยู่2คนก็คือคุณประภัสสรแล้วก็คุณอรัญญานามวงค่ะคุณอรัญญานามวงก็คนลพบุรีก็จะพูดกันถึง2ท่านเนี้ยว่าเป็นคนลพบุรีเพราะว่าชนะเลิศลองเป็นนางงามบ้านหมี่มาก่อนแล้วก็ค่อยมาประกวดนางสาวไทยอายุ16เองค่ะนะฮะสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสริมสวยดาวรุ่งได้รับตำแหน่งนางงามเวทีแรกคือนางงามบ้านหมี่ตอนที่ได้ไปประกวดนางงามบ้านหมี่เกิดจากการที่ไปแต่งหน้ากับผู้เข้าประกวดและได้รับการชักชวนให้เข้าประกวดเอ๊ะเธอเป็นคนบ้านหมี่หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าเธอประกวดนางงามบ้านหมี่อ่ะทำเป็นคนพูดตรงเนี้ยแล้วก็ไปแต่งงานให้ไปแต่งหน้าให้เขาแล้วมีคนชวนว่าหนูนั่นแหละน่าจะประกวดเองก็เลยเข้าประกวดและเป็นตัวแทนของอำเภอเข้าประกวดนางสาวไทยด้วยค่ะแล้วก็เป็นตัวแทนจากอำเภอบ้านหมี่ไปประกวดนางสาวไทยจนได้รางวัลเนี่ยแหละค่ะ
0: แสดงว่าตอนที่ได้บัตรรางวัลนางงามบ้านหมี่นะอายุ
1: 16
0: ต่ำกว่า16อีกนะ
1: ต่ำเป็นนางสาวไทยอายุ16ตอนคุณภัสราอายุ17ถูกไหมฮะ
0: คุณภัสราปีละ2007ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้09ก็อ๋อคุณจีรนันท์เสวตนันท์ท่านคนหนึ่งคุณภัสราหงสกุลแล้วก็มาคุณจีรนันท์คุณจีรนันท์นามสกุลเดิมอะไรเสวตนันท์ป่ะยังเป็นเสวตนันท์
1: ใช่ค่ะค่ะ
0: แล้วก็มาคุณประภัสสรพาณิชกุล
1: ค่ะ
0: ยุคนั้นนางสาวไทยนะฮะ
1: สวยๆทุกคนก็อ๋อคุณเพชรแกเมื่อกี้เรามาคุยเรื่องนี้เพราะว่าคุณเพชรได้อะไร
0: คะ75 ล้านแจ้งว่ามีทรัพย์สิน75ล้านครอบครองที่ดินกลางกรุง 49.4 ล้าน
1: โอ้
0: นะจะตรงไอ้ตรงที่เป็นร้านครัวประภัสสรหรือเปล่าก็ไม่ทราบเพราะว่าที่ก็เยอะมากนะไอ้ตรงร้านครัวประภัสสรอ่ะที่จอดลงจอดรถที่ร้านอะไรก็ที่ก็เยอะทีนึง
1: ค่ะ
0: ที่ค่อนข้างเยอะอยู่ตัวร้านครัวประภัสสรเนี่ยครับ
1: อาจจะเป็นตรงนั้นก็เป็นได้นะคะค่ะก
0: ็
1: มันก็เลยทำให้เรารู้สึกเวลาที่พวก

0: นักการเมืองเขามีเยอะๆอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกเฉยๆแต่เวลาที่มีน้อยจะรู้สึกเอ๊ะผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความรู้สึกส่วนตัวดิฉันเป็นแบบนั้นนะคะแต่ฉันไม่แน่ใจว่าท่านผู้ฟังจะคิดอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: มีว่าในเรื่องทรัพย์สินเลยว่าซะยาวเลย
0: ค่ะมีข่าวอีกข่าวหนึ่งขึ้นมาภูเก็ตยังไม่ไปไหนนะคะภูเก็ตยังอยู่กับเรานะคะมีรายงานว่าขณะนี้นักธุรกิจชื่อดังของภูเก็ตอายุ58ปีได้มอบหมายให้ทนายความส่วนตัวไปยื่นฟ้องกลุ่มข้าราชการต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค8ค่ะอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค8นครศรีธรรมราชเนี่ยมีอำนาจศาลมาถึงภาคใต้ตอนบนซึ่งก็รวมถึงภูเก็ตด้วยไปร้องเพื่อขอให้ดำเนินคดีเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐค่ะในภูเก็ตเนี่ยนักธุรกิจวัย58ปีคนนี้ฟ้อง4คน1ปลัดอาวุโสอำเภอถลาง2ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ป่าไม้เจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้จังหวัดภูเก็ต3ข้าราชการอีกหน่วยงานหนึ่งโดยกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่บุกรุกสถานที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ครอบครองที่ดินสค.1แปลงหมายเลข9ในท้องที่หมู่ที่2ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตโดยขณะนี้ข้าราชการที่ถูกฟ้องกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อชี้แจงประมาณสิงหาคมนี้ค่ะปัจจุบันศาลยังไม่ได้ประทับรับฟ้องนะคะถามว่าตกลงตรงไหนเป็นหาดฟรีดอมหรือว่าหาดอะไรต่อมีอะไรดังๆหาดลงหาดนี้หรือเปล่า
1: หาดกัมมลาหาดอะไรหรือเปล่า
0: ตรงนี้ค่ะว่ากันว่ามิสเตอร์คนนี้ที่อายุ58ปีเนี่ยเขาเช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานบันเทิงริมชายหาดซอยตรงกันข้ามกับบางเทาที่เป็นแหล่งบันเทิงชื่อดังแล้วให้ทนายความฟ้องข้าราชการรายอื่นๆก็คืออดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรองอดุลค่ะไม่ใช่รองกุ้งไม่ใช่รองซีฟู้ดรองอดุลชูทองที่ปัจจุบันย้ายไปสงขลาฟ้องในรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตคนนี้ปากาที่เป็นคนเปิดแชท
1: ช่วยน้ำเงินด้วย
0: ค่ะ
1: คู่กรณี
0: ปัจจุบันเนี่ย
1: คู่กรณีของท่านอธิบดีกรมการปกครองช่วยน้ำเงินด้วย
0: ค่ะปัจจุบันถูกย้ายไปช่วยราชการที่วิไลการปกครองข้อหาอะไรรู้ไหมคะพัวพันสวยสถานบันเทิงในพื้นที่ป่าตองก่อนที่ต่อมาจะออกมาแชร์เรื่องแชทไลน์ช่วยน้ำเงินด้วยนะคะนายชัยพรยังจีนปลัดปกครองและอำเภอและป้องกันอำเภอถลางซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระแสแชทหลุดของเจ้าหน้าที่จังหวัดภูเก็ตที่ออกตัวสนับสนุนผู้สมัครส.ส.ภูมิใจไทยโดยแจ้งข้อหาว่าเป็นเจ้าหน้าที่บุกรุกพร้อมอาวุธเข้าไปในสถานที่ที่มีเอกสิทธิ์ครอบครองมาก่อนหน้านั้นจำนวน6ไร่ที่ริมหาดบางเทาค่ะแต่เจ้าหน้าที่เหล่านี้ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าที่จัดกำลังหลายหน่วยเข้าไปตรวจค้นสถานที่ตามมาตรการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะเหตุการณ์ตั้งแต่30เมษายนค่ะก่อนที่คุณอนุทินจะเดินทางไปหลังจากนั้น10วันตอนที่ไปปฏิบัติหน้าที่มีการตัดกระแสไฟฟ้าจึงถูกฟ้องรวมไปด้วยฐานทำลายทรัพย์สินพร้อมยืนยันว่ากิจการเอกชนใช้กระแสไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือไดนาโมของบริษัทแล้วก็มีรายงานเพิ่มนะคะว่าเจ้าเนี้ยไม่ฟ้องเฉพาะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ดับ10คนเท่านั้นแต่ฟ้องไปถึงแอดมินเพจโดยมีการฟ้องหมิ่นประมาทแอดมิน Facebook ข่าวโหดจังต่อศาลอาญากรุงเทพมหานครเรียกค่าเสียหาย5ล้านค่ะและล่าสุดไปร้องเรียนต่อกรรมาธิการพัฒนาการเมืองสื่อมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนอ้าวแต่ข่าวในมติชนบอกว่าคนฟ้องเนี่ยเป็นคนที่มีอิทธิพลในพื้นที่มานานเคยถูกตำรวจเข้าไปจับกุมตรวจค้นตั้งแต่ปี51แล้วข้อหาค่อนข้างหนักเลยค่ะแล้วก็เคยถูกควบคุมตัวไปสอบปากคำ10คนแล้วก็ยังมีประวัติบุกรุกครอบครองที่สาธารณะหลายพื้นที่เช่นที่หาดบางเทาเป็นต้นค่ะตกลงพี่ไพศาลเชียร์ใครคะเดี๋ยวอ่านจบแล้วค่ะตอนแรกเหมือนจะเชียร์นักธุรกิจนะคะที่ฉันดูจากสีหน้านะฮะ
1: ก็คงไม่ธรรมดาข้าราชการก็ไม่เบาคุณหน้าจะแบบถูกคู่เป็นฝรั่งเหรอ

0: น่าจะเป็นคนไทยครับฝรั่งไม่กล้าขนาดนี้หรอกค่ะ
1: เอาอย่
0: ฝ
1: าง
0: รั่
1: พ
0: ง
1: ูด
0: จะ
1: อ
0: ไป
1: ัน
0: อยู่
1: บอ
0: ไ
1: ก
0: ด้
1: ว่าม
0: ไงฮะ
1: มิส
0: โดน
1: มิสเตอร์นี่อะไร
0: อันนี้ก็พูดให้ดูเป็นภาษาอังกฤษเท่าน
1: อ
0: ั้นเอง
1: โอเค
0: คนไทย
1: โอเค
0: คนไทยโดนตั้งแต่ปี51รอบนึงนี่ปี69โดนมา18ปียังส
1: ไม
0: ู
1: ่
0: ้อ่ะ
1: ผมก็เห็นเขาเคยให้สัมภาษณ์แล้วก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้
0: ถ
1: เป
0: ู
1: ็
0: ก
1: น
0: ท
1: ม
0: ุก
1: า
0: อย่
1: เฟ
0: าง
1: ียไม่ได้เป็นผู้กว้างขวางอะไร
0: เพราะอ่านปุ๊บทรา
1: เข
0: บ
1: า
0: เลยเหรอคะว่าเป็นใครอะคะ
1: ไม่เขาเคยเปิดตัวมาเขาเคยให้สัมภาษณ์สื่ออะไรอยู่เพราะว่าเข
0: แล
1: า
0: ้ว
1: ถ
0: ค
1: ูก
0: นน
1: ก
0: ี
1: ล
0: ้
1: ่า
0: ห
1: ว
0: รืออ เ
1: ่
0: ป
1: า
0: ล่าที่จัดม็อบอะค่ะ
1: ทราบกัน
0: เพราะมันมีม็อบอะค่ะ
1: แต่สื่อที่เขาฟ้องเนี่ยเคยมาร้องที่สภาอยู่กันว่าถูกฟ้องปิดปากถูกเนี่ยถูกพวกมาเฟียพวกเหล่านี้ฟ้องเรียกค่าเสียหายเขาเลยครับก็เขาก็คงจะคงจะไม่อยู่เงียบๆหรอกเขาคงจะพร้อมชนอยู่ครับ
0: แต่เวลาภูเก็ตเนี่ยที่ฉันมีความรู้สึกว่าทุกคนสู้ตายหมดเลยนะคะพี่ไพศาลมันเหมือนเดิมพันสูงมากอ่ะข้าราชการก็สู้ตายพวกทําธุรกิจก็สู้ตายผิดถูกไม่รู้แต่ที่ฉันเห็นสู้ยิบตาเลยอ่ะไม่มีอะไรจะสรุปนอกจากว่าเดิมพันสูงด้วยกันทั้งสองฝ่ายไม่รู้เดิมพันผลประโยชน์ประชาชนหรืออะไร
1: ครับเดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cod News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาสี่สิบเจ็ดนาทีนะครับมาติดตามสองมุมข่าววันต่อนะครับคุณอันครับ
3: นี่คิดว่าท่านผู้ฟังก็คงรอฟังเราอยู่เรื่องหนึ่งนะคะพี่ไพศาลก็คือเรื่องตกลงว่าไฟตามถนนหนทางทั้งหมดเนี่ยเรามีส่วนจ่ายหรือไม่มีส่วนจ่ายอย่างไรบ้างคะ
2: ก็น่าจะอย่างที่คุณเอกนัทเขาเปิดข้อมูลออกมานะว่าไอ้ค่าไฟทางมันถูกทำให้หลบตาประชาชนไปใส่อยู่ในบินค่าไฟนะเพราะฉะนั้นก็คือเรื่องหนึ่งในเรื่องที่ต้องเร่งสังคายนาเพราะการเอาไปบวกในค่าไฟของทุกคนทุกประเภทแบบนี้ไม่ถูกต้องนะ
3: บอกว่าปีหนึ่งเป็นหมื่นล้าน
2: ส่วนการบวกเพิ่มค่าไฟในลักษณะนี้เกิดขึ้นมานานแล้วหรือไม่สื่อถามคุณเอกนัทบอกว่ามีการเก็บแบบนี้มาเป็นเวลากว่า10ปีแล้วซึ่งจริงๆแล้วต้องติดมิเตอร์แยกบัญชีออกมาให้เห็นชัดว่าตกลงค่าไฟของไฟทางเป็นเท่าไหร่หน่วยราชการที่รับผิดชอบก็สามารถไปของบมาจ่ายค่าไฟได้เหมือนหน่วยราชการทั่วไปหากแยกส่วนนี้ออกมาได้ค่าไฟสำหรับประชาชนก็จะถูกลงจากการที่ต้องจ่ายโดยที่ไม่รู้ปีหนึ่งนับหมื่นล้านบาทก็ต้องรีบจัดการแก้ไขแต่ว่าวันนี้ปรากฏว่าคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเพราะว่าไฟทางเนี่ยมันก็จะเป็นของกระทรวงคมนาคมไม่ว่าจะเป็นของกรมทางหลวงหรือว่ากรมทางหลวงชนบทนะคุณพิพัฒน์รัชกิจประการพูดถึงค่าไฟทางสาธารณะที่ถูกคำนวณรวมไว้ในบินค่าไฟของประชาชนทุกบ้านซึ่งมีถนนไฟส่องสว่างของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทด้วยว่าเรื่องรายละเอียดอยากให้ถามทาง

0: ระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและภูมิภาคนะกรมทางหลวงไม่ได้เก็บค่าไฟฟ้าและที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมมีนโยบายที่จะเปลี่ยนหลอดไฟถนนเป็น LED เพื่ออุปกรณ์ส่องสว่างที่ช่วยประหยัดพลังงานซึ่งมีเป้าหมายเพื่อลดภาระใช้จ่ายด้านไฟฟ้าของประเทศโดยรวมไม่ได้มีเงินส่วนนี้เข้ามาเกี่ยวข้องปลัดกระทรวงคมนาคมคุณชยทันพรมศรก็บอกว่าที่กระทรวงพลังงานออกมาเปิดเผยการคิดค่าไฟทางถนนที่นำไปเรียกเก็บไว้ในใบเสร็จค่าไฟฟ้าครัวเรือนจากประชาชนนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรวมถึงกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในพื้นที่สาธารณะทั้งหมดถูกคำนวณและรวมอยู่ในโครงสร้างค่าบริการรายเดือนและค่า FT เรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นส่วนที่ครอบคลุมการให้บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมซึ่งการที่กระทรวงคมนาคมรณรงค์ประหยัดไฟฟ้าในเส้นทางคมนาคมจะช่วยปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าลงในอนาคตและส่งผลดีต่อการลดภาระค่าใช้จ่ายในภาพรวมทั้งหมดด้วยส่วนในกรณีมีการตั้งข้อสังเกตว่าค่าไฟฟ้าสำหรับกรมทางหลวงเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้ไฟเองหรือไม่นั้นเนี่ยปลัดกระทรวงคมนาคมบอกว่าในอดีตเรื่องดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลังและมีการนำไปคำนวณรวมอยู่ในส่วนใดของโครงสร้างค่าใช้จ่ายนั้นคงต้องตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การคำนวณและนโยบายด้านพลังงานเพิ่มเติมได้จากกระทรวงพลังงานที่กำกับดูแลโดยตรงอย่างไรก็ตามหากมีการปรับลดค่าไฟลงก็จะส่งผลต่อปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องในภาพรวมทั้งหมดโดยประเด็นรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างค่าไฟฟ้าและแนวทางการคำนวณการใช้จ่าย
1: คุณพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงบอกว่าปัจจุบันทางหลวงเนี่ยจะคำนวณอัตราค่าใช้ไฟส่องสว่างตามถนนในความรับผิดชอบของทางหลวงตามกำลังวัตต์ของหลอดไฟซึ่งปัจจุบันก็ใช้หลอดโซเดียมกับระยะเวลาการใช้งานประมาณวันละ12ชั่วโมงจะออกมาเป็นอัตราค่าใช้ไฟแกก็ได้โอกาสว่าจะเปลี่ยนเป็นหลอด LED มันก็จะช่วยประหยัดพลังงาน
0: ใช้งบเท่าไหร่นะ
1: แสนมันเป็นแสนหลอดอะค่ะน่าจะเป็นพันล้าน
0: มันรู้สึกจะน่าจะไม่ใช่พันล้านแพงกว่านั้นผิดว่าใช้งบมากอยู่แต่ว่าก็คงจะทยอยก็ค่อยทยอยเปลี่ยนมานะ
1: คือเมื่อกี้ที่ฟังแต่ละคนอธิบายอ่ะเรียนเข้าใจว่าอย่างเงี้ยยังไม่มีใครอธิบายไปถึงที่มาที่ไปคือถ้าเราจะเรียนมีความคิดว่าถ้าเราจะเอาแบบถูกอย่างเดียวไม่ได้คำนึงถึงความมั่นคงเลยเนี่ยมันคงจะไม่ใช่มันจะต้องดูที่มาที่ไปของวิธีคิดด้วยค่ะพี่ไพศาลมันไม่มีหรอกที่เราผ่านถนนหนทางแล้วเราจะไม่จ่ายค่าไฟอ่ะมันต้องจ่ายภาษีรถยนต์ของเรามันก็เป็นการจ่ายค่าถนนบำรุงถนนทั่วประเทศถูกไหมคะเราถึงต้องเสียภาษีถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยใครผ่านถนนเส้นไหนอ่ะต้องมีป้ายหยอดเงินมาทุกที่อ่ะค่ะไม่ใช้ไม่ต้องจ่ายมันต้องมีหลักคิดมีวิธีการมันต้องมีที่มาที่ไปมีคนอธิบายคนหนึ่งนะคะชื่อว่าคุณนัทมงคลนาวินเนี่ยเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลและยุทธศาสตร์ทางสังคมเขาก็พูดถึงเรื่องนี้ค่ะอธิบายจริงก็มีหลายๆคนอธิบายดิฉันก็พยายามฟังดูคนนี้เขาก็อธิบายเข้าใจง่ายดีเหมือนกันคือข้อเท็จจริงในกลไกการคำนวณค่าไฟฟ้าของประเทศไทยแบ่งออกเป็น2มิตินะคะ1ก็คือไฟทางส่วนไหนที่ประชาชนจะต้องร่วมจ่ายก็คือตามหลักเกณฑ์ของรัฐบาลมีการกำหนดพิเศษเป็นสิทธิพิเศษยกเว้นไม่เรียกเก็บค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะให้กับองค์กรปกครองท้องถิ่นพวกเทศบาลองค์การปกครองท้องถิ่นพวกเทศบาลเขาให้ฟรีไม่เกิน 10%ของหน่วยจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่นั้นๆเช่นใช้ไฟฟ้า1,000 หน่วยก็แล้วกันเขาให้ฟรีไม่เกิน100 หน่วยคือ 10% และถามว่าแล้ว10ไปเกิน 10% นั้นน่ะที่เขาให้ฟรีน่ะเขาไปเอาคืนจากอะไรซึ่งไฟสาธารณะประเภทที่ถูกนำมาหารเฉลี่ยเป็นต้นทุนแฝงในค่าไฟฐานของประชาชนก็คือไฟส่องสว่างในพื้นที่สา

0: ธารณะทั่วไปที่ดูแลโดยท้องถิ่นนั่นแหละค่ะที่ในสารสิบเปอร์เซ็นต์ที่เขาให้ฟรีนั่นแหละเอามาหารเฉลี่ยถามว่าตรงไหนบ้างที่เอามาหารเฉลี่ยไฟส่องสว่างตามตรอกซอยถนนชุมชนที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลและอบต.ไฟถนนสายรองที่มีคำพูดว่าถนนรปช.ค่ะถนนเชื่อมเมืองที่ติดตั้งเพื่อความปลอดภัยของชุมชนและไฟส่องสว่างตามสะพานข้ามคลองหรืออุโมงค์ท้องถิ่นส่วนจุดที่ไม่เกี่ยวเลยคือไฟของสถานที่ราชการไฟในสวนสาธารณะปิดที่มีรั้วกั้นไฟประดับเทศกาลและไฟทางหลวงแผ่นดินสายประธานเช่นมอเตอร์เวย์ทางหลวงเชื่อมของจังหวัดเนี่ยส่วนนี้จะใช้เงินงบประมาณแผ่นดินจ่ายตรงไม่นำมาคิดในระบบโควต้านี้ค่ะทีนี้ถามว่าหลักคิดยังไงที่เข้าไป 10% ของพวกไฟที่ใช้ในทางรองต่างๆเนี่ยมาคิดเขาบอกในทางพฤตินัยอ่ะค่าไฟส่องสว่างในโควต้า 10% ที่ยกเป็นให้ท้องถิ่นเนี่ยจะถูกคิดเป็นต้นทุนดำเนินงานสาธารณะค่ะพี่ไพศาล operational expense แล้วนำไปคำนวณเฉลี่ยอยู่ในโครงสร้างอัตราไฟฟ้าฐานอัตราก้าวหน้าต่อหน่วยที่เราจ่ายกันไม่ใช่สะท้อนอยู่ในค่า FT
1: ไม่ได้อยู่ใน
0: ค่าไม่ใช่สะท้อนอยู่ในค่า FT และตัวเลขเม็ดเงินแฝงหรือว่าปริมาณไฟฟ้าสาธารณะเนี้ยคิดแล้วมันจะประมาณ 2-2.5% ของการใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศค่ะพอเมื่อหารเฉลี่ยแล้วมันจะตกอยู่ประมาณ 10-15 สตางค์ต่อหน่วยก็คือไฟในทางรองต่างๆเขาให้ฟรี 10% และเอา 10% นั่นแหละมาหารเฉลี่ยคุณขิงถึงบอกว่าเป็นหมื่นๆล้านทีนี้มันเป็นเรื่องวิธีคิดนะคะพี่ไพศาลวิธีคิดเรื่องเนี้ยต้องให้คนที่มีความเข้าใจจริงๆวิธีคิดเรื่องเนี้ยเขาคิดมาจากฐานอะไรแล้วถ้าสมมุติว่าไม่ให้ฟรี 10% ให้อบต.ให้เจ้าของอุโมงค์รายจ่ายเองเป็นไปได้ไหมไม่ต้องมาแบกให้คนทั่วประเทศรับหรือว่าอบต.คุณก็ต้องมีเงินจ่ายค่าไฟฟ้าเองอันนี้ทำได้ไหมต้องคุยกันเป็นวงอะค่ะว่าหลักคิดมันเป็นยังไงที่มาที่ไปของแนวคิดเป็นยังไงแล้วในสากลเนี่ยเขาทำกันยังไงและถ้าเอาออกไม่เอาเลย 10% นี้ให้จ่ายเต็มเป็นไปได้ไหมแล้วทำไมมันถึงเป็น 10% ตรงนี้ค่ะที่ฉันสนใจอยู
1: ่
0: ค่ะ
1: คือมีผู้อธิบายว่าย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยฐานะของการไฟฟ้าทั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้าที่จัดจำหน่ายสองการไฟฟ้าเนี่ย
0: นครหลวงกับภูมิภาค
1: สถานะเขาเนี่ยค่อนข้างเข้มแข็งก็เลยตัดในส่วนค่าใช้จ่ายตรงนี้ให้ทั้ง3การไฟฟ้าเนี่ยเฉลี่ยรับผิดชอบไปแทนที่จะต้องจัดงบประมาณไปให้แต่ละหน่วยงานไปจ่ายนะโดยให้ถือเสมือนกับว่ามันเป็นเหมือนกับมันเป็นค่าใช้จ่ายของของการไฟฟ้าอยู่นะฮะก็มันก็คำนวณดูแล้วมันก็ไปรวมเหมือนกับเป็นต้นทุนอะไรของเขาอยู่แล้วคุณขายไฟให้ชาวบ้านแล้วก็เนี่ยก็มีไฟเอาไปติดส่องสว่างอะไรด้วยเนี่ยก็รวมอยู่ในต้นทุนของพวกคุณไปพร้อมจะมีส่วนที่คุณก็มีกำไรอยู่แล้วจากการเก็บก็เลยให้การไฟฟ้าทั้งสามเนี่ย
0: คุณ
1: เฉล
0: ี่
1: ยกันแต่ปรากฏว่าการไฟฟ้าทั้ง3เนี่ยในท้ายที่สุดเนี่ยเขาก็ไปคิดค้นว่ามันมีสิ่งที่เขาสามารถเรียกเก็บได้จากครัวเรือนทั้งหลายเนี่ยก็คือเขาเรียกว่ามันเป็นค่าเสื่อมทางเทคนิคอะไรทำนองเนี้ย
0: พี่แสนเดี๋ยวเราเบรกก่อนไหมคะถ้าจะยาว
1: พักกันสักครู่ครับ
0: ค่ะค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
4: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับ
5: ค่ะโอเคมาคุยกันต่อค่ะ
4: คือเมื่อมีมติครม.ให้การไฟฟ้าทั้งสามการไฟฟ้าเนี่ยไปเฉลี่ยกันดูแลเพราะให้ถือเสมือนว่ามันเป็นต้นทุนในการดำเนินการของทั้ง3การไฟฟ้าปรากฏว่าทั้ง3การไฟฟ้าเนี่ยเขาไปคุยกันแล้วก็เขาคิดขึ้นมาว่าอันเนี้ยมันมีค่าเขาเรียกว่าค่าความสูญเสียในระบบและต้นทุนแฝงเขากำหนดเป็นค่าใช้จ่ายส่วนนี้ขึ้นมาแล้วไปเรียกเก็บจากประชาชนก็คือค่าความสูญเสียในระบบและต้นทุนแฝงซึ่งอธิบายว่าเป็นพลังงานไฟฟ้าที่สูญเสียไปตามสายส่งและหม้อแปลงขณะจ่ายกระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ต้องนำมารวมในสูตรคำนวณใช่ไหมคือผลิตมาเท่านี้เนี่ยแต่ว่ามันมีอะไรที่สูญเสียไปอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ประชาชนก็ต้องรับไปมันจะบวกเข้าไปในค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายมาให้กับการไฟฟ้าแล้วมันจะมีอีกส่วนหนึ่งคือนอกจากค่าความสูญเสียในระบบแล้วมันจะมีเรื่องของค่าที่เขาเรียกว่าต้นทุนแฝงต้นทุนแฝงเนี่ยประกอบไปด้วยไฟถนนและไฟทางหลวงเพราะฉะนั้นสิ่งที่การไฟฟ้านำมาคิดเนี่ยเขาคิดว่าตรงนี้คือต้นทุนแฝงที่เขาต้องไปคิดกับครัวเรือนนะในนี้อธิบายไว้เลยนะจะประกอบไปด้วยค่าไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะถนนทางหลวงซึ่งจะถูกนำไปรวมไว้ในหมวดความสูญเสียที่ไม่ใช่เชิงเทคนิคแล้วผลักภาระมาเป็นต้นทุนในค่าไฟฐานซึ่งเป็นภาระที่ประชาชนต้องจ่ายโดยไม่รู้ตัวเฉลี่ยราว10สตางค์ต่อหน่วยฮะหรือประมาณ10,000ล้านบาทต่อปีอันนี้เป็นการอธิบายว่าที่มาที่ไปของไอ้ตัวค่าใช้จ่ายตัวเนี้ยมันเกิดขึ้นและพัฒนามาอย่างไรคือจะโยนให้การไฟฟ้าภาคไฟฟ้าเขาบอกโอเคมันเป็นต้นทุนแฝงก็เอาไปคิดกับประชาชนอีกทีหนึ่งแต่เขาก็ไม่รับเอง
5: แล้วทีนี้ที่คุณขิงพูดนะคุณถ้าสมมติว่าถอดตรงนี้ออกแล้วใครจะควรจ่ายคะจะบังคับให้การไฟฟ้าเขาจ่ายเขาก็ไม่ยอมจ่ายแล้วค่ะมันเรื่องอะไรอยู่ๆมาบอกว่า 10% ของไฟที่ใช้ตามนี้ให้เขามาจ่ายให้นะมันไม่ใช่เรื่องเอาพูดตรงๆนะคะการไฟฟ้าของผมมันไม่ใช่เรื่องอยู่ๆให้เขามาจ่ายค่าไฟให้ประชาชน
4: คุณขิงก็บอกว่าก็เนี่ยก็จะเอางบประมาณแผ่นดินมาจ่ายแทน
5: ก็จ่ายสิคะก็แค่นั้นเอง
4: ครับก็เนี่ยก็ถ้าตามข้อเสนอของคุณขิงก็คือบอกว่าให้แยกตรงนี้ออกมาให้ดึงอันนี้ออกมาจากค่าไฟของประชาชนแล้วก็มันมีมูลค่าเท่าไหร่อะไรยังไงก็ตั้งงบประมาณไปจะเป็นงบประมาณของกระทรวงคมนาคมหรือของอะไรต่างก็ให้ครม.ไปว่ากัน

0: คือเอาเป็นว่าให้ประชาชนรู้สึกค่าไฟถูกลง
1: ก็อย่างน้อยก็ถ้าแฉมาอย่างนี้ผมว่าก็ไม่มีใครก็พอใจที่จะเสียถ้าจะเก็บก็ต่อเขาคงจะด่าว่าใช่ไหมถ้าแฉกั
0: แต
1: น
0: ่
1: มา
0: ก็
1: ข
0: ต้
1: น
0: อง
1: าดนี้แล้วก็ต้องถอดออก
0: ไปให้สุดซอยนะกระทรวงการคลังว่ายังไงอ่ะจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่าไฟ
1: ก็
0: อะคะ
1: นาทีนี้คุณขิงก็เปิดประเด็นมาแล้วก็เดี๋ยวก็อย่างคมนาคมเขาก็โบยไปแล้วก็บอกไม่เกี่ยวเขา
0: ก็คลังก็ไป
1: ก็ครับ
0: จัดเงิ
1: ก
0: น
1: ็
0: มา
1: พ
0: จ
1: ล
0: ่
1: ั
0: าง ย
1: ง
0: อ่
1: า
0: ะ
1: น
0: สิ
1: พลังงานก็ไปว่ามาปลัดก็บอกว่าอ๋อแต่เดิมมันเป็นของคลังเขาอยู่ของคุณพิพัฒน์ก็บอกว่าของเป็นของพลังงานแต่ปลัดเขาบอกว่าเดิมเนี่ยคลังเขาเป็นคนจัดการก็คือสรุปว่าคมนาคมเขาก็ไม่เกี่ยว
0: ถ้าอย่างนั้นในช่วงเวลานี้ยังตกลงกันไม่ได้ก็ดับไฟไปก่อนถูกไหมฮะเพราะยังไม่มีคนจ่าย
1: ก็เห็นมีก็ดับบางเส้นแล้วแต่ว่าเขาไปดับประหยัดพลังงานชาวบ้านเขาก็ด่ากันอยู่เนี่ยมืดว่าของเขามืดตื้อตื้อเลย
0: มาดับไฟไปก่อนก็แล้วกันประหยัดถ้าอย่างนั้น
1: เนี่ยเ
0: โ
1: ข
0: อ
1: า
0: ้
1: บอกว่าจะเปลี่ยนเป็นหลอด LED ให้จะได้ประหยัดไป
0: แต่ว่าพูดถึงเรื่องเปลี่ยนหลอดดิฉันเห็นด้วยนะพี่ไพศาลในหมู่บ้านเนี่ยเปลี่ยนหลอดทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ลดระดับของเสาไฟลงมาด้วยบางทีมันสูงใช่ไหมคะถ้าเป็นไฟอย่างสมัยก่อนที่เป็นหลอดแบบเดินที่มันกินไฟอ่ะมันอยู่สูงมันก็โอเคมองลงมาก็พอเห็นแต่พอเราเปลี่ยนเป็นหลอดอีกแบบหนึ่งก็แล้วลดต่ำมามันก็ประหยัดค่าไฟได้มากจริงๆค่ะเรื่องเทคโนโลยีมันทำให้ประหยัดไฟได้เยอะมันเหมือนกับพวกโซลาร์เซลล์ที่เอามาไว้ตามหลังคาบ้านมันก็ประหยัดเรียนเห็นด้วยกับเทคโนโลยีค่ะแต่คนมักจะเรียนเองก็วิตกคือเวลาที่เราซื้อหลอดไฟโซลาร์เซลล์มาติดอะติดมันจะติดนะคะแต่เรียนเห็นราชการซื้อมามันมักจะไม่ติดเท่านั้นเองอะค่ะ
1: อย่าซื้อแพงนะถ้าไม่ซื้อแพงเนี่ยผมเห็นมันก็ติดถึงว่าเสียมันก็โอเค200-300มีอยู่มันสว่างไหมสองร้อย
0: รา
1: ส
0: ช
1: าม
0: ก
1: ร้อ
0: าย ร
1: ส
0: ซ
1: ว่า
0: ื
1: ง
0: ้อก็ไม่กล้าพูดอะค่ะมันแล้วแต่
1: รา
0: ค
1: ช
0: ื
1: ก
0: อ
1: ารถ้าของถูกมันก็ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยมันไม่ได้คุณภาพ
0: แต่ฉันเห็นโซลาร์เซลล์ของราชการไม่ค่อยติดอันนี้มั่นใจใครคิดต่างเดี๋ยวฉันช่วยบอกมาหน่อยพาไปดูก็ได้จะพาไปดูก็ได้มันไม่ติดจริง
1: ๆ
0: ๆค่ะ
1: อ๋อนี่คุณยิ่งรักเขา
0: ไปเดินเล่น
1: จ
0: อ
1: ั
0: ย
1: ด
0: ู่ไห
1: ว
0: น
1: ัน
0: อ
1: เก
0: ะ
1: ิดนะฮ่องกงเห็นว่าฮ่องกง
0: เห็นไปเดินเล่นนุ่งเกงสีขาวอยู่นั่นนะฮะ
1: กับมดดำมาแล้ว
0: เอาตอนเดินเดินอยู่คนเดียวอ่ะ
1: กับมดดำนี่เป็นงานนี้ไหมที่ฮ่องกงที่เขาไปรวมกันหรือว่าเป็นงานเก
0: ค
1: ่าง
0: จะมั้งคะแกก็เป็นพรีเซนเตอร์ขายปุ้งขายแป้งเลยด้วยนะเปิดกระเป๋ามาต้องใช้แป้งยี่ห้ออะไรที่เป็นของไทยเนี่ยค่ะค่ะ
1: ผู้สื่อข่าวรายงานว่าอดีตนายกคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยได้จัดงานคล้ายวันเกิดปีที่59เมื่อวานนี้นะ21มิถุนายนซึ่งปีนี้ไม่ได้จัดงานใหญ่เหมือนทุกปีที่ผ่านมามีเพียงคนในครอบครัวและญาติพี่น้องไปร่วมรับประทานอาหารด้วยกันที่เกาะฮ่องกงประกอบไปด้วยนายทักษิณชินวัตรนางสาวแพทองทานชินวัตรนายปีดกสุขสวัสดิ์นางสาวพินทองทาคุณากรวงและนายณัฐพงศ์คุณากรวงโอ๊กไม่ได้ไปนะขณะที่คนนอกครอบครัวที่ไปร่วมรับประทานอาหารด้วยมีเพียงนายคีรีกาญจนภาคประธานกรรมการกลุ่มบริษัท BTSขณะที่ฝ่ายการเมืองไม่ได้ไปร่วมงานแต่อย่างใดเหมือนทุกปีเนื่องจากนางสาวยิ่งลักษณ์ตั้งใจจะจัดงานเป็นการภายในสำหรับภาพบนโซเชียลมีเดียที่ถ่ายคู่กับนางสาวยิ่งลักษณ์นั้นเป็นภาพเก่าที่นำมาโพสต์ใหม่เพื่อร่วมอวยพรวันเกิดเท่านั้นเขาไม่มีภาพใหม่เลยไม่มีภาพใหม่เลยภาพเก่ามาโพสต์นะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็บอกว่าขณะนี้ก็มีรายงานว่าทั้งนางสาวยิ่งลักษณ์และนายทักษิณได้เดินทางออกจากฮ่องกงมาแล้วจะเดินทางออกจากฮ่องกงประมาณวันที่24-25มิถุนายนนี้

0: ยังไม่แน่ว่าจะไปไหนก็แสดงว่าคุณทักษิณออกไปต่างประเทศละเนี่ยอันเนี้ย
1: ก็
0: จะ
1: ไ
0: เ
1: ป
0: ป็น
1: ได้
0: สิ่งที่คุณทักษิณบ่งบอกคุณทักษิณก็จะไม่เหมือนเดิมกับตอนที่ออกจากโรงพยาบาลตำรวจมานะ
1: มันไม่มีคนเชิญมาแล้วแบบขายหาสปอนเซอร์50ตัวให้เป็นผู้เป็นเวทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหรอคะ
0: ไม่น่าจะมีภาพแบบนั้นแม้กระทั่งอย่างนี้เห็นไหมคุณทักษิณเนี่ยจู่ๆ
1: ยังเงียบๆเลย
0: ออกไปยังเงียบเลยไปจัดงานวันเกิดที่ฮ่องกงอะไรเงี้ยไม่แทบจะไม่เป็นข่าวเลยแต่ว่ามาทราบอีกทีก็ออกไปร่วมงานวันเกิดกับคุณยิ่งลักษณ์เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะออกจากฮ่องกงเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่ากลับไทยหรือเปล่าด้วยซ้ำแบบ
1: จริงๆแล้วมันเรนก็คิดว่าไม่เหมือนเดิมอยู่แล้วค่ะพี่ไพศาลในตอนนั้นเนี่ยคุณเศรษฐาคุณอุ๊งอิ๊งเป็นนายกนะคะนี่คนที่เป็นนายกเนี่ยไม่ใช่พรรคของคุณทักษิณถูกไหมคะ
0: ใช
1: ่ถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำรัฐบาลก็ไปอย่างอันนี้ไม่ใช่ตัวเด่นที่สุดของพรรคเพื่อไทยในตอนนี้ก็คือคุณยศชนันคุณยศชนันยังเงียบๆเลยแต่ก็โอเคถือว่าคุณอนุทินก็ให้เกียรตินะคะแล้วก็คงเป็นคนเก่งเป็นศาสตราจารย์ด้านวิศวะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นหน้าเป็นตาของรัฐบาลเวลาที่จะไปไหนแล้วก็มีคนหนุ่มที่มีความรู้ความสามารถยืนข้างๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยคุณอนุทินก็ค่อนข้างที่จะยกให้เกียรติคุณยศชนันอยู่มันคนละเรื่องเลยค่ะแล้วคุณทักษิณจะออกมาพูดเรนก็ไม่รู้ว่าจะมาให้คำแนะนำเรื่องเศรษฐกิจอีกหรือเปล่ามันแนะนำเล่นๆได้ยังไงอะคะเรื่องใหญ่ทั้งนั้นแล้วมันต้องปฏิบัติด้วยนะคะคราวแล้วที่คุณทักษิณพูดแต่ละเรื่องเงี้ยคาสิโนอย่างเงี้ยมันมีอะไรบ้างที่ทำได้ไทยคอมเมนต์ให้เตะตะก้อด้วยกันอย่างเงี้ยเป็นยังไงล่ะเป็นเท่าไหร่แล้วของคุณอุ้งอิงเองเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าคดีจะจบนะคะไอ้เรื่องคลิปอังเคิลเนี่ยมันควรนะไม่คุณคลิปมันก็จะโผล่ขึ้นมาอีกนะคะดูเงียบๆแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าการที่จะพูดอะไรบนเวทีมันก็มีค่าตัวสปอนเซอร์40-50ตัวยังหาได้หรือเปล่าสื่อก็เป็นก๊กเป็นข้างด้วยมันไม่ใช่ว่าจะเอาคุณทักษิณไปออกทีวีไปจัดรายการแล้วคุณอนุทินก็จะแฮปปี้นะเขาไม่ก็ดูแล้ววิสาหกิจไม่ใช่ว่าอยู่ๆว่าจะมาจัดงบไปซื้อนู่นซื้อนี่กันสบายๆนะ
0: ค
1: ะมันก็มีที่มาที่ไปอยู
0: ่
1: ค่ะมันก็คงเป็นลักษณะนั้นแหละมันคงไม่เหมือนเดิมหรอกค่ะอันนี้พูดเหตุผลนะไม่ได้พูดแค่ว่าการเข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าทิศทางลมมันเป็นยังไงถ้าคิดแค่เรื่องที่ว่าต้องตกอยู่ในเรือนจำแค่นี้ก็หนักแล้วค่ะไม่ได้คิดว่าออกมาแล้วเป็นยังไงนะ
0: ฮะเดี๋ยวพักอีกรอบครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกา14นาทีนะครับมาพูดคุยกันต่อนะครับคุณอันครับ
1: ค่ะเมื่อกี้ที่ยังพูดกันค้างไว้ก็คือว่าทางปปช.เนี่ยเขาจัดระเบียบเรียบร้อยแล้วนะคะบรรดาคนที่แจกบัญชีทรัพย์สินแล้วอ้างว่ามีเหล็กไหลไฟ
0: มีพระเครื่องทั้งหลายใช่ไหม
1: เขาให้แยกบัญชีเลยค่ะพี่ไพศาลให้แยกบัญชีเลยแยกบัญชีงานศิลปะแยกบัญชีพวกของมีค่าพวกพระคงพระเครื่องแบบนี้แล้วก็ไปเอาผู้เชี่ยวชาญนะคะมาประเมิน

0: ราคาค่ะ
1: อื
0: เพราะ
1: ม
0: ว่าแทบทุกระดับเลยอะเวลามีการแสดงบัญชีขึ้นมาจะมีพระเครื่องมีงานศิลปะซึ่งมันไม่มีราคากลางกำหนดอย่างชัดเจนแล้วก็บางคนก็หัวใสยื่นบัญชีทรัพย์สินเหล่านี้แสดงราคาไม่ตรงกับมูลค่าทรัพย์สินที่แท้จริงจำได้ไหมคะที่คุณเต้หรือไงแกมีอะไรอยู่นะ
1: ไม่รู้ว่าเคยมีใครเป็นบอกว่าเป็น
0: เหล็
1: ห
0: ก
1: ลั
0: ไ
1: ก
0: หล

0: มูล
1: ค
0: ค
1: ุณ
0: ่า
1: เต้นี่ก็เหมือนมีอะไรสักอย่างนึงเนี่ยที่ฮือฮาอยู่ของประเภทประเมินค่าไม่ได้อ่ะค่ะของขลังพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีข้อกําหนดเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินพวกนี้ขึ้นมาให้แสดงรายละเอียดแต่ละรายการให้แสดงที่มาที่ไปหากจําไม่ได้ให้ใช้ราคาโดยประมาณและแนบภาพถ่ายที่มีความละเอียดชัดเพื่อให้สํานักงานปปช.ดําเนินการตรวจสอบได้ง่ายเบื้องต้นคือจะดูความมีอยู่จริงของทรัพย์สินพวกนี้แล้วก็ถ้าเข้าไปตรวจสอบจะส่งผู้เชี่ยวชาญประเมินค่าแล้วถ้าพบว่าแจ้งราคาสูงเกินจริงอาจเข้าข่ายยื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จค่ะทางนี้ก็เพื่อสกัดช่องโหว่ที่พอจะทราบกันดีนะฮะเรื่อง
0: ก
1: น
0: ็
1: ี้ในระดับสูงเรื่อง
0: ท
1: นี
0: ำ
1: ้
0: ให้เป็นมาตรฐานก็ดีนะเพราะแยกไปเป็นบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพย์สินในส่วนที่เป็นอะไรนะเป็นพวกวัต
1: ศ
0: ถ
1: ิ
0: ุ
1: ล
0: โบ
1: ปะ
0: ราณพ
1: แล
0: ว
1: ะ
0: ก
1: ว
0: อ
1: ั
0: ะไ
1: ต
0: ร
1: ถ
0: เง
1: ุ
0: ี้ยนะใช่แยกไปส่วนหนึ่งตอนราคามันจะได้กำหนดไปก็เป็นในส่วนที่เขาแจ้งแยกออกมา
1: เห็นดูคุณจำไม่ได้อ๋อเมื่อปี62คุณเต้มงคลกิจเนี่ยเขาชี้แจงเขามีทรัพย์สินอยู่ทั้งหมด184 ล้านมีพระเครื่อง10 รายการด้วยค่ะนะคะ
0: เอ้คุณเต้ก็การส่งคน
1: เฉ
0: ลง
1: พาะ
0: ส
1: พร
0: ม
1: ะ
0: ั
1: เ
0: ค
1: คร รื่องเนี่ย50 ล้านค่ะพี่ไพศาล
0: การส่งคนลงสมัครแล้วก็แทบจะไม่มีไม่ได้หาเสียงช่วยเลยมั้งใช่ไหม
1: แกพูดมากกับคุณสมัครอะค่ะวันแรกที่มาไปสมัคร
0: ก็พามาวันนั้นแล้วก็วันหลังๆก็ไม่มีข่าวเลยนะจนกระทั่งไปมานี่แกไปเคลื่อนไหวไอ้เรื่องคดีคุณแตงโมตกน้ำอีกแล้วเห็นไอ้อาจารย์ปานเทพอะไรเขากำลังเอาข้อมูลแล้วคุณเต้แกก็ไปทางนู้นละแสดงว่าแกคงพอละหมดแพชชั่นละไอ้
1: วันแ
0: เ
1: ร
0: รื่
1: ก
0: อง
1: มั
0: ต
1: น
0: ั้ง
1: ยัง
0: ผู
1: ไม
0: ้
1: ่
0: ว
1: ต้
0: ่
1: อ
0: าง
1: ใช้เงินเยอะนะคะแต่หลังจากนั้นเนี่ยใช้เงินหมดเลยค่ะวันหนึ่งหลายหมื่นนะคะต้องจ้างคนไปเดิ
0: ค่าน ส
1: หาม
0: ัคร
1: เส
0: ก็
1: ียง
0: ห้า
1: ค
0: หม
1: ่า
0: ื่
1: น
0: น
1: ้ำมัน
0: ค่าสมัคร
1: อ
0: ห้
1: ่
0: าหม
1: า
0: ื่น
1: แล้วก็น้ำมันนี่เขาลงมาให้30เท่าไหร่37 บาทได้ยังดีนะถ้าหาเสียงต่อน้ำมัน45 บาทนี่หนักมากเลยนะคะดีเซลเนี่ย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: อ๋อสมัยคุณเต้ที่เขาชี้แจงเนี่ยนะคะพระร่วงหลังรางปืน12 ล้านพระกริ่งปวเรศทองคำ50 ล้านค่ะ
0: พักกลิ่น
1: เฉพาะใช่ค่ะพระกริ่งปวเรศทองคำ50 ล้านพระร่วงหลังรางปืน12 ล้าน
0: ไม่มีหลวงปู่โต๊ะนะ
1: อาจจะมีหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เขาว่าเฉพาะ
0: รุ่นที่นิยมที่สุดก็ผมมีเพื่อนมีหลายคนหลวงปู่โต๊ะรุ่นปลดหนี้
1: ค่ะ
0: โด่งดังมากนะ
1: พระรอดลำพูนเลี่ยมทอง1 บาท10 ล้านมีอะไรอีกสมเด็จไกรเซอร์เลี่ยมทองน้ำหนัก2 บาท30 ล้าน
0: อันนี้ประเมินโดยบอยท่าพระจันทร์อะไรพวกนี้หรือเปล่าหรือว่าแค่ประเมิน
1: ไม่
0: เอ
1: ใช่
0: ง
1: ค่ะคุณนี่จะต้องเป็นคนประเมินเอง
0: แกตีแกเองใช่ไหม
1: แกตีของแกเองพระกริ่งปวเรศทองคําน้ําหนัก3 บาท50 ล้านพระร่วงหลังรางปืนพร้อมทองคําน้ําหนัก2 บาท12 ล้านสมเด็จพระสมเด็จไกรเซอร์เลี่ยมทองน้ําหนัก2 บาท30 ล้านพระพุทธชินราชใบเสมาพร้อมทองน้ําหนัก2 บาท2.5 ล้านพระสมเด็จวัดระฆังพร้อมทองน้ําหนัก1 บาท40 ล้านพระรอดลำพูนเลี่ยมทอง1 บาท10 ล้านพระคงลำพูนเลี่ยมทอง1 บาท302,000ค่ะนี่แหละมีคนแจ้งพวกเนี้ยเยอะทีนี้ปปช.เขาก็เลยจะวางกฎระเบียบละว่าเบอร์ไปเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวผู้ชำนาญมาดูซิแล้วก็จะให้แจ้งที่มาด้วยนะคะอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะไม่ได้ว่าคุณเต้นะแต่ว่ามีคนที่แจ้งอย่างเงี้ย
0: เขาจะจัดระเบียบเพราะว่ามันมีนักการเมือง

0: แล้วก็
1: ใช่ค่ะ
0: มีพวกทรัพย์สินเหล่านี้กันอยู่เยอะก็ดีแล้วผมก็เห็นด้วย
1: สมมุติว่าดิฉันแจงว่าดิฉันมีงาช้างคู่หนึ่งเนี่ยดิฉันก็ต้องแจงว่าดิฉันไปตัดมาเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อันแรกเลยต้องไปดูก่อนเขาขึ้นทะบงทะเบียนขออนุญาตเรียบร้อยหรือเปล่า
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่า
1: เขาจะถามที่มาด้วยค่ะ
0: มันเป็นของผิดกฎหมายอยู่ฮะ
1: ค่ะ
0: เขาจะต้องดูว่าไปขึ้นทะเบียนอะไรต่าง
1: ๆงาช้างหนึ่งคู่ดิฉันก็ต้องแจงว่าหนึ่งคู่ยาวกี่เมตร
0: ได้มา
1: ขึ้นทะเบียนเรียบร้อย
0: ได้มาเป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่ก่อนจะมีกฎหมายเรื่องการคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอะไรด้วยนะ
1: เราบอกว่าดิฉันไปตัดมาเองดิฉันก็ต้องหาคลิปตอนนี้ฉันไปตัดมาเอง
0: ถ้าตัดมาเองนี่ก็นอกจากได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินแล้วได้คดีด้วย นอนแรดเนี่ยมันมีงาช้างอ๋อลืมแจ้งอย่างหนึ่งอ๋อโดนสองคดี
1: แล้วนอนแรดได้เป็นไงตัดมาเอง
0: ตัดมาเองอีกโอเค
1: ค่ะ
0: นะฮะเลือกตั้งของกองทุนประกันสังคมก็น่าจะสนุกเลยนะเที่ยวนี
1: ้ค่ะ
0: นอกจากกลุ่มอะไรนะของกลุ่มอะไรก้าวหน้า
1: ประกัน
0: สังคมก้าวหน้าเขาเนี่ยเขาจะส่ง
1: ของพวกสีส้มเขาเนี่ยแหละของพรรคประชาชน
0: ก็พวกสภาแรงงานสายสภาเขาเรียกกรรมกรขุนนางนะพวกกลุ่มเหล่านี้เขาจะอยู่กับระบบราชการระบบนักการเมืองกันมายาวนานมาก
1: เลยค่ะนาน
0: ใช่คุณมนัสไทยล้วนเนี่ยแต่ผมยังหนุ่มๆเลยเป็นผู้นำแรงงานตั้งแต่สมัย
1: แกเป็นคนทำงานแบบเป็นชนชั้นกรรมอาชีพจริงเหรอคะหรือแกเป็นเจ้าของ
0: ผมเข้าใจว่าแกคุณพนัสก็น่าจะเป็นสายรถไฟเหมือนกันนะแต่ว่าสหภาพรถไฟที่ถือว่าเป็นตัวจักรคนจริงก็คุณอะไรที่เป็นพันธมิตรอ่ะคุณอะไรชื่อคุณอะไรนะ
1: สมศักดิ์โกสัยสุข
0: คุณสมศักดิ์โกสัยสุขอันนั้นแหละเป็น
1: คุณสุวิทย์แก้วหวาน
0: อันนั้นสุวิทย์นี่รุ่นหลังใหม่ทีคุณสมศักดิ์คุณสมศักดิ์เนี่ยเขาเป็นตั้งแต่สมัยเขายังอยู่หาดใหญ่นะเขาเป็นประธานสหภาพแรงงานรถไฟโดยที่ยังทำงานอยู่ที่หาดใหญ่แล้วตอนนั้นผู้นำแรงงานคนดังมากหลังปี19มาเนี่ยพวกสหภาพแรงงานเขาเริ่มฟื้นตัวแล้วเขาแยกพยายามไม่ให้มีสิ่งที่เป็นพวกฝ่ายซ้ายเข้ามายุ่งเขาแต่แนวคิดเขาเนี่ยเน้นไปเรื่องของสหภาพจริงจังนะมีคุณไพศาลธวัชชัยนันท์เป็นผู้นำเนี่ยแล้วเขาก็ดึงคุณสมศักดิ์ทำเคลื่อนไหวกดดันการไฟฟ้าจนกระทั่งย้ายคุณสมศักดิ์เนี่ยเข้ามาอยู่ในกรุงเทพเพื่อให้มาทำงานในสหภาพได้เต็มที่
1: อยู่การไฟฟ้านครหลวง
0: แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ย
1: เดี๋ยวนะคะคุณสมศักดิ์เนี่ยจากการรถไฟมาอยู่การไฟฟ้าได้
0: ไม่ใช่ไม่ใช่มาอยู่จากหาดใหญ่เนี่ยย้ายมาอยู่การไฟฟ้าที่มาอยู่รถไฟที่กรุงเทพเพื่อมาอยู่ที่ศูนย์กลางมาทำงานเรื่องสหภาพได้เต็มที่เพราะว่าไม่ใช่นั้นแกอยู่หาดใหญ่แล้วก็โอ้โหเวลาประชุมแกก็ต้องเดินทาง
1: เนี่ยนะคะคุณสมศักดิ์แกอยู่ไฟฟ้าหรืออยู่รถไฟ
0: แกอยู่รถไฟคุณสมศักดิ์โกสายสุขเนี่ยเป็นประธานสหภาพรถไฟคุณพนัสเนี่ยก็น่าจะเป็นรถไฟแต่ว่าน่าจะไม่ใช่อยู่กลุ่มน่าจะเป็นกลุ่ม
1: เป็นกลุ่มผู้บริหารใช่ไหมคะ
0: ไม่ก็กลุ่มแนวความคิดที่ต่างออกไปอ่ะ
1: คุณพนัสไทยล้วนเริ่มต้นจากการเป็นพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นระยะเวลา34ปีก่อนจะเข้ามามีบทบาทในด้านสภาพแรงงานและเคลื่อนไหวเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้แรงงานก่อนก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในผู้นำแรงงาน
0: แต่เป็นคนละกลุ่มกับทางคุณสมศักดิ์โกสายสุขคือรถไฟเนี่ยมันจะมีกลุ่มผู้นำแรงงานถ้าผมจำไม่ผิดนะในสมัยนั้นเนี่ย 3-4 กลุ่มจะมีกลุ่มของคุณสมศักดิ์โกสายสุขเนี่ยถ้าเรามองในยุคนั้นก็เหมือนกับอันนี้เขาก็จะออกมาแนวแบบซ้ายๆหน่อยนะแล้วคุณพนัสไทยล้วนเนี่ยก็จะมากลางๆแต่ว่าเขาจะมีแนวที่แบบเขาจะเอียงขวามากๆหน่อยก็จะเป็นพวกของคุณอาหมัดขามเทศทองสวัสดิ์ลูกโดน นะกลุ่มนี้เขาก็ในท้ายที่สุดก็ต้องออกจากวงการไปเพราะว่าเขาไปร่วมกับยังเติร์กในการ
1: จำไม่ได้แล้วเขายึดอำนาจ
0: เขายึดอำนาจแล้วก็ตอนนั้นก็จะมีเนี่ยผู้นำแรงงานก็มีสวัสดิ์ลูกโดดอาหมัดกามเทศทองเข้าไปร่วมด้วยกับยังเติร์กยึดอำนาจ
1: ไปเอาไปยึดอำนาจ
0: ไม่ฮะระดมมวลชนเข้ามาร่ว
1: ม
0: คือทหารก็ยึดตามจุดต่างๆกรรมกรก็ฮือขึ้นมาสนับสนุนการทำรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลพลเอกเปรมแล้วพอโดนปราบปรามแล้วก็ผู้นำแรงงานก็ถูกคดีถูกอะไรไปด้วยก
1: ็หายไปเลย
0: หมดบทบาทไปก็จะเหลือแต่คุณพนัสคุณพนัสเขาก็จะเดินงานทางสายเป็นแรงงานปีกวามาเรื่อย
1: ๆทายสิคะคุณพนัสอายุเท่าไหร่คะ
0: น่าจะ80กว่าแล้วนะถึงไหม
1: 84ค่ะ
0: น่าจะ80กว่าแล้ว
1: อายุ84ปีธรรมดาที่ไหนแกจบหลักสูตรพิเศษด้านแรงงานจากคอเนลเลยนะแล้วก็เป็นคนที่เป็นตัวแทนฝ่ายลูกจ้างของประเทศไทยไปประชุมองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ILO ไปมีบทบาทต่อเนื่องมากกว่า30ปีโอ้แต่แกแข็งแรงนะเวลาแกทะเลาะกับพวกรัชนกอะไรพวกนี้แกช็อต
0: ไม่ก็
1: ฉาดฉานมาก
0: เป็นนี่ก็คืออยู่กับระบบราชการเพราะว่าเวลารัฐมนตรีอะไร
1: ดีหรือไม่ดีคะอยู่กับระบบราชการดีหรือไม่ดีดีกับเราใช่ไหมคะ
0: ก็ราชการเขาจะเอายังไงก็ว่ากันไปตามนั้นจะขึ้นค่าแรงก็ขึ้นตามสเต็ป
1: คือดีกับคนที่อยู่ด้วยใช่ไหมอ๋อเข้าใจแล้วเนี่ยดิฉันก็อ่านข่าวคุณพนัสไทยล้วนใน Facebook แต่แล้วมันก็แล้วก็จะมีคนเข้ามาเขียนว่าจงบอกประโยชน์ของปฏิทินประกันสังคมแล้วก็มีคนเข้าไปกดไลค์เยอะมากเลยค่ะอ๋อคนพวกนี้ก็จะเป็นคนที่แบบไม่ชอบพวกแรงงานฝั่งที่อยู่กับรัฐบาลใช่ไหมคะใช่ละพอเดียวก็บอกจงบอกประโยชน์ของปฏิทินประกันสังคมก็ขอคออะไรอย่างเงี้ย
0: โอเค
1: ค่ะ
0: ก็เขาก็ประกาศมีมติแล้วเขาจะส่งทีมลงแข่ง
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ไปสู้กัน
1: พี่สาวของคุณธนาธรก็ลงนะคะ
0: อันนั้นเขาจะลงฝ่ายนายจ้างเป็นนำทีมฝ่ายนายจ้าง
1: ก็ลงเหมือนกัน
0: ครับ
1: ก็
0: สู้กับทางสมาคมนายจ้างนะสมาคมนายจ้างก็จะมีเขาอยู
1: ่
0: ก็ดีทำให้การเลือกตั้งมันก็ดูคึกคักขึ้นนะคนที่ได้ถ้ามีผู้ประกันตนมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆก็จะได้เป็นตัวแทนที่แท้จริงผู้ประกันตนเขามากกว่าก็ผู้ประกันตนก็ไม่ค่อย
1: มากกว่าให้เป็นเหมือนเดิมไม่มีการตั้งคำถาม
0: แล้วก็ผูกขาดกันมันจะไปดีไปร้ายยังไงก็ไม่รู้ได้ถามว่าประกันสังคมมันมีพัฒนาการมันก็มีแต่ว่าการลงทุนการใช้เงินที่มันผิดพลาดอะไรไปมันก็มี
1: มา
0: ซื้อตึกสกายไนไปนู่นนี่อะไรแล้วก็เห็นอยู่มันก็มีอะไรที่ผิดพลาด
1: ซื้อที่บางแปลงทำสำนักงานมันน่าจะซื้อได้ดีกว่านี้ได้ราคาที่ดีกว่านี
0: ้ค่ะการตรวจสอบเรื่องอะไรต่างๆถ้ามันเข้มข้นได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีครับ
1: ค่ะมันดีในลักษณะที่ทำให้มีประโยชน์กับผู้ที่เอาประกันมากขึ้นแต่ถามว่ามันควรจะดีกว่านี้ไหมดิฉันว่ามันควรจะดีกว่านี้มีคนไปเปิดทรัพย์สินของรัชนกเมื่อกี้ที่ฉันบอกว่ามีเงินเพิ่มขึ้นมาล้านกว่าบาทเนี่ยจาก5ล้าน9ใช่ไหมคะเป็น7ล้าน1เขามีเงินฝากเพิ่มล้าน4ค่ะแล้วก็ไปยืมเงินผู้ช่วยมา 400,000 ด้วยมีนี่อ่ะมีผู้ช่วยส.ส.ยืมเงินผู้ช่วยสสมา 400,000 ยืมกี่คนเนี่ยผู้ช่วยสสมีตั้ง8คนตกลงเงียบไปแล้วนะคะที่บอกว่าผู้ช่วยมีจำนวนตั้ง8คนน่ะให้ลดซะหน่อยอ่ะประหยัดงบประมาณได้เยอะหมอวรงก็เงียบไปแล้วแล้วตกลงข้าวก็รับประทานกันปกติแล้วมั้งคะสสสวค่ะ
0: ก็ไม่เห็นมีความคืบหน้าว่าสรุปว่ายังไง
1: ก็เห็นฮือฮาตั้งกรรมการอยู่พักนึงแล้วเงียบไปแล้วตกลงก็ผู้ช่วยสสก็เหมือนเดิมพวกเราแล้วก็พัฒนาหารเพนก็ไปกินกันตามปกติแล้วค่ะ
0: ก็หลายอย่าง
1: ทำมาแล้ว
0: ไอการเคลื่อนไหวทางการเมืองมันเป็นเพียงอีเวนต์ไง
1: ค่ะ
0: ไม่ได้แบบเป็นการแก้ไขในเชิงระบบหรือว่าโครงสร้าง
2: ที่ จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: กทิพย์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
1: ์19:30 นนะครับกับมหานครรอบทิศนะครับกับผมดีเจบอยสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์ครับ
2: ครับพี่เจด้งครับจามอนกิจโสภาคครับ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีน้องด้งอีกครั้งนะครับ
2: ครับอยู่กันถึง2 ทุ่มยาวๆไปนะครับช่วงนี้
1: ทักทายคุณผู้ฟัง
2: สัญญาณทั่วประเทศด้วยเน
1: า
2: ะ
1: พี่กัญญาบอกว่าสวัสดีค่ะน้องบอยน้องดงเช่นเดียวกับพี่ปุญญวัฒน์สวัสดีครับนะฮะมีหลายท่านทักทายแล้วนะดงพี่พี่มีนี่ขอเพลงเข้ามานะครับพี่ทิพย์ภาพรขอเพลงเข้ามาเช่นกันเอ๊ขอเพลงเดียวกันเลยเนาะนะฮะพี่วันนี้สวัสดีครับพี่สุภาพสวัสดีครับพี่วันชัยสวัสดีครับนี่พี่ใหญ่ออสพี่นงรักนี่นะครับสวัสดีนะครับผมพี่ประกิตสวัสดีครับพี่ส่งเสืออกสวัสดีด้วยพี่แก้วมณีพี่ธนากรพี่สมจิตพี่สอนพี่วัฒนศักดิ์สวัสดีนะครับ
2: ครับผมสวัสดีทุกท่านเลยครับ
1: เอาดงเราไม่ได้เจอกันเลยถามว่างวดที่แล้วนี่ถูกกระเป๋าตังค์บ้างไหม
2: งวดที่แล้ว
1: ข้างบนออก184ข้างล่าง48
2: โอ้ก็ซื้อ47ตามซื้อ47ไงพี
1: ่พี่จำได้ด้งโพสต์ว่า47หมดใช่ไหมแต่ด้งได้ทันถูกไหม
2: ตอนเช้ามีประกาศเนาะก็รีบแจ้งทุกคนไง
1: แล้วพี
2: ่กด47ไม่ได้นึกถึงเลขอื่น
1: แล้วพี่ก็บอกด้งว่าพี่ไม่มี47จะกด48 48ไม่มีไปกด49จ้าโอ้ก็มันเลยไม่โดนใช่ไหมด้ง
2: ก็เลยยังไม่โดนพี่เดี๋ยววันนี้เอาใหม่วันนี้เอาใหม
1: ่เอาแล้วมีเลขยัง
2: เอาใหม่ยังฮะยังเลย
1: มีเวลายังมีเวลามีเวลาไปนอนฝันนะครับ
2: นะ
1: ครับเริ่มกันเลยครับ
2: ครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ10
1: อันดับ10ไปดูเรื่องนี้ฮะวันนี้เขามีการส่งมอบนกกระเรียนพันธุ์ไทย6ตัวให้กับเวียดนามโดยที่ศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าสวนสัตว์นครราชสีมาซึ่งกำกับดูแลโดยองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์วันนี้จัดพิธีส่งมอบนกกระเรียนพันธุ์ไทยชุดที่2จำนวน6ตัวประกอบด้วยตัวผู้2ตัวตัวเมีย4ตัวซึ่งเป็นนกที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงในสวนสัตว์นครราชสีมาอายุระหว่าง 8-9 เดือนนะคุณผู้ฟังให้แก่คณะเจ้าที่จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยมีท่านเอกอัครทูตของเวียดนามเนี่ยประจำไทยเนี่ยนะฮะเดินทางมาร่วมมอบรับมอบด้วยตัวเองท่ามกลางความร่วมมือด้านการรักสัตว์ป่าระหว่าง2ประเทศโอ้ตัวใหญ่นกกระเรียนซึ่งการส่งมอบครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการอนุรักษ์พันธุ์นกกระเรียนไทยซึ่งทั้ง2ประเทศได้ลงนามความร่วมมือกันเนื่องจากนกกระเรียนเวียดนามเนี่ยในเวียดนามมีจำนวนลดลงอย่างมากจนอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์จากธรรมชาติก็เลยประสานขอรับการสนับสนุนจากไทยเพื่อใช้ในการฟื้นฟูประชากรสัตว์ชนิดนี้ซึ่งคณะทำงานก็มีการปรับรูปแบบพิธีการส่งมอบแล้วก็พิธีและบันทึกภาพผู้บริหารตั้งแต่ต้นทางคือที่สวนสัตว์นครราชสีมาแล้วก็ขั้นตอนการขนส่งผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อจะให้ตัวนกเนี่ยอยู่ในภาชะเขาเรียกว่าอะไรไอ้กล่องที่ใส่ไปน้อยที่สุดเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพเนาะก็เดินทางออกจากไทยตอน3คืนนี้นะฮะก็จะถึงก็พรุ่งนี้แหละเวียดนามบินไม่ไกลใช่ซึ่งได้มีการหาลือระหว่างเวียดนามด้วยนะในและก็องค์การสวนสัตว์ของไทยเนี่ยเกี่ยวกับการกับแผนของการส่งมอบนกกระเรียนไทยเพิ่มเติมรวม12ตัวด้วยเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในโอกาสครบรอบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามและก็ซักซ้อมขั้นตอนการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลโดยคำนึงถึงสวัสดิภาพของนกกระเรียนเป็นสำคัญโอ้นกกระเรียนไทยได้ไปขยายพันธุ์ที่เวียดนามนะครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ9
2: มาดูเรื่องราวนะครับที่จังหวัดเลยนะฮะบางทีเนี่ยนะญาติมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็เกิดทะเลาะกันได้นะบ้านนี้เขาน้องเมียนะครับเอาน้องเมียมาอยู่ที่บ้านนะฮะก็ปรากฏว่าน้องเมียเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนชอบเปิดเพลงเสียงดังผู้ชายนะน้องเมียนี่เป็นผู้ชายพี่เขยก็อยู่ที่บ้านเนี่ยบางทีก็จะนอนจะอะไรอย่างนี้เนาะน้องเมียก็เปิดเพลงดังทีนี้ก็มีปากเสียงกันนะครับทะเลาะกัน นะฝั่งน้องเมียเนี่ยเอามีดมาจะไล่ฟันพี่เขยพี่เขยก็ไหวตัวทันคว้าปืนมารออยู่แล้วเองฟันข้ายิงนะแล้วก็ยิงจริงๆครับโอ้โหน้องเมียเสียชีวิตเลยฮะนะครับก็เหตุการณ์นี้นะครับผู้เสียชีวิตเนี่ยชื่อว่านายยุชนนะฮะอายุ47ปีนะครับก็ถูกยิงเสียชีวิตอยู่ในบ้านนี่แหละนะฮะส่วนผู้ก่อเหตุนะครับคือนายสมบัติแล้วก็เป็นเจ้าของบ้านด้วยนะครับจากการสอบถามเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าน้องเมียมาอยู่เนี่ยเสพทั้งกัญชาเสพยาบ้าเวลามันเมามันเปิดเพลงน่ารำคาญเคยเตือนไปแล้วเคยต่อว่าไปแล้วก็มาเถียงล่าสุดเนี่ยถึงขนาดจะเอามีดมาฟันตนนะครับจังหวะที่มันหันหลังก็เลยเอาปืนลูกซองยิงเขาเลย
1: โอ้โหโหดจัง
2: แล้วก็ยืนรอมอบตัวกับตำรวจ นะครับคนที่เป็นภรรยานะนะก็ถือว่าเป็นทั้งภรรยาแล้วก็เป็นน้องสาวนะนะพี่สาวเลยของคนตายนะครับ
1: ครับ
2: เขาบอกว่าโหไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่น่าเกิดขึ้นเลยอ่ะนะครับที่จะต้องมาถูกพี่เขยยิงตายแบบนี
1: ้ครับ
2: ก็ครอบครัวก็เสียใจทั้งหมดนะครับแต่ก็เข้าใจว่าทั้งคู่ก็อารมณ์ร้อนด้วยกันทั้งคู่นะฮะตำรวจก็ต้องดำเนินคดีไปนี่นะครับเป็นอุทาหรณ์นะอยู่บ้านเดียวกันนะค่อยๆพูดค่อยๆจานะครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: อันดับ8วันนี้ท่านพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณรองเจรตำรวจแห่งชาตินะครับก็เดินทางไปตรวจเยี่ยมกองบังคับการตำรวจสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยมีพี่โม่งนี่เลยฮะพี่โม่งท่านพลตำรวจตรีกิตตัดบำรุงรัตนยศนะฮะผู้บังคับการสอท.4ก็แล้วก็นำลูกน้อยสังกัดให้การต้อนรับแล้วก็ฝึกยุทธวิธีแล้วก็รับนโยบายจากท่านไตรรงค์เนาะซึ่งท่านก็ได้ให้นโยบายบอกว่าตำรวจไซเบอร์4เนี่ยเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานสำคัญของตร.ในการดูแลประชาชนทางภาคเหนือเป็นด่านหน้าในการดูแลพี่น้องประชาชนในการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และอาชญากรรมออนไลน์ในรูปแบบต่างๆทั้งการป้องกันปราบปรามการนำเงินกลับคืนสู่ผู้เสียหายตามโครงการ Money Cashback ซึ่งก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาก็ดำเนินการทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งก็วันนี้ท่านรองเจรตำรวจแห่งชาติเนี่ยท่านจะเป็นโฆษกตร.นะท่านไตรรงค์เนี่ยก็พูดถึงเรื่องของความโปร่งใสเรื่องของจริยธรรมแล้วก็กำชับให้ผู้บังคับบัญชาดูแลสุขภาวะสภาพจิตใจผู้ใต้บังคับบัญชาอันนี้สำคัญเพราะว่าหลายๆครั้งก็จะมีข่าวตำรวจฆ่าตัวตายคุณผู้ฟังก็ต้องดำเนินการอย่างดีแล้วก็มีการมอบเงินจำนวน 900,000 บาทคืนแก่ผู้เสียหายที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงไปซึ่งเหยื่อรายนี้เป็นคุณผู้หญิงท่านหนึ่งสูงวัยได้รับโทรศัพท์จากกลุ่มคนร้ายแอบอ้างเป็นเจ้าที่รัฐเริ่มจากว่ามีพัสดุทางราชการส่งถึงผู้เสียหายต่อมาก็มีบุคคลอื่นติดต่อซ้ำอ้างว่าเป็นเจ้าที่เกี่ยวข้องกับเอกสารกลุ่มคนร้ายก็สร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ชักชวนผู้เสียหายเปิดใช้งานโมบายแบงกิ้งจากนั้นก็หลอกสอบถามข้อมูลทรัพย์สินและอ้างว่าดำเนินการคุ้มครองเงินฝากให้ผู้เสียหายก่อนชักชวนให้ผู้เสียหายเนี่ยขายสลากออมสินและนำเงินเข้าบัญชีธนาคารจากนั้นก็เหมือนกับหลอกแหละคุณผู้ฟังฮะเอาเงินที่ขายสลากไปเบ็ดเสร็จก็ 900,000
3: มหานครรอบทิศอันดับ7
2: มาดูปัญหาคลาสสิกนะครับเรื่องของ ผมขออภัยเรื่องของในหมู่บ้านนะครับนี่ฮะบ้านหลังนี้นะครับทำเป็นอู่แท็กซี่แต่เดี๋ยวลองฟังเหตุผลท่อนนะเขาบอกว่าเขาเนี่ยมาอยู่ก่อนเลยนะมาอยู่ก่อนแล้วก็หมู่บ้านเนี่ยแทบจะเป็นเหมือนกับหมู่บ้านร้างเลยตอนนั้นน่ะตอนที่มาอยู่อ่ะนะเขาก็ซื้อบ้านนะครับแล้วก็ทุบเขาบอกว่าทุบส่วนที่เป็นบ้านร้างเนี่ยทิ้งเลยนะเพื่อทำมาเป็นลานจอด
1: ค่ะ
2: นะครับอ่ะจนทุกวันนี้เริ่มมีเพื่อนบ้านเริ่มมีอะไรเข้ามาอยู่ทุกคนก็เริ่มรู้สึก

0: รำคาญ
1: oh.
0: เพราะว่าพอทำบริษัทแท็กซี่เนี่ยแน่นอนว่ามันคงไม่ได้มีรถแบบ2คันบ้านละ2คันหรอกนะฮะรถแท็กซี่ก็มาจอดเต็มเลยนะครับนี่ครับวันนี้ได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วนะครับชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งหนึ่งของจังหวัดนนทบุรีฮะถ้าเป็นคุณผู้ฟังถ้าเป็นพี่บอยจะทำยังไงนะครับโอ้โหข้างบ้านเนี่ยเปิดบริษัทแท็กซี
1: ่
0: วันมีรถวิ่งเข้าวิ่งออกจอดตามไหลทางจอดตามหน้าบ้านเต็มไปหมดเลยนะฮะคนที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นการเหมือนแบบสร้างวุ่นวายทำให้เขาเข้าออกลำบากละเท่านั้นไม่พอแท็กซี่ก็สูบบุหรี
1: ่
0: ก่อนครับสูบบุหรี่เอารถมาส่งคืนสูบบุหรี
1: ่
0: บางคนหนักถึงขนาดฉี่ริมถนนฉี่ริมกำแพงเอารถมาคืนแล้วฉี่อย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ฉี่นอกบ้านนะไม่ได้ไปฉี่ในบ้านนะนะครับเนี่ยทำให้คนในหมู่บ้านเขาก็เลยบอกโอ้โหไม่ไหวอย่างนี้ไม่ไหวนะครับก็ได้มีการร้องเรียนนะครับร้องเรียนกลับไปยังทางนิติของหมู่บ้านแล้วนะฮะทีนี้คนที่เป็นเจ้าของบริษัทแท็กซี่เนี่ยนะฮะเขาก็ขอความเป็นธรรมเหมือนกันเขาบอกว่าเขามาอยู่ที่หมู่บ้านนั้นตั้งแต่ปี59ก็10ปีแล้วนะตอนมาซื้อเนี่ยอย่างที่บอกมันเป็นเหมือนบ้านร้างแล้วทุบบ้านเดี่ยวทิ้งเลยทำเป็นลานจอดรถเปิดบริษัทแท็กซี่จ่ายภาษีถูกต้องทุกอย่างนะครับช่วงโควิดมีแท็กซี่เข้ามาเยอะตอนนั้นน่ะยอมรับเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยแท็กซี่จอดเต็มไปหมดเลยช่วงโควิดเนี่ยนะจนหมู่บ้านได้รับความเดือดร้อนนะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยก็รถมันก็หมุนเวียนเข้าหมุนเวียนออกมันไม่ได้มาจอดขวางตลอด
1: เ
0: พราะฉะนั้นเขาบอกว่าเขาได้แต่อย่างเดียวคือกราบขอโทษกราบขอโทษคนในหมู่บ้านถ้าเกิดว่าทำให้เดือดร้อนหลังจากนี้เดี๋ยวจะไปหาที่เช่าจอดรถแล้วก็เดี๋ยวจะฝากบอกคนขับแท็กซี่ของบริษัทเขาว่าอย่ามายืนปัสสาวะอย่ามาสูบบุหรี
1: ่
0: ในหมู่บ้านเดี๋ยวจะแก้ไขให้หมด
1: ก็ดีถ้าอย่างนี้ก็ดีอย่างน้อยก็ไม่ได้ดื้อแพ้งหรือว่าเถียงข้างๆอะไรก็ได้เถียงแบบเอาสีข้างถ่ายไปหนูไหมถ้าพลาดถ้าผิดก็พร้อมแก้ไขเพื่อส่วนรวม
0: นี่ก็ต้องถือว่าเขาก็แฟร์นะ
1: ใช่
0: ไปหาเช่าที่จอดรถใหม
1: ่
0: เนาะครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: วันนี้ท่านพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกก็กล่าวถึงความคืบหน้าสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาและแนวทางการดำเนินงานของกองทัพบกว่าทางกองทัพบกขอยืนยันเจตนาลมอันแน่วแน่ในการยึดถือข้อตกลงตามถ้อยแถลงร่วมจากการประชุมคณะกรรมการชายแดนไทยชายแดนทั่วไปขออภัยฮะหรือว่า GBC เมื่อวันที่27ธันวาคมปี68เป็นกรอบดำเนินงานหลักแล้วก็เพื่อดำรงความพร้อมสูงสุดในการปกป้องอธิปไตยควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยและส่งเสริมการดำรงชีวิตตามปกติสุขของประชาชนในพื้นที่โดยทุกภารกิจดำเนินด้วยความรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดบอกเงื่อนไขที่ทำให้ไทยเสียเปรียบในเวทีต่างประเทศสำหรับภาพรวมสถานการณ์ในปัจจุบันแม้ยังพบการเผชิญหน้าในบางพื้นที่ที่ปฏิบัติการที่มีความอ่อนไหวเช่นการเข้ามาทักท้วงใกล้แนวเครื่องกีดฝังของไทยซึ่งส่งผลให้เกิดการกระทบกระทั่งทางวาจาระหว่างกำลังพลในบางโอกาสแต่สถานการณ์โดยรวมยังไม่รุนแรงถึงขั้นใช้กำลังและยังคงสามารถใช้กลไกชุดประสานงานของหน่วยในพื้นที่ในการเจรจาเพื่อคลี่คลายปัญหาและก็สร้างความเข้าใจร่วมกันได้และก็ยังไม่ปรากฏพฤติกรรมยั่วยุทั้งในพื้นที่ชายแดนและก็บนสื่อสังคมออนไลน์ในส่วนของแนวทางของกองทัพที่จะปฏิบัติเนี่ยนะก็ท่านพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกก็ต้องดำเนินการอย่างนั้นอย่างเคร่งครัดเนี่ยตามแนวทางของท่านโดยมุ่งเน้นการเพิ่มเข้มพาความเข้มงวดในการเฝ้าระวังตรวจการเสริมสร้างความมั่นคงในที่มั่นปรับปรุงเส้นทางลาดตระเวนและระบบขนส่งกำลังบำรุงตลอดจนเร่งแก้ไขปัญหาทุ่นระเบิดแนวชายแดนให้คือให้ความสำคัญความปลอดภัยของชาวบ้านนี่นะฮะก็ถือว่าตอนนี้โดยรวมก็มีการประเมินทุกมิติคาดว่ายังคงมีการทบกระทั่งทางวาจาระดับบุคคลเนื่องจากฝ่ายไทยจะเป็นต้องเพิ่มมาตรการความมั่นคงในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อความปลอดภัยก็คือทรงเดิมๆว่ากันเถอะ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดย ยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวไวเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวไวว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวไวว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวไวว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวไวว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
2: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
1: อันดับ5ครับน้องโด้งเชิญครับผม
0: ครับผมที่มุกดาหารนะพี่เจ้าของบ้านหลังนี้เนี่ยนะฮะโดนขโมยขึ้นแล้วขึ้นอีกจนไม่รู้จะทำยังไงก็เลย
1: อ่อนใจนะเ
0: จ้า
1: ของบ้าน
0: เหมือนที่เราเคยทำข่าวที่อ่อนใจต้องติดป้ายเลยฮะติดป้ายขอร้องโจรไม่รู้ว่าพี่โจรจะผ่านมาอ่านไหมข้อความติดไว้เป็นแบบโอ้โหบิลบอร์ดหน้าบ้านเลยนะฮะหยุดเถอะโจรไม่มีอะไรให้ขโมยแล้ว นะครับโอ้นี่คือความอัดอั้นตันใจของเจ้าของบ้านนะครับถ้าเราถ้าเป็นโจรเห็นอย่างนี้มันจะยังไงพี่มันจะรู้สึกรู้สาไหมพี
1: ่โอ้ขอโจรอ่ะนะ
0: มันจะอ๋อเหรอโอ้ไม่มีอะไรให้ขโมยแล้วจริงเหรองั้นเราเปลี่ยนบ้านดีกว่าเออนะฮะก็อาจจะต้องทำอย่างอื่นควบคู่เนาะอย่างเช่นติดวงจรโปรงวงจรปิดอะไรไปด้วยนะพี่เนาะนะครับก็วันนี้ผู้สื่อข่าวเลยไปที่บ้านหลังนี้นะครับหลังจากที่เจอป้ายว่าเฮ้ยพี่เขาเจออะไรมาบ้างนะฮะก็เป็นบ้านขนาดใหญ่สองชั้นเจ้าของบ้านชื่อพี่อัครวัฒน์นะครับอยู่ที่มุกดาหารนี่แหละนะครับอยู่ริมถนนเลยนะบ้านอยู่ริมถนนสายมุกดาหารคำชะอีนะฮะก็เขาบอกว่าช่วงที่เขามาอยู่เนี่ย3ปีเนี่ยนะครับโจรเนี่ยมาเรื่อยๆแรกๆเนี่ยเริ่มจากเอาแอร์เอาคอมแอร์ไปก่อนที่อยู่ข้างนอกนะเขาก็เลยต่อป้องกันด้วยวิธีการล็อกประตูบ้านให้แน่นหนาปรากฏครั้งที่2โจรก็เหิมเกรมขึ้นเริ่มทุบกระจกเข้าไปในบ้านนะฮะเท่านั้นยังไม่พอเอาพวกสายไฟทองลงทองเหลืองนะครับเอาไปหมดเลยเจาะฝ้าเพดานก็มีนะครับเจาะฝ้าเพดานขึ้นไปเอาเสาเอาสายไฟอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะฮะจนกระทั่งปีนี้ล่าสุดครับ21มิถุนายนทุบกระจกเอาบานกระจกอลูมิเนียมนะครับเอาไปขายหมดเลยนะพวกความเสียหายเนี่ยหลายแสนบาทแล้วนะที่โดนขโมยไปเนี่ยนะ
1: ครับ
0: โอ้โหแจ้งตำรวจแล้วแต่ก็ยังไม่เห็นจะตามจับตัวคนร้ายได้เลย
1: ต้องใช้เวลา
0: ก็เลยตัดสินใจขึ้นป้ายเลยนะครับขึ้นป้ายบอกคุณโจรซะว่าหยุดเถอะโจรไม่มีอะไรให้ขโมยแล้วนะครับก็พี่ๆตำรวจสภ.เมืองมุกดาหารนะครับนี่ชาวบ้านต้องขอร้องโจรแล้วครับพี่ๆ ไม่ขอร้องตำรวจแล้วขอร้องโจรแล้วครับ
10: มหานคร

0: ก่อนรอบทิศอันดับ4
1: อันดับ4ไปดูเรื่องนี้กันบ้างวันนี้สำนักข่าวต่างประเทศเขารายงานจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเมื่อวันที่22มิถุนายนก็คือวันนี้บอกว่านายโบลิงกัมประธานคณะเจ้าที่บริหารหรือว่า CEO ของ Air Asia แถลงบอกว่าการผ่อนคลายความตึงเครียดในตะวันออกกลางเนี่ยนะหลังการลงนามข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นระหว่างสหรัฐและอิหร่านได้นำมาซึ่งข่าวดีสำหรับอุตสาหกรรมการบินโดยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยลดลงอย่างมากจากระดับสูงในเดือนมีนาคมราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินในสิงคโปร์ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ112ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหรือว่า 3,681 บาทในวันศุกร์ที่19มิถุนายนหลังลดลงจากเมื่อเร็วๆนี้เนื่องจากข้อตกลงสันติภาพดังกล่าวก็ราคาดังกล่าวเนี่ยสูงกว่าราคาก่อนเกิดความขัดแย้งประมาณ80ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหรือว่าราว 2,629 บาทแต่ก็ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของราคาสูงสุดเมื่อวันที่30มีนาคมคือตอนนั้นอยู่ที่242ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 7,954 บาทคุณลิงกัมเลยบอกว่าเราจะปรับลดราคาค่าโดยสารและสัปดาห์ต่อสัปดาห์เลยจะมีการประเมินเมื่อราคาน้ำมันลดลงนี่เอเชียเต็มลดราคาซึ่ง Air Asia X คาดว่าจะสามารถให้บริการได้เต็มกำลังภายในเดือนสิงหาคมแม้คุณลิงกัมจะบอกว่าเส้นทางบินที่ขาดทุนจะไม่มีความต้องการจะไม่กลับมาให้บริการอีกก็ยังปิดนะแต่ว่าเชื่อว่าจะลดราคาได้ถ้าน้ำมันลดลงต่อเนื่องแบบนี
0: ้มหานครรอบทิศอันดับ3
2: เวลาโทรไปแจ้ง191แล้วใหญ่อย่างนี้นะครับพี่เขาบอกวุ่นทั้งอำเภอครับวันนี้คือเริ่มต้นเนี่ยมันมีคนเมานะครับโทรไปที่กู้ภัยบอกว่าเจอศพถูกยิงนอนตายอยู่ในรถครับ อยู่ที่ปลวกแดงอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะตอนโทรไปแจ้งแล้วพี่บอกว่าเลือดอาบเต็มเก๋งเลยครับในรถเก๋งเนี่ยเต็มเลยกู้ภัยก็รีบมาเลยครับประสานตำรวจมาในที่เกิดเหตุเลยครับตำรวจก็แจ้งพอถอมาสิครับมีคนยิงกันตายก็มากันใหญ่เลยนะฮะพอมาถึงรถคันที่เกิดเหตุจอดอยู่จริงๆแล้วตำรวจเริ่มใส่ถุงมือแล้วพี่บอยเข้ามาพอถุงมอถอใส่ถุงมือเอาเชือกกั้นล้อมรถแค่นั้นละห้ามบุคคลเข้าใกล้ไทยมุงเริ่มมาแล้วนะฮะระหว่างตอนนั้นตำรวจเปิดประตูเข้าไปครับปั๊บปรากฏว่าคนที่นอนอยู่ในรถครับลุกขึ้นมาด้วยอาการตกใจเจ้าหน้าที่ก็ตกใจสิครับเอ้าไหนผู้แจ้งว่าโดนยิงตายเขาบอกตายเลยครับผมเมาหลับครับผมเมาแล้วผมนอนอยู่ในรถใครบอกผมตายครับอ้าวแล้วตำรวจก็เลยต้องไปไล่บี้ย้อนกลับไปทางคนที่โทรมาแจ้งนะครับว่าแล้วตอนโทรมาแจ้งบอกโดนยิงตายไหนโทรกลับไปหาไอ้คนแจ้งสินะครับโทรกลับไปฮะไอ้คนแจ้งเนี่ยนะฮะโอ้ก็ไม่ใช่ไปใครครับอยู่แถวๆนั้นแหละพี
1: ่
2: เดินออกมาหาตำรวจในสภาพเมาเหมือนกัน
1: โอ้โห
2: เดินออกมาเนี่ยยังบอกว่าผมเห็นกับตาเลยครับไอ้นี่มันโดนยิงตายเลือดสาดไปทั้งตัวเลยผมบอกใครก็ไม่มีใครเชื่อเขาตายแล้วจริงครับตำรวจบอกตายที่ไหนแล้วเขาลุกขึ้นมาเนี่ยนะฮะตำรวจว่าแล้วนี่สติดีป่ะเนี่ยอ๋อผมก็เมาอยู่เหมือนกันครับผมก็เมาครับตอนผมเห็นเขาก็โดนยิงเนี่ยผมก็เมาอยู่ครับปรากฏว่ากลายเป็นเรื่องตลกไปครับเจ้าหน้าที่ก็เลยโอ้โหสรุปเมาทั้งคู่ไอ้คนเมาแรกดันโทรไป191บอกไอ้คนเมาที่สองเนี่ยมันตายนอนตายแล้วที่ไหนได้มันแค่เมาโอ้นี่ฮะเขาบอกเรื่องราวเนี่ยนะมีดีอยู่อย่างเดียวเลยสองคนนี้ดีอยู่อย่างเดียวคือมันเมาแล้วมันไม่ขับแต่ที่เหลือเนี่ยผิดหมดเลย
1: แก
2: ที่เหลือเนี่ยปวดทั้งตลาดเลยโอ้ทุกภาคส่วนเลยวุ่นวายกับเหตุการณ์วันนี้นะครับนี่ฮะก็เลยกลายเป็นเรื่องขำๆของคนระยองไปนะแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่ควรนะพี่นั้น191เนี่ยโทรไปเล่นๆอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมจริงๆนะ
1: ใช่ไม่ได้มีความผิดด้วยนะให้ข้อมูล
2: แต่เขาเมาอ่ะเขาขอโทษได้ไหมเขาเมาถือว่าให้อภัยได้ไหม
1: ไม่เกี่ยวแต่ซ้ำสองเลยเมาแล้วยังทำตัวอันธพาลละลานเอาจริง
2: ๆครับผมดูฮะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: ช่วงแรกโด่งเล่าเรื่องของค่าไฟแฝงที่อยู่ในบินค่าไฟตามบ้านเรือนประชาชนโดยท่านเอกนัทคุณขิงก็จะหาวิธีการแยกออกมาให้ได้ใช่ไหมวันนี้มีอีกมุมหนึ่งวันที่รัฐสภาวันนี้คุณพรเพิ่มทองศรีสวในฐานะประธานคณะกรรมการพลังงานวุฒิสภาก็แถลงข่าวเรื่องต้นทุนค่าไฟฟ้าแฝงว่าสืบเนื่องจากค่าไฟฟ้าที่ประชาชนจ่ายในปัจจุบันเนี่ยไม่รับคือไม่ได้ประกอบด้วยต้นทุนการผลิตไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีต้นทุนแฝงจากนโยบายของภาครัฐและโครงสร้างระบบไฟฟ้าที่สะสมมาเป็นเวลานานซึ่งถูกผลักภาระมารวมในค่าไฟของประชาชนจากการศึกษาของกรรมาธิการพลังงานพบว่าค่าไฟเฉลี่ยอยู่ประมาณ 4.18 บาทต่อหน่วยที่ประชาชนจ่ายในปัจจุบันแต่มีต้นทุนแฝงอยู่ประมาณนี่โด่งไม่น้อยนะ 50-90 สตางค์ต่อหน่วยเกือบบาทอ่ะ
2: โอ้โห
1: 50-90 สตางค์ต่อหน่วยอ่ะ100สตางค์ก็1บาทถูกไหมหรือคิดเป็น 12-22% ของค่าไฟทั้งหมดโอ้โห 12-22% โดยต้นทุนแฝงแซมอาสำคัญ10ประการประกอบด้วยค่าความพร้อมจ่ายโรงไฟฟ้าและกำลังผลิตสำรองส่วนเกินเป็นภาระสูงสุดคิดเป็นประมาณ 30-50 สตางค์ต่อหน่วยเกิดจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแบบไม่ใช้ก็ต้องจ่ายหรือ take or pay ที่ภาครัฐทำไว้กับโรงไฟฟ้าเอกชนส่งผลให้ต้องจ่ายค่าความพร้อมจ่ายเป็นค่าความพร้อมจ่ายแม้ไม่เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าจริงและทำให้ประเทศไทยมีกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองสูงกว่าความเป็นจริงเนื่องจากคือไม่ผลิตก็ต้องจ่ายเหมือนกับว่าให้เขาพร้อมที่จะผลิตถ้ามีปัญหาหลักก็ต้องไปผลิตให้เราเออคุณเพิ่มพรบอกว่า2เนี่ยมาจากภาระนโยบายส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนคิดเป็นประมาณ 15-25 สตางค์ต่อหน่วยเกิดจากการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในอดีตที่ใช้เงินสนับสนุนในอัตราสูงรวมถึงค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อรอรับพลังงานหมุนเวียน3เป็นค่าไฟสาธารณะและการอุดหนุนข้ามกลุ่มคิดเป็นประมาณ 5-10 สตางค์ต่อหน่วยนี่เขาแจกแจงเลยนะประกอบด้วยค่าไฟถนนค่าไฟทางหลวงระบบสูบน้ำป้องกันน้ำท่วมรวมถึงการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟบางกลุ่มเออซึ่งปัจจุบันถูกนำมารวมอยู่ในต้นทุนค่าไฟของผู้ใช้ฟ้าทุกประเภทด้วยโอ้ my god 4 มาจากภาระหนี้สะสมจากการตรึงค่าไฟในอดีตที่เป็นประมาณ 10-20 สตางค์ต่อหน่วยโอ้อันนี้ไม่รวมอยู่ที่ใช่ไหมไอ้พวกแบบว่าสวัสดิการของหน่วยงานนั้นๆๆน่ะที่เขาต้องได้ใช้ฟรีอ่ะอยู่ด้วยไหมเนี่ยเออน่าคิดเนาะโอ้ผมจะพูดว่าไงอ่ะสุดๆไหม
2: อ๋ออ๋ออันนี้เขาก็เริ่มชี้แจงแล้วใช่ไหม
1: ใช่คือคณะกรรมการเขาไปศึกษามาแล้วเจอแล้วว่ามันมาจากอะไรบ้างค่าไฟแฝงที่อยู่ในบินตามบ้านเราอ่ะค่าไฟทางไฟถนนก็ยังน้อยนะโด่งแต่มันมีอื่นๆนะโอ้โหยุบยับเลยหนักสุดคืนนี่แหละไอ้ค่าจ่ายไม่ผลิตก็จ่ายอ่ะค่าเตรียมพร้อมของโรงผลิตอ่ะนั่นแหละครับ
2: เนาะเออเราไม่เคยรู้เลยนะฮะคนไทยไม่เคยรู้หรือว่าไอ้คำว่าค่าไฟก็คือเราใช้เท่าไหร่ที่บ้านแล้วก็จ่ายเท่านั้น
1: เออเรานึกว่าเราใช้ของเราไง
2: เออแต่ในกระบวนการที่เขามาคิดเราเนี่ยมันมีอะไรรวมมาแล้วนะ
1: ถูกต้องมันแล้วมันดูยากอะค่าไฟแบบนั้นเราโอ้โหมันยุบยิบไปหมดเลยเนาะโอ้อ่ะน้องโด่งหมดเวลานะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วเราลาคุณฟังนะโด่งนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังและชมนะครับวันนี้บอกกับโด่งลาแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย

0: ะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
5: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่22ถึง30มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของสถาบันต่างๆได้แก่ Austrian Academy of Science หอสมุดแห่งชาติออสเตรียพิพิธภัณฑ์ลูกโลกพิพิธภัณฑ์ภาษาเอสเปรันโตและพิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งเมืองสปิสในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะส่งร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินเดาครั้งที่75นอกจากนี้จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆได้แก่ไมค์คาทินดราลพิพิธภัณฑ์กูเทนเบิร์กพิพิธภัณฑ์บ้านเกอเธ่พิพิธภัณฑ์ศิลปะโรแมนติกเยอรมันพระราชวังชลอสชไลมสไฮน์และฟาร์มโคโนมชายโฮฟไบเออร์บรูนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG920เสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 23:45 นและจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG925เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 6:05 นจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง22มิถุนายนพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนและประคมย่ำยามมีกำหนด100วันเวลา 11:00 นพลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดสักเกตรวม8รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถวายพระทหารเช้าและพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพ และเวลา 17:00 น.นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดสะเกษรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ7วันปัณรัสมวานครบ15วันปัญญาสมวานครบ50วันและสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพ
4: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มน้ำมนต์คนหน้ากอดบอสธีรพงศ์นะฮะทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็โอ้โหวันจันทร์ที่22มิถุนายนนะครับแป๊บเดียวแล้วเนาะโอ้เดือนมิถุนาก็จะผ่านไปแล้วแป๊บเดียวนะครับก็ทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมเข้ามารับชมรับฟังกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หนุ่มน้ำมนด้วยนะครับทักทายพี่ๆที่เข้ามากันด้วยนะจ๊ะสวัสดีพี่น้องอนัทอนัสการนะครับเห็นขอเพลงเข้ามาเพลงไหนก็ได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับพี่อรุณสวัสดีครับสวัสดีพี่อรุณด้วยนะครับผมแล้วก็ลุงต้อยนะครับพี่เดือนเพ็ญสวัสดีครับพี่โต้งชัยสวัสดีครับแล้วก็สบายดีแม่ออมแม่ออมมาแล้วเอ้ยแม่ขออภัยฮะแม่นอมสวัสดีแม่นอมด้วยนะครับสวัสดีคุณเล็กยินด้วยนะฮะยินดีสวัสดีครับทักทายทุกเสียงทุกสายเลยนะฮะรับฟังจากลำปางโอ้ขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนด้วยนะวันนี้อยู่กันยาวๆครับจนถึง4 ทุ่มนะฮะขอเพลงเข้ามาได้ครับอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำกันเข้ามาสวัสดีพี่ทิพาพรด้วยนะฮะขอเพลงกลางดาวของไรอันมาเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะพูดได้อีกพูดได้อีกยายออดมาแล้วสวัสดียายออดนะครับผมขอบพระคุณยายออดครับสวัสดีพี่ชีวิตต้องทนด้วยนะฮะสวัสดีครับวันนี้วันพระขอเพลงแก้บนครับจัดไปฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังเลยวันนี้หนุ่มหน้ามนนะฮะสวัสดีสเปียกด้วยนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่ดาวด้วยนะพี่ดาวสวัสดีครับสวัสดีพี่ดาวด้วยเด้อเดี๋ยวมาตอบคอมเมนต์นะคะทุกคนสวัสดีพ่อหนุ่มท่าพลคนปืนใหญ่ครับผมแล้วก็สวัสดีพี่วันนีฮะน้องแชมป์สวัสดีน้องแชมป์ด้วยนะสวัสดีน้องแชมป์จ้าทักทายน้องแชมป์ด้วยนะครับพี่ลำพึงสวัสดีครับแล้วก็พี่สายทองมาแล้วนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะฮะที่เข้ามาก็โหไม่ได้เจอกันนานแล้วเนาะอาทิตย์หนึ่งประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์นะฮะแต่ก็ยังเป็นหวัดกันอยู่นะตอนนี้เนาะสวัสดีพี่จำปีด้วยนะครับขอเพลงกลางดาวเข้ามาเดี๋ยวเปิดให้ฟังเด้อวันนี้ขอเพลงกันเข้ามาได้นะครับผมแล้วก็ช่วงหน้าครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าใหม่หนึ่งสายนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะขอเพลงเข้ามานะครับสามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะจ๊ะอย่าลืมนะฮะ022481366นะครับหรือจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้ครับที่เบอร์4689400ครับช่วงหน้ารอรับสายอยู่นะครับ

0: จบไปแล้วนะครับผลงานเพลงเพราะๆกันเลยนะฮะผลงานเพลงจากน้องเพชรคทาวุฒินะครับผลงานเพลงอะไรนะกุหลาบนอกวาเลนไทน์นี่ทุกคนนะทุกคนเคยฟังปะเนี่ยเคยฟังอยู่แล้วแหละนะครับต้องบอกว่าเป็นเพลงที่เพราะมากวันนี้มี FC หรือเปล่ามี FC ไหมเอ่ยยังไม่มี FC ไปไหนเนี่ยเห็นขอเพลงนี้กันเข้ามานะครับเปิดให้ฟังแล้วนะจ๊ะสำหรับผลงานเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์นะครับผม
1: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
0: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับตอนนี้สารไม้ของเราพร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับโหลสวัสดีครับ
2: ครับผมเปิ้ลนางทองครับ
0: สวัสดีพี่เปิ้ลครับผมสบายดีนะพี่เปิ้ลนะ
2: สบายดีครับ
0: เป็นไงฮะอ่างทองตอนนี้อากาศดีไหมเนาะ
2: อ่างทองอากาศเย็นดีจังเลยครับ
0: ตอนนี้กำลังดีเนาะพี่เปิ้ลเนาะ
2: ครับ
0: พี่เปิ้ลครับวันนี้โทรเข้ามาน้ำใหม่วันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
2: อยากฟังเพลงของน้องดีเจบอสนะครับ
0: ได้เลยผมงานเพลงตีสามใช่ไหมเอ่ย
2: ตีสามครับ
0: เพลงนี้พี่เปิ้ลพิเศษให้ใครบ้างครับพ
2: ี่พิเศษกับน้องบอสและก็น้องโปรแกรมหลังไมค์ด้วยครับและก็ไฟเพลง95ครับ
0: ได้เลยครับพี่เปิ้ลเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับ
2: คร
0: ับพี่ขอบคุณมากๆครับพี่สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: เอาล่ะครับสายหน้าไมค์จากพี่เปิ้ลอ่างทองนะฮะโทรเข้ามาขอเพลงตีสามของดีเจเองนะฮะโอ้โหเพลงนี้เพราะนะทุกคนพิเศษให้ดีเจด้วยแล้วก็หลังไมค์ด้วยนะฮะแล้วก็โปรแกรมด้วยแล้วก็ FC 95ทุกคนนะฮะที่รับชมรับฟังกันอยู่เดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยนะครับ

0: ที่เซเว่นก็มีนะ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับผมขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
4: ยกเบาๆไปก่อนนะคะ

0: อนไลน์ค่ะออนซ้อนไลน์วันนี้ดีใจมากนะคะได้มาร่วมงานนะคะได้มาพอพี่พอน้องมาเจอแม่แม่
1: มหานครไลน์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
3: ครับผมในช่วงของมานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับขณะนี้ 20:40 นะฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะทักทายน้องฟ้าด้วยนะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตอ่านคอมเมนต์กันสักนิดนึงคุณยายสวัสดีคุณยายด้วยนะครับเดี๋ยวชั่วโมง2เดี๋ยวผมมาตอบคอมเมนต์ทุกคนเลยนะจ๊ะยานาสวัสดีครับสวัสดียานาด้วยนะครับเมื่อเช้านี้เช้าไปหน่อยนะเมื่อเช้าพี่ดาวกินข้าวหรือยังเนี่ยพี่ดาวเนี่ยคุณยายบอกว่าขอบคุณดีเจ

จ้าที่เปิดให้ย่ายินดีละลายครับขอเพลงเขามาเลยครับพี่น้องอย่าฟังเพลงไหนกะขอเขามาสวัสดีพี่มิมี่ด้วยนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่จันเพ็ญด้วยนะครับขอเพลงใครคือคนที่ใช่เดี๋ยวผมจัดให้เลยเดี๋ยวผมจัดให้เลยนะฮะพี่มนพสวัสดีครับสวัสดีพี่มนพด้วยนะฮะไรเดอร์รังสิตของเราฝนตกหรือเปล่าเนาะตอนนี้ฝนนี่ตกบ่อยๆตกบ่อยมากนะฮะขอโทษจ้าที่ทักมาให้รำคาญจ้าเอาเฮ้ยแนวไหนนอกบ่เนี่ยใจเย็นๆเด้อไปลงสตอรี่หนีพี่บอสอีกแล้วเหรอน้องฟ้าน้องฟ้าหนีกันอีกแล้วเสียเปียกเสียเปียกได้ฟังแล้วเนาะเปิดไปแล้วเสียเปียกสวัสดีพี่ลำดวนนะครับผมนะฮะก็เรื่อยๆกันแล้วกันวันนี้นะกับพวกเรานะสวัสดีพี่ออยด้วยฮะสวัสดีครับสวัสดียายออดด้วยนะครับผมเอาล่ะครับวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้าหมดนะครับ

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆหม่าล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: ใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
4: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าฮะลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
5: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้าร
6: ู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: เอาละครับผม20:44นะฮะยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับเอาละวันนี้หนุ่มหน้ามนขออนุญาตประชาสัมพันธ์กันสักนิดหนึ่งนะฮะกับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนหรืออสมทครับรวมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนฮะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลฮะร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดฮะหรือทีมชาติที่เราชื่นชอบลุ้นรับรางวัลมูลค่ารวม2,600,000 บาทครับร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นั่นเองฮะขั้นตอนก็ไม่ยากฮะขั้นตอนง่ายๆเลยครับอันดับแรกก็เพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบครับแล้วก็ซื้อบัตร Mcot Superfan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบครับบัตร Mcot Superfan เริ่มต้นง่ายๆที่ Mcot Superfan นะฮะราคา20บาทนะฮะซึ่งจะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตนั่นเองนะจ๊ะสุดคุ้มนะฮะกับบัตร Mcot Superfan Diamond ฮะราคา500บาทที่จะได้รับถึง300ใบในการร่วมโหวตนั่นเองนะฮะโหต้องบอกว่าเยอะแยะมากมายเลยนะฮะสำหรับใครที่อยากจะได้ของรางวัลนะลุ้นรับของรางวัลนะต้องบอกก่อนว่า2ล้านเลยนะ2ล้าน6แสนเลยนะของรางวัลสำหรับภารกิจลุ้นรับรางวัลได้แก่มีดังนี้ฮะโอ้โหรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฮะโอ้โหต้องบอกว่า MVP เลย EV ไฟฟ้าซะด้วยนะฮะฟาริสัน MVEP นะฮะแล้วก็ซุปเปอร์แวนนะฮะมูลค่ารวม1,599,000 บาทจำนวน1รางวัลครับ2ครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น U43 จำนวน5รางวัล3ตั๋วเครื่องบิน Bangkok ใครที่อยากแบบไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเชิญได้เลยนะฮะต้องบอกว่าภายในประเทศด้วยนะฮะจำนวนจำกัด24รางวัลนะครับผมโอ้โหต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ของรางวัลเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะฮะสำหรับMCOT Superfan นะครับผม
2: เพื่อชีวิตเห็นเต็มหัวใจ
1: เอาละครับในช่วงของชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับเดินทางเข้าสู่ท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผลงานเพลงนี้พิเศษให้ทุกคนในค่ำคืนนี้ก็แล้วกันกำลังคนที่สู้ชีวิตอยู่นะฮะหรือใครที่อยากจะได้กำลังใจนะครับเพลงนี้พิเศษกับทุกคนเลยนะครับแล้วก็ในชั่วโมงที่สองฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคนะครับผมหนุ่มหน้ามนขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์1สายนะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์02-248-1366นะครับแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงที่2นะครับ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา21นาฬิกา

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลกระทรวงต่างประเทศแจงประนอมอันคลอสไม่ใช่การขึ้นศาลไม่มีแพ้ชนะไร้การเมืองแทรกกระทรวงการต่างประเทศจัดแถลงข่าวเรื่องไทยตอบรับเข้ากระบวนการประนอมเกี่ยวกับข้อพิพาทในการกำหนดเขตทางทะเลภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ. 1982หรืออันคลอสโดยนางมรตีณลิดาอันดาโมรักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าวันที่19มิถุนายนฝ่ายไทยได้ส่งหนังสือถึงกัมพูชาแจ้งการตอบรับเข้าร่วมกระบวนการอันคลอสเนื้อหามี3ประเด็นได้แก่ฝ่ายไทยแจ้งย้ำวัตถุประสงค์ของไทยในกระบวนการนี้เป็นเพียงเพื่อกำหนดเขตทางทะเลเท่านั้นการแจ้งแต่งตั้งตัวแทนของไทย2คนซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้แทนไทยในกระบวนการอันคลอสได้แก่นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นตัวแทนหลักและนายทรงชัยชัยปฏิยุทธเอกอัครราชทูตณคูเวตเป็นรองตัวแทนการแจ้งชื่อผู้ประนอมทั้งสองคนที่ไทยเป็นฝ่ายเลือกได้แก่อัลเบิร์ตเจฮอฟแมนชาวแอฟริกาใต้และรูดิเกอร์วอล์ฟบลุมชาวเยอรมันซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านกฎหมายทะเลและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการกฎหมายระหว่างประเทศนอกจากผู้ประนอมทั้งสองฝ่ายแล้วจะต้องแต่งตั้งคัดเลือกผู้ประนอมคนที่5เพื่อทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประนอมและจะใช้เวลาประมาณ12เดือนหรือสามารถขยายระยะเวลาตามความเหมาะสมในการจัดทำรายงานหารือเจรจาหรือรับทราบมุมมองของทั้งสองประเทศรวมเป็นข้อเสนอแนะที่ทั้งสองฝ่ายพิจารณาต่อไปประเด็นสำคัญคือการประนอมไม่ใช่การขึ้นศาลไม่ใช่คำพิพากษาหรือเป็นประเด็นที่มีผลผูกพันอย่างเป็นทางการเสนอแนะแนวทางที่ทุกฝ่ายยอมรับได้มั่นใจได้ว่าผู้ประนอมไม่สามารถเอาการเมืองเข้ามายุ่งได้สบิดาปลื้มสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ยกโขนโนราระบำชุดไทยพระราชนิยมบุกยุโรปนางสาวสาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าภายใต้ภารกิจตามยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรมพ.ศ. 2566ถึง2570ที่มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยสู่สากลและการใช้ทุนทางวัฒนธรรมในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศล่าสุดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมร่วมเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญประเทศไทยในการสืบสานอนุรักษ์เผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมไทยสู่เวทีนานาชาตินำคณะผู้บริหารคณาจารย์นักเรียนนักศึกษาร่วมเผยแพร่ความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมไทยในงานเทศกาลไทยณ นครแฟรงก์เฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่าง 19 ถึง 21 มิถุนายนภายใต้โครงการสงกรานต์ไทยเลื่องลือไกลไปต่างประเทศประจำปีงบประมาณ 2569สำหรับการจัดงานปีนี้ทางสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้จัดการแสดงเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกได้แก่โขนโนราและประเพณีสงกรานต์ผ่านกระบวนแห่และการส่งน้ำพระถ่ายทอดสู่สายตาประชาคมโลกอย่างสง่างามพร้อมจัดแสดงระบำชุดไทยพระราชนิยมนาฏศิลป์และดนตรีไทยตลอดจนการแสดงสร้างสรรค์สะท้อนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของทั้ง4ภูมิภาคซึ่งได้รับความสนใจและเสียงชื่นชมจากผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยที่อาศัยในยุโรปและชาวต่างชาติเป็นอย่างมากผู้บังคับการจังหวัดนราธิวาสสั่งเด้งด่วน3ตำรวจสภ.บุเกตาเส้นปมคนร้ายลอบวางระเบิดใต้ท้องรถยนต์สายตรวจพังยับหน้ามัสยิดพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสได้ลงนามคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการเหตุผลสำคัญเพื่อให้การขับเคลื่อนงานตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาเป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพและการบริหารราชการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อราชการสูงสุดสั่งการให้3นายตำรวจสภ.บุเกตาไปช่วยราชการณศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสโดยให้ขาดจากการบังคับบัญชาตำแหน่งเดิมประกอบด้วยพันตำรวจเอกทวีศักดิ์สวัสดิ์รักษาผู้กำกับการพันตำรวจโทสุพลสุขสมบูรณ์รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามและพันตำรวจโทศิระอับดุลเลาะสารวัตรป้องกันและปราบปรามสภ.บุเกตามีผลตั้งแต่20มิถุนายนถึง30กันยายนหรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการปรับเปลี่ยนกำลังพลเพื่อต่อการตรวจสอบข้อเท็จจริงและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ชายแดนให้มีความเข้มงวดรัดกุมมากยิ่งขึ้น พื่อป้องกันไม่ให้เกิดช่องโหว่ในการก่อเหตุซ้ำซ้อนในอนาคตเนื่องจากได้เกิดเหตุความไม่สงบเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาคนร้ายลอบนำระเบิดแสวงเครื่องไปซุกซ่อนไว้ใต้ท้องรถยนต์กระบะสายตรวจของสถานีตำรวจภูธรบุเกตาอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสขณะจอดอยู่ที่บริเวณหน้ามัสยิดบุเกตาก่อนจะกดชนวนระเบิดขึ้นแรงระเบิดส่งผลให้ยานพาหนะของทางราชการได้รับความเสียหายอย่างหนักแต่โชคดีไม่มีเจ้าหน้าที่หรือประชาชนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
4: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกดึงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดนะ
3: อซซีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมันน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
3: ครับผมกลับเข้ามาในชั่วโมงที่2นะครับ21:08 นะครับยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับช่วงนี้เอาละสายหน้าไมค์ของเราพร้อมเรียบร้อยแล้วขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้นะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณบอสธีรพงษ์ครับ
3: สวัสดีพี่แก้วครับผม
4: ครับโทรจากจังหวัดพิษณุโลกครับ
3: พิษณุโลกพี่แก้วอยู่อำเภอไหนครับเนี่ย
4: อำเภอวัดโบสถ์ครับ
3: อ๋อวัดโบสถ์วันนี้เอ้ยผมคุยกับพี่แก้วเป็นครั้งแรกใช่ไหมจ๊ะสายหน้าใหม่
4: ครั้งแรกครับครั้งแรกครับ
3: โอ้วันนี้พี่แก้วขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้ครับ
4: รักแท้หรือแค่คอนเทนต์ครับ
3: อ๋อรักแท้หรือแค่คอนเทนต์ของพี่ดีเจพิมดา
4: ใช่แล้วครับ
3: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่แก้วครับ
4: ให้ทุกคนที่ฟัง95ครับ
3: อ๋อได้เลยเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนต์จัดให้นะพี่แก้วนะ
4: คุณธีรพงษ์คุณบอสครับ
3: ครับผม
4: ขอประกาศขายแล้วนี่นิดนึงได้มั้ยพอดีผมไม่ได้ใช้
3: อ
4: ๋
3: อได้ได้ครับเนี่ยบอกได้บอกได้
4: คือพอดีผมมีกองชุดอยู่ชุดหนึ่งยี่ห้อพาราเมาส์ครับแล้วมันไม่ได้ใช้ตอนเนี้ยก็ขายราคาแบบสภาพใหม่เอี่ยมเลยอ่ะ
3: ขายเจ็ดพัน
4: ต่อรองได้ขาย7,000ต่อรองได้กองชุดสภาพดีฮาร์ดแวร์ได้ครบทุกอย่างครับ
3: อ๋อได้เลยได้เลยได้เลยครับเดี๋ยวผม
4: ถ้าสนใจติดต่อที่เบอร์0845752957นะครับ
3: อ๋อได้เลยครับได้เลย
4: ย้ำอีกครั้งนะครับ0845752957ครับ
3: โอเค
4: คือที่ขายเพราะอะไรเลยไหมพี่วอส
3: ครับ
4: คือบ้านผมมันเป็นบ้านไม้เวลาตี
3: อ๋อเสียงดัง
4: มันกระเทือนลงมาล่างมันไม่มีแบบมีปูนซับเสียงเลยมันไม่มีตัวซับเสียงก็เลยต้องขายเนี่ย
3: อ๋อโอเคได้เลยได้เลยได้เลยพี่แก้เดี๋ยวผมก่อนวางสายผมรบกวนพี่แก้พูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
4: ได้ครับ
3: โอเคครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: ซุกี้ชาบู
4: ซุกี้ชาบู
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และไอ้ไอยาลาอาห้า
4: และไอ้ไอยาลาอาห้าร
3: สชาติดีดี
4: รสชาติดีดี
3: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมีไอยาลาอาห่า
4: ทุกบ้านต้องมีไอยาลาอาห่า
3: ได้เลยครับพี่แก้วขอบคุณมากมากนะครับพี่แก้วจัดให้นะครับ
4: ขอบคุณมากครับ
3: ผมสวัสดีครับเอาละฮะสายน้ำใหม่นะฮะจากพี่แก้วนะฮะขอเพลงเข้ามาโอ้โหโอ้รักแท้หรือแค่คอนเทนต์นะฮะของพี่ดีเจพิมดานะครับ FC ก็พิเศษให้ทุกคนเลยนะฮะทุกเสียงทุกสายที่รับชมรับฟังกันอยู่นะฮะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆนะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตๆ4ภาคกันเลยนะครับ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคครับขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จบไปแล้วครับพี่น้องครับผลงานเพลงนะครับผลงานเพลงคลัมนั่นเองนะครับผมของแทนคนมะเสงมิวสิกนะฮะก็สังกัดมะเสงมิวสิกครับคำร้องทำนองอาร์ตชวินนะฮะเรียบเรียงไก่กีตาร์นั่นเองครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเพลงที่แบบคลัมคลัมคลัมคลัมภาษาอีสานบ้านเฮาพี่น้องผลงานเพลงใหม่นะฮะของคุณแทนคนนั่นเองนะครับผมก็ผลงานเพลงคลัมนั่นเองครับ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Elevenครับ

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร 02-201-4364

0: สบู่ไม่ได้สูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได้
1: ไม่ได้ไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 65
1: โดยบอสธีรพงศ
2: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
3: สนับสนุนโดย
4: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
5: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับคราวนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2นะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับแล้วก็วันนี้ผิดพลาดตรงไหนต้องขอโทษขออภัยด้วยนะฮะยังเป็นหวัดอยู่เลยเนี่ยตอนนี้ผมเนี่ยเศร้ามากเลยต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับยังไงก็อยากให้พี่ๆนะฮะดูแลเขาเรียกว่าสุขภาพร่างกายกันหน่อยเนาะเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยมากเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนมันวนกันอย่างเงี้ยยิ่งอากาศแบบเนี้ยเขาเรียกว่าภูมิร่างกายบางคนอาจจะแพ้อากาศได้นะฮะก็อย่างผมเนี่ยผมเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วนะฮะก็ขอบพระคุณมากๆครับที่กดติดตามรับชมรับฟังนะครับที่เข้ามาขอเพลงกันนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะจะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์ครับผมก็เข้ามาฟังเพลงเพราะๆสนุกสนานพูดคุยกันไปเรื่อยๆนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเก่าเวลาเดิมนะจ๊ะ2ทุ่มจนถึง4ทุ่มนะครับสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์มีเพลงเพราะๆนะครับพิเศษให้พี่นอนหลับฝันดีในค่ำคืนนี้นะครับขออนุญาตส่งเพลงนี้ให้กับทุกคนในวันนี้ก็แล้วกันนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีและลาตีสวัสดีครับบ๊ายบาย

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะ22:13โอ้ยทักทายกันนะคะต้นชั่วโมงนะคะเจอกันแบบนี้ค่ะในช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะกับ DJ ลูกตาลชนทิชานะคะจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะช่วงดึกๆแบบนี้นะคะหรือว่าเรียกอีกหนึ่งอย่างก็คือก่อนเข้านอนกันละกันเนาะนะคะใครที่ยังไม่ง่วงนะคะยังไม่รีบนอนหรือว่าอาจจะมีคุณผู้ฟังบางท่านกำลังเดินทางนะคะใช้รถใช้ถนนกำลังทำงานในช่วงเวลากลางคืนนะคะก็อยู่เป็นเพื่อนกันได้พร้อมกับเพลงเพราะๆนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้แนะมาพูดถึง3งานเพลงนะคะที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนกันก่อนเลยนะคะเป็นเพลงแบบว่าหวานหวานค่ะคุณผู้ฟังจากศิลปินที่เสียงหวานหวานด้วยนะคะเริ่มต้นมากับคนเคยเห็นหน้านะคะดวงตาคงทองแล้วก็ต่อด้วยชายในอุดมคติฝนธนสุนทรนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ก็อีกหนึ่งหวานหวานนะคะน้องใบเฟิร์นสุทธิยาหรือว่าใบเฟิร์นไม้ทองคำนะคะกับทวงรักฝากลมนั่นเองนะคะโอ้โหเมื่อวานเราก็เจอกันเนาะผู้ฟังนะคะช่วงนี้เราเจอกันบ่อยขึ้นนะคะแต่ว่าก็ช่วงเวลาไหนที่คุณผู้ฟังไม่ได้ติดภารกิจอะไรก็มาฟังเพลงกันได้เพลินๆนะคะนะพูดถึงเมื่อวานก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเผื่อว่าคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์อะไรเงี้ยนะคะยังไม่ทราบนะคะคือตอนมีรายการเพิ่มมาอีกหนึ่งรายการนะคะคุณผู้ฟังช่วงวันอาทิตย์5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะกับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะก็จะเป็นเพลงเก่าๆจัดรายการร่วมกับศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์นะคะก็ฝากเข้ามาติดตามได้นะจ๊ะโอเคนะคะวันนี้นะคะใครอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะคะหรือว่าบอกว่าอุ๊ยคิดถึงดีเจนะไม่ได้เจอกันก็นะคะโทรเข้ามาได้นะคะอยากฟังเพลงไหนฝากเข้ามาได้นะคะที่022481366นะคะ022481366นะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะกับช่วงของสายชิลฮิวใจนะคะรับสายหน้าไม่หนึ่งสายด้วยนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์ให้กับทีมงานของเราได้เลยนะคะวันนี้น้องเมย์นะคะรอรับสายอยู่แล้วนะคะตอนนี้สายรัวๆเลยนะคะเอาล่ะแน่อีกสักครู่หนึ่งมาว่ากันเนาะนะคะพูดถึงช่องทางของเรากันหน่อยดีกว่านะคะ

คุณผู้ฟังค่ะนะคะก็ทักทายอีกครั้งนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมทMCOT Radio Network นะคะทั้ง41สถานีเลยนะคะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะแล้ว

เราได้เลยนะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะเดี๋ยวมาทักทายกันเนาะวันนี้สมาชิกมากันเยอะเลยตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะคะยังไงแล้วก็ฝากกดไลค์กดหัวใจแล้วก็กดแชร์ด้วยก็ได้นะ ขอบพระคุณมากมากค่ะ อีกหนึ่งช่องทางของเรานะคะทาง SMS นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่4689400นะจ๊ะโอ้โหวันนี้ข้อความแรกมาจากน้องต้องระยองเนี่ยบอกว่าขอเพลงลูกจ้างหัวใจของพี่เบาวีหน่อยจ้านะคะแล้วก็มีเข้ามาเพิ่มเติมสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันด้วยนะคะอันนี้น่าจะเป็นคุณแม่อรุณจากอู้ตรดิษฐ์แน่ๆเลยนะคะโอ้นะหลายๆคนบอกว่าคิดถึงคิดถึงนะคะเพราะว่าบางคนก็พักผ่อนเสาร์อาทิตย์เนาะแล้วก็ได้มาเจอกันวันจันทร์นะคะน้องหนูดีบอกว่าเหมือนได้เจอกันทุกวันเลยเนาะนะคะจะได้เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ต้องคิดถึงกันมากไงเดี๋ยวมันจะแบบว่าทนไม่ไหวแล้วคิดถึงกันเสาร์อาทิตย์ไม่เจอดีหรือเปล่าไม่รู้ทักทายพี่สุจากเนเธอร์แลนด์ด้วยนะคะบอกทักทายดีเจลูกตาลรับฟังอยู่ค่ะสวัสดีพี่ไพศีพี่หนุ่มท่าพลนะคะพี่เอกศักดิ์พี่นักรบนะสวัสดีดีเจลูกโหนดนะคะพี่เดือนเพ็ญพี่ภูเขาป่าไม้และสายลมนะคะพี่โอภาสพี่สมชายบอกจัดรายการคนเดียวบอกง่อมกาลูกตาลนะบอกง่อมเลยเพราะว่ามีคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนอยู่แล้วบอกง่อมก็คือไม่เหงานะคะสวัสดีพี่คนไม่สวยโอ้เอ็นดูเนาะพี่ไพศีนะคะมาอีกหนึ่งข้อความคุณแม่ทันพิชานะคะนะคะพี่นุเจริญพี่สุนิสาพี่จรัญนะคะพี่ประหยัดพี่มาดาเดี๋ยวนะเลื่อนไปด้านบนนะพี่บุญช่วยด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยข้อความเข้ามารัวๆนะคะตันฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันละกันนะจ๊ะอ่ะแล้วก็พี่พวงเหรอคะพี่พวงรักหรือเปล่านะอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะรับฟังทางวิทยุจากแม่สายเชียงรายนะคะวันนี้เพิ่งได้เปิดเข้ามาชมไลฟ์สดใช่ไหมคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะฝากกดติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียของทาง FM 95ลูกทุ่งมหานครด้วยนะคะคุณผู้ฟังเรามีให้ติดตามทุกช่องทางเลยนอกจากที่เราจะได้ฟังทางวิทยุแล้วเนี่ยนะคะ Facebook เรามี IG หรือ Instagram เรามี TikTok เราก็มี YouTube เราก็มีโอ้โหเรามีทุกช่องทางจริงๆก็ติดตามกันได้เผื่อว่าบางช่วงเวลาเนี่ยอาจจะแบบอุ๊ยนะวันนี้ฝนตกจังเลยอะไรเนี่ยหนักมากเลยเนี่ยรับสัญญาณวิทยุไม่ค่อยดีเลยอะไรเงี้ยก็อาจจะเปลี่ยนมาทางอื่นได้นะเรามีไว้ทุกช่องทางเลยอ้าวแล้วก็มีอีก1ช่องทางด้วยทางแอปพลิเคชันนะคะคุณผู้ฟังสามารถดาวน์โหลดเอาไว้ได้เลยติดเครื่องเอาไว้เลยนะคะแค่มีอินเทอร์เน็ตก็คือฟังได้เลยนะคะ MCOT Connect นะคะแอปพลิเคชันนี้ MCOT ConnectMCOT แล้วก็ตามด้วยคำว่า connect นะคะ CONNECT เนี่ยนะคะก็จะรวบรวมทุกคอนเทนต์ของอสมทของเราเลยนะคะจะฟังวิทยุรายการเพลงต่างๆรายการข่าวรายการกีฬาหรือว่าจะติดตามข่าวสารของทางสำนักข่าวไทยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะเพิ่มเติมเข้ามานะคะพี่นักรบนะคะน้องฟอฟ้าบอกว่าฟังอยู่ที่พนัสนิคมชลบุรีนะคะพี่จิตกรสวัสดีครับเมืองเลยร้อนครับโอ้นะคะแล้วก็มีพี่พรพันธ์จากกาญจนบุรีนะคะพี่มาโนดบอกว่าสวัสดีครับผมอยู่ในสวนทุเรียนโอ้โหสวนทุเรียนเลยนะแล้วก็สวัสดีคุณแม่ชนิสราด้วยนะคะพี่สุพจน์พี่สมศักดิ์พี่สมชายอู้มีหลายสมชายเลยวันนี้แล้วก็พี่หนึ่งฤทัยด้วยสมาชิกเยอะเลยวันนี้อ่ะนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันละกันค่ะเดี๋ยวสักครู่นึงนะคะเราจะมารับสายน้ำใหม่กันนะคะในช่วงสายชิลฮิวใจเนาะแต่ว่าตอนนี้หนึ่งงานเพลงจากพี่แจ็คธนพลกันละกันค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วนะคะสายชิลฮิวใจกับพี่แหม่มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: จะสวัสดีจ้าน้องลูกโหนดที่เสียงหวาน
1: โอ้โหน้องลูกโหนดที่เสียงหวานด้วยพี่แหม่มเบาเสียงวิทยุให้หนูหน่อยได้ไหมคะรบกวนนิดนึงเนาะเสียงมันสะท้อนกันได้เลยโอ้ได้เลยค่ะได้เลยเดี๋ยวให้พี่แหม่มปิดไปก่อนเลยก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราคุยสายกันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยไปเปิดวิทยุฟังเพลงอีกทีนึงโอเคสุดยอดเลยขอบคุณมากมากเลยค่ะพี่แหม่มคะเราเคยคุยกันแล้วหรือยังเอ่ย
2: เคยคุยเมื่อปีที่แล้วอ่ะ
1: โอ้เคยคุยเมื่อปีกลายแหละค่ะ
2: จ
1: ้
2: า
1: เนาะพี่แหม่มโทรมาจากภูเก็ตเนาะ
2: จ้า
1: โอเค
2: เลยเลยอ่ะ
1: จ๋า
2: แล้วตอนนี้น้องลูกหนูสบายดีเปล่าคะ
1: สบายดีค่ะพี่แหม่มล่ะคะ
2: อ๋อก็สบายบ้างไม่สบายบ้างเพราะอากาศมันเปลี่ยนแปลง
1: จริงตอนนี้คนรอบๆตัวหนูนะแบบว่าหลายคนบอกว่าไม่สบายเยอะมากมากเลยไงยิ่งใน Facebook เนี่ยเห็นคนโพสต์ว่าไม่สบายเยอะเลยนะคะ
2: ใช่ที่ภูเก็ตเวลาร้อนก็ร้อนจัดแล้วพอฝนตกแป๊บเดียวก็ร้อนสมองเดือด
1: ร้องอุ๊ยอันนี้ไม่ได้ยินไม่ได้ยินเลยนะร้อนสมองเดือด
2: มันร้อนมากอะร้อนจนสมองเดือด
1: แล้ววันนี้ฝนตกไหมคะที่ภูเก็ต
2: ฝนตกเป็นบางแห่งเป็นหย่อมๆอ่ะ
1: อ๋อเป็นแบบบางพื้นที่เช่นแบบว่าในเมืองอาจจะไม่ตกอาจจะไปตกรอบนอกอะไรอย่างนี้ต่างอำเภออะไรอย่างเงี้ย
2: ไปตกแถวถลาง
1: อ่าค่ะโอ้งั้นต้องรักษาสุขภาพด้วยนะคะพี่แหม่ม
2: ร้อนมากเลยเนี่ยนี่ขนาดกลางคืนยังร้อนมาก
1: นั่นน่ะสิค่ะแล้วตอนนี้พี่แหม่มปกติต้องถามว่าปกติฟังทางวิทยุใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้ได้ยินเสียง
2: จะฟังวิทยุ
1: จ้ะได้มาเข้ามาดูทาง Facebook Live บ้างหรือเปล่า
2: ไม่ได้ดูเลยค่ะเพราะว่าไม่มีโทรศัพท์น้องหรอก
1: อ๋อไม่เป็นไรแต่ฟังวิทยุชัดเจนดีใช่ไหมคะ
2: ช
1: ั
2: ดมากเลย
1: ชัดมากเลยที่ภูเก็ตหมายเลขเมกะเฮิร์ตอะไรนะคะที่พี่แหม่มฟังอยู่ตอนนี้มีตัวเลขไหมคะพี่แหม่มที่เครื่องวิทยุมีบอกตัวเลขไหม
2: มีก็1.9ค่ะ
1: มีไหมเขาบอกไหม
2: เขาบอกแต่ว่าตอนนี้มันมืด
1: อ๋อวันนี้มันมืดใช่ไหมอ๋อโอเคโอเค
2: ไปส่องดูที่หน้าต่างที่อยู
1: ่
2: ว
1: ่
2: าอะไร
1: ไปส่องดูจริงก็มีคุณผู้ฟังถามมาอยู่เรื่อยๆนะคะตอนก็จะคอยอัปเดตนะคะตัวเลขเมกะเฮิร์ตซ์ให้คุณผู้ฟังมาด้วย
2: 105
1: โอ้อสมทเนาะอันนี้เป็นอสมทภูเก็ตหรือว่าใกล้เคียง
2: อสมทภูเก็ตค่ะ
1: อ๋อนี่ไงเดี๋ยวหนูกำลังดูให้เดี๋ยวนะอสมทภูเก็ตเลยเนาะนะคะเพราะว่ามีน้องๆเนี่ยเขาก็ถามกันเข้ามาว่าแล้วจะฟังวิทยุได้ต้องเลขอะไรอะไรอย่างนี้เดี๋ยวหนูเช็คให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะแล้ววันนี้พี่แหม่มอยากฟังเพลงอะไรคะ
2: เพลงเมียหลวงทวงสิทธิ์ของจินตราจ้ะ
1: ได้เลยเมย์หลวงทงสิทธิ์นะคะสำหรับอสมทภูเก็ตนะคะจะเป็นเลข 101.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะคุณผู้ฟัง 101.5 นะคะ101นะคะ101 101แล้วก็จุด5ด้วยนะคะ
2: อ๋ออันนี้ก็105โอเคจ้ะ
1: โอเคชัดเจนเนาะ
2: จ้ะจ้ะ
1: โอเคได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้จัดให้เมย์หลวงทงสิทธิ์ขอบคุณพี่แหม่มมากๆแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยสุขภาพแข็งแรงนะคะ
2: ค่ะเช่นกันค่ะขอบคุณมากมากค่ะ
1: ยินดีค่ะสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะสายชิลฮิวใจกับเมียหลวงธงสิทธิ์จินตลาภูลลาภค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าใหม่ของเรานะคะพี่แหม่มจากภูเก็ตนะคะแนะนำงานเพลงเข้ามาเนาะนะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมนะคะก็โทรเข้ามาฝากเพลงได้เลยนะคะที่02-248-1366นะคะบอกเลยว่าวันนี้นะคะสายเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ฝากจองสายหน้าใหม่ไว้เกือบทุกสายเลยวันนี้ถ้ายังไงใครที่เราไม่ได้คุยกันเนาะคุณผู้ฟังค่ะขอบคุณมากๆแต่ว่าเดี๋ยวตันจะชดเชยเป็นเปิดเพลงให้แทนกันละกันนะคะก็ภายใน2ชั่วโมงตรงนี้นะคะจะเปิดให้เยอะที่สุดเลยค่ะก่อนที่เราจะไปทักทายกันต่อนะคะทาง Facebook Live แล้วก็ไปฟังเพลงกันด้วยเนาะที่คุณผู้ฟังขอมานะคะเรามาพูดถึงบ้านเรากันหน่อยนะคุณผู้ฟังค่ะต้องบอกว่าบ้านเราเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นเมืองแห่งของอร่อยไม่ว่าจะอาหารคาวของหวานหรือเมนูแซ่บๆโอ้โหอันนี้ขาดไม่ได้นะคะมีให้เลือกกินกันได้ทุกวันแต่บางครั้งนะคะความอร่อยก็อาจจะมาพร้อมกับอาการไม่สบายท้องได้นะคะไม่ว่าจะเป็นกรดไหลย้อนแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยหรือแม้แต่ท้องเสียนะคะถ้ามีอาการเหล่านี้นะอย่าปล่อยให้มารบกวนความสุขของคุณนะคะใช้กระต่ายบินโททรัลตัวช่วยบรรเทา5อาการไม่สบายท้องได้แก่ท้องอืดท้องเสียอาหารไม่ย่อยคลื่นไส้แสบร้อนกลางอกด้วยตัวยาบิสมัธซับซาลิไซเลตที่ช่วยบรรเทาอาการไม่สบายท้องได้อย่างครอบคลุมเลยนะคะไม่ว่าคุณจะกินหนักกินเผ็ดหรือกินเพลินแค่ไหนนะคะหากมีอาการไม่สบายท้องกระต่ายบินโททรัลพร้อมดูแลคุณนะคะพูดถึงของแซ่บนะเมื่อเย็นก็เพิ่งกินส้มตำกับเพื่อนมาเองนะมันขาดไม่ได้จริงๆนะคุณผู้ฟังแต่ว่าบางครั้งบางทีเนี่ยของพวกนี้คือมันอะไรว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแบบว่าอร่อยที่ปากลำบากที่อื่นนะประมาณนั้นอ่ะจริงๆเนี่ยก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีเพิ่มเติมพี่ต่อจตุพลนะคะพี่นันทานะคะแล้วก็ใครเอ่ยพี่วิจิตนะจ๊ะทักทายเพิ่มเติมพี่ปอเล็กนะคะรับฟังอยู่จากปัตตานีด้วยนะคะสวัสดีทักทายนะคะพี่สุภาพพี่อุเซนนะคะมาแล้วนะคะวันนี้มีมาจากหลายที่เลยนะคะทุกภาคเลยนะคะโดยเฉพาะทางนครศรีธรรมราชวันนี้มากันเยอะเลยนะคะขออนุญาตทักทายหลังไมค์ที่ฝากเข้ามาก่อนกันละกันนะมีเข้ามาเพิ่มเติมนะคะพี่แอมจันทบุรีนะคะพี่มนัสนครศรีธรรมราชพี่วอนจากกาญจนบุรีค่ะพี่สุราษฎร์ธานีพี่เพชรศรีสะเกดพี่หนุ่มน้องแต้สุพรรณบุรีนะคะพี่เกรียงศักดิ์ศรีราชาพี่ตาโอหนองบัวลำพูพี่จ่อยนครพนมแม่พรจากจังหวัดแพร่นะคะพี่สอนศักดิ์ศรีสะเกดพี่ประดิษฐ์สุโขทัยพี่วีระบึงกาฬพี่อนันต์โคราชน้องแวนนครศรีธรรมราชนะคะพี่คำเพียรสกลนครพี่หนึ่งโรงก๊อกสุวรรณภูมิป้าแป๋วลาดกระบังค่ะพี่อเนกสุโขทัยพี่โจคลองสองแล้วก็พี่วิทยาสีสเกตจ้านี่ล่ะโอ้ยวันนี้สายเข้ามาเยอะมากๆเลยเอ้านะเดี๋ยวไปจัดเพลงให้ต่อกันละกันขอบคุณนะคะนะคะพี่หนึ่งบอกว่าแชร์ให้แล้วขอบคุณมากๆเลยพี่ๆหลายๆคนนะแชร์ไลฟ์ไฟตาลทุกวันในทุกครั้งที่เข้ามาเลยขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวตอนนี้จัดงานเพลงของพี่เกรียงศักดิ์จากศรีราชากันให้ก่อนเลยคนมีเจ้าของงานจาก MC2 และแบงค์นัดค่ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะมีงานเพลงของพี่นางสิริพรนะคะแนะนำเข้ามากับ เปลี่ยนความตั้งใจของน้องได้บ่อนะคะแล้วก็เรามีบันทึกการแสดงสดด้วยนะคะจากงานมหานครตลอนฮิตติดตลาดล่าสุดเลยนะคะที่ตลาดเดี๋ยวนะยิ่งเจริญตลาดยิ่งเจริญสะพานใหม่ยังไงล่ะแม่โถจัดให้เลยนะจ๊ะ

แต่พวกพี่ผมมันเกลียดกันมาให้แม่แล้วอ่ะมึงนำใจแล้วดีซ้ำไหนเกรงใจมากเลยมีสัก500ไหมลูกหักคือเก่าบ้างล่ะหักแม่ก็หักหนูเพื่อกันได้เอาร้องระดับให้ฟังว่าอยากฟัง

0: ปะท่อกับบงเงินปะท่อมาสิหาผัวใหม่ขอจะมาพันเก่งเนาะ
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
6: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
9: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777

0: หยัดเหงื่อเพื่อแม่เอกพลมนตรการนะคะที่พี่อนันต์จากโคราชโทรเข้ามาฝากเอาไว้ทางหลังไมค์จัดให้แล้วนะคะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะมีงานเพลงฝากเข้ามาทาง SMS ตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะน้องต้องจากระยองนะคะขอเพลงของพี่บ่าววีกับลูกจ้างหัวใจอ่ะเดี๋ยวจัดให้เลยในช่วงนี้แล้วก็หลังจากจบเพลงนี้เราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งนะคะผู้ฟังเดี๋ยวไปต่อชั่วโมงหน้าบอกเลยว่าวันนี้โอ้โหหันไปดูสายฝากเพลงเข้ามาเยอะมากๆตอนนี้น่าจะประมาณทะลุ30แล้วจะพยายามนะคะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวจัดให้เพิ่มเติมขอบคุณมากๆเลยที่โทรเข้ามาดีเจไม่เหงาแล้ว

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
4: 23นาฬิกา2นาทีนะคะเริ่มต้นกับชั่วโมงที่2นะคะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้ค่ะอย่างที่บอกเอาไว้รับสายหน้าใหม่อีก1สายนะคะแล้วก็มารออยู่แล้วไม่ไกลไม่ไกลนะคะจากรามคำแหงนี่เองนะคะรามคำแหงนะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสด
5: ีครับ
4: ครับผมพี่เชิดชัยนะคะ
5: ครับผม
4: ค่ะเห็นบอกว่ากำลังทำงานอยู่ด้วย
5: ครับผม
4: ค่ะเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะ
5: ครับผม
4: สุดยอดเลยปกติรับฟังช่วงเวลาไหนบ้างคะพี่ชาชัย
5: ฟังตลอดเลยครับไม่ได้ฟัง YouTube เลยฟังแต่วิทยุ95
4: โอ้ฟังวิทยุตลอดเลยอันนี้เป็นครั้งแรกด้วยไหมคะที่เราคุยสายน้ำใหม่ด้วยกันคะพี่ชาชัย
5: คร
4: ับ
5: ผม
4: เนอะครั้งแรกเลย
5: ก่อนมันโทรไม่เคยติดเลย
4: ขอโทษด้วยจริงๆนะคะแต่ว่าวันนี้ได้คุยกันละติดตามฟังมานานหรือยังคะพี
5: ่โอ้จะ5ปีแล้วมั้ง
4: จริงเหรอ5ปีแล้วนะแล้วก็อยู่แถวเนี้ยอยู่แถวรามคำแหงเนี่ยนะคะ
5: ครับผม
4: โอ้
5: ทำงานตั้งแต่โรงพยาบาลรามคำแหง2ยังไม่ขึ้นเลย
4: อืมแล้วตอนนี้ก็คืออยู่ที่โรงพยาบาลเหรอคะ
5: ไม่ครับผมอยู่ตรงข้ามกัน
4: อ๋อก็ยังอยู่ในระแวกแถวๆนั้นรามคำแหง
5: ครับผม
4: นะโอเคขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามรับฟังมาตั้ง5ปีแล้วแล้วก็ถ้ามีโอกาสช่วงไหนทางลูกทุ่งมหานครของเรามีงานในกรุงเทพแล้วก็พี่เชิดชัยไม่ต้องเข้าเวรไม่ต้องทำงานก็แวะมาเจอกันได้นะพี่นะ
5: ได้ครับ
4: เนาะอยู่ใกล้ๆกันโอเคได้เลยค่ะวันนี้หนึ่งงานเพลงค่ะพี่เชิดชัยอยากฟังเพลงอะไรดีคะ
5: ขอโอกาสในเด้อจากบอยพนมไพรคร
4: ับได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะเอาล่ะนะก่อนที่จะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนกันก่อนนะก่อนที่จะขอบคุณผู้สนับสนุนอยากมอบขอโอกาสในเด้อบอยพนมไพรให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมจ๊ะ
5: ให้คุณสมบูรณ์ครับผม
4: ค่ะอยู่ที่ไหนเอ่ย
5: อยู่รามคำแหงเนี่ยนะแอบชอบเขามานานแล้ว
4: เอ้ยจริงเหรอแล้วได้เจอกันบ้างแล้วได้เจอกันบ่อยๆไหม
5: ก็เจอครับเจอทุกวันแต่เขาคงไม่เห็นความสัมพันธ์ของเรา
4: อุ้ยเราก็ยื่นความรู้สึกดีๆได้พี่เชิดชัยต่อให้อาจจะไม่ได้ไปถึงสถานะของคนรักแต่เราก็ยังได้เพื่อนที่ดีได้กัลยาณมิตรที่ดีต่อกันเนาะเดี๋ยวเรานี่ไงตามเพลงเลยขอโอกาสในเด้อใช่ไหม
5: ครับผม
4: คิดว่าเขาฟังอยู่ไหมคะ
5: ผมว่าคิดว่าเขาฟังอยู
4: ่
5: เพราะว่าเขาเป็นผู้ช่วยพยาบาล
4: โอเคโอเคอะนะเดี๋ยวจัดให้เลยแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะคะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนเดี๋ยวพี่เชิดชัยพูดตามหนูเลยนะจ๊ะ
5: ครับผม
4: ค่ะขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: สุกี้ชาบู
5: สุกี้ชาบู
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และไอยราอาห่า
5: และไอยราอาห่าร
4: สชาติดีดี
5: รสชาติดีดี
4: ทานง่ายชุ่มคอ
5: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมี
5: ทุกบ้านต้องมี
4: ไอย
5: ราอาห่าน
4: ี่สุดยอด
5: ผมจำได้
4: จำได้นะโอเคสุดยอดขอบคุณมากมากเลยวันนี้แล้วก็ทำงานหนักรักษาสุขภาพพักผ่อนด้วยนะจ๊ะพี่นะ
5: คร
4: ับ ค่ะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สดีครับ
4: จัดให้เลยนะคะกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะ4งานเพลงต่อเนื่องค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้เป็นงานเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาทางหลังไมค์ด้วยเราเริ่มต้นขบวนพาเรทนะคะกับงานเพลงที่สายหน้าไมค์ของเราแนะนำเข้ามาขอโอกาสในเด้อบอยพนมไพรค่ะ

0: ังติดตามเฮาอยู่บ่เธอทุกมื้อบ่เบื่อดิเธอ
1: เบื่อจักเบื่อจะมอ3รถตัว

0: สิบห้า
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
3: สี่งานเพลงนะคะที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามานะคะกับช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะที่จบไปกับปลายฟ้างานจาก2ศิลปินนะคะเบิ้ลปทุมราชและแมนพิสิทธิ์พงศ์นะคะจากพี่ตาโอนะคะหนองบัวลำพูนะคะฝากเข้ามานะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีสักวันฉันจะรู้สึกเฉยๆกับเธอนะคะเอิ้นขวัญวรัญญานะคะจากน้องแวนนครศรีธรรมราชค่ะแล้วก็มีเสาหลักของบ้านแรงงานของนายเบียร์พร้อมพงนะคะจากพี่ติ๋มชนบุรีนะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดของเราจากสายหน้าใหม่เนาะขอโอกาสในเด้อบอ

ไปพนมไพรนะคะจากพี่รปภ.เชิดชัยนะคะโอเคโอ้ยวันนี้เพลงเข้ามาเยอะมากๆจริงๆคุณผู้ฟังเดี๋ยวทยอยจัดให้ต่อแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อนะคะหลายๆคนนะคะที่เป็นแฟนบอลคอลูกหนังนะคะตอนนี้ก็คงจะใจจดใจจ่อนะคะตื่นเต้นนะคะกับการแข่งขันFIFA World Cup 2026อยู่นะคะและทางบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนของเรานะคะร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา Mcot Super Fan ค่ะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทค่ะร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะสำหรับขั้นตอนการร่วมภารกิจนี้นะคะไม่ยากเลยค่ะคุณผู้ฟังเพียงลงทะเบียนและก็เข้าสู่ระบบนะคะจากนั้นซื้อบัตร Mcot Superfan นะคะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบบัตร Mcot Superfan นะคะเริ่มต้นง่ายๆนะคะที่ Mcot Superfan Starter ค่ะราคา20บาทนะคะซึ่งจะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตค่ะหรือแบบนี้ค่ะเอาแบบคุ้มๆกันเลยสุดคุ้มกับบัตร Mcot Superfan Diamond ราคา500บาทนะคะได้รับถึง300ใบในการร่วมโหวตเลยโอ้โหแบบนี้แบบจัดเต็มแบบคุ้มๆเลยนะคะมาพูดถึงของรางวัลสำหรับภารกิจหลักกันบ้างสิทธิ์ลุ้นรางวัลของเรานะคะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะคะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Supervan นะคะมูลค่า 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัลค่ะมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลนะคะตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สภายในประเทศจำนวน24รางวัลนะคะแล้วก็ยังมี Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลอีกด้วยค่ะยังไม่หมดแค่นั้นนะคะยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Superfan นะคะที่จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะใครที่สนใจนะคะสามารถติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะคุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา 1:45 นะคะของวันที่20กรกฎาคม2569นะคะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนี่นะคะทักทายสมาชิกเพิ่มเติมด้วยนะคะตอนนี้ทาง Facebook คึกคักมากๆเลยนะคะพี่ธวัชชัยเนี่ยพี่ป๊อกป๊อกนะคะแล้วก็พี่จักรีนะคะพี่เอกรินนะน้องแบมกรีดมาเลยนะคะพี่ซันมาด้วยนะคะวันนี้มีหลายๆคนที่ห่างหายไปนานนะคะแวะเวียนเข้ามาทักทายกันนะคะในช่วงนี้จัดเพลงให้ต่อเลยดีกว่าเพราะเพลงเยอะมากๆจริงๆนะคะพี่ขจรจากนครศรีธรรมราชโอ้โหวันนี้สายจากนครเยอะมากงานเพลงของออนอรดีนะคะยอมแพ้ที่เธอใหม่ล่าสุดเลยค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: จากยอมแพ้ที่เธออ่อนอรดีนะคะมากันต่อในช่วงนี้จ่อคิวฮิตค่ะคุณผู้ฟังขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะงานเพลงใหม่นะคะแล้วก็เป็นงานเพลงที่เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง2ศิลปินนะคะนั่นก็คือพี่เก่งทัชยะนะคะแล้วก็อีก1ศิลปินนะคะคุณเจนจิราเฉียงเอกนะคะกับเพลงนี้แสงอุษานะคะจากสังกัดไวท์ไลน์มิวสิกค่ะคำร้องทำนองโดยเจนจิราเฉียงเอกและทัชยะประทุมวันก็คือทั้งสองศิลปินนะคะเขาก็ร่วมกันนะคะแต่งคำร้องทำนองและเรียบเรียงโดยภูเบศรเพ็ญสุขนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันเลยกับช่วงจ่อคิวฮิตค่ะแสงอุษาทัชยะและเจนจิราค่ะ

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: ไปกันต่อเลยนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะสองงานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะคะจัดเป็นฮิตที่16นะคะคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วด้วยสำหรับอบอ้วนเล็กรัชเมฆจาก Genie Records นะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยสิทธิ์ของเจ้านะคะของพ่อใหญ่ไม้ไทยเด้อนะคะจัดให้นะคะมีหลายคนแนะนำเข้ามาด้วยนะคะตอนนี้อยู่ในฮิตที่8ขึ้นมาจากสัปดาห์ที่แล้วอยู่ในฮิตที่10นะคะอ่ะเดี๋ยวจัดให้เลยละกันนะจ๊ะจากสังกัดพระเอกใหญ่9999 2เพลงนี้ค่ะอบอวลแล้วก็สิทธิ์ของเจ้าในช่วงเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: เทียนไขไฟฟ้านะคะกับงานเพลงของพี่นุ้ยสุวินานะคะฝากเข้ามาทางหลังไมค์จ้ะอ้ายนานดิบลำปางเนอะ
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: ส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณหอมเพิร์บสดชื่นแหมเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะคุณแม่ทันพิชาจากลาดพร้าว71นะคะแนะนำงานเพลงรักนี้มีค่าเพราะเธอของพี่เบิร์ดธงชัยนะคะฟีเจอริ่งกับศิลปินสาวหลายคนเลยนะคะพี่ดาเอนโดฟินนะคะพี่นิวจิ๋วด้วยนะคะเดี๋ยวมอบเพลงนี้ส่งท้ายเลยนะคะพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิมกับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ

0: นับ
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
2: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
6: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
7: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
10: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
11: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
12: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
13: ไม่เปลี่ยนแปลงเลยครับจากเกมที่แล้วครับพี่ป้าครับ
14: ผู้สัมประตูนะครับก็เป็นทางเอมิเลียโนมาร์ติเนสนะครับแบ็คซ้ายเป็นเมดีน่าทางขวาเป็นโมลีน่านะครับคู่เซ็นเตอร์นะครับคริสเตียนโมเรโรนะครับกับโรเมโรนะครับกับลิซาโดมาร์ติเนสคู่มิดฟิลด์นะครับอลิซิสแบ็คลิสเตอร์กับเรโซเฟนันเดสนะครับแล้วก็มีตัวผมเส้นนะครับเป็นทางอามาดากับทางโรดิโกเดปอนะครับกองหน้าก็เป็นเมสซี่ยืนคู่กับลอตโรมาร์ติเนสส่วนฝั่งของออสเตรียนะครับออสเตรียก็มีผู้สัมประตูนะครับอเล็กซานเดอร์ชราเกอร์นะครับทางเซ็นเตอร์นะครับเป็นเดวิดอาร์บายืนคู่กับเควินดานโซทางซ้ายนะครับคอนราดไรเมอร์ทางขวาสเตฟานพอชมิดฟิลด์นะครับเซเวอร์ชราเกอร์ยืนคู่กับเซวาลนะครับแล้วก็ตัวรุกนะครับมีมาเซลซับบิสเซอร์พอลวานเนอร์โรมาโนชมิดนะครับแล้วก็วันนี้กองหน้านะครับเป็นทางมิเชลเกโกริช
13: ก็เปลี่ยนสารตำแหน่งจากเกมที่แล้วนะครับวันนี้สเตฟานพอชครับแบ็คขวาจากไบ

0: ได้ถึง3ตัวจริงแม้ว่าจะมีปัญหาอาการบาดเจ็บนะคร
1: ับ
0: แบ็คขวาที่เจ็บกรามเห็นว่ากรามหักนะแต่ไม่ถึงกับผ่าตัดตอนนี้เหมือนจะใส่หน้ากากเลยครับปกป้องบริเวณกรามของตัวเองครับดูจังหวะนี้ของทางเจเจได้ครับไหลเข้ามาตรงกลางแล้วตบได้เข้ามาแล้วถึงเส้นหลังเลยครับและหักเข้ามาตรงนี้เป็นนะน่าจะเป็นเมนดิด้านะครับเป็นอัลมาด้าครับเตียโกอัลมาด้าครับจากแอตมาดริดนะครับที่ตบเข้ามาแล้วออกข้างนะครับเอาออกหลังนะครับเข้าคาตาข่าย
1: โอ้โหจังหวะโฉบขึ้นมาแหมก้ำกึ่งนะแต่อาจจะล้ำหน้าก็ได้นะครับทะลุไปสวยเลยครับตวัดเข้ามานะครับด้วยสายก็ถือว่าเปิดฉากมาก็ทักทายเลยนะครับอาร์เจนตินาแต่ก็ยังเชื่อว่าจะไม่ง่ายแล้วออสเตรียนี่ตัวประสบการณ์ก็สูงทั้งนั้นนะครับ
0: ขามาทักทายแล้วก็คุยกับเรา2คนได้4689899นะครับแล้วก็ทางบ้านฟ้าบ้านแดงบ้านดำของเรานะ
1: ครับ
0: ครับเข้ามาคุยแล้วก็ทักทายกันครับ
1: วันนี้นี่
0: ทั้ง YT ทั้ง FB ทั้ง TikTok นะ
1: มาได้หมดเลย
0: SMS ก็4689899เลยครับสวัสดีคุณฟังทุกท่านนะที่เพิ่งจะรับฟังผ่านวิทยุทั่วประเทศไทยเลย
1: ครับผม
0: ทั้ง41สถานีนะครับเราออกอากาศสดทั่วประเทศเที่ยงคืนถึงตี5
1: ครับ
0: นะครับ
1: เรียกว่าดูไปพร้อมๆกันนะฮะ
0: รู้พร้อมกัน
1: ใช่นะครับวันนี้ไม่มีอนาโตวิชนะ
0: อนาโตวิชก็ลงมาเป็นสำรองมีส่วนร่วมกับทีมเลยยิงประตูได้ด้วย
1: เกมนี้ก็ยังเป็นสำรองอยู่นะครับก็จะเป็นตัวอีกหนึ่งตัวที่เด็ดนะครับของทางฝั่งของออสเตรีย
0: ก็เป็นนักเตะที่ติดทีมชาติมากสุดและยิงมากสุดนะ
1: ครับผม
0: ของออสเตรียนะครับ134นัดยิงมากสุด48ประตูแต่ว่าคนที่จะหรือประวัติศาสตร์ต้องดูครับคนที่จ่ายบอลให้กับเลโอนีลเมสซี่ครับจะยิงประตูได้หรือไม่และจังหวะนี้เราต้องระวังทีได้กลับไปโดนเสียบความโดนนิโปซิตไม่ว่าอะไรครับจังหวะที่เสียเข้าไปเกมเร็วมากครับและเมสซี่จะพลิ้วหนีมาโดนนักดักได้ครับไลเมอร์เข้าคู่กับทางอาราบาตอนนี้ฟอร์ดครับว่าตอนนี้นอนเจ็บอยู่นะครับเป็นเราต้องร่วมมาเตเดนครับนอนบริเวณเส้นหกหลา
1: ก็เกมดำเนินไปนะครับผู้ตัดสินไม่ได้เป่าอะไรนะครับก็เดี๋ยวดูอาร์เจนตินาน่าจะเตะออกนะครับตอนนี้เตะออกไหมเดปอบอกออกได้แล้วเพื่อ
0: ผู้ตัดสินวันนี้มาจากอียิปต์ครับ
1: ครับ
0: อามินโอมาครับทีมงานผู้ตัดสินมาจากอียิปต์และวีอาร์นะครับมาจากสเปนครับ
1: ครับผมดูครับว่าเป็นยังไงครับโอ้โห
0: โอ้แต่เสียบนะสเตฟานพอสนะครับแบ็คขวาหุบเข้ามาแต่โดนนะครับโดน
1: ครับ
0: โอ้โดนครับโดนบริเวณเท้านะครับของลาวตูร์มาเชเนสจังหวะที่กำลังจะเอื้อมเหมือนเสือบเท้าไปเตะบอลแล้วพอสเนี่ยเหมือนแย่เข้ามาครับต้องดูว่าจุดสัมผัสเนี่ยมันรุนแรงมากน้อยแค่ไหนครับ
1: เข้ามาแบบซันบุชเลยนะครับเหมือนรู้ใจกันมากเลยครับสเตฟานพอสเบอร์5นะครับมากับเบอร์4มิดฟิลด์นะครับเซเวอร์ชาร์เกอร์โอ้โหก็ถือว่าเฉียดฉิวเลยลูกนี้นะครับคือถ้าเผื่อรอดไปเลยก็ถือว่าเข้าสกัดได้แบบว่าเหมาะเหม่งมากนะครับมาคู่เลยอ่ะ
0: ครับผม
1: ดูครับมาคู่เลยครับเบอร์5เบอร์4ครับแม่เหมือนใจตรงกันมุมนี้อ่ะเป็นยังไงฮะทำไมใจตรงกันได้ขนาดนี้
0: คือเข้าอัดพร้อมกันนะครับสลาเกอร
1: ์กับ
0: พอสนะครับที่เข้ามาพอสเนี่ยอยู่ข้างหลังสลาเกอร์เข้าด้านข้างมีเช็คครับ
1: ต้องเช็คแหละนะครับต้องเช็คแต่ว่าแต่ผู้ตัดสินก็เป็นคนเป่าจุดเกมนะตั้งแต่ฝั่งของอาร์เจนตินายังไม่ได้เตะบอลออกนะครับนี่ครับ possible penalty นะครับเช็คอยู่เริ่มเกมมา5นาทีเท่านั้นครับเดือดแล้ว
0: แต่ดูที่ว่าคนแรงมากน้อยแค่ไหนแล้วโอกาสของลาวตูร์มาเตเนฟจะถึงบอลหรือไม
1: ่คือมาจากข้างหลังด้วยตรงนี้ก็ถือว่าก็เสียวเหมือนกันนะออสเตรียนะครับโดยเฉพาะฝั่งของสเตฟานพอช
0: โอ้โหมีความเป็นไปได้ที่ได้จุดโทษในคุยกับผมนะพี่แป๊กมองว่าไง
1: ผมว่าไม่ได
0: ้แต่มันดูที่จังหวะของลาวตูร์ว่าถึงบอลหรือไม่ครับ
1: เร็วไปนะอันนั
0: ้
1: น
0: นะนักเตะทั้ง2ทีก็พยายามที่จะเข้าไปเลยครับแมคคาลิเตอร์เอนโซเฟอร์นันเดสผู้สินบอกให้เชิญฮะออกก่อนครับ
1: ลุ้นลุ้นลุ้น
0: โอ้นั่นครับมีเช็คครับแสดงว่ามีความเป็นไปได้ครับวิยาทักมาแบบนี้อาราบาพยายามที่จะไปฟ้องแต่ผู้ตัดสินบอกว่าให้ถอยออกไปครับ
1: ครับผมเรียบร้อย
0: ทักมาแบบนี้มีโอกาสที่จะเป็นจุดโทษครับ
1: ก็อย่างที่เราดูบอลมาตลอดนะเราไปเช็คแบบนี้นะคร
0: ับ ใ

0: ครับขาขวาก็ที่ไปแย่ขาซ้าย
1: สเตฟานฟอร์สเหมือนนะ
0: โอ้โหจะเข้าคู่นะพี่นะมันก็สุ่มเสี่ยงอ่ะ
1: คือชราเกอร์เบอร์4เนี่ยเข้าผมว่าเข้าได้บอลนะแต่ว่า
0: พอช
1: เนี่ยสิ
0: โอ้ดูแป๊บเดียวจุดโทษเลยพี่แบบนี
1: ้
0: เดี๋ยวฟังก่อนปีนัลตี้คิก
1: กับปีนัลตี้ครับ
0: ผู้บรรยายผู้ตัดสินชาวอียิปต์นะครับก็พูดว่าปีนัลตี้คิกนะครับเหมือนจะเป็นหมายเลขห้าเขาบอกว่าพี่เขาบอกใช่ไหมเมื่อกี้เมสซี่ครับกำลังจะสร้างประวัติศาสตร์ครับพี
1: ่ยิงประตูเยอะสุดในฟุตบอลโลกครับ
0: รอบสุดท้ายครับ
1: ครับผม
0: โอ้โหนี่คือนาทีประวัติศาสตร์ครับคุณฝากคุณผู้ชมครับเมสซี่กำลังจะทำสถิติครับยิงประตูมากสุดครับในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่17ประตูครับแซงหน้ามิโลสลาฟโคเซ่ครับแฮตทริกแรกไปแล้วในชีวิตการเล่นฟุตบอลอาชีพในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
1: ครับผม
0: และตอนนี้กำลังสร้างบอลศาสตร์อีกหนึ่งหน้าบอลศาสตร์นะครับโอ้โห
1: ทุกอย่างนะ
0: ทุกอย่างครับคนที
1: ่
0: จะปฏิเสธเขาก็คืออเล็กซานเดอร์ชราเกอร์ครับ
1: ครับผม
0: ผลสิบประตูจากสโมสรซาบัวครับในลีกออสเตรีย
1: สุดลุ้นกันครับ
0: เมสซี่ครับ
1: ขนลุก
0: อยู่ที่บอโอ้ขนลุกแทนขนลุกแทนนะครับนาทีโอ้ใครมีกล้องมีอะไรดูอยู่นะครับจับภาพไว้เลยครับเมสซี่ครับจดจ้องอ่ะเจอกับทางชลาเกอร์วิ่งเข้ามาแล้วยิงดูดีโอ้โหเมสซี่ยิงออกโอ้โหครับจังหวะนี้เมสซี่ถอยไม่กี่ก้าวครับพยายามจะสืบเท้าเข้าไปแล้วยิงด้วยซ้ายเดี๋ยวนี้ถอยไม่ถึง2ก้าวยิงออกไปขวามือของตัวเองครับ
1: ดูว่าออกหรือออกไหมออก
0: โอ้
1: โหน่า
0: สลาเกอร์ก็เดาทางถูก
1: ถูกครับก็มีสิทธิ์ที่จะปัดได้ถ้าเราดูจากการพุ่งเมื่อสักครู่ครับของสลาเกอร์นะครับไม่ได้ครับประตูที่17ในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายของเมสซี่นะครับแล้วก็คู่นี้ด้วยนะครับ 0-0 อยู
0: ่
1: ครับออสเตรียครับไม่เป็นไรครับตามตรงกันใหม่ครับมาคาร์โรลีสจ่ายพลาดนะครับ
0: คือเมสซี่ก็สไตล์แกสไตล์แบบยิงเหมือนบอลโลกครั้งที่แล้ววิ่งเข้ามาช้าๆแล้วก็ดูว่าประตูจะพุ่งไปทางไหนแล้วก็ยิงอีกทางหนึ่ง
1: ครับ
0: แต่ว่าจังหวะนี้เหมือนเมสซี่เห็นชลาเกอร์พุ่งไปถูกทางก็เลยพยายามที่จะยิงให้
1: ไปได้ใช
0: ่เลยยิงออกเลย
1: ใช่ครับนะครับก็เราอาจจะเคยเห็นเมสซี่พลาดจุดโทษมาบ้างนะแต่ว่าก็เป็นคนที่ยิงดีมากคนนึงอะอยู่แล้วนะเมสซี่ครับแต่ลูกนี้ครับแหมพลาดไปนะครับอ่ะก็เดี๋ยวมาดูกันใหม่ครับเกมต้องมายิงกันเองนะเราจะโล่ลงมาได้เรียบร้อยนะครับออสเตรียยังไม่ได้ตั้งหลักตั้งอะไรเลยนะเกือบบุดวิดจะโดนยิงประตูไปแล้วครับ
0: เมสซี่เนี่ยฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายพลาด2ครั้งนะพี่
1: จุดโทษ
0: ในเกมบอลโลกปี2018นะครับที่เจอกับไอซ์แลนด์ครับแล้วก็ครั้งที่แล้วครับ
1: ครับ
0: เชสซี่ครับที่เซฟจุดโทษได้2022เจอกับโปแลนด
1: ์ดูครับมุมกล้องของผู้ตัดสินครับ
0: คือสไตล์ของเมสซี่อย่างที่เราเห็นอะเดินท่านค่อยๆสืบเท้าย่างรายเข้ามาคือถอยไม่ถึง2ก้าวเนาะ
1: คือเขานิ่งอยู่แล้วนะ
0: เหมือนเดินยิงอะเดินยังจะเดินมายิงครับชลาเกอร์ไม่พุ่งครับชลาเกอร์ไม่พุ่งก่อนเมสซี่ก็เลยต้องพยายามที่จะยิงให้หนีมือครับยิงออกขวามือตัวเองไปเลยครับ
1: ก็ต้องทำสงครามจิตวิทยากันนะประตูบางทีถ้าหากเลือกที่จะพุ่งก่อนนี่ก็ไปเสียเหลี่ยมให้กับมือเพชฌฆาตนะลูกนี้ได้ฟาวครับเกียร์กอริชขาหลุดเลยครับอัดกับลิซาโดเมื่อสักครู
0: ่วันนี้รับรักเน่นะครับไม่ใช้อนาตูวิชครับและไม่ใช้คาเน่ชุกูเมก้าครับใช้มิเชลเกรุ๊ดครับนักเตะที่เล่นอยู่ในเกโกริชครับนักเตะที่เล่นอยู่ในบูนเดสลีก้านะพี
1: ่
0: กับสโมสรออกซ์บวร์กครับ75นัดยิงไป24ประตูครับนั่นนี่เป็นนัดที่76ครับ
1: ครับผมหมายเลข11นะครับมิเชลเกโกริช
0: เสียดายไม่มีบอมการ์เนอร์โอ้โหตัวนี้ดีมากไม่ฟีบ็อกทูบ็อกนะครับที่เจ็บก่อน
1: ตัวขยัน
0: จะเริ่มตัวทัวร์นาเมนต์นะครับกองกลางเจ้าขยันของ อาเบไลซิกครับ
1: ครับผ

0: แฟนบอลอาร์เจนตินาเสียดายครับเมสซี่ไม่สามารถจะรึกปอสาได้แต่ว่าเวทีนี้ยังอีกยาวไกลครับ
1: ถูกต้องครับ
0: ดูออสเตรียครับจะบุกขึ้นมาครับนาทีที่12ของการแข่งขันฟรีคิกครับบริเวณการสามมีกอไปแล้วครับหน้ากรอบเขตโทษของอาร์เจนตินา
1: เกการิชกับเดปอครับโอ้โหคนละไซส์เลย
0: วันนี้ดานโซก็ได้ยืนตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กเป็นตัวจริงนะครับดานโซคู่กับอาลาบา
1: เควินดานโซแต่ฟรีคิกเข้าไปนะครับอาลาบา
0: เพราะว่าเกโกลิชเนี่ยก็ตัวสูงใหญ่นะครับมิเชลเกโกลิชครับอาลาบาหยอดมาจังหวะนี้ดานโซมองตั้งเข้าไปข้างในอย่างติดครับเกโกลิชเนี่ยสูง193เลยนะพี
1: ่ดานโซครับแหมเอาตัวรอดไปได้
0: เกิดอะไรกันมาครับซาบิเซอร์ให้ดานโซหยอดด้วยสายเข้ามาข้างในยังติดครับติดเอนโซอลาบาจุดพุทธคณาไปติดเมดีน่าครับกองหลังจากกลองนะครับที่ซีซั่นก่อนถูกมาร์เซย์เยี่ยมตัวไปล่าสุดก็เพิ่งต่อสัญญากับลองไปครับเทียมเดียวกับกานิเย่เนี่ยใช่ไหมฮะ
1: ลองถูกต้องครับกานิเย่เอราวัน
0: เอราวันกาเดเย
1: เริ่มตั้งหลักได้นะครับออสเตรียครับตอนนี
0: ้ดึงช้าๆครับบอลนะย้อนกลับมาที่นิคลัสไซวาลเสาก็จะเป็นมิดฟิลด์ตัวเชื่อมเกมนะครับระหว่างหลังไปหน้าครับมิดฟิลด์จากไลซิกครับวันนี้ก็เล่นคู่กับทางชาเวอร์ชลาเกอร์ก็เป็น
1: คูบเดลิก้านะ
0: ใช่ฮะไลซิกเหมือนกันโอ้ถ้ามีบอมการ์เดอร์เนี่ยมันเลยฮะไลซิก3เลยครับตรงกลางบอลนะออกขวามาครับที่คอร์ลไลเมอร์วันนี้โยกมาเล่นเนี่ยวิงแบ็กนะครับทางฝั่งซ้ายแบ็กขวาก็ได้แบ็กซ้ายก็ได้ขึ้นหน้าก็ได้ครับไปเล่นเนี่ยข้างบนก็ได้ครับคอร์ลไลเมอร์จากไบเยอร์มิวนิคครับ
1: ครับแบ็กซ้ายก็ได้ได้ทุกที่แล้วตอนนี้
0: ใช่ฮะขอได้ลงครับคอร์ลไลเมอร์
1: นี่เป็นช่วงที่ออสเตรียเริ่มที่จะตั้งหลักได้แล้วก็ครองเกมได้แล้วนะครับไลเมอร์นะครับลุ่มทุ่มเข้ามานะครับแล้วก็เป็นทางแมคอลิสเตอร์ที่ไปฟาวใส่พอวานเนอร์อ
0: ันนี้ก็อดีตนักเตะไลซิกนะคอร์ลาไลเมอร์อยู่กับทีมมาอย่างยาวนานนะครับ6ปีนะครับ2017ถึง2023ครับก่อนจะย้ายมาอยู่กับบาเยิร์นครับเมื่อ3ปีก่อน
1: นักเยอรมันนะ
0: เริ่มตั้งตัวได้อย่างที่พี่แป๊กเรียนไปครับผ่านมา10นาทีครับออสเตรียได้บอลทางฝั่งซ้ายนะครับฟรีคิกโอ้โหบริเวณฮาล์ฟสเปซคล้ายๆกับโทนี่โครสเลยฮะที่ยิงใส่สวีเดนจำได้ไหมฟุตบอลยูโรฮะสองเนี่ยเลี่ยมเดียวกันเลยครับซาบิเซอร์ขอยิงไหมขวาก็ได้ครับภาพตามไปที่มาเซลซาบิเซอร์ซาบิเซอร์โอ้โหอยู่ซาปั้นคำตั้งนานยิงอ่ะไม่ขึ้นสักงั้นนะเอ้าเมสซี่โดนชน
1: ไ
0: ซวาลอาลาบาว่าเป็นเอ้าแล้วหลุดเข้ามาบอลกีก้าอยู่อ้าวเมสซี่ได้บอลครับบอลทะลุมาหนีโอ้โดนลุ้ม 2-3 คนแต่ว่าจะจ่ายให้ซาบิเซอร์ยังได้แต่ดูครับโอ้โหอายุนามเนาะ
1: ถูกต้อง
0: เมสซี่เนี่ยจะ39ในวันที่24มิถุนายนนะครับก็คือวันพุธนี้ครับ
1: ครับผม
0: อาลาบาจะไปไม่ผ่านนะโมลิน่าครับ
1: โอ้เตรียมได้ทุ่มนะครับ
0: มาเซลเซเปเซอร์ทุ่มใกล้ๆทางซ้ายให้ไลเมอร์โอ้โหเริ่มคลองบอลมากกว่าครับชลาเกอร์คืนกลับมาที่ไซวาลดานโซเล่นใกล้ๆพื้นที่บริเวณแฟนนอตเตอร์หรือว่าพื้นที่สุดท้ายครับไลเมอร์ให้มาที่ประจาวนี่อย่าพลิกหนีไปครับแอบพอวาเนอร์ไม่ได้แล้วผู้ตัดสินมองว่าไปทำฝ่าครับผู้เล่นของออสเตรียฟรีคิกบริเวณหัวกะโหลกครับของอาร์เจนตินาครับจะโรเมโรต้องบอกให้เพื่อนช้าๆหน่อยครับดูเมสซี่ครั้งหนึ่งโอ้เท้าขวากับเท้าซ้ายอยู่ใกล้เกินไปไหมอ่ะ
1: ก็ไม่แน่เหมือนกันคิดไปนะ
0: คือเท้าขวาจังหวะที่สืบเข้าไปเนี่ยเท้าซ้ายจะเข้ามายิงมันอยู่ใกล้กันเกินไปครับเมสซี่ก็เลยเหมือนยิงไม่ถนัดยิงหลุดออกไปเลย
1: ก็ฉีกไปหน่อยนะครับเมสซี่พลาดไปก็ต้องลืมไปครับแต่ตอนนี้เนี่ยต้องมาดูเกมของตัวเองแล้วครับอาร์เจนตินาโอ้โหลูกนี้เมสซี่จ่ายมาทุกลาตาโร่ไม่หลุดนะครับสาบสกัดไปครับสเตฟานพอชสาบโด่งมาทีเดียวแหมเก็บบอลได้เลยครับเกโกริชเอาละครับวางออก

0: ออกมาทางซ้ายก็เป็นสปาเซลซาบิเซอร์ในกรอบเขตโทษตะวัดไปเสาสองไม่มีตัว
1: ไม่ได้
0: บอลยังไม่ตายครับโรมาโนชมิด
1: โรมาโนชมิดนัดที่แล้วก็ยิงประตูได้ด้วยแต่หลังจากนั้นหายจากเกมไปเลยครับมิดฟิลด์ริมเส้นของแวเดอร์เบรเมนครับ
0: ย
1: ิ
0: งดำใช่ไหม
1: ใช
0: ่ตอนนี้ออกหลังไปแล้วนะครับ
1: โอ้มีป้ายของป้ายผ้านะ
0: ครับผม
1: ของดิเอโกอามาโดมาโลน่าด้วยนะแฟนบอลชาวเจนตายครับบริเวณมุมธง
0: คือมุมนั้นก็

0: เดิมเมสซี่พยายามสร้างเกมจากหลังบ้านขึ้นมาครับอาร์เจนตินาโรเมโรให้แม็กคาลิสเตอร์ขึ้นหลังกลับมาสร้างที่เอมี่มาร์ติเนสไหลออกซ้ายลิซาโดมาร์ติเนสไม่เร่งครับหาทางขึ้นไปครับโรเมโรผู้เล่นของออสเตรียก็เกมที่อยู่กันเป็นกลุ่มนะฮะพยายามที่จะเกาะกลุ่มกันแล้วก็อยู่กันตรงกลางนะพี่ดูการยืนนะครับตรงกลางแน่นมากจะจ่ายในลึกได้หรือไม่ครับแม็กคาลิสเตอร์จะไปครับแหวกจังหวะนี้ไม่ผ่านพอวาร์เนอร
1: ์คืออัดกลางแน่นๆเต็มทีก็อาจจะทำให้เมสซี่อาจจะเล่นยากหน่อยนะคร
0: ับ แฟนบอลทีมชาติอเมริกันทีมชาติสหรัฐเข้ามาชมเกมด้วยฮะ
1: เข้ารอบแล้วนะ
0: แชมป์กลุ่มด้วย
1: เขาเข้ารอบแล้วด้วย
0: คือถ้าเป็นรองแชมป์กลุ่มดีมีโอกาสเจออิหร่านซึ่งเป็นรองแชมป์ของกลุ่มจีแต่ว่าล่าสุดไม่มีโอกาสแล้วฮะอเมริกาหนีไปแล้วครับเป็นแชมป์ของกลุ่มดีไปเรียบร้อยเม็กซิโกเยอรมันและ
1: อเมริกา
0: อเมริกาครับรับการเข้ารอบเรียบร้อยและเป็นแชมป์กลุ่มด้วยนะ
1: ให้ฟอร์มดีอเมริกาเม็กซิโกด้วยคือทั้ง3ทีมที่เข้ารอบฟอร์มดีหมด
0: เอนโซ่ฟอนเดเดจ่ายทะลุช่องจะให้กับเอ้าลาตาโรด่านโซ่พลาดแล้วเมสซี่ครับจับนี้จ่อจ่อเมสซี่ยิงแล้วก็โอ้โหเมสซี่ไปแต่งตัวเยอะเกินไปครับไม่ยิงจังหวะแรกจะแต่งเข้าขวาเลยโดนสกัดทิมิกรแม่ลูกที่17ยังไม่มาครับในรอบสุดท้ายเวิลด์คัพของเลโอเนลเมสซี่โอ้โหจะเอาชัว
1: ร์น่าจะเป็นอาราบาหรือเปล่าอาราบาหรือด่านโซ่เนี่ยแหละอาราบานะที่วิ่งตามลงมาน ิดเดียวนะคือแกนนิ่งแล้วนะครับเมสซี่เลยครับแต่ว่ามันมีตัวหลังนะครับที่วิ่งมานะครับน่าจะเป็นอาราบานั่นแหละเลยอดยิงเลย
0: เมสซี่หัวขาดสองครั้งแล้วบอลทางซ้ายครับเมดิน่ากลับมาที่แม็กคาลิสเตอร
1: ์
0: เซนเตอร์ก็ใช้กองหลังจากพรีเมียร์ลีกนะสเปอร์คู่กับแมนยูครับ
1: ครับผมคู่ชิงยูโรปาลีก2ปีที่แล้ว
0: แต่โรมาโร่ดูแล้วคงไม่น่า
1: ไม่ได้อยู่กับสเปอร
0: ์ต่อแล้วโอ้เมสซี่ไม่ยิงจังหวะแรกคือจะแต่เข้าขวาไปแต่เข้าขวาแล้วโดนอาราบาครับที่วิ่งตามหลังมาและจิ้ม
1: เกือบเข้าโกตัวเอง
0: เกือบเข้าโกตัวเองครับมาโนจิโนบลีโอ้ยไม่ใส่หมวกจำไม่ได้ครับนักบาสชื่อดังของซานโนสเปอร์ครับ
1: อดีตกาสเปอร
0: ์มาโนวันนี้มาชมเกมด้วยนะครับนักบาสชื่อดังซูเปอร์สตาร์ในยุค2000เนาะ
1: ได้ไหม
0: 2000เนาะ
1: แต่แกเล่นเยอะไงแกเล่นนาน
0: 2000 2010ประมาณนี้เนาะมานูซานอันโตนิสเปอร
1: ์ยุครุ่งเรืองครับ
0: อุ้ยสเปอร์อ๋อสเปอร์อยู่นี่ไงเอรัตเท็กซัส
1: เท็กซัส
0: ดัลลัสก็อยู่เท็กซัสไงอ๋อมีหน้าเจ้าตัวมาดูเกม
1: บางทีเซเลบเยอะนึกไม่ออก
0: อุ้ยไลเมอร์จ่ายบอลไปแล้วนะครับลาวตาโร่ครับไปเข้าจากข้างหลังนะผู้สินะอามินโอมาครับจ่ายหยิบเป่าหยุดเกมครับแล้วอาราบาได้ก็ไปคุยกับผู้สินเลยครับไม่น่าเล่นครับจากนี้ลาวตาโร่เขาออกบอลไปแล้วครับเลยเข้าช้า
1: ขอโทษขอโพยกันครับดูอีกทีนึงฮะ
0: โอ้ไม่น่าเล่น
1: จังหวะก็ตามน้ำมานะครับลาวตาโร่นี่ครับสกาโลนี่บอกเยี่ยมไม่ใช
0: ่ข้างหลังเป็นเนื้อไอดอลของเลโอเนลเมสซี่ครับปาโบไอมา
1: ไม่ทันดูไอมานะมันอยู่ในสตาร์โค้ดด้วยนะครับยุคก่อนเมสซี่ก็คือไอมานะเอาเดอปอเจ็บโอ้โหเกโกริช
0: เกโกริชครับไปวางคือจังหวะที่เตะแล้วจังหวะเหมือนตามน้ำเตะทั้งบอลนะครับแล้วก็เท้ายกขึ้นมาครับไปเตะบริเวณเข่านะครับของเลตโกเดปอ
1: ก็น่าจะเล่นได้แหละนะครับนี่ครับมีปัญหาครับ
0: เขาบอกว่าฟังจากเบอร์ลินประเทศเยอรมนีครับอุ้ยขอบคุณมากครับคุณพง
1: ครับ
0: พงอะไรโอ้พงทอมประมาณนี้เนาะคุณพงแล้วกัน
1: นะ
0: เขาว่าสวัสดีครับ
1: เยอรมันเข้ารอบแล้วนะ
0: ยืนแล้วมันเข้ารอบไปแล้วยินดีด้วยฟอร์มดีมากมาเงียบๆแต่มานะพูดถึงลูกจุดโทษนะครับประตูดาวทางถูกเพราะ ผู้เล่นเจเนด้าไปยืนด้านขวามากกว่าด้านซ้าย

0: แสดงว่าลู
1: ่
0: ประมาณนี้เนาะเขาเดาทางถูกมานี้นะฮะเขาบอกมาเอ้าพอชหยอดเข้ามาข้างในแล้วก็ได้มงโอ้โหไม่ได้แล้วยิงทันทีโอ้โหแม่จะว่าขึ้นมงนะครับของพอวาเนอร์มงเนี่ยไม่เต็มศีรษะนะครับเหมือนสะบัดออกกลับมาด้านหลังครับแล้วมีซาบิเซอร์ครับวิ่งเข้ามายิงด้วยซ้ายติดบล็อกครับบอลออกหลังไป
1: นี่ครับมงมันสุดแล้วนะครับกลายเป็นว่าเช็ดหลังมาให้มาเซลซาบิเซอร์นะครับได้กดหนึ่งๆเหมือนกันนะแต่ว่าไปติดบล็อกเลยครับแนวรับของอาร์เจนตินา
0: ประดิษฐ์โรเมโร่
1: ครับ
0: โรเมโร่แกยืนตรงนั้นพอดีครับยืนบริเวณเส้นหกหลาแล้วเตะทิ้งออกหลังไปด้วยเท้าซ้ายแต่มุมครับทางซ้ายซาบิเซอร์จะวางเข้าไปผู้สินอียิปต์บอกให้เคลียร์ก่อนแล้วหยอดเข้ามาตรงกลางโดนหมดที่ไปก่อนแถว2เก็บไหมมีใครไหมไม่มีใครเพชรเมซี่เก็บได้แต่ว่าเล่นกับเพื่อนไม่ได้ครับไม่ได้จังหวะนี
1: ้
0: ไปกระโดดเมดิน่าฮะแบ็กซ้ายก็ไปกระแทกอ่ะ
1: เอาพัก
0: พักสักครู่พักสักครู่โอ้เกมมันมากครับ
1: ครับผมนะ
0: ฟังอยู่ประเทศลำพูนครับเขาบอกมาทางต่อๆนะขอบคุณมากนะครับโอ้โหภาพแต่ประเทศเมสซี่ครับในช่วงพัก
1: ก็พลาดโอกาสไปอ่ะนะ
0: โ
1: อกาสที่จะขึ้นหนักนะครับ
0: ก็โอกาสเนี่ย2ครั้งเลยนะพี
1: ่แล้วสุเองก็ถือว่ามาดี
0: เฮ้ยบอมกัด
1: มาด้วยนะใช่ไหม
0: คือบอมก็เลยเขาติดทีมมาด้วยพี
1: ่
0: แต่ว่าเขาเหมือน
1: เจ็บใช่ไหม
0: เจ็บก่อนทัวร์นาเมนต์เริ่มต้นขึ้นก็เลยเห็นบอมกัดเนอร์นี่ไง
1: ใช
0: ่ไ
1: หมใช่ตรงเพื่อนเรา
0: เพื่อนร่วมทีมอยู่ครับ
1: ก็หลังจากโดนบุกเข้าไปจนเสียจุดโทษก็จากนั้นก็ตั้งหลักได้นะครับออสเตรียนะครับในภาพรวมนี่ของเกมก็ไม่ได้เป็นรองเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสลุ้นทำประตูด้วยนะครับส่วนอาร์เจนก็ประมาทไม่ได้นะครับจังหวะทำเกมของเมสซี่นะครับจังหวะทะลุทะลวงนะครับบอลไหลตามช่องต่างๆนะครับอันตรายกองหน้าอย่างดอตโร่นะครับก็อันตรายอยู่แล้วนี่นี่นี่นะครับเชลิเดอร์
0: ก็ได้อะไรเชียร์เลเดอร์ปอมปอมเกิลแต่ว่าไม่ได้มาเต้นที่บริเวณสนามนะเขามาเต้นในบริเวณเหมือนจะเป็นบล็อก VIP แล้วพี่เนาะห้อง VIP โอ้โหให้ดูหลายครั้งมากครับภาพช้าจังหวะจุดโทษของเมสซี
1: ่
0: ก็สไตล์ของเมสซี่อะเนาะ
1: ครับผม
0: ถอยไม่กี่ก้าวแล้วก็มองว่าประตูเนี่ยจะพุ่งไปทางไหนครับเลือกทางหนึ่งแฟนบอลชาวเชียงรายเสียดายครับใส่ชุดเย้าชุดเยือนมาหายใจทันไหนครับลูกพี่มันตื่นเต้าฮะฟังจากร้อยเอ็ดโพแก้วครับชัดเจนขอบคุณมาก
1: ประเทศร้อยเอ็ดเข้ามา
0: ก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่รับฟังผ่านเครือข่ายวิทยุอสมทนะครับทั้งเซซิบิสตาร์ดีน
1: ะ
0: เข้ามาทักทายกันได้เด้อนี่ต้องพูดภาษาอีสานพี่ก็อยู่
1: ถ้าเหนือมาได้ไหม
0: เหนือก็มาได้ฮะ
1: มีแล้วคุ้นๆนี
0: ่ก็เซซิบิสตาร์ดีนะนะครับวิทยุของเราครับผมเครือข่ายของเรานะ
1: Everyone knows that it's a big flip if they don't win the game, of course. Rap Dangnik, นะครับ เก่งฟุตบอลนะ อย่าลืมนะ
0: ถ้าภาคเหนือก็สุโขทัยแพร่ตากน่านพิจิตรพิษณุโลกลำปางอุตรดิตถ์เชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนอ่ะ
1: จะครบอยู่แล้ว
0: เจ้าไอ้พี่ครบภาคเหนือไหมพี่
1: น่าจะไปแล้วน่ะ
0: ทักทายคนเหนือด้วยเจ้าวันนี้นะฮะส่วนคนอีสานเด้อบ้านผมนี่ฮะ
1: อีสาน
0: อีสานก็
1: อีสานส่งเสียงหน่อย
0: ส่งเสียงหน่อยนะก็มีกาฬสินธุ์นครพนมนครราชสีมานะครับก็เยอะอยู่นะนะครับมีบุรีรัมย์ศรีสะเกษสกลนครหนองคายอุดรธานีอุบลราชธานีและจังหวัดเลยครับภาคกลางก็เท่
1: เจ้า41เลย
0: ภาคกลางก็มีกาญจนบุรีจันทบุรีชลบุรีนี่ตราดระยอง
1: ด้วยนะ
0: และสิงห์บุรีและภาคใต
1: ้รวมไปนะตราดระยองรวมกลาง
0: รวมภาคตะวันออกไปด้วยนะแล้วก็
1: ภาคใต้ครับ
0: ภาคใต้แหล่งใต้หน่อยไหมพี่มีตรังมีชุมพรกระบี่ขออภัยนะบางครั้งก
1: ็
0: ทักทายคนใต้เนาะ
1: แหล่งใต้แล้วก็จะกลายเป็นสุพรรณไประ
0: นองยะลาภูเก็ตนี่นะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมแหล่งใต้ได้ไหมอุ้ย
1: คอมเมนเตอร์ตลกเลย
0: มาติดไทยเลยผู้บรรยายชาวอังกฤษ
1: แสดงว่าได้ยินเสียง
0: หัวเราะเลยฮะ
1: เสียงพูดหัวเราะ
0: นครศรีปัตตานีพัทลุงตรังชุมพรกระบี่สงขลาสตูลนะครับสุราษฎร์หลังสวน

0: และประจบคิริขันธ์นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ
1: ครับต่อครับได้น้ำได้ท่ากันมาเรียบร้อยนะครับได้คุยแท็กติกกันด้วยนะ
0: ครับ
1: ก็เป็นเกม 0-0 ที่สนุกนะ
0: สนุก
1: นะครับบอลก็ใส่กันดี
0: วันนี้ต้องชมว่าแนวรับตรงกลางของออสเตรียมาดีฮะ
1: ช่วยกันเล่นดี
0: ช่วยกันเล่นดีวิ่งเข้าหาลูกทุกคนครับดาโซ่ได้บอลทางขวาคาฟาให้ไลเมอร์เล่นยากเลยครับไลเมอร์เพื่อนให้มาแล้วโดนบีบมาแต่ว่ายังเก็บได้ครับที่ซาบิเซอร์ทางซ้ายไลเมอร์ไหลเข้ามาตรงกลางไลเมอร์คือหลักการบ้ามีตัววิ่งทะลุขึ้นไปครับยอดเข้ามายังติดโรเมโรแมคเคเดเตอร์ออกขวามาโมลีน่าแบ็กจอมบุกจากแอดบัดดิตจะวางยาคุณาไปขออภัยเรื่องของสัญญาณภาพนะครับเอาจ่ายให้เดปอแต่ว่าติดครับติดทางด้านของชายวาลแล้วไขว้มาสวยครับไลเมอร์มองข้างใครแล้วครับคนแรกไลเมอร์
1: โอ้โห
0: เกี่ยวนี้ไปสวยถึงสุดสนังและจ่ายขึ้นหน้ามาจังหวะนี้ไปติดครับออกหลังไปเต็มมุมครับของออสเตรีย
1: โอ้โหดึงจังหวะสวยแล้วนะครับคือถ้าไม่มีตัวมาช่วยทางโรเบโร่นี่หลุดแน่ๆเตะมุมอีกแล้วครับก็ดูอันตรายอยู่นะครับลูกตั้งเตะลูกฟรีคิกอะไรต่างๆนานาพวกเซตเพลย์นะครับของเซตพีซนะครับของออสเตรียสเปนเซอร์เหมือนเดิมครับ
0: ฟังจากสงขลาชัดเจนขอบคุณมากส่งมาทางบ้านแดงของเรานะครับหยอดเข้ามาข้างในเอาจังหวะนี้บอลชิงกันหยุดจ้องจักรยานอากาศนะครับหันหลังแล้วเตะทิ้งออกมาก่อนครับจะว่าเตะขึ้นมาของลาตโร่โอ้โหตอนนี้อาร์เจนติน่าไม่ได้บอลครับออสเตรียบุกเข้าใส่พอชไหลมาตรงกลางวานเนอร์ไหลมาที่อาราบ้าอาราบ้าทางซ้ายมีซาบิเซอร์มาแอบอยู่ทางซ้ายนะครับไหลให้วานเนอร์พอวานเนอร์จะไปจะเทิร์นวานเนอร์โอ้โหโดนดักสองไม่ไหวครับโรเจอร์เดปอวางขึ้นหน้ามาบอลออกข้างไปแล้วครับบอลทุ่มของออสเตรีย
1: ก้มจับลาตาโร่นี่ไม่ได้ยิงนะครับเป็นบอลสกัดนะครับของลาตาโร่ครับดีลังกาสกัดออกมาไหนคือถ้าอยู่หน้าประตูของออสเตรียก็น่าจะตรงกรอบ
0: ฟังจากพระราม9โอ้โหไม่ไกลพระราม9กรีดยางฟังอยู่ครับฟังทางแอป Mcord Connect นะก็ย้ำอีกครั้งนึงของเราต้องผ่าน Mcord Connect นะครับถ้าเป็นแอปสีฟ้าของเราตอนนี
1: ้
0: ไม่มีแล้วนะต้องไปผ่านฟัง Mcord Connect นะครับพออยู่นครพี่นครอะไรฮะนครซี่หรือว่านครพนมฮะ
1: หลายนครนะ
0: ก็สวัสดีทุกท่านนะครับเข้ามาคุยกันในช่วงนี้ครับตาโจทย์หลายๆคนเขานอนเร็วพี่เขามีวิทยุอีกนะที่เป็นเพื่อนเวลากรีดยางหรือว่าออกไปตาออกขับรถต่างๆนะครับ
1: กรีดยางนี่ต้องออกแล้ว
0: ออกแล้วออกเขาออกเช้านะพี่บางครั้งเนี่ยดึกออกแล้วก็มีวิทยุนี่แหละที่คอยเป็นเพื่อน
1: นะ
0: เอาคนตาจะเวลาขับรถระหว่างทางนี่ก็ฟัง
1: วิทยุฟังวิทยุ
0: บางคนก็ไม่ได้ฟังเพลงนะพี่เขาฟังเหมือนเป็นเพื่อนเราเป็นเพื่อนนะฮะตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้เที่ยงคืน31นาทีนะครับบอลผ่านมา31นาทีครับอาร์เจนตินากับออสเตรียครับที่ดัลลัสสเตเดียมนัดที่2ครับของทั้ง2ทีมชนะมาก่อนในเกมแรกครับชนะก็ตีตัวไปเลยครับเมสซี่ได้บอลเมสซี่โดนเสียบครับเมสซี่ยังได้เข้าซ้ายบอลครูเคียงยูแล้วเตะทิ้งไปก่อนครับไซวาลเมสซี่เวลาได้บอลเนี่ยหรือว่ารวมกิโต้นะครับผู้เล่นของออสเตรีย
1: ไม่งั้นไม่อยู่ค่อยๆตั้งขึ้นมาครับอาร์เจนตินาซิซันโดร
0: เอนโซ่ฟันเดเนสออกสายมาครับให้อามาดาให้เลโอเนลเมสซี่แปะมาในเอ็นโซ่คนนั้นจังหวะนี้โอ้โหแล้วจังหวะนี้เมสซี่ยิงโอ้โหติดบล็อกอาราบาเมสซี่เกือบยิงได้ครับแต่ว่าติดบล็อกอาราบาที่ยืนคุมเส้นอยู่พอดีครับ
1: เดี๋ยวดูตำแหน่งของเอ็นโซ่ที่ทะลุไปนะครับว่าล้ำหน้าหรือเปล่าด้วยคือถ้าไม่ล้ำนี่จะยิงน่าเสียดายนะครับดูเขาเรียกว่าเซมฟุตบอลของเมสซี่ครับได้บอลจากอาบาดานะครับไม่ต้องทำอะไรเลยครับแต่จังหวะเดียวเกือบหลุดนะครับเอ็นโซ่เนี่ยแล้วก็ได้ยิงด้วยครับเมสซี่โอ้โหลูกนี้
0: คืออามาด้าเนี่ยคัตแบ็กกลับมาให้เมสซี่เมสซี่เนี่ยคือเซนบอลนะครับแปะจังหวะเดียวนะครับให้กับเอ็นโซ่ที่วิ่งไปบริเวณเสาแรกครับทางฝั่งซ้ายยิงจังหวะแรกเนี่ยไปติดก่อนนะครับเอ็นโซ่ถึงบอลก่อนไปติดขาของชลาเกอร์ครับแล้วบอลแมกกาโดนมาเข้าทางเมสซี่
1: ใช่
0: เมสซี่ยิงชลาเกอร์ไม่อยู่ในตำแหน่งที่จะอยู่เส้นประตูครับ แต่ว่ามีอลาบาม
1: าบล็อกไว้อีกแล้ว

0: ตรงกลางพอดีแล้วจังหวะนี้อาร์เจนตินามาที่เราโจโรมาร์ติเนสมองหาเลียวเนลเมสซี่มั้ยมองหาเมสซี่ดักทางถูกครับอ่านทางถูกครับแล้วเอาไปไม่พ้นครับทางชาวอชลาเกอร์เสียบอลให้โรดริโกเดปอบอลทางขวาเดปอคือหลังกลับมา
1: เอาละครับบทแล้วครับอาร์เจนช่วงนี้ครับแหมผัดกันใส่กันเป็นช่วงของอาร์เจนตินาบ้าง
0: เป็นนาทีทองของอาร์เจนตินาดันขึ้นมาสู่ครับโรเมโรกับเลซานโดรมาร์ติเนสขึ้นมาล้ำมาในแดนของออสเตรียแต่ว่าออสเตรียไม่ได้ฟ้องนะพี่นะไม่ได้ฟ้องศาลโลกนะไม่ได้ฟ้องนะฮะล้ำแดนนี่แดนสนามนะฮะเลเมโรครับทิปออกขวามาเลโรเดปอขวามีโมลิน่าวิกอ้อมให้แต่ว่าเลือกตัวไกลครับด้านหลังโรเมโรเมสซี่จะถอนตัวเองลงมารับบอลแต่ว่าซาบิเซอร์ก็ตามติดตัวอยู่ครับต้องออกไปทางซ้ายก่อนครับเมดิน่าเล่นกับเอนโซ่เฟอร์นันเดสโรเมโรออกขวามาครับนาอัวโมลิน่าขณะที่โรเมโรอยู่ที่จะเข้าทำนะครับเพื่อนเขาพยายามที่จะวิ่งไล่ไปเรื่อยนะพี่เดียโกอาบาด้าหุบมาเล่นทางด้านตรงกลางนะครับจากซ้ายเมดิน่ากลับมาที่อามาด้าอามาด้าเหมือนเป็นตัวฟรีนะพี
1: ่ไปทั่วเลย
0: ไม่ได้ยืนซ้ายไม่ได้ยืนแช่ฝั่งซ้ายหุบมาเล่นตรงกลางและเอนโซ่ในฉีกมาเล่นทางซ้าย
1: ก็สลับตำแหน่งกันได้
0: ใช่ฮะ
1: วิ่งอยู่เนี่ยหยอกครับอามาด้า
0: เอนโซ่ไปอยู่ซ้ายพี่เอนโซ่มาคือจะยืนคู่กลางกับแมคลิสเตอร
1: ์
0: ไหลมาทางขวาครับเดปอบอกให้เพื่อนวิ่งทะลุเข้าไปในเส้นกรอบเขตโทษแต่ว่าไม่จ่ายครับเดปอคือแล้วกลับมาก่อนโอ้โหจ่ายแนวลึกไม่ได้ครับเมดิน่าสุดท้ายต้องคือหลังกลับมาออสเตรียบีบดีมากครับ
1: ใช่ใช
0: ่ช็อตนี้ครับ
1: ครับผมนะครับคือเวลาตั้งรับเนี่ยไม่ผีผาไม่บุมบ่าไม่เพรสมั่วเลยครับยืนคุมพื้นที่นะครับจนอาร์เจนตินาเนี่ยเคาะไปเคาะมาก็ยังหาทางเจาะไม่ได
0: ้
1: ก็ให้บุกไปครับเนี่ยครับอย่าครองบอลอะไรก็แล้วแต่เลยครับแต่ว่าจังหวะเข้าทำเนี่ยไม่มีไม่ไล่ด้วยครับ
0: อยู่ในแดนตัวเอง
1: หาทางจ่อเองครับ
0: ถ้าคุณจะเข้ามาพื้นที่สุดท้ายเชิญเข้ามาครับผมจะวิ่งไล่พวกผมจะวิ่งไล่ครับโอ้โหนี่คือระบบของรับ
1: ร
0: ันนิ
1: กแล้วเวลาเราบุกเลยอย่างที่เราเห็นเอามาดูตังเวนดีกว่าครับเมสซี
0: ่เมสซี่จะตบมาตรงกลางติดทางนิคลัสไซวาลคืนกลับมาที่อเล็กซานเดอร์ชลาเกอร์วางขึ้นหน้ามาครับแซบเบามาที่ซาบิเซอร์มองต้ากระบะโดนผลักผู้สินให้ฟาวโมดิน่าครับไปผลักใส่ซาบิเซอร
1: ์คือออสเตรียนี่จะบีบเวลาที่พวกเขาบุกนะครับบุกแล้วเสียบอลปุ๊บนั่นแหละจะเพรสนะครับเพื่อเอาบอลกลับมา
0: โอ้เคมมาริโอเคมเพรสพี่
1: จำไม่ได้แล้วครับแม่โอ้ครับ
0: อดีตดาวเตะอดีตดาวยิงชื่อดังของทีมชาติอาร์เจนตินาชุดแชมป์บอลโลกครั้งแรกปี1978เคยเป็นผมยาวสมัยก่อนโอ้จำไม่ได้นี่
1: จำไม่ได้อันนี้เราก็ฟัง
0: ถ้าเมดินไทเลอร์ไม่ได้บอกว่าเป็นเคมเปสผมจำไม่ได้จริงนะครับเมดินไทเลอร์คือผู้บรรยายภาษาอังกฤษนะครับโอ้ดีก่อนก็ไว้ผมยาวนะพี่เนาะไอ้เคมเปสปี78นะ
1: จำไม่ได้แล
0: ้
1: วตามกาลเวลานะครับ
0: ครับคือนักเตะหลายๆคนจะมาชมเกมในสนามอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ว่าก็อาจจะเป็นฟีฟ่าเชิญมา
1: ครับผ
0: ม
1: จังหวะเดียว
0: ดูจังหวะสวยครับลาโตโรมาร์ติเนสครับทางซ้ายแต่ว่าออสเตรียเหลือ5คนลาโตโรจะมาเองไหลเข้ามาตรงกลางให้เอนโซ่เฟอร์นันเดสแล้วหักเข้ามาโอ้ไม่มีใครมาน้อยครับวันนี้คือจังหวะขึ้นมาทางซ้ายให้สวย
1: ครับ
0: แต่ว่าออสเตรียยังเหลือเยอะครับเพื่อนเติมมาไม่ทันครับอาร์เจนตินาโอ้ยจังหวะนี้เลยมาโร่เข้าหนักใส่เกโกริตเกโกริตนอนเจ็บอยู่นะครับแต่อาร์เจนตินาไม่สนครับเดินหน้าต่อที่อามาด้าเตะทิ้งไหมเดปอเหมือนหมอยเพื่อเล่นต่อครับแมคคิลเตอร์จ่ายออกขวามาให้ที่โมลิน่าเดปอเดปอจะเปิดเข้าไปไม่ได้ก็เอาเพื่อนวิ่งจ่ายทะลุมาโอ้โหไม่พร้อมที่จะเล่นครับทางเดโกอามาด้าตอนนี้ในออสเตรียเนี่ยเขาวอยแน่นอนครับวอยแน่ครับ
1: เพราะว่าเกกอริสเนี่ยเจ็บศีรษะนะครับ
0: โอ้แต่ว่าโรเมโร่ก็เข้าหนักจริงพี่โอ้ยมือขวามือซ้ายครับไปกดใส่ศีรษะของเกกอริสครับโรเมโร่เซนเตอร์แบ็คของอาร์เจนตินา
1: คือแกก็นอนกุมหัวอยู่นะครับผู้ตัดสินก็ไม่ได้เป่านะครับเอาอีก

0: ผลักกันครับลูกนี้ดิกลิสกับโรเบโร่เดินมาใส่กันอีกนิดนึงแหมน่าจะมันในคู่นี
1: ้ดูบอลได้ที่ไหนครับผมไม่แน่ใจว่าวันนี้ช่องยิบข้าเขาฟรีทีวีหรือเปล่าพี่ไม่น่ามีเนาะมีไหม
0: ต้องลองเช็คดูนะ
1: เดี๋ยวให้พี่แป๊กเช็คดูเพราะ17แมตช์ครับรอบแรกส่วนใหญ่จะช่วงเช้านะใครทราบบอกนะครับน่าจะเป็นแอปของโมโนแม็กตอนนี้แหละแต่ว่า
0: ส่วนใหญ่จะมาตอนเช้านะ
1: ของเราก็สมัครไปนะครับไม่แน่ใจว่าทางฟรีทีวียิงสดไหมแต่ถ้าไม่ได้ยิงสดนะครับก็รับฟังเราได้ครับผ่านแอปผ่านออนไลน์ต่างๆครับทักทายและคุยกันนะ
0: ไม่ใช่เป็นโมโนแม็ก
1: โมโนแม็กเนาะ
0: ใช
1: ่บอกว่าชีวิตบางคนสมัยโบราณติดวิทยุครับพี่ใช่ฮะบางครั้งเด็ดอะไรไม่มีเอาแต่ดูจังหวะนี้ของอาร์เจนตินาครับบอลมาทางซ้ายแล้วจังหวะนี้มีเข้าแล้วเมสซี่ยิงเรียบร้อยครับหดประตูประวัติศาสตร์ครับของเร็วๆเมสซี่ประตูที่17ครับในศึกฟุตบอลโลกมีตัวข้ามหลอกดัมมี่ให้ครับและเมสซี่วิ่งด้วยซ้ายเข้ามายิงบริเวณกรอบเขตโทษอาร์เจนตินาขึ้นนำ 1-0 และเป็นประตูที่17ครับประวัติศาสตร์ยิงมากสุดในศึกวอลคัพรอบสุดท้ายครับของเร็วๆเมสซี่
0: นาที38-39ครับคนข้ามนี่คือเตียโกอัลมาดาครับคือข้าแบบรู้เลยนะครับว่ากัปตันเขามาแน่ๆครับอามาด้านี่ยิงได้เลยครับยิงได้เลยแหละนะครับเข้าซ้ายเขานะครับ
1: แต่ว่าข้ามหลอก
0: ข้ามหลอกแบบ
1: รู้ว่าม
0: าแน่นอนพระเอกครับโอ้โหแล้วยิงลูกนี้เหนือชั้นมากครับ
1: โอ้โหสุดๆครับเกรเทตออทางโกดของแท้ครับ
0: ใช่ครับ
1: นักเตะเก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลก
0: โอ้โหก็ต้องยกให้จริง
1: ๆโอ้โหนี่ครับจุดโทษไม่ได้ไม่เป็นไรครับขึ้นเกมมาทางซ้ายนะพี่จากขวาล้มมาซ้ายครับ
0: ครับดูครับอามาด้านะเป็นคนทำทางก่อนเลย
1: ต้นนะอามาด้าอามาด้าเห็นอามาด้าเห็นเมสซี่อยู่ข้างหลังอามาด้าเป็นคนสารตั้งต้นนะครับที่ได้บอลจากขวามาซ้ายตรงกลางครับและลากไปและจ่ายออกซ้ายมา
0: ให้เมดีน่า
1: เมดีน่าตกกลับมาแล้วเมดีน่ารู้ว่านะครับทางเมสซี่จะมาเขาหันมองเมสซี่ก่อนนะครับแล้วข้ามหลอกเลยครับปล่อยบอลลอดขามาแล้วเมสซี่ครับกระทุ้งด้วยซ้ายอยู่นี้เบียดเสาแรกเข้าไป
0: นี่ครับตีหน้าเมสซี่ไปด้วยครับกองเพอร์เฟคเลยครับประตูนี้ครับสมบูรณ์แบบแล้วยิงดีด้วยนะครับเมสซี่คือยิงแบบ
1: คือเครื่องหมายการค้าเมสซี่เลยยิงแบบนี
0: ้นะเข้ามาแปะด้วยซ้ายนะครับแล้วก็เบียดเสาเข้าไปแบบโอ้โหนี่ครับประตูที่17นะครับในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับก
1: ็
0: มากที่สุดนะครับตลอดการไปแล้วนะครับแซงโรสลาฟโคเซ่ครับ
1: โอ้ต้องชมนะพี่นะคืออย่างที่เราเรียนไปว่าเตโกอัลมาดานะครับเป็นคนที่จะหุบจากเขาเล่นฝั่งซ้าย
0: เป็นตัวฟรี
1: เขาจะเปลี่ยนกับเอนโซ่ฟาเดเดสนะครับสลับมาอยู่ตรงกลางให้เอนโซ่ไปอยู่ฝั่งซ้ายแล้วมาดาเป็นสารตั้งต้นนะจังหวะนี้ครับเป็นจุดเริ่มทำให้ได้ประตูรับบอลจากขวามาครับแล้วก็ออกซ้ายให้เมดิน่าเมดิน่าตบมาอัลมาดาก็ข้ามหลอกเลยเมสซี่ยิงเข้าไปแต่ว่าตอนนี้ปัญหามีแล้วฮะปัญหาเกิดครับตอนนี้ครับบริเวณริมเส้น
0: บอลมาตุ้ม
1: ฝั่งซ้ายของอาร์เจนตินาครับยังไงฮะพอชไปทำอะไรครับ
0: อามาด้าหรือคนเจ็บนะบอกไปดูกระแทกไปเนี่ยเจตนาครับเพราะบอลมันตายไปแล้วนะครับแล้วอามาด้านี่ยืนรอเลิกเล่นไปแล้วนะครับ
1: โอ้ยมีเช็คนะพี่แบบนี้นะเซฟานพอชไม่น่าเล่นครับ
0: รู้สึกว่าผู้ตัดสินน่าจะให้ใบเหลืองไปแล้วนะเซฟานพอชเนี่ยเนี่ยครับให้ไปแล้วนะครับแต่ว่าผู้เล่นอาร์เจนตินานี่ไม่พอใจนะครับเพราะว่าอามาด้าเนี่ยยืนนิ่งไปแล้วครับแล้วพอที่มาตามน้ำใส่แล้วก็น่าจะเป็นหัวไหล่นะ
1: ใช่ใช่
0: กระแทกเข้าไป
1: แต่ว่าไม่ถึงกับขนาดต้องยังไงล่ะมันเหมือนเป็นการกระแทกว่า
0: เดี๋ยวมาสกิดนะ
1: ไปสกิดนิดนึงอ่ะ
0: เอาไหล่มาสกิดอ่ะ
1: ไม่ได้กระแทกแบบเต็มตัวนะพี
0: ่แล้วเอามาได้ตัวเล็กอ่ะ
1: อันนี้เช็คอยู่แล้วครับเล่นต่อครับคืออาจจะไม่รุนแรงถึงขนาดเป็นใบแดงผู้สินให้ใบเหลืองไปแล้ว
0: แต่ก็อย่าทำนะอย่าทำอีกครั้งนึงอาจจะไม่รอด
1: โดนแน่นอนฮะอ่ะแล้วดูจังหวะนี้สกิดมาสวยครับเมสซี่โอ้โหเมสซี่ให้เบาๆครับโอ้ดูเมสซี่เล่นคือ คนได้แชมป์ไปหมดแล้วนี่บอลโลกเข้าไปรายการได้หมดแล้ว
0: ทุกอย่างเนียนไปหมด
1: ไปเล่นอินเตอร์ไมอี่ก็ได้หมดแล้ว
0: ได้หมดแล้ว
1: โอ้โหเนาะชีวิตคือเล่นให้มีความสุขอ่ะ
0: หลังจากที่เขามีผู้รักษาประตูชื่อเอมิเลโน
1: ่ตั้งแต่ได้เอมี่แล้วก็มีสคาโลนี่เข้ามาคุมทีม
0: เนี่ยครับเปิด23เนี่ยครับมาถูกช่วงนะมาร์ติเนส
1: อ๋อเตียปริยานี่บีบสูงขึ้นมาครับอ๋อเตียก็ต้องเริ่มปรับโหมดขึ้นมาครับมีภาพตัดไปครั้งนึงครับจังหวะยิงของเมสซี่ครับ
0: ให้ดูอีกแน่ๆจุดโทษยังให้ดูซ้ำแล้วซ้ำเล่า
1: อ๋อให้ดูครับจังหวะที่ก่อนเตียจะดันเกมขึ้นไปครับ โดนแมคเคเลเตอร์เข้าข้างหลังครับ
0: ก็คืออาจจะจังหวะเสียบอล
1: ใช่เสียบอลกลางทางกับออสเตรียนำมาสู่การได้ประตูของอาร์เจนตินาก
0: ล้องก็แฟร์ดีนะก็ให้ดูแล้วว่าจะเป็นจังหวะที่เป็นปัญหาหรือเปล่านะครับจังหวะที่แมคเคเลเตอร์ไปฟาวนะครับไม่ใช่ไปฟาวนะคือไปตัดบอลมา
1: ไปอัดใส่น่าจะเป็นอัดใส่ชลาเกอร์นะเมื่อกี้พี
0: ่อัดใส่จากข้างหลังนะ
1: ซาบัวชลาเกอร์เนี่ยเข้าจากโดนเข้าจากข้างหลังโดยแมคเคเลเตอร์ในแดนของเจเดน่าและนำไปสู่การได้ประตูเลยครับเพราะว่าจังหวะนั้นเจเดน่าก็โต้มาจากขวาไปซ้ายเลยฮะอย่าลืมว่านัดที่แล้วเมสซี่ก็ไปใช้เท้าหรือครูดใส่ผู้เล่นของแอลจีเรียนะแต่ว่าดูในสนามเขาบอกว่ามันไม่ได้รุนแรงขนาดนั้น
0: นิดเดียว
1: อาจจะเป็นภาพที่แช่แล้วดูแล้วรุนแรงนะครับ
0: พอมันแช่ก็รุนแรงกันนะโดนอัดใส่เข้าไปครับลูกนี้ครับ
1: ด่านโซ่ครับเตะเข้าบริเวณเท้าซ้ายครับของเลโอเมสซี่ไม่มีอะไรครับเกมเหลือ2นาทีสุดท้ายโอ้พออย่างตื่นเต้นเมสซี่อยู่นะพี่เนาะโอ้ยิงลูกนั้น
0: สุดยอดนะแล้วโดยเฉพาะหลังจากที่ยิงจุดโทษไม่เข้าด้วย
1: โอ้นักคนยิงจุดโทษไม่เข้าคือแต่ว่าสีหน้าสีตาของเมสซี่ก็แค่เสียดายปล่อยมันไปครับ
0: อ้าวแม่เบียดแย่งกันตรงนี้ไหมเซอร์อีกแล้วนะครับ
1: ต้องตัดฟาไปก่อนนะครับอลิซิสแมคคลิสเตอร์เอ๊ะตอนเล่นกับลิเวอร์พูลทำไมไม่เล่นแบบนี้ลูกกาที่แล้วแมคคลิสเตอร์
0: ไม่ได้นี่มีลูกพี่อยู่เล่นเพื่อลูกพี่โอ้โห
1: โรมาโน่ชมิด
0: ฮะเงียบเลยวันนี้ชมิด
1: เออ
0: แค่ไม่ได้บอลเลยครับทางขวาน
1: ัดที่แล้วแกยิงได้แกก็หายเลยฮะแกบอกพอแล้วชีวิตคอมพลีทแล้ว
0: บอลออสเตรียหนักซ้ายนะครับไลเบอร์แล้วก็สวิสเซอร์
1: ไม่ได้ค่อยดอกทางขวาเนาะเกมบุกของออสเตรีย
0: รับเกมบุกฝั่งซ้ายของอาร์เจนมากกว่า
1: อ้าวมีอะไรเกิดขึ้นเดปอล้มไปแล้วครับบริเวณเส้น18หลาอาลาบ้าครับจะเปิดฟรีคิกเข้าไปเปิดพวกมาไม่มีใครเลยครับบอลออกหลังไปเลยไม่เข้าใจกันครับจ่ายแรงเกินไปอาลาบ้าจะให้เมเชลเกโกริชก็ไม่พร้อมเล่น
0: ก็พยายามหาตำแหน่งอยู่นะครับเกโกริชแต่ว่าเล่นไม่ได้ครับลูกเปิดอาลาบ้าก็แรงไปด้วยคราวนี้สุดท้ายนะครับก่อนจะจบครึ่งแรกครับก็จะมีทดเวลาบ้างนะครับเพราะว่ามีเช็ค VAR นะครับจุดโทษ
1: บอลนะชิงลูกกลางอากาศกันครับตกเพื่อนมาไลเมอร์วางขึ้นหน้าไปเกโกริชเก็บได้ชมิดสายบีเซอร์เอาแต่ได้ครับเกโกริชใช้มาที่โรเบโรชมิดชมิดดึงจังหวะรอก่อนโอ้โดนเตะคว่ำไปครับต้องระวังนะครับคู่กลางมิดฟิลด์ของอาร์เจนตินาเอนโซกับแมคเคเลเตอร์เล่นหนักมากออสเตรียไม่สนครับจับบอลกดลงพื้นเล่นต่อนาทีสายบีเซอร์คือนักกระป้าของออสเตรียครับตอนนี้คู่เซนเตอร์ดานโซกับอาลาบาได้ขึ้นมาสู่ครับเข้ามาในแดนของอาร์เจนตินาอาลาบาแล้วมาใกล้ๆให้ทางซาเวอร์ชลาเกอร
0: ์ครับครึ่งแรกก็7นาทีครับจนเวลาบาดเจ็บนะครับ
1: โอ้วาเนอร์วันนี้เงียบครับวาเนอร์ไหลมาครับให้กับทางซาเวอร์ชลาเกอร์พลิกไม่ได้กลับมาที่อาลาบาเข้ามาในกดในพื้นที่แดนสุดท้ายนะครับของอาร์เจนตินาครับทีมชาติออสเตรียชมิดไหลมาให้วาเนอร์สกิดไปสวยพอดเปิดเข้ามาตรงกลางแล้วจังหวะนี้ไต่ทิ้งไปก่อนครับโมลิน่าแบ็กขวาครับที่หกไปเล่นตรงกลางออสเตรียยังได้อีกคราวหนึ่งได้กดครับออสเตรียทีมดังจากลุ่มน้ำดานูบไม่ได้มาบอลโลกตั้งแต่ปี98นะพี
0: ่นานมาก
1: เหมือนนอร์เวย์เลยอ่ะปี98คิดดูด้วยกันครับ28ปีแล้วที่ออสเตรียไม่ได้มาบอลโลก
0: ดูครับว่าจะได้มีโอกาสลุ้นในช่วงท้ายหรือเปล่านะครับออสเตรียช่วงนี้ก็ถือว่ากำลังคลองบอลกดเข้าใส่อยู่ครับ
1: พยายามที่จะไปครับชาเวอร์ชลาเกอร์ถึงเส้นหลังแล้วย้อนเข้ามาตรงกลางโรเบโร่เตะทิ้งไปก่อนครับยืนคุมที่เสาแรกพอที่เข้ามาเหล่าตะโลมาเล่นเกมรับโอ้ยเหล่าตะโลในต้องระวังเหล่าตะโลในหลายครั้งนะครับเหล่าตะโลโอ้ยผู้ตัดสินอามินโอมาครับต้องไปเตือนมาร์ติเนสก่อนนั้นนี่ก็ไม่เข้าหนักใส่เขานี่ไลเมอร์เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเตะใส่แล้ว
0: ดุยิ่งกว่าคนทำฟาวล์อีกครับดุคน
1: โอ้ยเราจะเลิกไปเตะครับไปเตะเขาครับคือเขาบังแล้วคุณไปโอ้ยเราจะเลิกไม่น่าเล่นเช็ควีอาร์ได้เลยครับพี่
0: ให้ได้นะ
1: ให้ได้นะครับให้ได้นะครับไปแถมเขาครับ
0: ไม่โดนอะไรครับเนี่ยแหมจริงให้ใบเหลืองก็ได้นะครับ
1: ให้เหลืองได้นะครับผู้ตัดสินไม่ทันเกมครับจังหวะนี
0: ้โอ้แล้วดูไลเมอร์หนักกว่าดูลาวตาโลอีก
1: ใช่ครับ เดี๋ยวฟรีคิกครับของไซบิเซอร์ไหลเข้ามาตรงกลางครับจากฝั่งซ้ายไซบิเซอร์ไลเมอร์เมสซี่มา

0: ขวาไว้ก่อนคือหลังกลับมาชมิดเปิดโรยเข้าไปข้างในครับหาบอลไม่เจอครับดานโซ่เอาแล้วชิงกันจังหวะนี้ชลาเกอร์ต้องมาดีเลย์เกมไว้ก่อนครับเอนโซ่ฟินเดได้บอลเอนโซ่ให้แม็กคาลิสเตอร์ขวามีเมสซี่ได้บอลโอบพื้นที่เหลือเพียงให้เมสซี่กระชากเข้าหาครับบริเวณกลางสนามเมสซี่มองขวาจะไปเองไหลสั้นไปแล้วครับสั้นไปแล้วเกโกลิตเตะอาศัยลาวตาโร่ซะเลยครับบอลออกข้าง
1: หลุยต่อครับทดเจ็บยังเหลือเวลาอีกพอสมควรนะครับเพิ่งผ่านมา2นาทีครึ่งนะครับจาก7นาทีต้องเข้าพื้นที่สุดท้ายให้ได้นะครับออสเตรียคร
0: ับ ใช่ครับ
1: คือบางทีมันคลองบอลได้นะครับบีบได้แก้เพรสได้นะครับแต่ว่าพื้นที่สุดท้ายครับเนี่ยครับยังทำได้ไม่เยอะเท่าไหร่ครับคือดูจากเอมี่ก็ได้นะครับยังไม่ได้มีงานเลยนะครับ
0: ใช่ครับโอกาสเนี่ยคือของออสเตรียเนี่ยคลองบอลเยอะกว่าจริงแต่ว่าเข้าพื้นที่สุดท้ายลำบากครับได้แค่ต่อบอลตรงกลางครับออกสายมาเก้นนี่หนักซ้ายกับเกมบุกของออสเตรียซาบิเซอร์ทิ้งออกขวามาให้สเตฟานพอชพอชจับบอลยาวไปแล้วครับโดนเอนโซ่เตะทิ้งมาแล้วเมสซี่เก็บได้เมสซี่จิ้มมาจังหวะนี้ไปติดลาวตาโร่อย่างได้ครับอาร์เจนติน่าโมดิน่าเล่นกับเดปอตบในเข้ามาแมคคริเตอร์เล่นสวยครับแก้สถานการณ์ขับขันได้ดีครับเอนโซเล่นข้อ 1-2 กับเมสซี่เล่นกันในแดนตัวเองครับอาร์เจนติน่าเกมผ่านมาทดเวลาครับนาทีที่4ครับจากทั้งหมด7นาทีในครึ่งแรกอาร์เจนติน่านำออสเตรีย 1-0 ครับลูกยิงของเลียโดเมสซี่4ประตูในบอลโลกครั้งนี้นักเตะจากโรเซโลนะครับบ้านเกิดของเมสซี่ยิงคนเดียวเลยครับ
1: ยิงคนเดียวให้อาเจมสุดจริงๆนะโอกาสไม่ได้เยอะนะแต่ว่าเด็ดขาดนะครับเมสซี่
0: เมสซี่ก็เสียบอลบ่อยนะวันนี้นะ
1: ใช่จังหวะบอลจังหวะจ่ายยังดูกระขากระเกินอยู่บ้างหลายจังหวะนะครับ
0: เมสซี่ก็ยอมรับนะครับว่าที่เขาทำประตูแรกได้แล้วร้องไห้เพราะว่าตอนนี้คุณพ่อไม่สบายครับคุณพ่อเนี่ยเป็นทางเอเย่นให้กับเขาด้วยนะ
1: ถูกต้องครับ
0: เป็นคุณพ่อเป็นเอเย่นด้วยครับดูแลสิทธิประโยชน์ให้กับลูกชาย
1: พอเก้ไหมถ้าจำไม่ผิดนะ
0: พอเก้เมสซี่ออสเตรียไม่ลุกคืบเข้ามาในแดนตัวเองไม่ได้แดนของอาร์เจนติน่าก็
1: ไม่บีบนะ
0: อาร์เจนติน่าก็ต่อกันตรงนี้เลยครับต่อกันบริเวณกลางสนามบ้างต่อตรงบริเวณหน้ากรอบเขตโทษบ้างครับจังหวะนี้เมสซี่เบียดดีครับเบียดจนนะอาราบาครับทำบอลลั่นออกข้างไปร้องเพลงสนุกเลยครับแฟนบอลอาร์เจนติน่าครับในดัลลัสโอ้ก็ไม่ไกลน้องพี่น้องถ้าจากอเมริกาใต้ขึ้นมาอยู่ทางตอนใต้ของอเมริกาครับรัฐเท็กซัสเล่นกับเวลาครับตอนนี้อาร์เจนติน่าน
1: านแล้ว7นาทีเนี่ย
0: ใช่เมสซี่เป็นตัวเชื่อมบอลครับจากฝั่งขวามาซ้ายเมสซี่ก็ยังไปรับบอลครับถ้าเมสซี่ไม่วิ่งก็มีเอนโซกับแมคคริเตอร์นะที่วิ่งเข้ามาช่วยครับมันเขาเป็นลูกหามไหม
1: ก็เล่นรู้หน้าที่ตัวเอง
0: ใช่ไม่อ้าวเล่นกับเวลาแล้วครับตอนนี้ฟาคาโดเมดิน่าครับเล่นเนี่ยกับทางเอนโซ่เฟรนเดสลิซันโดจากซ้ายมาขวาโรเมโรให้เดปอไม่วิ่งครับไม่วิ่งก็เล่นกันตรงนี้ครับอาร์เจนติน่าเผาเวลาครับตอนนี้ครับให้จบครึ่งแรกก่อนเอนโซ่เฟรนเดส
1: เอาเป่าบอลเลยครับ
0: จบเกมครับพี่

0: ครึ่งแรกครับ
1: ครับเป็นอาร์เจนตินานะครับที่นำออสเตรียครับ1-0นะครับประตูของลีโอเนลเมสซี่นะครับนาที38นะครับก่อนหน้านั้นมีโอกาสยิงจุดโทษก่อนนะครับลีโอเนลเมสซี่แต่ก็พลาดไปนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็เป็นคนยิงประตูให้ทีมขึ้นนำได้สำเร็จนะครับ1-0นะครับอาร์เจนตินานำครับ45นาทีแรกครับ
0: เป็นไงพี่เกมนี้สนุกนะช่วงต้น
1: สนุก
0: เมสเมสซี่แอนโคนะครับอาร์เจนตินาเนี่ยบุกเยอะกว่าในช่วงต้นแต่พอออสเตรียตั้งลำได
1: ้ก็ได
0: ้ก็มีโอกาสที่จะลุยขึ้นมาโดยเฉพาะเกมบุกทางฝั่งซ้ายที่มีแซมิเซอร์มีไลเมอร์นะครับขึ้นเกมจุดโทษพลาดก็จริงครับอาร์เจนตินานะครับได้จุดโทษเมสซี่ยิงจุดโทษพลาดยิงหลุดออกขวาไปแต่มาแก้ตัวได้ครับจังหวะที่เตโกอามาดาครับได้บอลตรงกลางแล้วไหลออกซ้ายไปครับ
1: ครับ
0: ให้ฟาโกโดเมดินาครับเปิดมาทางซ้ายนะแล้วเตียโกอามาดาเนี่ยข้ามหลอกครับมีดัมมี่ครับบอลลอดขาแล้วเมสซี่วิ่งเข้ามากระทุ้งด้วยซ้ายตรงนี้เบียดเสาแรกเข้าไปสุดปัญญาครับที่อเลสซานเดอร์ชลาเกอร์จะพุ่งรับผ่านเพราะบอลมันแรงเหลือเกินยิงเรียดด้วยนะ
1: ยิงเรียดแล้วก็เบียดเสาเข้าไปคือลูกเก่งของเมสซี่แหละอย่างที่เราคุยกันนะครับ
0: โอ้โหโอ้ตื่นเต้นแทนเนาะ
1: คือออสเตรียเนี่ยสู้ได้นะครับ
0: ครับ
1: เพียงแต่ว่าจังหวะทีเด็ดที่ขาเนี่ยมันน้อยกว่าเจนตินาเจนตินาเขามีตัวทีเด็ดเยอะ
0: ครับ
1: นะครับจังหวะเข้าทำนะครับทั้งลาตาโรอัลมาดาครับเอนโซแล้วก็แน่นอนถึงเมสซี่คือตัวทีเด็ดเขาเยอะ
0: ครับ
1: แต่ออสเตรียเนี่ยบางทีมันคลองบอลบุกขึ้นไปนะครับบางทีมันก็ตบเรียดเข้ามาก็ไม่มีตัวเข้าทำมั่งอะไรมั่งนะครับก็จะต้องไปแก้ในจุดนี้นะครับคือคลองเกมมาสู้ได้
0: ใช่
1: นะ
0: คือเกมแพลนการวางเกมมาดีแล้วแต่ว่าวันนี้โอ้โหทีเด็ดของเจนตินาครับพลาดครั้งเดียวเนาะโดนหลอกด้วยเพราะว่าจังหวะที่บอลลอดขามาครับมีหลอกแนวรับให้หลงให้หลงตำแหน่งครับเมสซี่ก็เลยได้โอกาสยิงด้วยซ้าย
1: นั่นแหละ
0: อ้าวก็แคมเปสเป็นไรกับแคมปีครับคุณจ่าชาทออครับสวิชาชานะเขาบอกช่อง26ถ่ายคู่นอร์เวย์7โมงเช้า
1: อ๋อใช่ครับถูกต้องครับนี่ไง
0: นอร์เวย์ใช่พี่
1: ใช่ครับ7โมงเช้านะครับนอร์เวย์กับเซเนกัล
0: โอเค
1: ก็เตรียมดูได้นะครับโมโนแม็กสปอร์ต
0: ใช่
1: ช่องโมโน29
0: ก็ฟังตอนเช้าด้วยนะฟังป๋าแล้วก็พี่เทพบรรยายด้วยรุ่นใหญ่เลยครับ
1: นี่
0: ต้องเอารุ่นใหญ่เนี่ยมาบรรยายตอนเช้าๆนี่ครับนี่ต้องเป็นนักพากย์รุ่นเก่านะมาบรรยายให้ฟังตอน 7:00 นนะครับสวัสดีครับพี่เจพี่แป๊กนะครับฟังจากอำเภอบางกรวยปลอลิภูยิ่งใหญ่จ้าฟังจาก101นะครับฟังอยู่นะครับพี่แป๊กพี่เจ๋งติดตามตลอดมาเลือกปีนี้เชียร์ทุกทีมในโซนเอเชียแล้วลุงเจ๋งลุงแป๊กเชียร์ทีมชาติไทยกันบ้างหรือไม่ก็เชียร์ทีมชาติอยู่แล้วก็เชียร์อยู่แล้ว
1: แต่ตอนนั้นคุยกับเฮียโอ๊กว่าโอ้โหเราดูทีมเอเชียเล่นนะหลายทีมที่ผ่านเข้ามาเล่นอ่ะแล้วเรามาดูมองทีมชาติเราโอ้โหหนักนะหนักนะ
0: ถ้าไปแล้วก็โอ้โหไม่รู้ยังไงเนาะ
1: ถูกต้อง
0: จอแดนยังโดนคิดดูด้วยกัน
1: ใช่จอแดนก็โดนออสเตรียนี่แหละ
0: ครับ
1: นะฮะเหนื่อยโอ้โห
0: เนาะ
1: ครับ
0: อ้าวขอบคุณนะครับไม่มีภาพเลยก็ไม่มีภาพครับเพราะว่าเราก็โอ้โหแค่นี้แล้วก็ขอความอนุเคราะห์และก็ขอบคุณทางโมโนแม็กนะนะครับที่อนุญาตให้เราใช้เสียงนะครับขอบคุณมากๆนะครับก็ไปติดตามได้ครับผมลองสมัครได้เนาะนะครับแพ็กเกจก็ไม่แพงดูพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ด้วย
1: ใช่ครับคือก็ถือว่าดูหลายอย่างเนาะนะครับแล้วก็สำคัญคือถูกลิขสิทธิ
0: ์
1: ไม่ต้องไปมุดไม่ต้องไปอะไรทั้งสิ้น
0: ครับ
1: นะครับดูแบบสบายใจแล้วก็มีคอนเทนต์ก็เยอะนะก็ช่วยกันไป
0: เขาว่าดูไม่ได้ครับเป็นพ่อรายอ๋ออาจจะเป็นลองติดต่อทางโมโนเขาดูเนาะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเขาจะมีเขาจะมีคอสเตอร์อยู่โชคดีครับได้ดูเมสซี่เกิดมาดีจริงครับเนาะก็เหมือนเราได้ดูมาโดน่าไง
1: ครับ
0: ใช่ไหมยุคเราอะเราก็ว่ายุค
1: ก็เกือบจะไม่
0: ตอนอายุเยอะแล้วนะอยู่เมสซี่ไง
1: เราก็เกือบจะไม่ทันเหมือนกันนะครับก็ไม่ได้เราก็เหมือนกับท่านผู้ฟังอ่ะนะก็มาดูเมสซี่ในช่วงรุ่งโรจน์นะครับเหมือนกันก็อีก45นาที
0: อันนี้อายาล่าป่ะพี่
1: โรเบโตอายาล่าเหรอ
0: ใช่มั้ย
1: ก็ไม่แน่นะ
0: คือนักเตะเวลาที่เราไม่ได้เจอนะปาบอยมากไม่ได้เห็นตั้งนานปาบอยมากก็งงไปเยอะ
1: นะหน้าเลยเป็นยังไง
0: ตำนานนักเตะไอ้นักเตะที่เมสซี่เอาเป็นไอดอลนะฮะ
1: ไอมาน่าจะเค้าชัดได
0: ้เออ
1: แต่ผมยังไม่เห็นคนที่ถามว่าอายาล่าหรืออ
0: ายาล่าพี่
1: ใช่ใช่ไหมอ๋ออยู่ในทีมงาน
0: ทีมงานของสกอร์นี่จะมีปาโบไอมาอายาล่าและวอเตอร์ซามูเอลครับ
1: อายาล่าก็บาเลนเซีย
0: โอ้โห
1: นะ
0: ครับอ่ะก็เข้ามาทักทายกันได้นะครับผมดูทางบ้านฟ้าหน่อยนะกันครับมีภาพให้ดูไหมครับไม่มีนะจ๊ะโอ้โหดูฟังจากเสียงก่อนนะครับฟังจากแอปก่อนนะ

0: ไม่ได้นะฮะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้เมสซี่ยิงลูกแรกครับผมโหส่งมาเยอะฟังจากบางพลาดนะครับทำงานไปลาตาโร่ทำไมไม่ได้ไม่โดนอะไรเลยนี่สองครั้งแล้วนะ
1: ไม่โดนไปเหลืองใช่ไหม
0: ลาตาโร่
1: ไม่โดนจดชื่อเนาะก็ผู้ตัดสินใจดี
0: ครับ
1: แต่เขาจำไว้แล้วแหละนะครับเขาก็เห็นอยู่แล้วนะ
0: รักพี่เจนะครับจากอเมริกาโหมาจากอเมริกาเลยเหรอฮะโอ้จริงๆเนี่ยพี่บางคนก็มาจากอเมริกานะอเมริกาตอนนี้ก็เท่าไหร่ถึงเที่ยงบ่าย
1: เวลากำลังโอเค
0: กำลังดีเลยอ่ะกำลังเคลิ้มเลยทำงานอยู่แล้วก็พักเที่ยงฮะกินอะไร
1: ที่อเมริกา
0: ง่วง
1: ๆคึกคักอย
0: ู่บรรยากาศคึกคัก
1: เขาบอกเขานะ
0: เขาบอกฟีเวอร์มากเลยพี่คนในอเมริกาฟีเวอร์มากผมดูอะไรนะมอสซาร่าพี่คุณมอสผู้หญิงอ่ะที่เขาชอบไปถ่ายเป็นยูทูบเบอร์ไงไปดูบรรยากาศฟุตบอลโลกที่ลอสแอนเจลิสบรรยากาศดี
1: ก็คือเมืองที่เป็นเจ้าภาพก็โอเคก็คือทักนั่นแหละ
0: ก็นครลอสแอนเจลิสนะครับอิหร่านเนี่ยเขาเตะ2นัดที่ลอสแอนเจลิสเขาขอบคุณคน LA นะว่าดูแลเขาดีมากนั่นแต่อิหร่านเขาเขียนคำขอบคุณเลยบอกว่าขอบคุณที่ดูแลเขาดีมากเพราะนัดสุดท้ายเหมือนจะไปเตะที่เซทเทิลพี่ที่รัฐวอชิงตันไง
1: ที่เหลือก็เป็นเรื่องของทางการเขาเนาะ
0: ใช่มัน
1: ไม่เกี่ยวกับคนเขา
0: แล้วแต่มีคำหนึ่งที่ผมแบบสะดุดนะก็คือซึ้งนะพี่เขาบอกว่าขอให้เสถียรภาพจงเกิดโอ้โห
1: ก็ไม่มีใครอยากให้เกิดสถานการณ์อย่างที่เราทราบมาดีอยู่แล้วเนาะ
0: นะครับอยู่อุบลครับพี่โอ้ขอบคุณมากฟังอยู่นะครับอยู่ฟังอยู่บางพลัดพี
1: ่ครับ
0: นะครับเอ้าก็บอกว่ารับฟังจากอำเภออะไรพี่สุรินทร์นะพี่อีสานใต้ครับสีขอนสีขอนอะไรนะ
1: สีขอนภูม
0: ิเออเหรอ
1: ใช่ไหมอ่ะ
0: สีขอนภูมิ
1: ใช่ไหม
0: สุรินทร์ว่าไง
1: โอ้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะ
0: สีขอนภูมิใช่ไหมอีสานใต้อ้าวก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมขอบคุณทุกท่านเลย
1: ดื่มเป็นเพื่อนกันเน
0: า
1: ะ
0: เออเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันก็เข้าใจคนโดยเฉพาะขอบชายแดนนะพี่น้องปนปัญหาก็มีอยู่นะครับก็ยังตึงเครียดกันอยู่ก็รับฟังพวกเราสบายสบายนะครับอ่ะตอนนี้ตีหนึ่งพักกันสักครู่ไหม
1: ครับผม
0: ไรขอพักกันแป๊บหนึ่งนะครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
8: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่า
9: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
10: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
11: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
12: เคยไหมแค่ลุกก็
13: โอ้ย
12: แค่นั่งก็
13: โอ้ย
12: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
14: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
15: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่า
9: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
10: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
11: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
16: ได้มาโชว์ฝีเท้าในเวทีระดับโลกถือเป็นกำไรมหาศาลแล้ว
17: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
1: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั่วสโรจน์ก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
2: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่
3: สนุกเกอร์99
2: รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
4: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืนกับรายการ Variety Travel ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์วรมหาสิริที่จะมาชวนคุณคุยทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนที่สนุกสนานเฮฮาสาระเพียบทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
1: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษณภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:00 น.ถึง 17:30 น.
6: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช

0: ันเว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM99
2: กลับเข้ามาครับในตนาไลฟ์บอลโลครับที่ FM 99คลื่นแอคทีฟเรดิโอนะครับคลื่นบันไดแข็งแรงนะครับก็เราส่งสัญญาณจากกรุงเทพมหานครนะ
3: ครับผม
2: นะครับที่ห้วยขวงนะพี
3: ่ห้วยขวงนะ
2: โอ้มีแฮปปี้เบิร์ธเดย์ลีโอด้วยครับเพราะว่าวันเกิดของเมสซี่ในวันที่24นะพี
3: ่วันพุธ
2: วันพรุ่งนี้สิพรุ่งนี้แล้ว24นะครับวันพุธนี้ครับเมสซี่จะอายุครบ39ปีผมดูทางออนไลน์นะครับทางตอตอนะพี่โอ้มีคนมาจากนครสวรรค์ฟังจากบุรีรัมย์ก็เยอะนะพี่นะ
3: ทั่วทุกที
2: ่ฟังจากภูเก็ตก็มีพี่สุราษฎร์นี่พักขนงนครปฐมโอ้ขอบคุณมาก
3: จดไว้แล้วเดี๋ยวจะครบ41สถานี
2: ทักทายกันเข้ามาหน่อยนะครับฟังจากที่ไหนเนาะทางบ้านแดงบ้านดำบ้านฟ้านะครับเดี๋ยวจะอ่านให้หมดแล้วก็ express489899แล้วก
3: ็
2: อย่าลืมฟังผ่านทาง Epcot Connect นะครับเกมในครึ่งหลังครับที่ Dallas Stadium อาร์เจนตินากับออสเตรียมาแล้วครับพี่แป๊ก
3: ครับผมนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับคือตอนนี้เนี่ยยังไม่มีรายงานขึ้นมาเนาะเรื่องของการเปลี่ยนตัวเนาะนะครับก็เป็นอาร์เจนตินานะครับที่นำ 1-0 นะครับประตูเดียวนะครับของเกมในวันนี้นะครับลีโอเนลเมสซี่นะครับประตูที่17นะครับในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับสูงสุดตลอดกาลไปแล้วนะครับแม้ว่าจะพลาดจุดโทษไปก่อนหน้านั้นก็ตามนะฮะเดี๋ยวมาดูครับอย่างที่เราคุยกันเนาะช่วงที่มันจบเกมไปแล้วนะเดี๋ยวมาดูออสเตรียนะครับว่าจะปรับเกมยังไงบ้างสู้ได้นะครับแต่ว่าพื้นที่สุดท้ายไม่มีนะครับออสเตรีย
2: ก็ยังไม่มีรายงานการเปลี่ยนตัวนะครับทางสองทีมยังใช้ผู้เล่นเนี่ย11คนแรกนะครับที่ลงมาในช่วงครึ่งแรกดูจังหวะนี้ก่อนครับของชลาเกอร์แลดได้มีข้ามหลอก
3: ไม่ยิง
2: ไม่ยิงจะข้ามหลอกเหมือนอาร์เจนตินาครับที่ข้ามหลอกให้เมสซี่ยิงโอ้ไม่ยิงจังหวะแรกครับ
3: เซวาลเนาะ
2: โอ้นิกลัสเซวาลครับไม่ยิงจะข้ามหลอกมาจะให้มันจะเป็นซาบิเซอร์ครับแต่ข้อ 1-2 มาสวยครับให้วานเนอร์ตบได้เข้ามายังเสร็จวานเนอร์ยังไปครับทางขวาเดี๋ยวหลังกลับมามีเพื่อนมาช่วยชมิดไหลเข้ามาตรงกลางแล้วจะมาดิซาบิเซอร์ยิงติดโอ้โหยิงไม่เต็มทาเลยครับโอ้โหออสเตรียเกือบตีเสมอได้ครับจะข้ามหลอกเหมือนกันครับ
3: ครับโอ้โหน่าเสียดายนะจริงๆถ้าไซวาลเลือกที่จะยิงเองไปเลยเนี่ยน่าจะมีลุ้นมากกว่านะครับเพราะว่าพอข้ามให้ซาบิเซอร์ได้ยิงก็จริงนะครับแต่ว่าโอ้มันไปทำเลมันไม่ดีแล้วนะครับมันไปติดบล็อกของเกมรับอาร์เจนตินาเรียบร้อยนะครับโอ้พลาดไปนะครับแต่ว่าบุกมานี่คือเร่งเร็วเลยนะจังหวะที่อาร์เจนตินาไม่ทันตั้งตัวนะครับ
2: ฟังจากเยาวสุธรบ้านดำภูเก็ตครับเอาสวัสดีทักทายกันเข้ามานะราชรีครับพี่
3: อ้าวราชรีได้
2: ราชรีก็ไม่ไกลราชรีก็คนงามบะราชรีแล้วพี
3: ่คนงามบ้านโป่ง
2: คนงามบ้านโป่ง
3: นะครับเพิ่งไปราชบุรีมา
2: เป็นไงพี่เฮ้ยพี่ไปราชบุรีบ่อยเนี่ยไปเที่ยว
3: บ้านแฟน
2: บ้านแฟนอยู่นั่น
3: บ้านภรรยา
2: บ้านภรรยา
3: พ่อตาแม่ยายอยู่นั่น
2: อยู่นั่น
3: โพธาราม
2: โพธารามนะฟังจากทางด่วนครับฟังจากปทุมธานีบ้านแดงมาขอบคุณมากครับผม
3: ปทุมก็บ้านผมอีกผมคุณลำลูกกา
2: ก็จะสลับดูบรรยากาศฟุตบอลภาคไปด้วยแล้วก็
3: คุยก
2: ันด้วยเนาะสบายๆแล้วกันนะฮะโอ้โห
3: ร่วมไป2คนครับผู้เล่นอาเจน
2: ซาเวอร์ชลาเกอร์ครับไปเตะใส่เมสซี่เมสซี่ต้องระวังโดนเตะ2ครั้งนะครับ
3: แต่คนสุดท้ายที่เป็นเมสซี่แฟนอาเจนจะไม่ชอบใจเท่าไหร
2: ่เตะหนักเลยครับทางซาเวอร์ชลาเกอร
3: ์มีคนที่เจ็บไปก่อนหน้านั้นคนหนึ่งนะที่กล้องไม่จับเลยไปจับเมสซี่หวดเข้าไปครับเข้าไปที่น่องซาบิเซอร์ครับนี่ครับเหยียบเท้าโรเบโร่ไปก่อนครับโรเบโร่นอนไปแล้วนะครับก่อนที่เมสซี่จะโดนเลาะน่องไปแม่จับหมุนตรงกล้ามเนื้อหลังเข่าเลยครับโรเบโร่เนี่ยไหวไหมครับคริสเตียนโรเบโร
2: ่ก็ไม่ฟิตอยู่แล้วครับท้ายฤดูกาลก็ไม่ได้ลงให้สเปอร์ไง
3: ใช่โอ้โหนี่มาให้ดูมุมยิงเหรอ
2: จากเรฟเฟอรี่วิวฮะหรือว่าจากกล้องผู้ตัดสินครับต้องชมไอ้อามาด้านะพี่เนาะ
3: ครับ
2: ฉลาดมาก
3: รู
2: ้แล้วออสเตรียจะข้ามหลอกเหมือนกันไม่ได้
3: ไม่ได้ถ้าเข้าเรียนแบบเลยดูต่อครับยังมีเวลาอีกเหลือเฟือเลยครับ
2: ฟังจากสนามครับพี
3: ่โอ้โหสุดยอดจริงป่ะ
2: เขาบอกฟังจากแดนเอชที่ฟังได้เลยฮะผู้คุมเขาไม่ว่าเนาะ
3: แดนเอช
2: ฟังจากแดนเอช

0: แลนด์เอ็ด
1: แลนด์เอ็ดแลนด์เอ็ด
0: แลนด์เอ็ด
1: ฟังจากแอสตันครับแอสตันคืออะไรพี่ไม่แน่ใจนะ
0: ชื่อเมืองไหม
1: ชื่อเมืองเหรอเอาวิลล่ามันอยู่เบอร์มิงแฮมไม่เหรอ
0: ผมเชื่อหมดเลยนะเนี่ยเวลาพูดมาเนี่ยฟังจากที่นั่นที่นี
1: ่ฟังจากที่ไหน
0: ผมเชื่อหมดเลยนะ
1: โพธาคนผมก็คนโพธารามพี
0: ่คนงามบ้านโป่งแ
1: ต่พูดคนงามบ้านโป่งนี่
0: หรือว่า
1: ปีแป๊กได้ภรรยาเป็นคนราดรีเดอร
0: ์ราดรี
1: เอาดูเดปอหยอดเข้ามาจากสุดสนามครับฝั่งขวาติดอาราบามองทิ้งออกไปอาร์เจนตินาอยากได้ครับขึ้นมากดของออสเตรเลียเมสซี่เข้าช้าเลยครับเมสซี่จะเข้าลูกนี้ใส่วาวเนี่ยถึงตัวเร็วเลยครับและจิ๊บเอาเมสซี่ทำบอลออกข้างครับ
0: เป็นบอลทุ่มนะครับของออสเตรียก็น่าจะบี้หนักขึ้นนะครับทีมของราฟรังนิก
1: คือตอนนี้มันดิทไทเลอร์นะครับผู้บรรยายก็บอกว่าอานาโตวิชมีโอกาสที่จะได้ลงครับตอนนี
0: ้ก็อาจจำเป็นนะครับอันโตวิชโอ้โหลูกนี้ดำหน้าแล้วแหละลูกนี
1: ้อ้าวไม่มีโทรขึ้นมาครับไม่มีดีเลฟแฟกด้วยและเมสซี่จะไปโอ้ดำหน้าอยู่แล้วครับ
0: ครับยกธงเรียบร้อยนะครับก็ชัดเจนเลยครับลูกนี้ครับไปโดนตัดบอลนะครับลาวตาโร่เนี่ยคนที่ไปเอาบอลมาจากเควินดันโซ่นะครับวิ่งจากข้างหลังแต่ว่าเมสซี่อยู่ในตำแหน่งลำหน้านะครับคงไม่คิดเหมือนกันนะครับบอลเนี่ยจะกลับมาถึงตัวเองเร็วขนาดนี้ครับอันโตวิชมีโอกาสนะครับกองหน้าเก่านะครับแล้วก็เป็นกองหน้าขนาดแท้นะครับลูกล่อลูกชนนะครับแพรวๆนะมีโอกาสลงสนามแน่นอน
1: ฟังจากกัทลักษ์กัทลักษ์ศรีเกตโอ้ยกัทลักษ์ก็เคยไปนะพี
0: ่ศรีสะเกต
1: ฟังจากเวกัสพี
0: ่ผมเชื่อนะ
1: ผมเชื่อนะลัสเวกัสใช่ไหม
0: อันนี้ชากิร่า
1: ชากิร่า
0: โอ้โหสวยนะ
1: สวยชากิร่าชากิร่า
0: โอ้โหชากิร่าชากิล่านี่โคลอมเบีย
1: ใช่โคลอมเบียก็มีอยู่อเมริกาเลยตอนนี้มาอยู่กับลูกๆไงหลังจากที่แยกทางกับเคลาปิเก้สวัสดีจากตังนะครับวันนี้ไม่โมโนมีภาคหรือเปล่าครับมีอยู่แล้วเนาะเขาภาคครบ104แมตช์อยู่แล้วนะครับโมโน
0: ถ่ายทอดแน่นอนอยู่แล้วนะครับ
1: แอปต้องถ้าแอปเพลย์เคชั่นต้องฟังผ่าน M-Cord Connect นะ
0: ชากิล่าชากิล่าปรากฏตัวในบอลโลกมากกว่าใครหลายๆคน4รอบแล้วใช่ไหม
1: 4รอบใช่
0: 4สมัยนะครับชากิล่าน่าเตะบางคนเนี่ยมันได้สมัยบางทีไม่เคยเลยนะครับกลายเป็นมีมไป
1: อาร์เจนตินาก็บุกขึ้นมาครับแต่ไม่ได้เร่งเหมือนในช่วงต้นเหมือนต้นในครึ่งแรกนะครับเมสซี่จะกระชากไปเมสซี่จะไปโดนชนร่วงไปแล้วได้ฟาวครับได้ฟาวจากซาเวอร์ชลาเกอร์
0: เหมือนซีนสุดๆจริงๆ
1: เหมือนเป็นตัวฟรีครับเมสซี่เวลาได้บอลเนี่ยลูกหาก็จะคอยแต่งให้แล้วให้เมสซี่ได้ทะยานขึ้นไปข้างหน้าครับ
0: นี่ครับอามาด้านะครับเล่นกับเมสซี่แล้วเนียนมากนะครับแต่นิดเดียวเองครับแล้วเมสซี่ก็ใช้ความคล่องตัวครับเลี้ยงตะลุยเข้ามา
1: ฟังจากสิงห์บุรีค่ะเขาบอกมา
0: สิงห์บุรีก็บ้านมาราจัน
1: เออใช่บ้านหนองอีกึ่มมีวะผมเชื่อนะ
0: ผมเชื่อนะเพราะว่ามันจะมีมันมีอยู่แล้วอ่ะหมู่บ้าน
1: แปลกๆหมู่บ้านแปลกๆเนาะฟังจากสุราษฎร
0: ์ครับผม
1: อยู่ไหนอ่ะหนองอีกึ่มไหนเนี่ยฮะฟังจากนครปฐมนะอ้าว
0: หาเล่น
1: หาดิซิพี่บอลไม่พลาดจะโดนด่าอยู่แล้วอ้าวเมสซี่ครับฟรีคิกระยะค่อนข้างไกลครับ40ลาอยู่ที่บอลครับเมสซี่เท้าซ้ายน่าจะหย่อนเข้าไปครับเมสซี่หยอดเข้ามาข้างในจากนี้ติดหัวของอาราบ้าแล้วปล่อยมาเอาบอลมาชิงจังหวะกันครับเซเลฟานพอชเจอกับลาวตาโรมาร์ติเนสพอชจิ้มออกข้างไปก่อนบอลทุบทางซ้ายครับของอาร์เจนตินาฟังจากแลนด์ไฟพี่ข้างในเขาบอกชัดเจนมาก
0: โอ้โหโอเค
1: ครับ
0: แฮปปี้ปีนะ
1: แฮปปี้นะพี่นะ
0: โลกนะนี่มีจริงด้วยนะ
1: ออกมาก็เป็นคนดีของสังคมนะครับคนเราผิดพลาดกันได้
0: บ้านหนองอีกึ่ม
1: ที่ไหน
0: เป็นชื่อหมู่บ้านในทุ่งสว่างอำเภอปะทายโคราชครับ
1: อ๋อโคราชเส้นปะทายอำเภอปะทาย
0: คร
1: ับ เวลาผมกลับบ้านก็จะมีกลับไปทางมหาสารคามกับปะทายพี่ก็ถนนดีขึ้นปะทาย
0: ครับผม
1: แต่ว่าถ้าไปก็ต้องไปตอนบ่ายนะตอนกลางวันพี่ไม่กล้าไปตอนคืน
0: จะเปรี้ยวไป
1: ต้องไปเส้นหลักฮะไปเส้นไอเส้นอีสานนะพี่
0: เดี๋ยวถ้ากลางคืนเนี่ยต้องเป็นเส้นหลักกันนะ
1: เออ
0: ต่อครับ
1: เอาต่อออสเตรียออสเตรียก็พยายามดึงขึ้นมาครับ

0: ซาบิเซอร์ทางซ้ายครับลุยขึ้นมาข้างในมีเพียบเลยครับเสื้อแดงเล่นกับชมิดจ่ายมาตัวโอ้ยพลิกมาแล้วนี้โรเมโรเข้าพวดพลาดนะครับฟรีคิกครับของออสเตรีย
1: ไลเมอร์นะครับปล่อยบอลไหลนะครับแล้วก็พลิกไปเล่นแต่ว่าโดนคริสเตียนโรเมโรนี่ดักเอาไว้เรียบร้อยครับแหมเกือบเข้ากรอบเขตโทษแล้วครับลูกนี้ครับนี่ครับปล่อยบอลไหลไปครับแล้วก็จะพลิกตามไปเล่นครับไลเมอร์โรเมโรนี่มันเลาะข้อเท้าไปครับโอ้โหนี่ฟรีคิกระยะอันตรายนะ

0: เอ้ยเดี๋ยวนะก็ไอ้ตื่นขึ้นมาคุณทำอะไรครับลุกก่อนเนาะกระบอก
1: ลุกก่อน
0: ไม่ใช่ยืนก็เลยนะฮะมุกคลาสสิกฟังจากแลนบริดจ์ครับพี่อ้าวอ้าวเอ๊อันนี้โครงการของรัฐบาลหรือฮะ
1: ประจวบใช่ไหม
0: แมวแซ่
1: ใช่ป่ะไม่แน่ใจ
0: เอ๊รัฐบาลยิ่งโดนวิจารณ์อยู่ตอนนี้ฮะฟรีคิกครับของออสเตรเลียเกมผ่านมาครึ่งหลัง10นาที
1: ตรงแถวมุมกรอบเขตโทษนะครับระยะนี่ได้ลุ้นเลยนะครับจังหวะเดียวครับของมาเซลสปิเซอร
0: ์สปิเซอร์ขอปัดเองลูกนี้นะครับโอ้โหเอมี่มาร์ติเนสครับพุ่งปัดออกไปบอลตรงตัวครับมาร์ติเนสพุ่งปัดทิ้งออกหลังพุ่งปัดทิ้งออกข้างไปครับ
1: ครับไม่ยากเท่าไหร่นะครับมาร์ติเนสได้ยืนตำแหน่งดีอยู่แล้วนะครับก็พุ่งสวยนะครับแล้วก็ปัดออกไปได้สบายๆนะครับลูกนี้แต่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนเหมือนกันนะครับ
0: พอชทุ่มไกลเข้าไปข้างในเลยครับเอาบอลคลุกคลิกลิซาโดมาร์ติเนสต้องหัวด้วยซ้ายออกข้ามไปก่อนใช้บอลหนักบอลยาครับบอลเล็กไปตรงๆครับของออสเตรียไม่แน่อันดาโตวิชอาจจะลงมาเลยครับตอนนี้ฮะนี่ไงเป็นภาพเลยครับเป็นไงคนเล่าถูกไหม
1: ยืนวอร์มอยู่เลยครับอันดาโตวิชครับได้ลงแน่ๆครับสถานการณ์อย่างนี้ครับ
0: อยู่ที่นาทีเท่าไหร
1: ่ถูกต้องครับเพราะเกมกับจอแดงก็ถือว่าเป็นตัวเปลี่ยนเหมือนกัน
0: ถูก
1: นะ
0: ยิงที่ยิงน่าจะยิง2ด้วย
1: จุดโทษพลาดใช่ไหมครับถือว่าเริ่มต้นมาดีนะครับ10นาทีแรกในครึ่งหลังนะครับของออสเตรีย
0: ฟังจากสุรินทร์ครับขอบคุณมากแต่ไปสุรินทร์ก็ต้องดื่มเครื่องดื่มเนาะไม่งั้นแสดงว่าไม่ถึงสุรินทร์นะครับ
1: เคยแล้วใช่ไหมไม่พลาด
0: ถ้าสมัยเป็นรุ่นนะเคยหลังอายุเยอะแล้วไม่ไหวแล้วตอนนี้ดื่มน้ำเปล่าแล้วอาร์เจนติน่าจะมีการเปลี่ยนตัวนะพี่ชมิดครับโอ้ยทีมออกซ้ายไปก่อนสายบิเซอร์ได้บอลทางซ้ายไหลมาใกล้ๆใช่เปล่าขอมาจะเล่นกันใกล้ๆครับและชิงมาจังหวะนี้จะทำเร็วครับทางออสเตรียวาเนอร์ล้มไปแล้วครับอาร์เจนติน่าจะชิงกาลาม่าคือเลสกาลาม่าโอ้โหเมดีน่าที่มาข้างในครับให้ลาตาโร่มาร์ติเนสครับโดนเสียบคว่ำบริเวณหน้ากรอบเขตโทษของอาร์เจนติน่าวันนี้ลิซาโดมาร์ติเนสขยันเนา
1: ะ
0: เรามาเล่นเกมรับบ่อยมากอาร์เจนติน่าจะมีการเปลี่ยนตัวครับโอ้เสียงเฮในสนาม
1: โอตาเมนดี้ไม่ไหวครับโรเมโร่
0: โรเมโร
1: ่นิโคลัสโอตาเมนดี้ครับจะลงมาโอ้ชาคิล่าสวย
0: อ๋อภาพน่าจะไปตัดที่ภาพออกจอออกจอยักษ์ในสนามแฟนๆก็เลย
1: เ
0: ฮกันลั่นเลยโอ้หน้าตาลูกชายของชาคิล่าเหมือนปีเก้ไหม
1: ครับอาร์เจนติน่าเปลี่ยนตัวนะครับนาที57นะครับส่งนิโคลัสโอตาเมนดี้ลงมาแทนคริสเตียนโรเมโร่นะครับโอตาเมนดี้ก็สมัยที่แล้วก็เป็นตัวจริงคู่โรเบโร
0: ่
1: นะครับได้แชมป์โลกกันไปนะครับเกมนัดแรกนะครับกับแอลจีเรียก็ลงมาสำรองนะทางโอตาเมนดี้นะครับวันนี้ก็ลงมาเร็วหน่อยนะครับ
0: เขาบอกเล่าจุดโทษหน่อยครับได้จุดโทษยังไงพี่อ่ะจุดโทษลาตาโร่จะหลุดเดี่ยวไปแล้วโดนแซนด์วิชโดนอัด2
1: โดนแซนด์วิช
0: เมสซี่ยิงไม่เข้าฮะเมสซี่สืบท้ามาถอยไม่ถึง29ครับวิ่งเข้ามาไม่วิ่งเดินดีกว่าเดินไปยิงแล้วหลุดออกขวาครับ
1: ผู้สัมประตูชูลาเกอร์ก็พุ่งถูกทางนะนะครับคือถ้ายิงตรงกรอบเนี่ยก็ไม่แน่เหมือนกันจะโดนปัดได้ก็ได้นะครับแต่ว่าเมสซี่ก็อาจจะหักมากไปนะครับก็หลุดเสาไป
0: ฝากจากชิโก้ครับก่อนนอนก็นั่งครับเขาบอกมาเขาบอกเขาจ้างให้มาภาคบอลนะไม่ใช่ไปพูดเอาบางคนบอกว่าภาคบอลตลอดได้ไหมครับผมไม่สามารถทำได้ครับเอาแรกๆก็ภาคอยู่แล้วก็ทักทายคุยกันก่อนเซ่อาจจะนานนำอยู่หนึ่งศูนย์บอลนะตบในเข้ามาครับโอ้โหเดี๋ยวออสเตรียจิ้มบอลได้ออสเตรียเนี่ยเร่งเข้าหาบอลมากขึ้นครับ
1: บีบขึ้นชัดเจน
0: บีบบอลขึ้นสูงพอชทีมใดมาตอนนี้จ่ายบอลแนวลึกมากขึ้นนะครับฝั่งของออสเตรียลูกอ้าวล้มไปผู้ชมิดโดนเสียบตัวนี้ไม่ว่าอะไรครับผู้สินวันนี้ผู้สินอามินโอมาในปล่อยเกมบ่อยนะครับในช่วงปล่อยเกมให้กับอาร์เจนตินาพอชต้องระวังนะพอชได้เหลืองไปแล้วนะจะไปเล่นหนักไปนี้ไม่ได้นะไปเข้าช้าใส่เขานะครับ
1: ครับผม
0: คิงคัพที่ไหนครับพี่ไอ้คิงคัพจะเข้าประกาศยัง
1: ไม่คุ้นเลยนะไม่น่าจะยังนะน่าจะยังนะ
0: ฟังจากสุราษฎร์ครับพี่เมืองหอยใหญ่ไข่แดงแหละธรรมะใช่ไหม
1: ก็สุราษฎร์นี่มาเยอะนะ
0: เออคนใต้มาเยอะนะวันนี้เนาะ

0: อยู่เนินฮะสามารถส่วนครับโอ้ยให้กำลังใจพี่พี่ฐานด้วยนะอากาศก็หนาวนะครับเจอกดดันด้วยเอ้าดูจังหวะนี้ของออสเตรเลียครับชมิดได้บอลอยู่หน้ากรอบเขตโทษโอ้หาเพื่อนไม่เจอครับต้องดึงรอช้าก่อนครับซาเวอร์ชลาเกอร์กลับมาที่ไลเมอร์ดานโซ่ตรงนี้กับอาราบาดันขึ้นมาสูงนะครับข้ามาในแดนของอาร์เจนตินาฟาร์มาส8ปีขอบคุณมากนะครับเอ้าดานโซ่ออกขวามาพอชแบ็กขวาของออสเตรเลียจะตับไหนเข้ามาเสียบอลกลางต้องจังหวะสวนกลับของอาร์เจนตินาด้วยครับแต่ดูจังหวะนี้ก่อนพอชโอ้โหไม่ได้บอลนะครับจิ้มยาวเกินไปลิซโดมาร์ติเนสก็หัวยาวเข้าหน้ามาตอนนี้อาร์เจนตินาปล่อยให้ออสเตรเลียบุกเข้าใส่ครับ
1: ครับก็ขึ้นอยู่ว่าออสเตรเลียจะหาช่องเจอหรือเปล่านะครับเพราะว่าก็ยังไม่มีโอกาสในการที่จะยิงประตูแหน่งเหมือนกันนะครับก่อนอันนี้ก็เป็นฟรีคิกนะครับของสวิตเซอร์นะครับ
0: เขาบอกว่าเอาก็หน้าตาเหมือนปีเก้ก็ใช่ก็ปีเก้ก็เป็นพ่อเขา
1: ก็เ
0: หม
1: ือ
0: นเนาะก็ผมว่าเหมือนปีเก้ไง
1: พูดถูกแล้ว
0: ก็ใช่เนาะ
1: ครับผมถูกต้องแล้ว
0: ฟังจากเพอร์พลขอนแก่นโอ้ยพลเนี่ยผมไปบ่อยนะ
1: ผ่าน
0: เพอร์พลต้องมีอะไรที่มัม
1: มันก็มีเยอะอะอีสาน
0: ผมชอบกินนะเวลาแวะข้างทางพี่ขับรถมาแล้วโอ้โหกินกับข้าวเหนียวเน
1: า
0: ะร้อนๆกับ
1: ไอ้มัมกับไส้กรอกต่างกันยังไง
0: คือมันต่างกัน
1: เยอะเลยผมก็ไม่แน่ใจจริงๆแต่เห็นเวลาไปอีสานเขียนว่าหม่ำนะ
0: แต่หม่ำเนี่ยเขาจะแบบโอ้เนื้อมันแน่นกว่าพี
1: ่
0: เนื้อมันแน่นแล้วก็จะมีกินกับพริกกับกระเทียมอร่
1: อ
0: ยกินข้าวเหนียว
1: เจน
0: ตัดได้ข้อหนึ่งสองมาสวยไหลมาครับตรงกลางหาเรียวเนียวเมซี่เลยครับจังหวะนี้เจมมาแล้วมีโอกาสได้ปั้นโอ้โหติดบล็อกครับเอโซฟอนเดสปั้นตรงนี้มีกองไปแล้วครับเป็นดานโซ่ครับที่มาขวางไว้ติดน่าจะติดบริเวณหน้าอกนะครับเจ็บเลยครับดานโซ่
1: จุกจุกผู้ตัดสินมองนะครับแต่ก็ไม่เป่านะครับขึ้นอยู่กับอาร์เจนตินาเนี่ยครับว่าจะเตะออกหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวดูว่าลุกขึ้นมายังลุกมาได้ครับเควินดานโซ่นะครับยังไม่ไหวครับจุกครับ
0: ใช่ฮะ
1: ลูกยิงของ
0: โดนลิ้นปี
1: ่ตัดบอลได้ตรงกลางสนามนะครับแล้วก็ทำเร็วเนี่ยอามาด้าเนี่ยเป็นตัวทำเร็วนะครับของอาร์เจนตินานะครับเลี้ยงจี้เข้าไปนะครับแล้วก็ส่งให้เอ็นโซ
0: ่ไม่ได้โดนลิ้นปี่พี่โดน
1: หัวไหล
0: ่หัวไหล่ฮะ
1: โดนท่อนแขนนะครับท่อนแขนด้านบนนะครับของเควินดานโซ่ก็สมมติว่ามันโดนท่อนแขนจริงๆก็เข้าใจได
0: ้
1: ว่าทำไมถึงเจ็บคือเขาเป็นคือมันกำลังโดนบุกอยู่แล้วก็เข้าใจอ่ะนะโอ
0: ้
1: โหจัดของหนักมาครับนิโก้กอนซาเลสกับชูฮูเลียนอัลวาเรสครับ
0: โอ้โหจัดตัวรุกมา2คนครับเลโอเนลสคาโลนีโค้ชของอาร์เจนตินาโอ้โหเอาตัวรุกมา2คนเลยครับ
1: ก็เป็น2ตัวจากอัตเลติโกมาดริดนะครับรอลงสนามนะครับนิโก้กอนซาเลสกับฮูเลียนอัลวาเรสครับก่อนหน้านี้เปลี่ยนนิโคลัสโอตาเมนดี้มาแทนคริสเตียนโรเมโรที่เจ็บไปแล้วนะครับอาเจนนาที62นะครับ 1-0 นะครับ
0: คำว่าทำไมพูดมากจังไม่พูดก็ว่าพูดน้อยก็เดดแอร์อุ้ยเอาใจยากเหลือเกินแฟนรายการเรา
1: จะได้ไม่ง่วง
0: จะได้ไม่ง่วงไงเอ๊ะแล้วเนี่ย
1: เราน่ะจะได้ไม่ง่วง
0: ผมจะได้ไม่ง่วงด้วยฮะเมสซี่ได้บอล
1: เอ้ากรรมการ
0: ไปเลี้ยงเข้าหากรรมการครับต้องปล่อยบอลออกกลางมานี่ฮะโดยปอโดยพิทักษ์เมสซี่ต้องให้เมสซี่นะจ่ายมาเอาเจนน่าบุกขึ้นมาบ้างครับแม็กคาลิสเตอร์หลายมาเร็วเดนเมสซี่ข้อ 1-2 เมสซี่จะไปเลี้ยงเลาะหน้ากรอบเขตโทษมาครับไหลออกขวาให้โบลิน่าโอ้โหหลุดด้วยก็เดปอเลยครับเปิดไปติดเอทพี่ติดเอทของเกโกริชครับ
1: ใช่ครับเรียบร้อยครับ
0: ติด AGG ครับติดเอทครับของเกโกริชเกโกริชบอกอุ้ย
1: จบดวงใจครับกล่องดวงใจนะครับของเกโกริชแล้วมองไปตรงข้างสนามออสเตรียยังไม่เปลี่ยนตัวเลยครับจุกไปครับ
0: มีหม่ำก็ต้องมีเท่งพี
1: ่โอ้โหเอาอามาด้าออก
0: เอามาด้าเล่นดีนะ
1: เล่นดีแต่ว่าตัวที่ลงมาก็หูเรียกอวาเรสนะครับก็ไม่ได้ยิงจอดไปกว่ากันนะครับอีกคนนึงเป็นลาวตาโร่ครับออกมาแล้วครับลาวตาโร่ก็ถือว่าเป็นตัวแบบตัวปั่นป่วนนะนะครับตัวขยันนะครับก็ออกมาละนะครับลาวตาโร่มาติเนสนะครับเป็นนิโก้กอนซาเลสครับลงมาเล่นแทนเปลี่ยน3คนแล้วครับอาร์เจนตินา
0: อืม

0: ไม่ได้ไปบอลโลกปี2022นะนิโก้กอนซาเลส
1: เจ็บตอนนั้นน่าจะอยู่ฟีออร์ถ้าจำไม่ผิดนะครับนิโก้กอนซาเลส
0: แล้วได้บอลครับเอ็นโซ่เฟรเดสไหลมาเมสซี่แต่งเข้าซ้ายจะไปขอยิงบอลตรงนี้แล้วก็โอ้โหปัดปลายมือครับชลาเกอร์แม่เกือบลูกสองของอาร์เจนติน่าครับและลูกสองของเลโอเนลเมสซี
1: ่รู้สึกว่าจะไม่ได้ด้วยหรือเปล่าเอามาดูครับเลี้ยงจี้เข้ามานะครับออกมาทางซ้ายนะครับแล้วก็ตวัดยิงนะครับจะส่งไปเสา2ปัดนะครับเนี่ยดูครับโดนมือนะครับของอเล็กซานเดอร์ชลาเกอร์นะครับแต่ว่าผู้ตัดสินเนี่ย
0: ล้ำหน้าครับน่าจะล้ำหน้ามั้ย
1: ล้ำมั้ยอ๋อ
0: ไม่ได้
1: ไม่นะเพราะว่าเมสซี่เลี้ยงมายิงเองนะครับ
0: เลี้ยงออกเองดิยิงออกเองฮะ
1: ภาพช้านี่เหมือนจะโดนชลาเกอร์นะครับปลายนิ้วแต่ว่าก็นั่นแหละนะครับอ่ะก็เป็นบอลตั้งเตะขึ้นมานะครับของออสเตรียครับยังตั้งเกมอยู่ในกรอบเขตโทษอยู่นะครับไม่ผีผามเปิดยาวอ่ะนะก็สั่งให้เพื่อนนี่ค่อยๆดันขึ้นไปครับชราเกอร์ส่งมาที่เควินดานโซ่ครับไม่บุ่มบ่าบุกนะครับอาลาบาครับพาบอลขึ้นมาครับเลยกลางสนามสปิเซอร์นะครับจะตอกส้นเล่นกับไลเมอร์นะครับแต่ไปติดทางโบลีน่าในทุ่มนะครับออสเตรีย
0: ฟังจาก300ยอดคลิกประจบคลิกการโอ้ย300ยอดเนี่ยผมเคยไปนะไปเที่ยวสมัยวัยรุ่นไปกับเพื่อน
1: ๆสวย
0: ชอบมีความรัก
1: แน่เพื่อนเพื่อนนี่คือแฟน
0: เอาต้องไปให้เขามีภูเขาให้มีอะไรอย่างเงี้ย
1: มีทุกอย่าง
0: ไปกับเพื่อนๆสมัยก่อนสนุกนะ
1: สวยสวยสวยประจบก็เป็นจังหวัดที่สวยนะครับ
0: ใช่
1: ลุยกันมาครับซาบิเซอร
0: ์เวลายังมีครับออสเตรียครับคือด้วยความที่ออสเตรียบุกเข้าใส่เยอะสคาร์ดี้โค้ชของเจเดน่าก็เลยต้องส่งตัวลูกลงไปเพื่อจะไปขู่ด้วยฮะ
1: ก็เป็นไปได้ด้วย
0: ไปขู่แบบอย่างนี้นะ
1: ขู่ดุเลยนะ
0: เอาซาบิเซอร์หนีกันตัวมาสวยจะเทิร์นไหมเอาซาบิเซอร์ยังได้ทางซ้ายย้อนเข้ามาตรงกลางจังหวะนี้ก็ได้มองโฮเกโกริชครับแม่จังหวะจะขึ้นเนี่ยมีเมดิน่าครับที่เหมือนโอบไหลไว้นะครับก็เลยทำให้ขึ้นไม่ถนัดครับเกโกริช
1: โอ้โห
0: กองหน้าล่างโยกนะครับของออสเตรีย
1: ครับดูครับซาบิเซอร์ทำดีมากนะครับเลี้ยงไถไปทางซ้ายนะครับตรงกรอบเขตโทษแล้วก็ตวัดเข้ามานะครับเกโกริชรูปร่างสูงใหญ่อยู่แล้วได้โบกแต่ว่ามันไม่ถนัดเพราะว่ามีฟากุโดเมดิน่านะครับยืนอัดหลังอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนตัว3คนเลยโอ้โหอาลาบาออกครับแล้วก็เป็น
0: มาโครฟีโดน่าจะมาแทนอนาโตวิทลงแล้วเพ
1: ่พอสนะออกมาแล้วครับเมื่อสักครู่หมายเลข22ลงไปเมื่อสักครู่นะครับเป็นทางอเล็กซานเดอร์ปราสลงไปนะครับแล้วก็อีกคนนึงเป็นวานเนอร์ออกนะครับส่งอนาโตวิทลงมานะครับอนาโตวิทปราสนะครับแล้วก็ฟีโดครับลงมา
0: ฟีโดเป็นเซ็นเตอร์แบ็คเลยน่าจะแทนอลาบา
1: อเล็กซานเดอร์ปาสก็กองหลังเหมือนกันนะครับก็ตามตำแหน่งเลยครับแทนสเตฟานพอชส่วนอันโตวิทมาแทนพรวานเนอร์นะครับก็เดี๋ยวมาเล่นหน้านะครับคู่กันกับทางเกโกริช
0: แต่ปาสเนี่ยเล่นฝั่งซ้ายในพี่น่าจะไลเมอร์น่าจะโยกไปขวา
1: ก็จะเป็นตำแหน่งถนัดของเขาเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะโยกไปไหมนะครับไลเมอร
0: ์ไลเมอร์จะโยกไปขวาพี่เพราะว่าปาสเนี่ยเล่นแบ็คซ้ายไงเล่นฝั่งซ้าย
1: ถูกต้องครับเนี่ยปาร์ตหมายเลข22เนี่ยครับไปยืนทางซ้ายแล้วนะครับไลเมอร์ก็โยกมาเล่นแบ็คขวาครับนี่เปลี่ยนทีเดียว3คนเลยครับก็เปลี่ยนเท่ากันแล้วครับทั้ง2ทีมครับ
0: ส่งนักเตะที่ติดทีมชาติมากสุดและยิงมากสุดนะครับของออสเตรียลงมาครับมาโกอนาโตวิช
1: บวกกันครับลูกนี้
0: พักดื่มน้ำก่อนพี
1: ่ครับผมแ
0: ม่อันดับตัวตอนนี้ก็37แล้วนะ
1: ฮะ
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวประชาสัมพันธ์นิดนึงแล้วกันนะครับในช่วงพักเบรกดื่มน้ำนะครับต่อทางอสมทนะครับรวมสร้างสีสันและความสนุกนะครับเฟ้นหา M-COT Super Fan นะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับโปรดประกาศให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ตัวเองชื่นชอบนะครับลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับก็สามารถร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับ cheer.mcot.net ขั้นตอนนะครับก็ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบนะครับจากนั้นซื้อบัตร M-COT Super Fan นะครับเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลที่ชื่นชอบนะครับบัตร M-COT Super Fan เนี่ยเริ่มต้นง่ายๆเลยนะครับ ก็จะ

0: มี M-COT Super Fan Starter นะครับราคา20บาทอันนี้จะมีสิทธิ์ได้รับ10ใบนะครับในการร่วมโหวตแล้วก็สุดคุ้มเนี่ยจริงๆต้องเป็นบัตร M-COT Super Fan Diamond นะครับนี่ราคา500บาทได้รับ300ใบนะครับในการที่จะร่วมโหวตของรางวัลนี้ถือว่าโอ้โหคุ้มค่ามากนะครับรถตู้ไฟฟ้าอันเนกประสงค์นะครับจากFarizon MPV EV Supervan นะครับมูลค่า 1,599,000 บาทนะครับ1รางวัลก็ 1.59 ล้านบาทนะครับรางวัลที่2เป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 นะครับ5รางวัลนะครับแล้วก็รางวัลที่3นะครับเป็นตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์นะครับภายในประเทศ24รางวัล นะครับแล้วก็รางวัลที่4นะครับโกลด์กิฟต์วอลเชอร์นะครับ5รางวัลแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษนะครับสำหรับสมาชิก M-COT Super Fan ก็จะได้รับรางวัลของพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะครับติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับมีเวลาร่วมสนุกตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคมนะครับก็เชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน
1: ฝากไว้ด้วยนะครับผมก็กิจกรรมนะครับจะไปเรื่อยๆนะจนก่อนจนถึงก่อนนัดชิงในวันที่20กรกฎาคมนะครับนัดชิงคือคืน19กรกฎาคมเข้าสู่เช้าของวันที่20กรกฎาคม
0: ครับ
1: ก็ประมาณ15นาที
0: ครับผม
1: ครับผม
0: นะครับเอาคำถามด้วยไหมร่วมสนุกกันไหม
1: ได้เลยได้เลย
0: นะครับฟุตบอลโลก1990นะครับที่อิตาลีโอ้ดูชากิร่าก่อนฟุตบอลโลก1990นะครับที่อิตาลีเป็นเจ้าภาพนะครับประเทศนี้เนี่ยนะครับชนะโหวตชาติไหนเพื่อเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกนะอิตาลีได้เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกปี90ชนะโหวตประเทศไหนในการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกใช่ไหมอาจจะมีแฟนๆที่รู้ก็ได้นะนะครับนะก็ถือว่าเป็นคำถามแบบร่วมสรุปกันนะเนาะ
1: ใช่ฮะ
0: นะ
1: ฟังจากเชียงใหม่ครับผมไปโทษเบงครับโทษเขาส่งมาไม่เป็นไรเขาส่งมาก็อยากจะคุยเนาะ
0: เป็น
1: เพื่อนกันฟังอยู่มนุษย์กบ2หมู่ปืนเล็กครับ
0: ฮะ
1: อลิสโกมาติเนสเป็นกองหลังครับใช่ฮะกองหลังหรือพูดผิดหรือเปล่าหรือว่าไง
0: ลิซันโดมาติเนส
1: เออใช่พูดผิดหรือไม่แน
0: ่แต่ลอตาโร่เราเปลี่ยนออกไปแล้ว
1: ฟังจากกาทลักชายแดนเพื่อนบ้านตีนผาหมอยแดงโหผมเคยไปนะผาหมอยแดงนะฮะ
0: อยากไปเหมือนกันนะสเกตก็
1: ใช่อยากได้ฟุตบอลเดินสายให้เก่งเหมือนเมสซี่โหก็ต้องฝึกกันเนาะพรสวรรค์ไม่สู้พรแสวงนะขอบคุณนะครับฟังจาก M-COT Connect ครับโอ้ซานเอโกโซลารี
0: โซลารี
1: แม็กซี่โรดิเกส
0: แ
1: ม็กซิโรดิเกสเคยยิงใส่เม็กซิโกนะฟุตบอลโลกนะครับปี2006อดีตนักเตะลิเวอร์พูลด้วยของแอตเลติกด้วยโซลารีก็อดีตโค้ชมาดริดอดีตปีกของเรอัลมาดริด
0: ซานติเอโกโซลารี
1: ซานติเอโกโซลารีฟังจากเพื่อนบ้านที่3นาฬิกาครับชัดเจนมากฟังจากกัมพูชาเขาบอกนาทีที่72ครับเมสซี่จะได้เตะมุมเข้าไปทางซ้าย
0: ครับ
1: เมสซี่หยอดโคเข้ามาได้มุมเลยเนี่ยโอ้โหโชว์มาที่เสาแรกครับเป็น
0: นิ
1: โก้กอซาเลสครับมงลูกนี้วิ่งโถมาบริเวณเสาแรกครับแล้วมงสบัดไปที่เสา2ลูกนี้หลุดเสาไปนิดเดียว
0: โอ้โ
1: หเกือบ 2-0 ครับอาร์เจนติน่า
0: พุ่งโฉบเข้ามาถือว่าหาตำแหน่งแล้วก็กะจังหวะได้ดีนะครับนิโก้กอซาเลสนะครับแต่ว่าก็ถือว่าได้ลุ้นเลยนะครับเข้ามาโบกแบบเต็มๆเลยนะครับแต่ว่ามันบิดเยอะไปหน่อยนะครับบอลก็ผ่านหน้าประตูออกไปครับ
1: ใครยิงครับเขาถามมาฮะเมสซี่จ้า
0: ครับเทพเจ้านะก็อาร์เจนตินาได้ยิง6ครั้งนะครับส่วนฝั่งของออสเตรเลียยิงไป5ครั้งนะครับในเกมนี้
1: ขอให้เราสุขภาพแข็งแรงนะขอบคุณคุณแขนแมนเชสเตอร์ด้วยนะฮะขอบคุณนะครับดูแลสุขภาพทุกคนนะดูบอลดึกด้วยช่วงนี้ก็ต้องพักผ่อนเยอะๆนะพี่ทั้งเราทั้งแฟนรายการทุกท่านครับ18นาทีครับจะหมดเวลาออสเตรียโหมในช่วงต้นเนาะต้นครึ่งหลัง
0: ตอนนี้เกมกลับมาทรงเหมือนกับครึ่งแรกแล้ว
1: ใช
0: ่ต้องมากกว่านี้นะครับคือออสเตรียเนี่ยโชคดีที่ชนะจอร์แดนมานะครับในนัดแรกนะครับเดี๋ยวนัดสุดท้ายเนี่ยจะเจอกับแอลจีเรียนะครับด้วยการที่ชนะนัดแรกไปแล้วเนี่ยโอกาสเข้ารอบน็อกเอาท์ก็สูงเนาะเพราะว่า32ทีม
1: ครับ

0: ถ้าเป็นอันดับ3ก็ยังก็ต้อง8จากกลุ่ม8ทีมจาก12กลุ่
1: ม
0: นะครับลูกนี้โตขึ้นมาครับไรเมอร์ตรงกรอบเขตโทษด้านขวา
1: ไรเมอร์จะไปครับมีนิโก้กอซาเลสที่ลงมา
0: อ้าวแหมตอกส้น
1: โอ้โหกอซาเลสนิโก้นิโคลัสกอซาเลสหรือว่านิโก้กอซาเลสนะครับเจ็บกล้ามเนื้อในถูกเรียกติดทีมชาติไปแล้วนะบอลโลกครั้งที่แล้วแต่ว่าเจ้าตัวเจ็บกล้ามเนื้อครับ
0: หลุดนี้ไปเข้าข้างหลังนะครับแหมตรงนี้เซเวอร์ชูลาเกอร์นะครับรวดไปหน่อยแบบดิโก้กับสเลฟครับกองจับมาได้โมงเมื่อสักครู่นะครับลูกแตะมุมนะครับของเรียวเนเมซี่นะครับเนี่ยพุ่งเข้ามาโฉบเลยครับ
1: เกือบได้
0: จะสะบัดไปเสาสองแต่ว่ามันบิดมากไปหน่อย
1: ฟังจากลำโพงครับฟังจากพระรามสอง
0: ถูกต้อง
1: ก็ฟังจากลำโพงก็ใช่ฮะฟังจากป่าช้าครับขอให้เหงาฮะอย่าให้เจอนะอย่าให้เจอนะ
0: โอ้โหโดนข้างหลังครับแหม
1: โอ้ยไหลเมื่อไหลเมื่อตลอดโอ้ยไหลเมื่อไปเข้าช้าใส่นิโก้กอนซาเลสครับโอ้ย
0: โดนใบเหลือง
1: ไปนะครับฟาโรโดเมดิน่าไม่พอใจครับ
0: อ้าวไหลเมื่อจะโดนด้วยดูภาพช้าครับ
1: แต่ไรเมื่อก็เข้าหนักจริงฮะต้องยอมรับว่าเข้าหนักใส่นิโก้กอนซาเลส
0: ครับไปล้วงบอลจากข้างหลังนะครับจากนิโก้กอนซาเลสนะครับ
1: แล้วเมดิน่าก็เอาเจ้าคืนไงแต่ก็ไม่มีอะไรแค่ผลักกันผลักอกกันเฉย
0: สีหน้าอยากจะเชื่อเมดิน่า
1: เหลือทั้งคู่คร
0: ับเตือนไปครับสงบสติอารมณ
1: ์ทั้งไรเมื่อทางฮะแบ็กขวานะของออสเตรเลียกับแบ็กซ้ายของอาร์เจนตินาครับ
0: ครับผม
1: โดนไป
0: ก็เข้าช่วงประมาณ15นาทีสุดท้ายนะครับ 1-0 นะครับอาร์เจนตินานำจากเมสซี่นาที38
1: ฟังจากซาวบวกครับพี่ออสเตรียเลยเหรอ
0: ออสเตรียเลย
1: ออสเตรียครับขอประตูเดียวก็ยังมีหวังครับออสเตรียไลเมอร์ได้บอลทางขวา
0: บางทีมันโปเช่มาก็เข้าเลยนะ
1: อ้าว
0: ทำไปเล่นไปนะลูก
1: ตัวนี้เราขอมีสมาธิอยู่ที่การพากย์ก่อนนะครับเดี๋ยวหาว่าเราต้องเล่าเรื่องราวเดี๋ยวโดนด่าพี
0: ่คลายแม็กแล้วนะช่วงท้ายเกม
1: ชิมิดครับไหลให้ไลเมื่อทางขวาเดี๋ยวแล้วกระดับมาดาโซยืนขึ้นสูงนะครับคู่เซ็นเตอร์ของออสเตรียทางฟีเดลและเควินดาโซดาโซครับวงกลมกลางสนามอยู่ตรงกลางไหลใกล้ๆให้ไซวาลออกซ้ายไปครับมาที่อลิสเตอร์พลัสพลัสเนี่ยก็หุบในเข้ามานะแบ็กซ้ายกุญแจแต่ว่าอินเวิร์ดหรือว่าเข้ามาข้างในเล่นมาข้างในครับดานโซขอให้เพื่อนจ่ายยัดตัวนี้ติดครับอาร์เจนตินารอสวนอยู่แล้วแต่ว่ายังได้ครับที่มาอับสวยชมิดจะไปผิวไม่ได้แล้วอาร์เจนตินาจะสวนมาครับไหลมาใกล้ๆเมซี่ดึงจังหวะก่อนโดนรุม3ไม่ไหวครับต้องคืนกลับมาที่แมคคาลิสเตอร์เมดีน่าได้บอลดึงช้าๆกอนซาเลสไม่เร่งไม่รีบก็อาร์เจนตินาเป็นคนใจเย็นชาวเจนตายเล่นช้าๆโอตาเมดี้ให้ขวามาโอ้ยเดียปอไปเสียบอลแล้วทำลัดออกข้างไปนะครับแต่ว่ามีการเปลี่ยนตัวก่อนครับจะขึ้นเรือไม่ได้
0: ไปดูว่าฝั่งไหนนะครับอาร์เจนหรือออสเตรียครับเป็นออสเตรียนะครับจะเปลี่ยนตัวนะครับแพทริกวิมเมอร์นะครับมิดฟิลด์จากโบกส์บวกนะครับลงมาเล่นแทนทางโรมาโนชมิดครับ
1: ตำแหน่งปีกนะพี่ปีกขวานะแพทริกวิมเมอร
0: ์ผลที่4แล้วนะครับออสเตรียครับแพทริกวิมเมอร์ครับลงมาครับมีเวลาประมาณ10นาทีนิดครับ
1: ก็วันนี้ชมิดก็เงียบเน
0: า
1: ะ
0: เงียบนะยังไม่มีบทบาทเท่าไหร่นะครับนะของบอลได้ดูดีกว่านะครับเอาลูกนี้จ่ายมาทันนะครับไรเมอร์ตวัดเข้ามาแต่ว่าไม่มีใครเข้ามาเล่นได้ครับอาร์ตวิทมาช้าไปหน่อยนะครับแหมอัดเข้าไปใส่ทางศีรษะของเอมี่มาร์ติเนสลงมาบอลยังไม่ค่อยถึงตัวเท่าไหร่นะครับปากรอาร์ตวิทเปลี่ยนมาแต่ว่าเกมบุกเนี่ยมันไม่ค่อยเขาเรียกว่าไงเดี๋ยวมันไม่เซอร์วิสให
1: ้
0: อาร์ตวิทก็ต้องเล่นนะครับลูกนี้เนี่ยลูกตวัดเข้ามานะครับของคอนราดไรเมอร์นะครับบอลนี่เขาเรียกว่าตีขนานเส้นหลังมาเลยนะครับแล้วก็เอมี่มาร์ติเนสนี่มารับได้แล้วก็อาร์ตวิทเข้าช้าไปนิดนึงครับจังหวะล้มก็มีไปโดนศีรษะของเอมี่นิดนึงลุกขึ้นมาเล่นได้ครับ

0: ฝรั่งเศสพาหรือเปล่าพาครับพาตอนตีสี่นะเป็นคุณโอ๊ตและคุณโอ๊ตนะครับจะเข้ามาบรรยายนะครับให้เสียงภาษาไทย
1: โอ๊ตผู้เล่นอวาเรสครับไปที่โอตาเมนดี้เสียบอลง่ายครับอาร์เจนติน่าตอนนี้อยู่กับเมสซี่โดนบี้อยู่ครับโอ้โหหมุนสวยมากครับแม่หลบฟีเดอร์มา
0: โอ้โหฮือฮาเลยครับเมสซี่วางโดมาทางซ้ายให้นิโก้กอนซาเลสกอนซาเลสจะเปิดลูกนี้ไปฉลับครับไปฉลับแพทริกวีเมอร์ที่ลงมาเล่นเกมรับแล้วเข้ามือของอลิซาเดอร์ชลาเกอร์
1: ครับคืออาจจะไปเน้นให้เมสซี่มากไปเป็นกลางเลยครับอาเจนเนี่ย
0: นักเตะออสเตรียก็เลยลุมก่อนเลย
1: เพราะว่ารู้นะแล้วจากเมื่อกี้นี่นิโก้ก็ตวัดเข้ากลางมาก็กะจะให้เมสซี่อะไรโดนตัดบอลไป
0: สิบนาทีสุดท้ายครับออสเตรียจะต่อบอลจากบ้านตัวเองขึ้นมาดาโซให้อลิสเตอร์ชลาเกอร์ออกซ้ายไปครับมาโก้ฟิโดบอลยาวดีกว่าทิ้งยาวๆขึ้นไปเป้าอยู่ที่อาจจะเอาเกล็ดได้บอลด้วยแล้วจิ๊บมาจังหวะนี้โอ้โหจะจิ๊บออกซ้ายครับให้วิมเมอร์แต่ว่าโดนทางเมดิน่าครับแบ็กซ้ายหกไปเล่นตรงข้างในอีกแล้วเขาเลยเตะทิ้งออกหลังไปโอ้ไม่งั้นวิมเมอร์ได้ซัดแล้วครับ
1: ครับโอ้โหนี่ครับบอลสาดยาวมานะครับแล้วทางเกโกริตพักอกสวยนะครับจะจิ้มออกซ้ายให้วิมเมอร์ครับถ้าเมดีน่าไม่มาเนี่ยเรียบร้อยครับลุงเนี่ยเรียบร้อยแน่แ
0: น่เดปอครับ
1: ครับแล้วก็เป็นเลโดปาเรเดสนะครับจะลงมาเดี๋ยวปาเรเดสนะครับแทนเดปอครับแล้วก็อีกคนนึงแล้วเอาเมดีน่าออกเลยครับส่งทางนิโคลัสจะยาฟิโก้ครับลงมาเล่นแทน
0: แบ็กตามตำแหน่งฮะ
1: ครับผม
0: เพราะว่าดูเดปอในหมดแรงใหญ่ในชัดครับ
1: เริ่มโรยนะเห็นชัดเจนนะครับก็ส่งตัวสดลงมาครับเรียนดูปาเดเดสครับแต่มุมนะครับมาเจอสวิตเซอร์ครับ
0: สวิตเซอร์ครับแต่มุมทางซ้ายเปิดเข้ามา มองทิ้งออกไปก่อนครับนิโก้กอนซาเลส
1: อันดาโตวิทนี่เห็นแล้วนะครับจะวิ่งมาโม่นะครับอย่างน้อยนี่อาจจะทำทางให้เพื่อนได้แต่ว่าโม่งวืดไปนะครับแต่ยังได้บอลอยู่ครับ
0: ฟีโดวางยาวๆขึ้นนาไปเข้ามือครับของเอมี่มาร์ติเนส
1: วางไกลมาตรงเสาสองนะครับมีแพทริกวิมเมอร์นะครับที่รอเล่นอยู่แต่ว่านี่ครับลิซันโดตันทางเกโกริตไว้นะครับแล้วก็มีนิโก้กอนซาเลสครับมาประกบวิมเมอร์แต่เกมบุกของจินซ่าก็หายไปเลยเหมือนกันครับเงียบกริบเลยคร
0: ับ
1: ไม่มีเกมบุกเลยตอนนี
0: ้ก็ยังมีหวังครับยังมีหวังคนเราอยู่ได้ด้วยความหวังครับออสเตรียบอกอย่างนั้น
1: ก็ฮูเลนอัลวาเรสก็ยังไม่ได้บอลน่ะ
0: ลงมาแทบไม่ได้บอลน่ะ
1: ลงมานานแล้ว
0: ฮูเลนอัลวาเรสแล้วลงมาสักพักแล้วนะ
1: ครับคนที่ได้บอลเยอะคือนิโก้เพราะว่าทางซ้ายนะครับต้องลงไปช่วยเกมรับด้วย
0: ด่านโซ่หลอกอัลวาเรส1ทีไหลมาตรงกลางครับให้ชาเวอร์สลาเกอร์อาริสเตอร์ชลาเกอร์ไหลใกล้ๆครับให้ชาเวอร์ชลาเกอร์ชลาเกอร์ให้ชลาเกอร์ฮะประตูให้กองกลางครับชลาเกอร์ออกซ้ายมาฟีโดถิงยาวๆขึ้นหน้าไม่สวยครับซาบิเซอร์ที่มาจากวันนี้เอายังเกี่ยวได้พลัสทันไหมทันก็จริงแต่ว่าโดนดักแล้วครับโมลิน่าไหลมาตรงกลางปาเดเดสขึ้นกลับมาที่โมลิน่าวางจากเส้นหลังมานะครับแม็กเลเตอร์จ่ายขึ้นหน้ามาดูเมสซี่จะแตะอ้อมมาไม่ได้ครับออสเตรียรวมอยู่3คนออสเตรียชิงกลับมาครับฟิโดออสเตรียได้บอลนานเลยครับในหลายนาทีนะครับในช่วงประมาณ7นาทีสุดท้ายคอนดัลไลเมอร์คือกลับมาเควินดาโซออกซ้ายไปครับฟิโดปราสแม็กซ้ายของออสเตรียขึ้นข้างในไม่ได้ครับต้องย้อนกลับมาก่อนนะไซว่าวขวาสนามที่ดาโซวงกลมกลางสนามครับไลเมอร์ให้แพทริกวิมเมอร์วิมเมอร์ได้ฉีกมาทางขวาเข้ายังไงครับจะเข้ายังไงครับมาเคาะหน้าบ้านเลยครับของอาร์เจนตินาแต่โอ้

0: บนักเตะเจนตายไม่ให้เข้าครับไม่มีกุญแจให้ฮะ
1: ถือหลังมาเลยครับแหมออสเตรียครับคล้องบอลนานนะครับเคาะไปเคาะมาครับแต่ว่าหลายครั้งที่เราเห็นว่าเนี่ยครับส่งมาตั้งเกมที่แดนหลังใหม่ดานโซ่ครับ
0: โอ้ดานโซ่โดนเร่งเลยครับดานโซ่โดนเร่งแล้วต้องวางยาวขึ้นหน้าไปแล้วบอล2เก็บได้เกโกดิชบังครับวีเมอร์จะไปไม่ได้จะมีการเปลี่ยนตัวนะครับออสเตรีย
1: ครับ
0: จะส่งชุกวูเมก้าลงมาครับ
1: ขานี่ชุกวูเมก้านะครับจากบอรุสเซียดอทมุนนะครับเอาเกโกดิชออกลาครับเต็มที่แล้วครับเกโกดิชวันนี้ครับ
0: เกโกดิชก็ตอนนี้ต้องถอดนักเตะที่ตัวใหญ่ออกเลยครับส่งตัวลุกอย่างชูเวก้านะครับซึ่งมีความเร็วนะครับลงไปเปลี่ยนแนวทางการโหมดนะครับของออสเตรียครับแต่ดูจังหวะนี้อาร์เจนตินาขึ้นมานาฮัวโมลิน่าขึ้นมาทางขวาไม่เปิดลึกเข้าไปครับย้อนกลับมาก่อนแม็กคาริสเตอร์ตากันใหม่ครับด้านหลังโอตาเมดีเลซานโดมาร์ติเนส5นาทีสุดท้ายครับอาร์เจนตินานำออสเตรีย1ต่อ0ครับลูกยิงสุดสวยของเลโอนีลเมสซี่นาทีที่38แฟนบอลขออีกลูกหนึ่งเขาบอกแฟนบอลเจ็บตาย
1: ยังไม่อิ่มนะ
0: ไม่บีบสูงมาเจเดน่าก
1: ็
0: ตอกตรงนี้แหละ
1: น่าจะบีบนะไม่งั้นนี่เจนเล่นสบายเลยครับ
0: เลซานโด
1: โอ
0: ้
1: โหวางสวย
0: เขาหน้ามาครับให้นิโก้กอนซาเลสแตะเข้าขวาแล้วยิงด้วยลุดโอติดบล็อกแล้วยิงอีกครั้งหนึ่งของเอโซฟานเดสติดบล็อกสองครั้งครับเจเดน่าไม่ได้ลูกสองและออสเตรียครับจะสวนขึ้นหน้ามาให้ปลาสเคาะ1 2กับทางไซมิเซอร์ปราดมาที่ไซมิเซอร์จิ้มในเข้ามาชูเวเมก้า
1: โอ้โหจังหวะเดีย
0: วปราดครับทางซ้ายเปิดเข้ามาโด่งๆจังหวะนี้ติดทางตายาฟิโก้บอลชิงกันตรงกลางหยอดเข้ามาอันดอร์ดวิทเล่นไม่ได้เอาครับไลเมอร์ออสเตรียขึ้นมาจะดันขึ้นไปสู่ครับคอนราดไลเมอร์ออกขวามาให้วิมเมอร์ทางขวาไม่มีใครครับเพื่อนไม่เติมมาไหลเข้ามาตรงกลางไซวาวให้ชลาเกอร์ซาบิเซอร์จากขวาเปลี่ยนมาซ้ายครับปราสเปิดเลียดเข้ามาข้างในติดปาเลเดสหัวทิ้งออกข้างไปก่อน
1: เรียกว่าหมัดต่อหมัดเลยครับโอ้โหแต่รอดไปนะครับออสเตรียเนี่ยครับบุดบิดจะเสียประตูที่2
0: หมอทุ่มครับออสเตรียซาเวอร์ชลาเกอร์ตบในเข้ามาย้อนหลังให้ดานโซชลาเกอร์ออกซ้ายไปครับปราสแม่นไหมแบ็กซ้ายของออสเตรียไม่เปิดให้คานี่ชุกวูเมก้ากลับมาที่ดาโซขวาสนามมาครับไลเมอร์โอ้โหให้ไม่ได้เปรียบกันจังหวะนี้แล้วตาเป็นโอ้เป็นตายาฟิโก้ครับที่ถึงก่อนแล้วก็ได้ฟาครับทางอาร์เจนตินา
1: เขาก็จ้องรออยู่แล้วนะครับตายาฟิโก้ครับกล้องจับไปที่สโคโลนี่ดูลูกนี้ครับลูกวางยาวของลิซาโดมาร์ติเนสนะครับให้ทางนิโก้กับโซเลตหลุดเลยนะครับเนี่ยครับแต่ว่าจังหวะยิงครับติดบล็อกเควินดานโซครับแล้วก็กระชอกมาเข้าเอ็นโซก็ยิงไปติดบล็อกอีกเหมือนกัน
0: โอ้คือนิโก้เนี่ยเขาถนัดซ้าย
1: แต
0: ่พอยกล็อกเข้าขวายิงเลยยิงเรียดครับไปติดขาของดาโซที่วิ่งสไลด์มาขวางเอาไว้ครับบอลทะลักมาถึงนะเอ็นโซฟอนเดนก็ยิงกันติดอีกครั้งหนึ่งแฟนบอลสองอารมณ์ที่แตกต่างครับ
1: ครับ
0: ในสนามเดียวกันครับแฟนบอลออสเตรียตอนนี้กัดเล็บแล้วครับส่วนแฟนบอลชาวเจนตายก็ร้องรำทำเพลงกันไป
1: รอเฮครับเดี๋ยวมาดูว่าจะได้เฮหรือเปล่านะครับลูกเดียวก็ยังไม่แน่เหมือนกันครับ
0: มาโกฟิโดจะไปเองเอ้าไปเสียบอลครับแล้วเสียบอลให้เมสซี่ซะด้วยเมสซี่ดึงหลอกก่อนไหลทิ้งเข้ามาข้างในสวยครับเอ็นโซ่เฟรนเดสมีพื้นที่จ่ายเลยไม่ได้ฝากให้เมสซี่ก่อนครับเมสซี่ขึ้นหลังกลับมาเมสซี่ขึ้นหลังก็ให้อนาโตวิชแล้วจะย้อนดาครับออสเตรียวีเมอร์จ่ายมาไม่แม่นกับซาบิเซอร์เอายังได้ครับวีเมอร์ยังได้พุ่งอ้าวพุ่งลงได้ฟาวอ้าวปาเลเดสตกลงมาครับปาเลเดสโอตาเมดี้ครับโอตาไม่ใช่ปาเลเดสปาเลโอตาเมดี้เนี่ยไปเตะใส่เขาแล้วไปเตะอีกดอกหนึ่งครับ
1: คือเดินประกบหลังเลยนะครับโอตาเมดี้ถูกดิฟาวไปตั้งแต่จังหวะนี้แล้วครับแล้วก็แกก็ไล่เตะไล่ต่อไปเรื่อยไม่เอาตาเบนดี้
0: ชูบูเมก้าออกซ้ายให้ซาบิเซอร์นาทีที่89นะครับนาทีสุดท้ายแล้วคือหลังกลับมาก่อนครับฟิโดมาที่อาริสเตอร์ปราสไม่เปิดโขกเข้าไปข้างในเป็นซาบิเซอร์ที่เปิดด้วยขวาเข้ามาตรงกลางโอ้โหลึกเกินไปครับเข้า มือง่ายๆของเอมิเลโน่มาร์ติเนส
1: ก็ยืนรับเลยนะครับมาร์ติเนสครับข้างในมีแค่อานาโตวิชยืนอยู่คนเดียวนะครับ

0: นี่ลงมาได้บอลเยอะเลยนะครับดิโก้กอนซาเลสครับคลองบอลแดนหน้าได
1: ้เมสซี่จ่ายทะยักออกสายมาครับโฮเลสอัลวาเรสได้บอลแล้วลากตัดในเอียงยิงไหมตัดในเข้ามาเหลียงขนานเส้นกรอบเขตโทษมาก่อนไม่ได้ครับต้องคืนให้กาลามาที่เอนโซ ฟาร์เดเดสไหลให้ฟาร์เดเดส
0: นี่ครับไม่จำเป็นต้องรีบหรือว่ากดดันอะไรครับนำอยู่ครับอาร์เจนตินาครับคืนหลังมาเรื่อยๆครับเข้ามาในแดนตัวเองครับโอตาเบนดี้ครับมาที่ลิซันโดครับ
1: เล่นกับเวลาครับตอนนี้อาร์เจนตินาแม็กคาลิสเตอร์เอนโซ
0: โอ้สวยครับ
1: แทงทางซ้ายมาครับตายาฟิโก้ครับตัดในเข้ามาแล้วออกซ้ายให้นิโก้กอนซาเลสนิโก้กอนซาเลสจะไปโดนจ
0: ิ
1: ้มตรงนี้ฟรีคิกครับของอาร์เจนตินา
0: ทดเจ็บ5นาทีครับแล้วก็เนี่ยครับนิโก้ไปโดนเตะก็ยิงเข้าทางครับวิมเมอร์นะครับก็จะรีบแย่งบอลนะครับลูกนี้ครับเสียเหลี่ยมให้กับทางนิโก้กอนซาเลสไปครับยื่นขาสกัดแล้วก็ไปย่ำเข้าเท้าเสียบเข้าทางครับไม่ต้องรีบร้อนปล่อยเวลาไหลไปเรื่อยๆครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บแล้วนะครับ5นาที4ประตูครับก็นำไปดาวซันโดกับเมสซี
1: ่ทดมาแล้วนาที1นาทีครับจ่ายทั้งหมด5นาทีเมสซี่อยู่ที่บอลครับฟรีคิกทางซ้ายเกือบ
0: เรียกเอนโซ
1: เกือบถึงสุดเส้นหลังครับ
0: ครับเรียกเอนโซจะไปให้เอนโซมายืนรอรับบอลหน่อย
1: ยอดไปที่เสาไกลจะให้กับลิซันโดครับมงเทมิก่อนครับออสเตรียชูเมก้าจะไป
0: อ้าวไม่เป่าฟาวด้วย
1: ดักไว้ก่อนครับปาเดเดสชูเมก้าพยายามจิ้มอ้อมเขาเดี๋ยวว่าล้มก่อนครับผู้เสียไม่ว่าอะไรปาเดเดสคืนให้กับอุตาเมดีลีซานโตรมาเจเนสคือหลังกลับมาก่อนโอ้ดาวทวิตโอมาก็แทบไม่ได้บอลเลยเนาะ
0: ครับบอลไม่ถึง
1: บอลไม่ถึงโอ้ยจังหวะนี้ปาเดเดสครับไปดาฟาชูเมก้าแล้วปาเดเดสเหลืองไปเลยครับ
0: ครับชูเมก้านี่เจ็บนะครับแต่ว่าไม่มีเวลาให้นอนครับลุกขึ้นมาถูขาแล้วก็รีบลุกขึ้นมาครับตรงนี้ก็คงเสียอันตรายครับปาเดเดสโดนไปเหลืองไปก็ต้องได้ครับลูกนี้
1: โลมาเหมือนลิโอเนลสกาโลนี่เหมือนจะสั่งให้ปาเดเดสบอกว่าให้ไปและคุมจังหวะเกมเล่นช้าๆมีโอกาสก็ตัดเกมของออสเตรียให้ได้ประมาณนั้นนะฮะหยอดขึ้นหน้ามาติดครับออสเตรียได้อีกครั้งนึงระวังครับอาร์เจนตินาเขารอบุกอยู่แล้วครับแต่ว่าเจ้านี้เอนโซ ฟาร์เดเดสโดนจับแฮนด์บอลครับฟรีคิกครับเข้ามาขยับเข้ามาอีกนิดชิดเข้ามาอีกหน่อยครับฟรีคิกของออสเตรีย
0: 2นาทีครึ่งนะครับช่วงทุบระบาดเจ็บนะครับผ่านมาครับก็เดี๋ยวคงไม่มีแท็กติกอื่นแล้วครับสปิเซอร์นะครับน่าจะเปิดเข้าไปลุ้นในกรอบเขตโทษแน่ๆครับ
1: ฟังจากชะอวดนครศรีเหรอพี่ชะอวดเหรอ
0: ชะอวด
1: ชะอวดเหรออ๋อนครศรีอ่ะยอดฟรีคิกครับออสเตรียทางขวาแล้วมงตั้งเข้ามาข้างในได้มงเช่นนี้นะครับโอ้โหเฉียวเสาออกไปครับพาทริกวิมเมอร์ครับสำรองของออสเตรียบงเช็ดลูกนี้แต่ว่าเฉียดเสาสองไปนิดเดียว
0: ลูกนี้น่าเสียดายครับน่าเสียดายมากครับลูกเปิดของสปิเซอร์นะครับมาเสาไกลให้เควินดันโซครับตามสเต็ปเลยครับมงชงก็มาแล้วก็พาทริกวิมเมอร์นะครับกระโดดสูงกว่าชาวบ้านเขาครับแต่ว่าโมไม่ตรงกรอบ
1: โอ้กระโดดเหนือกว่าโอตาเมดี้ด้วยครับและบอลตกพื้นหล่นไปเสาสองครับโอ้ยรับดังนี้กับทีมงานเสียดายเอาออสเตรียตอนนี้ใช้บอลยาดีครับอ้าวโดนจิ้มได้ครับเร็วเนี่ยเมสซี่ได้ดานโซจิ้มออกมาแล้วจะสวนครับอลิสเตอร์ปราทางซ้ายโอกาสสุดท้ายของออสเตรียมาเชลซาบิเซอร์เข้าข้างในไม่เปิดครับอมบอกเพื่อนยังไม่มีอยู่ข้างในครับ
0: มีแล้วตรงนี้คนเดียว
1: ชูเมก้าจิ้มนายเข้ามาแล้วจะข้อ1 2กับชูเมก
0: โอ้ทันครับเร็ว
1: ยังทันครับโอ้ยังเร็วครับตบหลังเข้ามาให้กับซาบิเซอร์ไม่เปิดอยู่ที่จังหวะเปิดครับปราเปิดไหมเปิดเข้าไปข้างในโหติดปาเดเดสครับอ้าวแล้วบอลทะลักมาถึงเมสซี่ด้วยเมสซี่มาคนเดียวแต่ว่าอาร์เจนตินามา3ครับไหลเข้ามาตรงกลางให้คุณอาวาเรสจ่อๆอาวาเรสจ่อๆต้องยิงโอ้โหติดเซฟครับของชาเกอร์ปาเลเดสให้กับเมสซี่ไม่ยิงแล้วทำไมไม่ยิงครับทางปาเลเดสเมสซี่ยิงติดบอลโอ้โหเมสซี่ยิงกันแล้วก็เข้าไปเลยครับโอ้โหลูก2ของเมสซี่ครับและของอาร์เจนตินาอาร์เจนตินาชนะ2-0แน่นอนครับ

0: แม่ยังยิงจดได้ครับเมสซี่ครับจริงๆมันควรจะยิงตั้งแต่จังหวะของปาเลเดสแล้วนะครับที่เก็บบอลจังหวะ2จากลูกยิงของกูเรตอวาเลสครับปาเลเดสไม่ยิงนะครับแม่จ่ายให้ลูกพี่ลูกพี่ก็ยิงให้นะครับแต่ว่าไปติดบล็อกบอลเจ้ากรรมก็ยังกระเด้งไปเข้าทางเมสซี่ซึ่งเขาก็โอ้โหสุดท้ายยังหาจังหวะยิงได้นะครับมาสุดๆเลยครับ5ประตูของอาเจนในทัวร์นาเมนต์นี้ครับ
1: มาจากคนนี้คนเดียวคร
0: ับ โอ้โหเมสซี่คนเดียวครับ
1: โอ้โหเนี่ยแฟนบอลเจนน่าร้องไห้ถอดเสื้อร้องไห้โอ้ดูครับตื่นตันใจครับนี่สมบัติแห่งชาติของชาวเจนน่าเลยครับ
0: ครับ
1: โอ้
0: บอลมันเป็นใจทุกอย่างนะครับ
1: คือลูกนี้เนี่ยปาเลเดสจะยิงได้แต่ว่าจะไหลให้เมสซี่จะแหวกไปแล้วยิงติดบล็อกครับสุดท้ายเนี่ยบอลกิ๊กกักไปกิ๊กกักมาครับก่อนที่เมสซี่จะจู่ๆก็ยิงครับแล้วบอลลอดขาเข้าไปเลย
0: ครับดูครับแล้วเมสซี่จ่ายให้ฮูเรียอัลวาเรซลูกนี้เนี่ยโคตรเหนือชั้นเลยนะครับอวาเรซก็จับสวยนะครับยิงไปเนี่ยต้องชมทางชลาเกอร์นะครับบล็อกได้แล้วดูเอาครับแหมปาเลเดสไปยิงนะครับส่งให้เมสซี่ยิงไปติดบล็อกก็เด้งมาแล้วก็โอ้โห
1: ล้มตัวยิงยิงจังหวะแรกนะครับติดบล็อกก่อนแล้วล้มตัวยิงผ่านลอดขาของนิโคลัสไซวามาแล้วดานโซอยู่ตรงนั้นพอดีดานโซยืนคุมเส้นอยู่บริเวณเสาแรก
0: ไม่
1: เห็นพอลอดขาไซวามาฮะ
0: โอ
1: ้เมสซี่ครับGreatest of all time ครับโกดของแท้ครับนี่ฮะแฟนบอลเอานี่เป็นตุ๊กตาหรือว่าลูกฮะลูกนะเด็กทารกนะครับ
0: แต่ถ้าเราดูจากมุมเมื่อสักครู่ก็ปาเลเดสก็อาจจะมุมแคบไปด้วยนะก็เลือกที่จะจ่ายให้เมสซี่ก่อนนะครับ
1: จบเพื่อ
0: ครับก็ 2-0 เนี่ยครับเนี่ยครับแหมประตูสุดท้ายนะครับก็มาในช่วงที่เราก็เป็นประตูที่18นะครับของเมสซี่ครับในบอลโลกรอบสุดท้าย
1: โอ้โหเอ้ายังไม่จบขออภัย
0: เสียงแฟนบอลเฮนว่าจบแล้ว
1: แฟนบอลเฮนว่าจบแล้วขออภัย
0: เพราะว่าไฮไลท์มัน
1: แล้วจะมีลูกสาวหรือเปล่าอัลวาเรสใครกับเมสซี่เมสซี่แฮตทริก2เกมติดต่อกันเมสซี่แบกแค่1เมสซี่ลากจี้เข้ามาจะตึงตัดเข้าในไม่ได้เมสซี่ไม่เห็นตัวหลังเมสซี่ยังครองเอ้าจะ
0: ฟาวล์
1: อ้าวฟรีคิกเมสซี่จะยิงฟรีคิกทิ้งท้ายครับ
0: น่าลุ้นนะ
1: โอ้โหนี่ขนลุกเลยพี่แล้วเมสซี่เนี่ยเขายิงแฮตทริกในฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกไปแล้วจะยิงแฮตทริกครั้งที่2หรือเปล่าติดต่อกัน
0: ก็มี100เยียร์โซเมสซี่แฟน
1: โอ้โห
0: เป็นภาพของคุณยายเนาะ
1: คุณยายครับอายุ100ปีครับบอกว่าเป็นแฟนบอลเมสซี่มา100ปี
0: อายุ100ปี
1: อายุ100ปีครับ
0: จังน่าจะเป็นจังหวะสุดท้ายแล้วแหละครับลูกนี้ครับได้ลูกฟรีคิกครับแต่ระยะค่อนมันไกลอยู่แต่ว่าก็หรือว่าระยะทำการอยู่นะเมสซี่ยิงแน่ๆครับ
1: เมสซี่เนี่ยฟรีคิกสถานโลกอยู่แล้วครับ
0: ยิงแน่ๆครับเพราะว่ามันยิงก็จบอะครับเข้าไม่เข้าลูกนี้ครับ
1: ระยะแต่ระยะไกลครับระยะประมาณรวมๆ35แล้วเมสซี่ยิงแน่นอนฮะ
0: ฮัตทริกไปแล้วได้ไหนก็ได้ไหน
1: แต่ปาเลเดสมาขออยู่ใกล้ๆครับปาเลเดสไม่ต้องปาเลเดสไม่ต้องปาเลเดสไม่ต้องเมสซี่ถอยไม่กี่ก้าวเมสซี่ขอยิงเล่นแล้วนะครับโอ้โหของไม่พอครับเมสซี่ลูบปากเลยแล้วเมสซี่ครับยิ้มกับแมคคาริเตอร์แล้วก็จบเกมครับอาร์เจนติน่าได้2ประตูจากโกดครับแล้วเดี๋ยวเมสซี่2ประตูครับชนะออสเตรียไป2-0ครับ
0: ครับประตูแรกนาที38นะครับประตูที่2ในช่วงทุบระบาดเจ็บเมื่อสักครู่นี่เองครับสุดๆเลยนะครับเป็นเกมที่ออสเตรียไม่ได้แย่เลยครับแต่ว่าจุดหนึ่งก็คือพวกเขาไม่มีโอกาสยิงอ่ะขาดจังหวะสุดท้ายไปนะครับแล้วก็เจเจน่าได้ลูกทีเด็ดครับจังหวะเข้าทำก็อาจจะไม่ถึงกันเยอะมากแต่ว่ามีทีเด็ดอย่างจากเดลเนเมซี่เนี่ยครับ
1: โอ้โหแล้วนักเตะของออสเตรียครับ สวมกอดกับเดลเนเมซี่ยอมรับครับ
0: ยอมรับต้องยกให้จริงนะ
1: ต้องยกให้เขาจริงครับวันนี้เลโอเนลเมสซี่ครับ
0: แล้วประตูที่2เนี่ยอย่าลืมว่ามันสกัดมาแล้วมันมาเข้าเมสซี่พอดีแล้วยืนอยู่คนเดียวอ่ะ
1: บทคนเหมือนบทเดี๋ยวจะเขียนไว้ครับถูกเขียนโดยเมสซี่ครับ
0: ยืนอยู่ในแดนของออสเตรียคนเดียวแล้วไม่ล้ำหน้าเพราะว่ามันก็มีกองหลังออสเตรียที่ยืนรออยู่ด้วยนะครับ
1: บอลมาหาพอดียิงติดบล็อกแล้วบอลมาหาพอดี
0: แล้วจังหวะยิงติดบล็อกก็ยังบอลกระเด้งมาหาให้เขายิงอีก
1: ครับ
0: ก็ไม่มีปัญหาครับอาร์เจนตินานะครับชนะ2นัดรวดก็เข้ารอบแน่ๆอยู่แล้วนะครับส่วนออสเตรียนะครับอย่างที่เราคุยกันตั้งแต่แรกแล้วว่านัดแรกที่ชนะจอร์แดนมานะครับก็ทำให้มี3แต้มโอกาสเข้ารอบยังสดใสอยู่นะครับยังมีโอกาสอยู่เยอะมากครับนัดสุดท้ายกับไนจีเรียโอ้โหเมสซี
1: ่ที่บอกว่ายายเชียร์เมสซี่คือคุณยายเขาบอกว่าเขาเชียร์เมสซี่มา100ปีก็คือ เขาอายุ100ปี เออเมสซี่ก็39เนาะ
0: วัน
1: พุธนี้นะฮะ เขาก็เลยบอกว่าขอเชียร์เมสซี่ตลอดอายุขัยของเขาเลย
0: โอ
1: ้โหมันมากครับมันมากครับเอ้าโอ้โหวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับ SBS

0: ที่ส่งมานะครับทุกช่องทางนะครับ489899ทางบ้านแดงบ้านดำแล้วก็ทางบ้านฟ้าของเราเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่ต่อกับน้องก้องแล้วก็น้องเจมส์
1: ครับผม
0: ครับมาสรุปผลขบวนปมหน่อยนะครับแล้วก็มารีวิวคู่ต่อไปนะครับก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งคู่ต่อไปนะครับเป็นพี่โอ๊ตกับคุณโอ๊ตจะเข้ามาบรรยายนะครับเป็นคู่ต่อไปเน
1: า
0: ะคู่ของฝรั่งเศสนะพี่
1: ครับผม
0: ครับฝรั่งเศสเจอ
1: ใคร
0: เดี๋ยวเดี๋ยวโอ
1: ้ครับหนึ่งครับหนึ่ง
0: เออแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งฝรั่งเศสจะ
1: เจอ
0: กับไออิรักเวลาตีสี่
1: ครับผม
0: ครับแล้วก็ช่วงเช้าป๋าจะมารับช่วงต่อเนาะ
1: นะครับก็จะมีคู่7โมงเช้านะครับนอร์เวย์กับเซเนกั
0: ล
1: แล้วก็10โมงจอร์แดนกับแอลจีเรียก็เป็นคู่ของกลุ่มอาร์เจนตินานี่แหละ
0: ครับ
1: นะครับ
0: ก็ติดตามกันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับผิดพลาดประการขออภัยนะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม
1: ่ครับ
0: วันนี้ผมและพี่แป๊กลาไปก่อนนะครับก็ช่วงหน้าอยู่ต่อกับน้องนะ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะแฟนๆที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายสมททางครับอาเซียนสถานีนะครับอยู่กันถึงตีห้านะนะครับสำหรับแฟนบอลที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
7: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้
8: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
10: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
11: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ยำยำฮอตพอตคอเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
12: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
13: เข้ารอบ2ในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนทีมชาติญี่ปุ่นถือว่ามีโอกาสเข้ารอบสูงเนื่องจากมีกูรูหลายสำนักมองว่าพวกเขามีศักยภาพดีพอที่จะสู้กับเนเธอร์แลนด์ได้เลยทีเดียวโดยทัพซามูไรบลูส์ชุดนี้เต็มไปด้วยนักเตะที่ขยับไปค้าแข้งในยุโรปเป็นหลักจุดแข็งของญี่ปุ่นคือระเบียบวินัยและแท็กติกการเล่นที่ยอดเยี่ยมพัฒนาการที่ก้าวกระโดดนี้ทำให้ญี่ปุ่นไม่ใช่ทีมรองบอลอีกต่อไปการเจอกับสวีเดนและตูนิเซียจึงเป็นงานที่ญี่ปุ่นมองถึง3คะแนนเต็มเพื่อการันตีตีตัวเข้าสู่รอบ2ด้านสวีเดนถือว่ามีโอกาสเข้ารอบปานกลางโดยจะมีลุ้นโควต้าทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเพราะการต้องอยู่ในกลุ่มเดียวกับเนเธอร์แลนด์ยักษ์ใหญ่แห่งยุโรปและมหาอำนาจแห่งเอเชียอย่างญี่ปุ่นทำให้พวกเขาต้องเจองานหนักอย่างแน่นอนส่วนตูนิเซียตัวแทนจากทวีปแอฟริกาถูกมองว่าเป็นทีมที่มีโอกาสเข้ารอบน้อยที่สุดในกลุ่มนี้เพราะมีนักเตะที่อยู่ในระดับโลกค่อนข้างน้อยแม้ว่าพวกเขาจะมีจุดเด่นในเรื่องของความฟิตและความแข็งแกร่งตามสไตล์ฟุตบอลแอฟริกันก็ตาม
14: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
15: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: balls.
1: 2:11 นครับกับเข้าสู่ช่วง99ไลฟ์บอลโลกในช่วงที่3ของคืนนี้แล้ว
2: ครับผม
1: เป็นช่วงหลังจากที่การบรรยายสดคู่อาร์เจนติน่าเนี่ยเพิ่งจบลง
2: ใช่ครับ
1: วันนี้ก็อยู่กับผมเจมส์ทันพิสิทธิ์เลิศปรินพงษ์แล้วก็พี่ก้องกิรติครับผม
2: ครับผมสวัสดีน้องเจมส์แล้วก็คุณฟังทางบ้านรวมถึงคุณฟังทั่วประเทศไทยทั้ง41สถานีด้วยนะ
1: ใช่
2: ครับผม
1: ก็เพิ่งจบเกมอาร์เจนติน่าสดๆร้อนๆเลยนะพี่
2: ใช่ครับ
1: เป็นเกมฟุตบอลโลกคู่แรกของค่ำคืนนี้สุดมันมาก
2: โอ้โหก็ต้องบอกว่าสุดมันจริงๆนะ
1: ครับ
2: คือกลายเป็นว่าอาร์เจนต้านี่คนอื่นเขาไม่ยิงกันแล้วใช่ไหมน้องเจม
1: มียิงอยู่คนเดียว2นัดเมสซี่นี่กดไปแล้ว5ประตู
2: โอ้เหลือเชื่อมกันนะ
1: แล้ววันนี้สำคัญคือทำลายสถิติดาวยิงสูงสุดตลอดกาลของบอลโลกไปแล้วด้วย
2: ถูกต้องครับหลังจากที่เกมแรกนี่มาขึ้นมาทาบสถิติเนาะ
1: ครับ
2: ของมิโลสลาฟโคเซ่นะ
1: ครับผม
2: ตอนนี้ก็แซงมาแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นผู้ทำประตูสูงสุดตลอดกาลในการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับลิโอเนลเมสซี่18ประตูไปแล้ว
1: ก็18ประตูเนี่ยจาก28นัดฟุตบอลโลก6ครั้งนะพี่ก้อง
2: ใช่คร
1: ับ ส่วนโคเซ่เนี่ย16ประตูจาก24นัดบอลโลก4ครั้ง
2: ใช่ครับโอ้คือการลงเล่นถึง28นัดในฟุตบอลโลกเนี่ยว่ายากแล้วนะครับแต่ว่าโอ้การทำประตูไปถึง18ประตูเนี่ยโอ้ยากยิ่งกว่านะ
1: โดยเฉพาะครั้งนี้เนี่ย
2: ใช่
1: 2นัดกดไปแล้ว5ลูก
2: นั่นกูแสดงให้เห็นเลยว่าอายุไม่ใช่เพียงตัวเลขจริงๆนะ
1: จริงใช่จริงๆเมื่อกี้ช่วงท้ายเกมเนี่ยเกือบจะลุ้นแฮตทริกนัดที่2ที่3ไป
2: โอ้ถ้าเกิดแฮตทริกมานี่โอ้ก็กลายเป็นทะลุไปไกลอีกนะ
1: ครับ
2: 2แฮตทริกแล้วนี่ก็ส่งผลให้อาร์เจนตินาครับเก็บ6แต้มเต็มจาก2เกม
1: ครับ
2: ก็แน่นอนว่าการันตีการเข้ารอบแน่นอนแล้วล่ะ
1: ใช่แล้วก็เป็นการส่งสัญญาณไปยังทีมอื่นนะพี
2: ่
1: ว่าเนี่ยอาร์เจนตินามาครั้งนี้ยังมองถึงการป้องกันแชมป์ได้
2: ใช่ครับ
1: ด้วยขุมกำลังที่แข็งแกร่งเหมือนเดิมแล้วก็ผู้นำทัพอย่างเมสซี่ที่โอ้โหฟอร์มฮอตเหลือเกิน2นัด5ประตู
2: ใช่นี่พูดถึงนอกเหนือจากโอกาสช่วงท้ายเกมแล้วจริงๆตอนเสมอ0-0นี่ก็ได้จุดโทษนะ
1: ใช่
2: แต่ว่ายิงหลุดกรอบไปเมสซี
1: ่จังหวะนั้นเนี่ยโอ้โหแฟนบอลใจแป้วกันเลยพี่เมสซี่ยิงจุดโทษไม่เข้าเอาแล้ววันนี้ออสเตรียนี่มาแน่สุดท้ายมาเจอทีเด็ดของเมสซี่2ประตูเลย
2: คือโอ้โหสถิติขึ้นมานี่เมสซี่สร้างโอกาสยิงได้ถึง7ครั้งนะ
1: ครับ
2: เกมนี้คือวิธีการเล่นอาร์เจนติน่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกมไหนๆเนี่ยเมสซี่ก็ยังเป็นคนสำคัญนะน้องเจม
1: ถูกต้อง
2: คือถูกมอบบทบาทได้เป็นเหมือนตัวฟรีในเกมรุกนะ
1: ครับ
2: คือในเกมรุกนี่เขาจะไปตรงไหนก็ได้แหละแต่ว่าเหมือนศูนย์กลางในเกมรุกการขึ้นก่อนจะเข้าทำประตูเนี่ยมันต้องผ่านเมสซี่จริง
1: คือเป็นหัวใจในเกมลุกของอาร์เจนต้าเป็นตัวขับเคลื่อนเกมแล้วเป็นผู้นำทัพของอาร์เจนต้าด้วยในฐานะกัปตันทีมแล้ววันนี้ก็ยิง2ประตูซึ่งการเจอออสเตรียเนี่ยไม่ง่ายเลยพี่ก้อง
2: ไม่ง่ายไม่ง่ายเลย
1: แล้วเมสซี่ก็ยิงได้2ประตูสถิติเกมนี้ผมมาดูหลังเกมเนี่ยเปอร์เซ็นต์การครองบอลเนี่ยอาร์เจนต้าก็ไม่ได้เหนือกับออสเตรียเยอะในภาพรวมเพราะว่าท้ายครึ่งหลังเนี่ยออสเตรเลียก็มีโอกาสออสเตรียก็มีโอกาสที่จะลุ้นประตูเหมือนกัน
2: ใช่
1: อาร์เจนติน่าเกมนี้ยิงไปทั้งหมด12ครั้งครับเข้ากรอบ4ครั้งส่วนออสเตรียเนี่ยยิง6ครั้งเข้ากรอบแค่ครั้งเดียว
2: ตรงนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้อาร์เจนติน่าดูจะได้เปรียบนะโอกาสยิงมากกว่าเข้ากรอบมากกว่าในขณะที่ออสเตรียเนี่ยเข้ากรอบแค่ครั้งเดียวจริงๆออสเตรียมาครั้งนี้เนี่ยตัวผู้เล่นดูจะเหมือนจะเป็นเดิมๆเหมือนกันนะหน้าตัวหลักๆเนี่ย
1: ใช่
2: เรายังได้เห็นดาวิดอาราบาเรายังได้เห็นมาโก้รอตวิชแต่จะเป็นในฐานะบทบาทตัวสำรองละ
1: ครับ
2: แต่ว่ามาตรฐานของพวกเขาเนี่ยก็ถือว่ายังยอดเยี่ยมเหมือนเคยทีมยุโรปตอนนี้น้องเจมไม่มีทีมไหนที่แบบว่าไม่มีมาตรฐานนะ
1: มาตรฐานสูงทุกทีม
2: ใช่ยุโรปตอนนี้มาตรฐานสูงทุกทีมไม่ว่าจะเป็นเราพูดกันตามตรงจะเป็นเกรด A หรือว่าเกรด B เนี่ย
1: ครับ
2: ชั่วโมงนี้ยุโรปก็คือดีหมดจริงๆ
1: หลายๆทีมเนี่ยไม่ว่าจะที่เพิ่งกลับมาบอลโลกในรอบหลายปีอย่างสกอตแลนด์หรือนอร์เวย์เนี่ย
2: ใช่
1: มาตรฐานก็สูง
2: ใช่ครับดูจากเกมแรกเนาะ
1: ครับ
2: ก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลย
1: แล้วก็ผมมาดูเรตติ้งเนี่ยหลังเกมเนี่ยมีเรตติ้งของทั้งสองทีมออกมาก็แมนออฟเดอะแมตช์เกมนี้ก็เป็นเมสซี่ตามคาด
2: อันนี้แน่นอน
1: เรตติ้งนี่ 9.2 เลยพี่อันนี้จากเว็บต่างประเทศเขาเป็นคนให้เรตติ้งมาส่วนทางอีกคนหนึ่งที่เล่นดีในเกมนี้ก็เป็นริซันโดมาร์ติเนสที่มีเรตติ้งสูงอีกคนหนึ่งของอาร์เจนตินาครับผมส่วนทางฝั่ง ออสเตรียเนี่ยวันนี้แนวรุกเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าครึ่งแรกเนี่ยส่งเกเกอริตลงก่อนแล้วโอกาสก็น้อยส่งครึ่งหลังเนี่ยส่งอันดาโตวิชลงมาก็ไม่ค่อยมีโอกาสเท่าไหร่หายไปจากเกมได้ซ้ำไป
2: ใช
1: ่ที่จะเล่นดีเนี่ยเป็นทางด้านของนิโคลัสไซวอลกองกลางจากบุนเดสที่ฟอร์มดีหน่อยสำหรับออสเตรียวันนี้รวมถึงอาราบ้ากองหลังที่เราคุ้นตากัน
2: ดาวิดอาราบ้านะ
1: ก็ทำให้ใช้ชนะเกมเนี้ยอาร์เจนตินาก็สองนัดเนี่ยหกแต้มเต็มเลยนะพี
2: ่ครับ
1: ส่วนทางด้านออสเตรียเนี่ยก็ชนะไปแค่เกมเดียวดูแล้วอาร์เจนตินาก็เข้ารอบแล้ว
2: เข้ารอบแน่นอน
1: ส่วนออสเตรียเนี่ยเดี๋ยวไปรุ้นนัดหน้า
2: ซึ่งจริงๆออสเตรียโอกาสเข้ารอบถือว่าเปิดกว้างมากๆนะครับพวกเขามี3คะแนนเนี่ยมันอาจจะสุดท้ายถ้าโชคร้ายยิงไม่ได้เข้าเป็นอันดับ2ของกลุ่ม J เนี่ยได้มีโอกาสที่เป็นอันดับ3ที่ดีที่สุด1ใน8ทีมอยู่นะครับสำหรับรอบแรกนี่ใครที่เก็บ3คะแนนจากเกมแรกได้ก่อนนะน้องเจมส์นะโอกาสสูงโอกาสสูง
1: ครับก็เดี๋ยวเกมหน้าเนี่ยออสเตรียจะเล่นเกมนะสุดท้ายแล้วเป็นกลุ่มเนี่ยเจอแอลจีเรียซึ่งเดี๋ยวช่วงเช้าเนี่ยแอลจีเรียจอร์แดนก็จะเจอกัน
2: ครับ
1: ครับก็ผมไปดูสายนิดนึงอาร์เจนตินาเนี่ยเดี๋ยวรอบต่อไปเนี่ยโอ้โหไปจะถ้าเข้ารอบในแชมป์กลุ่มเนี่ยซึ่งก็แชมป์กลุ่มแน่นอนแล้วจะไปเจอกับรองแชมป์กลุ่ม HP ก็คือกลุ่มสเปนครับไม่อุรุกวัยก็เคปเบิร์ดเนี่ยแหละ2ทีมหรือจะเป็นซาอุก็ได้รองแชมป์กลุ่มนี้จะไปเจอเตนติน่าหรืออาจจะเป็นสเปนก็ได้พี่ว่าตอนนี้สเปนก็มีแค่สี่แต้ม
2: เอาก็ไม่แน่นะเกมสุดท้ายสมมุติว่าจะพัดจะผูเข้าที่2มานี่สนุกเลยนะสเปนอาจจะได้ชนกับเตนติน่าตั้งแต่โหรอบ2เลยก็ได้
1: ใช่แล้วเมสซี่จะมาเจอกับสเปนนะพี
2: ่
1: น่าดูมาก
2: ใช่
1: ครับผมส่วนในเรื่องของสถิติดาวซันโวฟุตบอลโลกเนี่ยก็เมสซี่เนี่ย18ประตูตอนนี้ขยับแซงโคเซ่ไป2ลูกแล้ว
2: ครับผม
1: ส่วนนักเตะที่ผมดูแล้วมีโอกาสที่จะทำรายได้ในอนาคตเนี่ยก็ตอนนี้เอ็มบัปเป้เนี่ย14ประตู15นัดเล่นบอลโลกไป3ครั้งแล้วก็ยังมีแฮร์รี่เคนเนี่ย10ประตูครับที่อาจจะยังลุ้นได้ไหมพี่ตามเมสซี่8ลูก
2: โอ้โหจริงคิดว่าถ้าจะลุ้นเป็นดาวซันโวตลอดกาลเนี่ยอาจจะลุ้นยากนะเพราะว่าด้วยอายุของแฮร์รี่เคนด้วย
1: ครับ
2: อย่างที่น้องเจมบอกว่าเอ็มบัปเป้เนี่ยมีลุ้นมากกว่า
1: ใช่
2: เพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเชื่อว่าครั้งหน้าถ้าไม่โชคร้ายบาดเจ็บเอ็มบัปเป้ก็ยังได้มาอีก
1: ใช่เอ็มบัปเป้ก็อาจจะมีโอกาสอีกสักครั้งสองครั้งส่วนเมสซี่ครั้งนี้ก็น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแต่ก็ไม่แน่เพราะว่าเดี๋ยวนี้นักบอล30 40กว่าก็ยังเล่น40ต้นๆยังเล่นได้

0: ไปแล้วไม่แน่ดูเมสซี่เล่นเนี่ย
1: ใช่
0: เดินเล่นด้วย
1: ครับ
0: บางทีอ่ะไม่วิ่งด้วยก็จะอาจจะเป็นไปได
1: ้ข้างหน้านอกจากนั้นเนี่ยโอ้โหโรนัลโดเนี่ยยิงไปแค่8ลูกนะพี่ก้องจาก23นัดครับส่วนนอกนั้นเนี่ยก็โหไม่

0: ความก็ส่งเข้ามาคุยกันได้ครับ4689899 4689899รวมถึงช่องทางFacebook และ YouTube เดี๋ยววันนี้ผมกับพี่ก้องเนี่ยจะอยู่ถึงตี4เลย
1: ครับผม
0: ครับผมก่อนเกมคู่ตี4ซึ่งเป็นเกมระหว่างฝรั่งเศสกับอิรักแต่ยังไม่แน่ว่าจะเตะตามเวลาได้หรือเปล่าเพราะว่าก่อนเกมเนี่ยมีรายงานว่าที่ฟิลาเดลเฟียเนี่ยมีพายุฝนฟ้าคะนอง แล้วตามกฎของ FIFA เนี่ยถ้ามันมีฟ้าผ่าในรัศมีสนาม13กิโลเมตรเนี่ยเขาจะไม่ให้เตะ
1: ใช่
0: ต้องรอลุ้นว่าสถานการณ์จะเป็นไงนะพี่เพราะว่าที่ฟิลาเดลเฟียเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าช่วงบ่ายถึงหัวค่ำที่นั่นเนี่ยจะมีฝนตกแรงแล้วเกมคู่ฝรั่งเศสจะเตะตอน5โมงที่นั่น
1: อันนี้ต้องตามเช็คกันดีๆนะครับยังไงติดตามทางนี้ก็ได้ครับฟังเราสองคนไปเดี๋ยวเราอัปเดตให้นะ
0: ใช่แต
1: ่ว่าสุดท้ายเป็นยังไง
0: ผมเช็คก่อนเข้ารายการเนี่ยยังไม่มีอัปเดตนะพี่ยังเตะตามเวลาเดิมอยู
1: ่ครับผม
0: ครับผม
1: พูดถึงคู่ฝรั่งเศสกับอิรักแล้ว
0: ครับ
1: มีข่าวแลบมาว่าแฟนอิรักนี่จะเล่นคำสาปล็อกกี้นะใส่ฝรั่งเศสเลยนะ
0: ครับ
1: นะน้องเจมส
0: ์
1: ก็มีคำสาปนะเขาบอกว่าแฟนๆกีฬาเนี่ยของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขารู้กันการที่เอาเสื้อทีมไหนหรือผ้าพันคอทีมไหนเนี่ยไปพันหรือว่าสวมใส่กับรูปปั้นร็อกกี้นะร็อกกี้ร็อกกี้คือตำนานนักมวยแต่เป็นในหนัง
0: ครับ
1: ที่ซิลเวสเตอร์ซอนโลนเล่น
0: อ
1: ่ะมันจะมีรูปปั้นร็อกกี
0: ้
1: แบบเต็มตัวเลยอยู่หน้าอาร์ตมิวเซียมในฟิลาเดลเฟียนั่นแหละ
0: ครับผม
1: เขาว่ากันว่าถ้าเกิดว่าไปใส่เสื้อทีมไหนหรือมีผ้าพันคอทีมไหนคล้องอยู่เนี่ยทีมนั้นจะไม่ชนะ
0: แล้วก็มีแฟนอิรักเนี่ยไป
1: แน่นอนครับแฟนอิรักหาเสื้อฝรั่งเศสไปให้ล็อกกี้พันคอไปแล้วครับ
0: เขาเรียกว่าสายมูเตลู
1: มูเตลูใช่
0: บ้านเราไม่ใช่แค่บ้านเราทางตอนออกกลางหรือยุโรปก็มี
1: เขาเล่นกันเหมือนกันนะ
0: ใช่
1: อย่างน้อยไม่ได้ด้วยเลขก็ได้ด้วยกลครับ
0: ใช่อิรักนี่เกมแรกเนี่ยแพ้นอร์เวย์มา 1-4 แล้วนะพี่
1: ใช
0: ่ก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งในระดับเอเชียแต่ว่าแล้วก็เคยเป็นแชมป์เอเชียนคัพปี2007ที่ตอนนั้นบ้านเราเป็นเจ้าภาพด้วย
1: ถูกต้องหลายๆคนยังจำกันได้ก็ตอนนั้นมียูนิสมามูด
0: โอ้โหใช่
1: เป็นตัวหลักใช่ไหม
0: ชอบยิงไทยเลยคนนั้น
1: โอ้โหของโปรดเลยอ่ะ
0: ครับผม
1: นะครับจริงๆแกเก่งมากเลยนะเล่นในยุโรปด้วยนะน่าจะไม่ผิดยูนิสมามูด
0: ครับ
1: เหมือนจะไปเล่นในยุโรปด้วย
0: ใช่แล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยก็เพิ่งมาคว้าแชมป์คิงคัพก็นักเตะหลายๆคนก็มาจากทีมชุดนั้นแหละในชุดที่มาบอลโลกแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยที่มาจะไม่มีซีนันเอ็กเบลซึ่งเล่นกับอูเทคเป
1: ็
0: นอดีตดาวรุ่งแมนยูชุดนี้ก็จะมาเล่นในบอลโลกด้วยส่วนอีกคนหนึ่งที่แฟนบอลน่าจะคุ้นกันดีก็กองหน้าตัวเก่งเขามูฮัมหมัดอาลีที่เคยมีปัญหาที่บ้านเรา
1: ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่ใช
1: ่ที่หวดเจจังจังอ่ะ
0: ใช่
1: นั่นแหละครับ
0: มูฮัมหมัดอาลีเนี่ยตอนขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยพี่ก้องเขาเป็นนักเตะที่ถูกจับตามองมากตอนเอเชียนคัพปี2019เนี่ยตอนนั้นเขาเป็นดาวรุ่งขึ้นมาแล้วก็ฟอร์มดีในเอเชียนคัพแล้วก็ถูกหลายทีมในยุโรปสนใจเคยมีข่าวกับยูเวนตุสด้วยแต่สุดท้ายเนี่ยก็เล่นแค่ในเอาดูฮาวอิลใน UAE ไม่ได้ย้ายไปในลีกยุโรป
1: คือปัญหาหนึ่งของพวกนักเตะอาหรับในการจะย้ายไปยุโรปเนี่ยเป็นเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็การใช้ชีวิตนะ
0: ครับ
1: คือยิ่งประเทศในตะวันออกกลางที่มีความเคร่งในหลักศาสนามากๆเนี่ยการจะไปอยู่ต่างประเทศหรือว่าที่วัฒนธรรมต่างออกไปเนี่ยมันค่อนข้างจะลำบากใช้ชีวิตกินอาหารหรือว่ากิจวัตรประจำวันต่างๆเนี่ยการอยู่ในตะวันออกกลางมันอาจจะสะดวกกว่า
0: ใช่
1: นะประเทศมุสลิมมันจะสะดวกกว่านะครับอีกหนึ่งคนของอิรักที่จะไม่พูดถึงก็ไม่ได้แฟนบอลชาวไทยรู้จักกันดีเรเบนซูลากาเกมแรกยังไม่ได้ลงสนามนะ
0: ใช่
1: ปากกาหลังวัย34ปีจากการท่าเรือ
0: ใช่
1: ที่ติดชุดนี้ไปด้วยนะครับหนึ่งเดียวจากไทยลีกของเรานะที่ยังเล่นอยู่
0: ถูกต้องแล้วก็ในอาเซียนเนี่ยผมรู้สึกว่าจะมี5คน
1: อ
0: ีกคนหนึ่งที่ไปเล่นบอลโลกนักเตะอาเซียนแล้วก็เคยอยู่ไทยลีกด้วยคือฟานบูโต
1: ๊ดฟานบูโต๊ดใช่
0: ตอนนี้เล่นอยู่กับเปอร์ซิปบันดุงในอินโดใช่ครับ
1: แล้วก็กองหน้าอุซเบย์มั้ยอีกอร์เซเกเยฟคนนี้เหมือนเคยมาอยู่กับ BG
0: ใช่
1: เซเกเยฟ
0: มาอยู่กับ BG เมื่อ2ปีที่แล้ว
1: ใช่ๆซึ่งแต่เซเกเยฟมาอยู่กับ BG ฟอร์มเฉยๆนะยิงบ้างแต่ไม่เปรี้ยง
0: เจ็บไปเจ็บซะเยอะ
1: ใช่ไหม
0: ใช่ไปช่วงหลังเนี่ยแรกๆเนี่ยมาดีตอนที่พา BG ชนะเซี่ยงไฮ้ SIPG ในรอบคัดเลือกเอเชีย
1: นเอฟซีเอฟซีชิบะลีกอะเล่นดีมาก
0: แต่ว่าไปเจ็บ
1: ใ
0: ช่ครับนอกจากนั้นเนี่ยจะมีนักเตะจากกราซาวหนึ่งคนที่เล่นในมาเลเซียแล้วก็นักเตะจากสลังงออีก2คนที่อยู่กับจอร์แดนซึ่งเป็น5นักเตะจากอาเซียนแต่จริงๆเนี่ยบอลโลกครั้งนี้มันมีนักเตะเชื้อสาย อาเซีย

0: แค่หลายคนนะ
1: โอ้เยอะเยอะครับ
0: ที่ไปเล่นบอลโลกไออย่างที่ผมจำได้เลยก็มีจิจินี่ไรเดอร์เขาเป็นเนเธอร์แลนด์แต่ว่าเชื้อสายเป็นอินโดแล้วน้องชายเขาเนี่ยเอมเมเลโนไรเดอร์เนี่ย
1: เล่นในอินโด
0: ใช่
1: ใช
0: ่แล้วก็มีโอ้มีอีกหลายคน
1: ใช่
0: เดี๋ยวผมลองเช็คให้แล้วกันแต่ว่าที่จำได้เนี่ยมีทีมที่ไรเดอร์หนึ่งคน
1: มีแน่ๆใช่ดัตช์กับอินโดนี่เขาความเกี่ยวพันค่อนข้างเยอะนะ
0: ใช่เพราะว่าแต่ก่อนดัตช์ก็เคยมาปกครองที่อินโด
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ทีมชาติอินโดเนี่ยก็เลยมีเชื้อสายลูกเซี่ยวทางดัตช์เยอะ
1: ใช่
0: อย่างชุดล่าสุดเนี่ยโหดัชเกือบทั้งทีม
1: ล้น
0: ล้น
1: เรียกได้ว่าเป็นดัชเวย์นะ
0: ครับ
1: ก็ช่วงก่อนเขาเอาพาทริกไคเวิร์ตไหม
0: ใช่พาทริกไคเวิร์ตมาคุมช่วงหนึ่งแล้วก็มีนักเตะหลายๆคนที่เล่นอยู่ในลีกดัชหลายๆคนก็โอ้โหมาจากลีกเอลิเวนซี่ลีกก็มี
1: ใช่ๆเล่นอยู่ในลีกสูงสุดของฮอลแลนด์เลยนะ
0: ครับ
1: ซึ่งกลายเป็นว่าตัวผู้เล่นที่เป็นเรียกได้ว่าตัวเนทีฟหรือว่าตัวท้องถิ่นอินโดหลังๆแทบไม่เหลือเลยนะน้องเจม
0: ใช่ครับ
1: แทบจะเป็นแบบที่เล่นในต่างประเทศทั้งหมดเลย
0: ก็เขาก็หลังๆเนี่ยเขาก็พยายามที่จะใช้นักเตะที่เป็นอินโดแท้ๆมาเล่นบ้างอย่างซานันต้าที่เป็นกองหน้าของอินโดนีเซียก็พยายามจะดันอยู่แต่พอไปเล่นในระดับเอเชียเนี่ยก็ยังเป็นรอง
1: มันไม่ไหว
0: ใช่สุดท้ายก็ต้องกลับมาใช้พวกออลลี่โรมินีที่เป็นลูกครึ่งที่เล่นอยู่ออกฟอร์ดอะไรพวกนั้น
1: ใช่ใช่ใช่อ
0: ย่างเช่นนักเตะอินโดที่พอจะเล่นกับนักเตะที่เป็นเชื้อสายทางยุโรปได้ก็จะมีแค่เฟอร์ดินาน
1: ใช่มีเฟอร์ดินานคนเดียว
0: ใช่เฟอร์ดินานที่เล่นที่ไปฝึกฟุตบอล
1: ไปอยู่
0: ออกฟอร์ด
1: ไปอยู่ออกฟอร์ดเหมือนกันแต่แกไปออกฟอร์ดแกก็ไม่ค่อยได้เล่นนะ
0: ใช่ไปอยู่ทีมสำรองเลย
1: แล้วเหมือนส่งไปอาจจะเป็นเรื่องของคอนเนคชั่นด้วยนะ
0: ใช่เพราะว่าเจ้าของออกฟอร์ดเป็นคนอินโด
1: ใช
0: ่ครับก็จริงอินโดก็เสียดายเพราะว่าไปถึงรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายในเอเชียแล้วแต่ก็ไปแพ้ซาอุที่ซาอุเล่นสนามเป็นกลางซาอุตอนนั้น
1: กลางซาอุเลยครับกลางกรุงริยาดเลยครับ
0: ใช
1: ่ครับใครจัดสนามไม่อยากรู้มากเลย
0: ก็เอฟซีครับเขาแบ่งเป็น2กลุ่มก็มีเจ้าภาพ2กลุ่มมีกาตาร์กับซาอุซึ่งกาตาร์ก็เล่นที่กาตาร
1: ์
0: ส่วนซาอุก็เล่นที่ซาอุ
1: ขอบคุณมากครับ
0: แล้วก็ไปรอบสุดท้ายทั้งคู่
1: คือจะบอกว่าคนพอยิ่งพอกาตาร์กับซาอุแพ้เนี่ย
0: ครับ
1: พวกเราแบบชาวเอเชียบางคนเนี่ยก็จะพูดว่าคือในระดับเอเชีย FC หรือสหพันธ์ฟุตบอลเอเชียเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเหมือนเอื้อประโยชน์ให้กับทีมจากตะวันออกกลาง
0: ใช่
1: ซะเยอะด้วยในหลายๆรายการเลย
0: ครับ
1: นะครับโดยเฉพาะเกมทีมชาติหรือว่าเกมสโมสรระดับเอเชียเนี่ยก็มันเหมือนจะมีการเอื้อประโยชน์ให้นิดนึงนะครับเราก็เห็นกันอยู
0: ่ครับผม
1: นี่ผมมาเปิดดูมาเซลิโน่ฟอรินาในปัจจุบันเขาไปเล่นกับ AS เทรนซินนะ
0: ครับ
1: ทีมในลีกสโลวาเกียนะ
0: ใช่
1: แต่ว่าน้องเจมจำนวนการลงสนามยังน้อยเหมือนเดิมนะลงไปแค่3เกมเองฤดูกาลล่าสุด
0: ครับผม
1: นะก็แต่เป็นสัญญายืมตัวนะส
0: ั
1: ญญาหลักเขายังอยู่กับออกฟอร์ดยูไนเต็ดนะครับ
0: ใช่ครับก็จริงๆช่วงหลังๆในอินโดชอบส่งนักเตะไปเล่นในยุโรปซึ่งเป็นลีกแถวเนี้ยบ่อย
1: ใช่ใช่ใช่
0: มีวิกกี้มูลาน่าแล้วก็ที่ไปเล่นในโปแลนด์แล้วก็มีวินตันสุไลมานที่ไปเล่นทางยุโรปแต่ไม่ประสบความสำเร็จ
1: ใช่ใช่
0: สุดท้ายก็พอดันนักเตะชาติในชาติอินโดไปเล่นยุโรปไม่สำเร็จเขาก็เลยไปหาพวกเชื้อสายลูกเซี่ยวมา
1: ก็ดูจะง่ายกว่า
0: ครับ
1: นะครับนี่ในบ้านเราเองก็ใช้บริการนักเตะอินโดอยู่ 2-3 คนเหมือนกันนะมีซันนี่วอลช์นะครับกับบุรีรัมยูไนเต็ดโอ้คนนี้เป็นตัวหลักเลยนะเล่นกับบุรีรัมแล้วก็อีก1คนก็อัสนาวีมังกุลัม
0: ครับผม
1: ที่ช่วงก่อนก็เพิ่งเจ็บยาวไปเล่นในการท่าเรืออัสนาวีเนี่ยจริงๆเป็นผู้เล่นเชื้อสายอินโดนีเซียแท้ๆที่ผมว่าเขาเก่งมากเลยนะ
0: ใช่เพราะตอนไปเล่นที่เคลีก2นี่เป็นเรียกว่าเป็นโหก็อารมณ์เหมือนตอนที่เรามีชนะทิพย์ไปเล่นซัปโปโร
1: ใช่คือฟอร์มดีแล้วก็ถือว่าชื่อเสียงในอาเซียนเนี่ยเขาใช้ได้เลยนะ
0: ก็มาเล่นกับท่าเรือก็ฟอร์มดีเหมือนกัน
1: ใช่ใช่ก่อนจะเจ็บยาวไป
0: ใช่
1: น่าเสียดาย
0: ครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมดูข้อความนิดนึงโรนัลโดคงเนื้อเต้นอยากทำสถิติจะแย่แต่คงไม่มีทางให้เดินแล้วครับก็
1: อาจจะยาก
0: ยิงเป็น8ประตูเอง
1: ใช่อาจจะยากจริงๆนะน้องเจมส์นะ
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าสิ่งนึงที่คิดว่าอย่างน้อยๆที่จะพอจะลุ้นได้ก็คือเนี่ยแชมป์โลกกันแหละ อย่างน้อยสถิติส่วนตัวไม่ได้แต่ว่าด้วยขุมกำลังโปรตุเกสนะ คิดว่าถ้าเข้าที่เข้าทางเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวเต็ง
0: ใช่
1: แต่ดูจากเกมแรกแล้วเป็นไงน้องเจม
0: ส์โหวันนั้นผมบรรยายอยู่กับพี่เอกนพดลด้วยต้องบอกว่ามันเจาะยังไงก็เหมือนกับคองโกนั้นมาดีด้วย
1: ใช่ใช่
0: เพราะว่า

0: โก้เนี่ยนักเตะก็ไม่ธรรมดานะพี่ก้อง
1: อ่ะ
0: มีอย่างโนอาซานิกี้ที่เล่นอยู่กับในพรีเมียร์ลีกมีฟานบิซาก้า
1: อะไรพวกนั้น
0: มีกองหน้าเนี่ยมีบากัมบูกับกองหน้าของนิวคาสเซิล
1: โยอันวิซ่า
0: โยอันวิซ่าใช่วันนั้นเนี่ยโปรตุเกสก็ไม่ชนะแถมเกือบโดนเลยพี่ก้อง
1: ใช่จะโดนด้วยคือลูกโต้กลับของเดียฮองโกเนี่ยอันตรายมากนะครับ
0: ครับ
1: คือเหมือนจริงเขาก็คิดว่าเขาก็อ่านโปรตุเกสมาเหมือนกันนะก็คือวางเซนเตอร์3ตัวแบ็ค2ข้างนี่ถือว่าเกมรับดีทั้งคู่นะ
0: ครับ
1: วิสก้าข้างหนึ่งแล้วก็วันนั้นได้เป็นมาซูอากู
0: ใช่
1: อีกข้างหนึ่งมาซูอากูเองก็เป็นผู้เล่นที่เคยเล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกเหมือนกัน
0: ครับ
1: นะแล้วก็วางเกมสวนกลับกันในอย่างที่บอกน้องเจบอกไปยอนวิซ่ากับทางด้านของเซติกบากัมบู
0: ใช่
1: สองคนนี้แข็งแกร่งแล้วก็มีความเร็วกลายเป็นว่าเกมรับลึกของเดียของโกวันนั้นสร้างปัญหาให้กับโปรตุเกสเลยเจาะไม่ได้จริง
0: ถูกต้องแล้วกลุ่มโปรตุเกสเนี่ยเดี๋ยวยังมีโคลอมเบียซึ่งเป็นทีมแกร่งอีกหนึ่งทีมประมาทไม่ได้รวมถึงอุซเบกิสถานที่เกมแรกชนะแพ้โคลอมเบียมา 3-1 แต่ว่าอุซเบชุดนี้ก็ถือว่าแข็งแกร่งนะพี่เพราะมีกองหลังอย่างอาดุนโคดิลคูซานอฟมีนักเตะอย่างฟาซุลาเยฟที่เป็นที่พูดถึงในเกมแรกด้วยแล้วก็อุซเบชุดนี้นี่เคยได้แชมป์เอเชียนคัพอยู่23
1: ใช่อยู่23
0: ก็ต่อยอดกันมายังมีอย่างเอลดอร์สมูรดอฟที่เคยเล่นในอิตาลีด้วยแล้วก็อีกอร์เซกิเยฟที่เคยเล่นกับบีจี
1: เล่นกับบีจีใช
0: ่ใช่
1: ซึ่งขอพูดถึงไฟซูลาเยฟหน่อย
0: ครับ
1: ก่อนหน้านี้เนี่ยเราเห็นเขาในบอลยู23นะ
0: โอ้โหใช่
1: ใช่ไหมจำได้ที่ยิงทีมชาติไทยอ่ะ
0: ครับ
1: ตัวนิดเดียวเองนะ
0: ใช่
1: แต่ว่าการเล่นนี่ถือว่าสุดยอดมากไฟซูลาเยฟคือแกไปเรียกได้ว่าไปชุบตัวกับสปาร์ตักมอสโกอยู่นานเลยนะแล้วก็โอ้โหถือว่าซึมซับการเล่นฟุตบอลในลีกรัสเซียซึ่งจริงแล้วก็เคยเป็นอุซเบกิสถานเองเคยเป็นประเทศหนึ่งในสหภาพโซเวียตก็มีความเรียกได้ว่าอยู่กับรัสเซียอยู่แล้วอะวัฒนธรรมหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็สบายๆกับการปรับตัวนะทำให้การไปเล่นเนี่ยทำให้ฟาซูเยฟมาตรฐานสูงมาก
0: ใช่
1: รวมถึงนักเตะอุซเบย์ทุกคนด้วยนะ
0: ถูกต้องแล้วอุซเบย์เนี่ยยกระดับขึ้นมาเร็วมากเลย
1: ใช่ใช่
0: นักเตะหลายคนเนี่ยตอนนี้ไปเล่นในยุโรปหลายคนด้วยอย่างฟาซูเยฟเนี่ยตอนนี้เล่นอยู่กับอิสตันบูลบาซักเซียสูงแค่167แต่เล่นในยุโรปได
1: ้
0: เรียกว่าไม่ธรรมดา
1: ไอ้ขออภัยด้วยเขาเล่น CSKA เราก็ไปติดสปาร์ตักซะแล้ว
0: ใช่ครับก็อายุ22แต่ติดทีมชาติอุซเบย์แล้ว33นัดนะพี
1: ่ชุดใหญ่นะ
0: ใช่แล้วก็นอกจากนั้นก็มีเอลโดสโมโลดอฟกองหน
1: ้
0: าจากบาซักเซเฮียที่เคยเล่นกับโรม่าแล้วก็เจนัวมาแล้ว
1: ใช
0: ่ตอนนี้ก็30แล้วแต่ว่าก็ยังเป็นตัวความหวังของทีมเหมือนเดิม
1: ใช่ครับ
0: ครับนอกจากนั้นเนี่ยมีคูซานอฟก็ที่บอกไปว่าเล่นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เผลอๆเนี่ยโปรตุเกสดูแล้วไม่ง่ายนะพี
1: ่ไม่ง่าย
0: เดี๋ยวหน้าจะอุดเบย์เนี่ย
1: คือจากสตาร์ทเกมแรกถ้ายังไม่ลงตัวแล้วเล่นอย่างนี้เนี่ยเกรงว่าเจออีก2ทีมเนี่ยงานหนักเลยนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าดูแล้วอ่ะได้หือได้อือกว่าเดียของโกพอสมควรเลยล่ะ
0: ใน
1: เรื่องของเกมลุกถูกไหม
0: ใช่
1: โดยเฉพาะเนี่ยการเจอกับโคลอมเบียเนี่ยตัวดีนะโคลอมเบียเนี่ย
0: ครับมียังมีฮาเมสด้วย
1: ใช
0: ่ยังเล่นอยู่มีเจฟเฟอร์สันเลอร์มานักเตะพาเลตมีหลุยส์โซเลสกองหน้าจากลิสบอน
1: หลุยส์โซเลส
0: ฟอร์มดีมีหลุยดีอาร์ตด้วย
1: นี่แหละนี่แหละหลุยดีอาร์ตนี่แหละนะแล้วแต่ประตูเนี่ยผมเลือกไปดูนะดาวิดออสปีน่ายังติดอยู่เลย
0: 37แล้วพี
1: ่นะ37ยังแจ๋วนะ
0: แต่อีก2คนนี่ผมก็ไม่คุ้นเลยครับนักเตะจากแอตลาสในเม็กซิโก
1: ใช่
0: แล้วก็อีกคนเนี่ยอันวาโรโมเตโลเนี่ยจากเวเลซาฟิล
1: ใช่
0: ผมยอมรับว่าไม่เคยเห็นฟอร์มเลย
1: ไม่เคยได้ยินชื่อด้วยเอา
0: ใช่เพราะฉะนั้นก็ออสปีน่าน่าจะดีสุดในชุดนี
1: ้ใช
0: ่ๆส่วนแนวรับเนี่ยก็มีเยลิมีนาที่ยังเป็นแกนหลักของทีมชุดนี้อยู
1: ่
0: รวมถึงดาวิสันซันเชสอดีตกองหลังสเปอร
1: ์ครับ
0: ก็ถือว่าเป็นทีมที่น่าจับตามองเหมือนกัน
1: ใช่
0: ส่วนคองโกนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะเกมแรกนี่เล่นดีมากนะพี
1: ่เล่นดีมาก
0: เจอโปรตุเกสเนี่ยโหนักเตะก็หลายๆคนเนี่ยคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีอย่างแนวรับเนี่ยมีอารอนฟาบินซาก้ามีอักเซลตวนเซเบ้นะพี
1: ่
0: แล้วก็มีทางด้านของเซนเซลเอ็มเบมบ้าที่เป็นกัปตันทีมนะเล่นดีด้วย
1: เล่นดี
0: ส่วนกองกลางเนี่ยมีโนอาซาดิกี้จากเซนเดอร์แลนด์แต่เกมแรกเนี่ยเป็นสำรองอีกคนนึงวันนั้นที่เล่นนี่เนี่ยเป็นเอโดคาเยมเบ
1: ้
0: น
1: ัก
0: เตะ
1: จ
0: ากวัตฟอร์ดส่วนแนวลุกเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามียันวิซ่าแล้วก็เซริกบากัมบู
1: ใช่ บากัมบูนี่35

0: นะ
1: ใช่ครับ
0: แต่เกมแรกเนี่ยต้องบอกว่าหูแกเล่นไป85นาทีอะแล้วเป็น85นาทีที่ไม่หมดอะ
1: ครับ
0: เล่นเกมโตกับวิ่งใส่ไล่ตันกับกองหลังโปรตุเกสอยู่ตลอดนะ
1: ใช่
0: เออคือของคุณภาพจริงๆนะเซติกบากัมบูเนี่ย
1: บากัมบูนี่ซีซั่นล่าสุดอยู่กับลิเบติสก็ลง27นัดยิง4ประตูก็อาจจะไม่ได้ยิงเยอะแต่มีประโยชน์ในเรื่องของการเก็บบอล
0: ใช่ความแข็งแกร่งความแข็งแกร่ง
1: ครับ
0: นะจริงๆดูรายชื่อมีกาเอลกาคูต้าด้วยนะนี่เป็นอดีตดาวรุ่งที่ถูกจับตามองเมื่อหูราวๆเกือบจะ20ปีแล้วเหมือนกันนะ
1: สมัยอยู่กับ
0: เชลซีใช่
1: ตอนนั้นเป็นเทพ FM นะพี่
0: ใช่
1: จากกูต้าเนี่ย
0: ใช่เหมือนกันเนี่ยนะ
1: FM ใช่ๆ
0: ผมรู้คุณก็ซื้อ
1: เป็นเด็ก FM ช่วงต้น2010ประมาณ
0: ใช่ๆๆประมาณต้น2010
1: ใช่ๆ
0: หูชื่อเสียงโด่งดังมากตอนนั้นหูเชลซีไปสอยมาในยุคที่แบบว่าชอบสอยดาวรุ่งมาเก็บไว้อะ
1: ครับ
0: แต่แจ้งเกิดไม่ได้น้องเจม
1: ถูกต้อง
0: ถูกส่งไปฟูลแลมโบตันวันเดอร์เรอร์สุดท้ายทำอะไรไม่ได
1: ้ครับ
0: ครับต้องโอ้ย้ายไปตอนนั้นโอ้ย้ายไปไกลอยู่ย้ายไปเล่นกลับไปฝรั่งเศสไปอยู่ดีชง
1: ใช
0: ่เออ
1: ดูรายชื่อทีนี้เยอะเลยตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงบั้นปลายอาชีพแล้ว
0: ใช
1: ่ก็ดูแล้วเนี่ยกลุ่มโปรตุเกสกลุ่มเคเนี่ยมันยังมีโอกาสเข้ารอบทุกทีมนะพี่ก้องก็เล่นเป็นนัดเดียวอุซเบก็ยังมีโอกาสเพราะเดี๋ยวอุซเบอ่านนัดหน้าหนักหน่อยเจอกับโปรตุเกสแต่ต้องบอกว่าใน4ทีมนี้อุซเบอาจจะดูเป็นรองที่สุดแล้ว
0: ใช
1: ่แต่ก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันเพราะในบอลโลกครั้งนี้เราเห็นแล้วว่าหลายๆทีมเนี่ยโอ้โหพลิกล็อกกันละหนาว
0: ใช่ครับ
1: อย่างเคปเวิร์ดเนี่ยใครจะคิดว่า2นัดเจอสเปนอุรุกวัยเนี่ยจะได้2แต้ม
0: จะได้2แต้มนะ
1: ใช่
0: คือกลายเป็นว่าพวกเขาไม่แพ้เลยนะ
1: ถูกต้อง
0: ได้แต้มแรกว่าดีใจแล้วได้แต้มที่2นี่โอ้โหดีใจยิ่งกว่า
1: เผื่อจะได้เข้ารอบด้วยนะพี่ก้อง
0: ได้ลุ้นเลยล่ะ
1: เคปเวิร์ดเนี่ยก็มาเล่นฟุตบอลโลกครั้งนี้ครั้งแรกนะพี
0: ่
1: แต่ว่าจริงๆแล้วตั้งแต่บูบิสต้าคุณซื้อเขามาทำทีมปี2010เนี่ยทีมเปลี่ยนไปเลย
0: ใช่
1: เพราะว่าเคปเวิร์ดเนี่ยพอบูบิสต้าเข้ามาคุมทีมเมื่อปี2010เนี่ยตอนขับแอฟริกันคัพออฟเนชั่นเมื่อปี2021เนี่ยเข้ารอบ16ที
0: ม
1: ส่วน2023เนี่ยเข้ารอบก่อนรองชาเลิศแต่ชุดนั้นเนี่ยจะมีกัปตันทีมแล้วก็นักเตะคนสำคัญเป็นเบเบ้อดีตสุดยอดปีกแมนยู
0: อุ้ยอันนี้ออกแนวสัพยอกนะฮะ
1: ครับผมคือตอนนั้นเนี่ยมีเบเบ้แล้วก็ทีมเข้าถึงรอบยี่รอบก่อนรองชาเลิศส่วนคราวนี้เนี่ยมาบอลโลกแบบผ่านแล้วเป็นกลุ่มเลยพี่ไม่ต้องเพลย์ออฟด้วย
0: ใช
1: ่แล้วก็มาได้2แต้มสำคัญในการเจอกับสเปนแล้วก็อุรุกวัยที่แบบเล่นดีด้วย
0: ใช่คือโอ้โหกลายเป็นว่าในข้ามคืนเนี่ยที่เราทราบกันดีนะโวซินย่านะ
1: ใช่
0: ผู้สาประตูวัย40ปีนะครับ
1: ครับ
0: ถือว่าแจ้งเกิดในทัวร์นาเมนต์เต็มตัวเลยนะน้องเจมส
1: ์
0: ด้วยฟอร์มการเซฟแล้วก็โอ้โหกลายมาผู้ติดตามใน Instagram แกนี่กระโดดขึ้นเป็นหลักล้านเลยนะ
1: ใช่ครับก็ในฟุตบอลมันจะมีฟุตบอลอาหรับครับเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยเคเบิร์ดก็เพิ่งได้อันดับ4มานะพี
0: ่
1: อันดับ3รอบชิงอันดับ3เนี่ยไปแพ้อียิปต์คือเป็นฟุตบอลถ้วยของโซนอาหรับ
0: เขาเตะเขาอยู่ในสันนิบาตอาหรับด้วยเหรอ
1: ใช่ก็ครับผมก็อยู่เคปเวิร์ดเนี่ยเป็นหมู่เกาะ
0: เป็นหมู่เกาะใช
1: ่ใช่แอฟริกาก็อยู่แถวๆโซนอาหรับอะไรพวกนี
0: ้
1: ก็ปีเนี้ย2026ก็ลงเล่นไปแล้วทั้งหมด6เกมชนะ2เสมอ3แพ้แค่เกมเดียวนะพี่ก็คือเกมที่แพ้อุ่นเครื่องชิลี 4-2ผลงานเนี่ยถือว่าเยี่ยมเลย
0: ผลงานดีมากนะเคปเวิร์ดเคปเวิร์ดนี่เขาเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสไหม
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหม
1: เคปเวิร์ดนี่เป็นอาณานิคมของโปรตุเกสแล้วถ้าผมจำไม่ผิดนานี่เนี่ยจะมีเชื้อสายเคปเวิร์ดนะ
0: เออใช่นานี่เป็นเคปเวิร์ดใช
1: ่ครับผมนักเตะส่วนใหญ่ก็จะเล่นอยู่ในโปรตุเกสซะส่วนใหญ่แล้วก็
0: ใช่ใช
1: ่ในลีกรองของยุโรปอย่างที่ผมบอกว่าก่อนหน้านี้จะมีนักเตะอย่างเบเบ้ด้วยแต่ว่าเบเบ้น่าจะเลิกไปแล้ว
0: น่าจะเลิกไปละ
1: นักเตะที่ติดทีมชาติมากสุดในทีมชุดนี้เป็นไลอันเมนเดสนะพี่99นัด22ประตูครับก็เป็นอีกทีมที่ไปมาก็น่าจับตามองคือทุกครั้งเนี่ยฟุตบอลโลกมันจะมีทีมมามืด
0: ถูกต้อง
1: อย่าง2002เรานับเกาหลีใต้เป็นทีมมามืดได้ไหมพี
0: ่
1: 2002
0: นับได้ไหมเอาเป็นว่า
1: เอาเป็นตุรกีดีกว่า
0: เป็นตุรกีน่าจะโอเคกว่าเพราะว่า16กับ8ของเกาหลีใต้อาจจะไม่น่าจดจำทั้งไร
1: ครับ
0: ถูกไหม
1: ใช่แล้วก็ครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นโมร็อกโก
0: ที่เข้ารอบก่อนจริง
1: ใช่รอบเข้ารองแล้วไปแพ้ในชิงที่3
0: ใช่
1: ส่วนครั้งนี้มันก็มีหลายทีมที่เหมือนจะเป็นม้าเหมือนกันนะพี่โดยเฉพาะอาร์เคปเวิร์ด

0: เนี่ยคลิปเบิร์ดได้เลย
1: ใช่คลิปเบิร์ดหรือแม้กระทั่งอ่ะผมมองไปที่อีกทีมหนึ่งที่ขุมกำลังเนี่ยดีแต่ว่าเพิ่งกลับมาเล่นบอลโลกในรอบหลายปีก็คือนอร์เวย์นอร์เวย์เป็นทีมหนึ่งที่น่าจับตามองเหมือนกันซึ่ง เดี๋ยววันนี้นอร์เวย์จะลงสนามด้วยนะพี่ช่วงเช้าเลยเจอเซเนกัลในพี่ก้องสำหรับพี่ก้องมีทีมไหนไหมพี่ที่เป็นมามืด
0: จริงๆแล้วมองคล้ายๆกันคือจะบอกว่าจริงๆไม่อยากจะคิดว่านอร์เวย์เป็นมามืดนะเพราะว่าด้วยตัวผู้เล่นเนี่ยมันก็โอเคอยู
1: ่เป็นยุคโกลเด้นเจเนเรชั่น
0: ใช่ใช่ใช
1: ่
0: ก็ถ้าจะมองเนี่ยมามืดเนี่ยก็มีนี่แหละเคปเวิร์ดเพราะว่าพวกเขายังมีลุ้นเข้ารอบอยู
1: ่ครับผม
0: ครับผมรวมไปถึงอีกหนึ่งชาตินึงที่คิดว่าค่อนข้างอยากประทับใจพวกเขาคือกือลาเซา
1: คือลาเซา
0: ที่เพิ่งคว้าแต้มแรกไปด้วย
1: แชมป์คิงคัพปี2019
0: ใช่ครับ
1: ใช่
0: ช่วยบ้านเราเลยนะ
1: ใช่แต่เราไม่ได้เจอนะพี่เราตกรอบก่อน
0: เราไปซะก่อนไง
1: ใช่ก็โอ้เป็นทีมนึงที่นัดล่าสุดเสมอใช่ไหม
0: เสมอแบบโนสกอร์กับเอกวาดอร์ไป 0-0 แต่คือด้วยความที่ประเทศเขาก็เป็นประเทศแบบเล็กๆเหมือนกันอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไห
1: ม
0: แล้วก็เป็นอาณานิคมของฮอลแลนด์เน
1: า
0: ะกือลาเซา
1: ใช่กือลาเซาเป็นอาณานิคมของฮอลแลนด์นะคนในประเทศประมาณ 4-5 แสนคน
0: ใช่นี่แหละคือด้วยความที่ประชากรเขาหลัก 4-5 แสนอ่ะมันเลยดูน่าประทับใจกับการที่ทำได้ดีขนาดนี้มีแต้มในฟุตบอลโลกเนี่ยถือว่าโอเคเลยล่ะแม้ว่าเกมแรกเนี่ยจะโดนเยอรมันไป 1-7
1: โหเยอรมันก็ยิงเยอะมากเลยเกมแรก
0: โอ้แต่นั้นมาตรฐานมันต่างกันเกินไปอ
1: ่
0: ะแล้วเยอรมันชุดนี้เน
1: า
0: ะ
1: อันดับโลกนี่ห่างกันประมาณ70อันดับ
0: ใช่เนี่ยอย่างกือลาเซาเองจริงๆแล้วผู้เล่นที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาก็มีอยู่บ้าง
1: ครับ
0: ไต่ช่องเลย
1: อดีตเด็กแมนยูเหม
0: ือ
1: นก
0: ันเด็กแมนยูอีกแล้ว
1: น่าจะยุคเดียวกับเบเบ้เบเบ้น่าจะแก่กว่า
0: เบเบ้น่าจะแก่กว่าช่องนี่น่าจะทีหลัง
1: ช
0: ่องนี่ตอนแรกเขาเล่นทีมชาติอะไรอ่ะขอดูก่อน
1: ตาที่ช่องนี่แต่ก่อนเล่นให้อังกฤษนะพี
0: ่ฮอลแลนด์ฮอลแลนด์
1: ใช่ไหม
0: ใช่ฮอลแลนด์เพราะว่าอย่างว่าล่ะอาณานิคมฮอลแลนด์เนาะ
1: ครับ
0: นี่หลังเกมกับเอกวาดอร์นี่กษัตริย์ฮอลแลนด์เน
1: า
0: ะกษัตริย์พระราชินีนะ
1: ครับ
0: เข้าไปฉลองแซงความดีในห้องแต่งตัวของกือลาเซาด้วยนะก็ถือว่าเป็นภาพที่น่ารักมากนะ
1: ใช่แล้วก็กือลาเซายังมีอ่ะผมเจอแล้วเป็นกองหน้าจากมาเลเซียซูเปอร์ลีกกาเวนคาสทาเนียกองหน้าจากเตลังตังกานู
0: อ๋อเล่นกับตังกานู
1: ใช่ที่ติดทีมชาติกือลาเซาไปลุยบอลโลกด้วยนอกจากนั้นเนี่ยยังมีอีรอยลูมเนี่ยที่เพิ่งเซฟไป15ลูกไงพี
0: ่
1: อีรอยลูมนี่มากือลาเซาชุดที่คว้าแชมป์คิงคัพนะพี
0: ่อ๋ออยู่ในชุดนั้นด้วย
1: ใช่มาพร้อมกับจูเรโน่บาคูน่าเนี่ยนักเตะจากโวเลนดั
0: ม
1: มาคว้าแชมป์คิงคัพตอนนั้นด้วยตอนนี้เนี่ยอีรอยลูมก็37แล้ว
0: 37ใช
1: ่เล่นในไมอามี่ FC เป็นทีมในสโมสรในระดับเขาเรียกว่ากึ่งอาชีพของสหรัฐไม่ใช่อินเตอร์ไมอามี่
0: ไม่ใช่อินเตอร์ไมอาม
1: ี่ FC ครับผม
0: ก็นินโยบาคูน่านี่เราก็จะคุ้นหน้าคุ้นตาเขาจากการเล่นกับเบอร์มิงแฮมซิตี้เนาะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เคยเล่นในเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะ
1: ครับ
0: ผ่านมาทั้งฮัตเดอร์ฟิลด์ทาวน์กราสโกเรนเจอร์แล้วก็เบอร์มิงแฮมซิตี
1: ้ครับ
0: เราคุ้นกันนะ
1: ส่วนเกนจิโกเร่เนี่ยถ้าผมออกชื่อผิดต้องขออภัยด้วยครับก็เป็นอดีตเยาวชนแมนยูเหมือนกันก็ตอนนี้เล่นอยู่กับกือราเซาเป็นเชื้อสายดัชเหมือนกันครับผมเดี๋ยวผมดูข้อความนิดนึงบอกว่าหวัดดีค่ะพี่เจมแฟนหนูแล้วอีกคนแฟนใครคะและแฟน99ทุกท่านค่ะฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะทักทายค่ะวันดีหวัดดีพี่หญิงแมนซิตี้นาตั้มหงแดงพี่อาร์ตอ่อนนุชพี่เด็กรถเขียวพี่เวเฟอร์เด็กสิงครับคุณน้าโจผีคุณพี่จืดเองพี่จอนคองหกและลุงบ้อยหงแบนรวมทั้งแฟนรายการทุกมุมโลกนะคะจากน้องเคยลงทุนแฟนนอน
0: โอ้โห
1: น้องเคยนี่เขามาทักเราทุกชั่วโมงเลยพี
0: ่ทุกชั่วโมง
1: ใช่
0: นะ
1: ทุกชั่วโมงของ99เลย
0: โอ้เป็นแฟนรายการนี่เหนียวแน่นมากนะ
1: ใช่ครับผมส่วนข้อความทาง YouTube นี่บอกว่าเมสซี่นะเมสซี่น่าจะคงอีกนานแสนนานครับน่าจะหมายถึง
0: สถิติ
1: ใช่แล้วก็คุณสถาปัตย์ชัยวงศ์บอกว่าไม่น่าเชื่อนะนับจากเห็นเมสซี่ลงเล่นเมื่อ20ปีที่แล้วยันวันนี้ยังสุดยอดอยู่เลยแม้แต่ความเร็วยังไม่ตกตามอายุแต่สเต็ปโยกอ่ะแม้ความเร็วจะตกตามอายุแต่สเต็ปโยกการยิงบอลมันเซนบอลติดตัวตลอดการ
0: ใช
1: ่ครับ
0: สิ่งนี้สำคัญเลยนะที่พูดในถูกต้องเลยคือความเร็วเมสซี่จะไม่ได้เร็วปุ๊ดปราดเหมือนสมัยวัยรุ่นนะ
1: ใช่
0: แต่ว่าเล่นฟุตบอลด้วยประสบการณ์เล่นด้วยเซนจริง
1: ๆครับผมเนี่ยได้มีโอกาสดูเกมที่เมสซี่ยิงประตูแรกในฟุตบอลโลกเลยพี่ก้องปี2006เนี่ยเจอกับเซอร์เบียมอนเตเนโก
0: ใช่
1: จำได้เลยนั้นปี2006แล้วมาจนถึงตอนนี้

0: 20ปี
1: 20ปีนี่คือแบบว่าถ
0: ้
1: าเป็นคนนี่เรียนมหาลัย
0: ใช่
1: ปี2
0: ก็
1: ปี3แล้วอ่ะ
0: 2วัน6นี่ผมอยู่ป5พี
1: ่ป5ใช่มั
0: ้ยใช่ป5จนตอนนี้ผม30กําลังจะ31ปีนี้แหละยังเล่นอยู
1: ่กูอย่าไปบอกอายุเขาสิ
0: ฟุตบอลโลก6ครั้ง
1: 6ครั้ง
0: ก็ได้เป็นหนึ่งในนักเตะที่ได้อัมเลกาซี่ด้วย
1: ได้เลกาซี่มาเตะ
0: แล้วก็บอกว่าโมโนไทยฟรีทีวีคู่ไหนครับคืนนี้เดี๋ยวผมลองเช็คให้นะครับ
1: โมโนเหมือนจะไปถ่ายฟรีทีวีคู่7โมงเช้านะพี่ก้องเช็คมาแล้วเป็นคู่นอร์เวย์กับเซเนกัล
0: โอ้ก็น่าดูครับ
1: น่าดูน่าดูนะ
0: แล้วก็บอกว่าประมาณนี้ครับ
1: ครับผม
0: ทางมีบอกว่านัดโปรตุเกสถ้าพี่โดโดนหลบให้บรูโน่คงยิงเหมือนลูกแรกเปปซี่วันนี้ครับจังหวะ
1: ที่เหมือนคอนไซเซลมังหักมาหักคัตแบ็กมาแล้วโรนโดวิ่งปัดหน้ามายิง
0: ใช่ไหมใช่ใช่วันนั้นเนี่ยพอคอนไซเซลลงมาครึ่งหลังเนี่ยแกพาบอลเข้ากรอบเขตโทษ2ครั้งนี่มองหาโรนโดก่อนเลย
1: ใช่เหลือบหาก่อนเลยหาพี่โดเลยคนแรก
0: ไม่ว่าจะโล่งแค่ไหนแกมองหาพี่ก่อนเลยไม่ยิงเองไม่คิดจะยิงเองเลยวันนั้น
1: คือทะลุไปแบบใกล้ประตูมากนะไม่ยัดใดๆทั้งสิ้นนะคร
0: ับแล้วจุดหนึ่งที่แตกต่างระหว่างเมสซี่โรนโดเนี่ยคือโรนโดเนี่ยวันที่เล่นกับบุรุเกเนี่ยช่วงหนึ่งเขาก็ยืนรอบอลอยู่ข้างหน้าอยู่
1: ใช่
0: ส่วนเมสซี่เนี่ยจะลงมาคอยช่วยเพื่อนทำเกมอย่างนี้เห็นเลยลงมาช่วยตัดบอลลงมาช่วยทำเกมแต่โรนโดนี่ยืนปักหลักเลยแต่ว่าต้องบอกว่าโรนโดก็อายุเยอะกว่าเมสซี่สัก
1: เยอะกว่าใช
0: ่ครับ
1: กับอีกเรื่องนึงอาจจะเป็นเรื่องของแท็กติกด้วยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสุดท้ายลึกๆรูเบโต้มาร์ติเนสอาจจะกำชับกับโรนโดไว้ว่าให้ทำแบบนั้นก็ได้นะเพราะว่าพวกเขาเองเนี่ยมีมิดฟิลด์ที่แบบว่าคุณภาพเป็นมดงานอยู่แล้วไงแล้วก็มีตัวริมเส้นที่พร้อมจะทำแอสซิสต์ให
0: ้
1: อ
0: ่
1: ะส่วนเมสซี่เองบทบาทก็จะเป็นตัวฟรีเพราะว่าข้างบนเนี่ยเขาก็มีลอตาโร่มาร์ติเนสที่หนึ่งคนก็เป็นไปได้
0: ใช่โอ้โหกองกลางโปรตุเกสนี้สองกองกลางยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก
1: ครับ
0: วิตินญากับจอเนเบส
1: แล้วเป็นไงเกมแรก
0: เสมอ
1: ครับ
0: แต่ก็ยังมีโอกาสเข้ารอบอีก2นัดที่เหลือ
1: ใช
0: ่ก็ยังกาชื่อโปรตุเกสออกจากลิสต์แชมป์ไม่ได้ไหม
1: ใช่ครับ
0: อย่างน้อยก็เคยได้แชมป์ยูโรมาเมื่อ10ปีแล้ว
1: ใช่ๆนานแล้วกันนะ
0: นานแล้วตอนนั้นโอ้แต่ก็มีโอกาสเหมือนกันโปรตุเกสด้วยขุมกำลังที่ชุดนี้ต้องบอกว่าก็ถือว่าดีมากเลยทีเดียว
1: คือจริงมันไม่ได้ดีแค่11ตัวจริงไงสำรองที่เปลี่ยนลงมาเนี่ยก็ใช้ได้
0: ใช่ใช่
1: อย่างเนี่ยอย่างเอาง่ายๆว่าเนี่ยคอนไซเซอร์เราพูดถึงเมื่อกี้ลงสำรองนะ
0: ครับ
1: จริงๆเขาเล่นดีมากนะ
0: ครับ
1: แต่พูดถึงคอนไซเซอร์เราก็รู้สึกแก่เหมือนกันนะเราทันตั้งแต่คุณพ่อเขาเล่นอะ
0: โอ้ยผมไม่ทันก็
1: เซอร์จิโอคอนไซเซอร์เน
0: ี
1: ่ยโอ้เราทันแต่คุณพ่อเลยนะฮะ
0: ผมเนี่ยโปรตุเกสมาทันยุคหลุยส์คอสต้าหลุยส์ฟิโก้ประมาณนั้นช่วงยูโร2004ผมมีโอกาสได้ดูนัดชิงที่เจอกรีซด้วยใช่แต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่รู้เรื่องเท่าไหร
1: ่
0: แต่จำได้คือเนี่ยแหละหลุยส์คอสต้าหลุยส์ฟิโก้ตอนบอลโลก2002เงี้ยแล้วก็โรนโดตอนที่ลงเล่นในยูโร2004ก็จำได้อยู่
1: ที่ประเดิมสนาม
0: ใช่แล้วก็จำตอนนั้นแพ้กรีซใช่ไหมพี่แล้วก็จำตอนที่โรนโดเขาร้องไห้ตอนนั้นโอ้ยังเด็กอยู่เลย
1: ใช่ใช่ไซเบอร์17น่ะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ซึ่งยิงเกมกับกรีซเนี่ยมันพลิกล็อกมากๆนะ
0: ครับ
1: กรีซนี่คือเจ้าพ่อตุ๋งเดียวเลยนะเขาตุ๋งเดียวมาตั้งแต่เข้าน็อกเอาท์อ่ะ
0: ครับ
1: แล้วคือตุ๋งเดียวของเขาคือเปิดเตะมุมอ่ะแล้วก็โขกเอา
0: ใช่
1: ตุ้งเลิกแล้วก็รับ 100%
0: ครับตอนนั้นเนี่ยโปรตุเกสเป็นเจ้าภาพด้วยนะ
1: เป็นเจ้าภาพด้วยใช่
0: แล้วก็โดนกรีซชนะเลยคนเดียวที่ผมจำได้กีชุนนั้นเนี่ยอ่ะผมไม่แน่ใจว่าคารากูนิสอยู่ชุดนั้นหรือเปล่าอ
1: ยู่ชุดนั้น
0: ชุดนั้นใช่พ
1: ี่จอร์คารากูนิส
0: ใช่แล้วก็แต่ถ้าผมจำได้เลยก็คือนิโคโปลิดิส
1: เ
0: พราะว่าโปลิดิสเนี่ยเคยเกือบทำลิเวอร์พูลตกรอบแชมเปี้ยนลีกใช่ไหมพี
1: ่ใช่ใช่ใช่ใช่
0: โอลิมเปียกอสเจอลิเวอร์พูลเนี่ย
1: ใช่ใช
0: ่
1: เอาจริงนิโคโปลิดิสเขาเป็นคนที่หนึ่งเลยชื่อเท่ใช่ป่ะ
0: ใช่
1: และสองคือหน้าเขาเหมือนจอร์ดคูนี
0: ่อ๋อ
1: หน้าเขาเหมือนดาวลิเวอร์
0: ใช่ใช่
1: หน้าเขาคล้ายจอร์ดคูนี
0: ่ครับ
1: ผมก็จะสีแบบ
0: ขาว
1: ขาวขาวหน่อยนะหน้าตาเขาคล้ายจอร์ดคูนี่มาก
0: ครับ
1: เออจริงชุดนั้นกรีซหลายๆคนเล่นดีนะ
0: ครับ
1: เนี่ยอย่างในความทรงจำนะมันก็จะมีแบบจอร์ดคารากูนิสที่น้องเจมบอกมีทางด้านของไซตาลิดิส
0: โ
1: หวิงแบ็กฝั่งขวา
0: ผมอาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร
1: ่ใช่ๆชุดนั้นไม่แน่ใจว่ามีสเตลิออสยานาโคปูลอสด้วยหรือเปล่า
0: ของโบ
1: ตันใช่เราจะจำเขาได้นะ
0: ครับ
1: แล้วก็แน่นอนศูนย์หน้าตัวเก่งก็เลยอันเกลอสชาลิเตอัส
0: ใช
1: ่จำได้ใช่ไหม
0: โหหลายคนนี่ชื่อเท่มาก
1: ใช่ชื่อกรีซเนี่ยเท่นะแต่ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นนรกของผู้บรรยายอย่างนึงเหมือนกันนะ
0: ใช่โหใครบรรยายยูโรปีนั้นนี่เจอกรีซก็หนักใจนะพี่
1: เจอกรีซก็กรีซเลยอ่ะ
0: ครับ
1: บอกเลย
0: ก็กรีซชุดนั้น

0: เนี่ยก็ได้แชมป์ยูโร2004แล้วเรียกว่าเป็นเทพนิยายกรีนะพี่
1: ใช่
0: เพราะว่าหลายคนก็อาจจะไม่คิดว่าจะได้แชมป์ซึ่งผมเอาจริงผมก็ไม่ทันยูโรครั้งนั้นแหละแต่ว่าด้วยก็พอที่จะผ่านเรื่องข่าวเรื่องอะไรมาบ้างแต่ผมไม่ได้ติดตามกีทั้งทัวร์นาเมนต์นะพี่แต่ว่าฤดูกาลนั้นเนี่ยปีนั้นเนี่ยเขาเริ่มต้นรอบแบ่งกลุ่มด้วยการอยู่กลุ่มเดียวโปรตุเกสด้วย
1: อยู่กลุ่มเดียวกันเขาชนะนัดแรกเลย
0: ชนะด้วยแล้วคนยิงประตูในเกมนั้นของโปรตุเกสเนี่ยคือโรนัลโดนะพี่แล้วก็รอบ2เนี่ยกรีซก็มาชนะฝรั่งเศสแล้วก็ชนะเช็กก่อนที่รอบชิงชนะโปรตุเกสทีนึง
1: ซึ่งเขาผ่าด่านอรหันต์ไปหมดเลยนะ
0: ครับ
1: ฝรั่งเศสตอน2004นั่นก็ซีดานนะ
0: ใช่
1: ในขณะที่เช็คหรือว่าเช็คเกียร์ตอนนั้นน่ะ
0: ครับ
1: โทมัสโลซิกี
0: ้
1: กับแยนโคเลอร์นะ
0: ใช่พาวินิเวตด้วย
1: พาวินิเวตด้วยมิดฟิลด์บอลลงด
0: อเนี่ย
1: คือด่านพักการเลยแล้วชิงกับโปรตุเกสที่เป็นทั้งเจ้าภาพ
0: ครับ
1: แล้วชั่วโมงนั้นมีหลุยส์ฟิโก
0: ้
1: มีลุยคอสต้า
0: ครับ
1: นูโน่โกเมสโอ้โห
0: มันซึ่งเรื่องแบบนี้หลังๆในทัวร์นาเมนต์ยูโรบอลโลกไม่ค่อยเกิดแล้ว
1: มันเกิดขึ้นยากมากๆจริง
0: ๆอย่างบอลโลกคราวนี้ก็โอ้โหยากเหมือนกันแต่ทีมมาเมื่อจะมีแต่โอกาสที่จะเข้าไปถึงรอบลึกเนี่ยยากหน่อย
1: แต่จริงแล้วกรีซชุดนั้นน่ะส่วนหนึ่งกุนซือเขาเก่งมากนะแล้วก็เป็นจอมสร้างปาฏิหาริย์ตัวจริง
0: ร
1: ถ้าใครจำได้ออตโตเรฮาเกลเจ้าของฉายาคิงออตโตก่อนที่เขาจะทำกรีซได้เทพนิยายยูโรคิงออตโตคนเนี้ยเขาเคยพาไกเซอร์สลาวเทิร์นน่ะขึ้นจากลีกา2แล้วปีต่อมาได้แชมป์บุนเดสลีกา
0: ปีช่วงต้น2000
1: น่าจะประมาณช่วง
0: 9
1: ไปปลาย90ไกเซอร์เซาเทิร์นขึ้นมาแล้วได้แชมป์ละบุนเดสลีกามาจันมาก็เป็นยุคของน่าจะอูฟเคสเทนมั้งประมาณนั้นประมาณนั้น
0: ครับผมเดี๋ยวผมดูข้อความหน่อยมีข้อความถามว่าตอนนี้สกอร์เท่าไหร่น่าจะมึงหมายถึงคู่เจนีน่าจบแล้วนะพี่
1: จบแล้วครับ
0: ก็ชนะออสเตรีย 2-0 เมสซี่ยิง2ประตูเลยเมสซี่นี่2นัดกดไปละ5ลูกนะพี
1: ่ครับ
0: แล้วก็บอกว่าบอลโลกปีนี้ยิงเวลาทดเจ็บเยอะมั้ยครับ
1: ก็ทดตามเวลาแต่ว่าเวลาที่ทดเราจะไม่ได้เห็นเวอร์เท่ากับแบบว่ายูโรครั้งก่อนเนาะ
0: ใช่ยูโรครั้งก่อนบอลโลกครั้งก่อนเนี่ยทดเยอะ
1: ทดเยอะทดเยอะ
0: แต่ว่าคราวนี้มันมีเรื่องของกฎเวลาท
1: ุ่
0: มช้าก็เปลี่ยนเตะช้าก็เปลี่ยนก็เลยเกมมันไหลลื่นตลอดเลย
1: โดนนับนะทุกวันนี้ถ้าใครได้ดูแถวสดจะเห็นว่าบอลทุ่มโดนผู้สินนับนะ
0: ใช่
1: ซึ่งภาพนี้จริงเราจะคุ้นตากับฟุตซอลนะน้องเจมส
0: ์
1: น้องเจมส์ฟุตซอลเขานับ4วิแต่ว่าฟุตบอลเขาให้5วิถูกไหม
0: ครับ
1: นั่นแหละ
0: อ๋อก็เลยในบอลโลกครั้งนี้ก็เราเห็นหลายจังหวะที่มีเปลี่ยนเตะจากโกคิกเป็นเตะมุมเนี่ย
1: ใช่
0: ใช่ใช่
1: เพราะว่าเตะช้าไม่ได้นะครับก
0: ็
1: คือพยายามให้เกมในสนามเกมฟุตบอลมันอยู่ในสนามลดเรื่องของการถ่วงเวลาม
0: ันก็เลยทำให้เกมเนี่ยมันไม่ได้ยืดเยื้อเท
1: ่
0: าไหร่สำหรับบอลโลกครั้งนี
1: ้แต่ที่คือถ้าทดเยอะเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของผู้เล่นเจ็บรวมไปถึงจังหวะที่อาจจะต้องเช็ค VAR
0: ใช่
1: บ่อยครั้งก็อาจจะทำให้เวลาเนี่ยถูกทดออกไปมากน
0: ิ
1: ดนึงนะครับ
0: แล้วก็คุณวีรศักดิ์บอกว่าสวัสดีครับกีดยางทักทายจากทุ่งสงนครครับ
1: โอ้โหขยันมากนะฮะ
0: รายการเรานี่ทางใต้เยอะนะพี่ก้อง
1: ใช่
0: วันนี้ผมมาจัดรายการเนี่ยบางคนเนี่ยกำลังทำงานอยู่บางคนนอนฟังอยู่ที่บ้านบางคนก็ไปกีดยางเนี่ยก็ฟังเราได้ทั้งทั่วประเทศเลย
1: ใช่ครับ
0: ครับผมแล้วก็บอกว่าคุณประสิทธิ์บอกว่าฟังจากบ้านทุ่งไม้ไผ่ครับเขาพระทองชะอวดนครศรีต
1: ั
0: ดยางอยู่ครับ
1: โอ้โหนี่ก็คุณพี่จากนครศรีอีกแล้วนะครับ
0: ครับผ
1: ม
0: แล้วก็ข้อความทาง SMS เนี่ยบอกว่าพี่เจมส์คะตั้งแต่บอลโลกเปิดสนามมามีดาวรุ่งดวงใหม่ๆหรือช้างเผือกในป่าลึกหรือยังคะประเภทนักเตะฉายแสงในอนาคตพอมีบ้างไหมคะจากน้องเทยลงทุนแฟนนอนโอ้โหผมยังนึกไม่ออกพี่ก้องพอจะมีไหมพี
1: ่
0: ดาวรุ่งที่พอจะแจ้งเกิดขึ้นมา
1: ถ้าใช้คำว่าดาวรุ่งเนี่ยมันจะไม่ใช่ดาวรุ่งนะมันคือผู้เล่นวัยเก่าที่ฉายแสงขึ้นมาแต่เราไม่เคยเห็นชื่อมาก่อนไง
0: ครับ
1: อย่างโวซินยากับเอลอยลูม
0: ใช่
1: อย่างเงี้ยมันเป็น2คนที่ถือว่าโดดเด่นขึ้นมา
0: แต่อายุเยอะแล้ว
1: อายุเยอะแล้วเอลอยลูมมา37อย่างเงี้ย
0: แต่โหถ้าสำหรับผมนี่อย่างที่พี่ก้องบอกว่าจะมีแต่นักเตะที่ไม่ได้เป็นดาวรุ่งอายุน้อยแต่ว่าแจ้งเกิดในบอลโลกครั้งนี้หลายคน
1: หลายคนเลยล่ะ
0: ถ้ามีอย่างดาวรุ่งหน่อยที่ผมประทับใจฟอร์มก็มียาซินอายาลี
1: ่
0: สวีเดนที่นัดแรกเนี่ยฟอร์มดีอายาลี่นี่เพิ่ง22แล้วพี
1: ่
0: ที่เกมแรกเล่นดีแล้วก็นอกนั้นเนี่ยดาวรุ่ง
1: พี่นึกออกคนนึงละเราข้าวคนนี้ได้ไงอายุบวนดี้ไง
0: บ บูอัตตี้อ๋อของมาร์โก
1: โกใช่
0: ใช่เล่นดีในเกมแรก
1: ถ้าเกิดว่าเป็นดาวรุ่งที่อายุน้อยๆเนี่ย

0: ก็มีบูอัตตี้นี่แหละที่เราคิดว่าเขาโดดเด่นมากนะตั้งแต่เกมแรก
1: ถูกต้องแล้วก็เป็น11นักเตะยอดเยี่ยมประจำเกมแรกเลยที่จากออฟใต้เขาจัดมาก็ฟอร์มดีเป็นที่พูดถึงมาก
0: บูอัตตี้เนี่ย18นะแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าใครที่ตามบอลฝรั่งเศสเนี่ยก็อาจจะไม่แปลกใจเพราะว่าฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยบูอัตตี้ในวัย18นะลงเล่นได้ลิวไปมากถึง42เกมในทุกรายการนะน้องเจม
1: ส์42เกม
0: 42เกม
1: ทั้ง4โอ้โหเยอะมาก
0: นี่คือเป็นตัวเลขของผู้เล่นที่มันเป็นตัวหลักแล้วนะ
1: ครับ
0: แล้วคือเรามองย้อนกลับไปฤดูกาลก่อน36เกม
1: ใช่
0: เนี่ยคือเขาเป็นผู้เล่นตัวหลักของลิวอยู่แล้ว
1: ครับนะผม
0: อ
1: ่ะมีนาธานเอลบาวนี่ของเยอรมันถือว่าเป็นดาวรุ่งไหม
0: ถือถือ
1: ก็ฟอร์มดีทั้ง2เกม
0: ใช่ใช่
1: แล้วก็เดี๋ยวย้ายไปบาเยิร์นด้วย
0: ขึ้นยันแม่ไปแล้ว
1: ใช่แล้วก็เฟลิกเมชาก็แต่ว่าอายุก็เกินแล้ว
0: ครับ
1: แต่ว่าข่าวนี้ก็แจ้งเกิดเต็มตัวเลย
0: ใช่ก็ถือว่าจริงแล้วในทีมชาติเฟลิกเมชาเองไม่ได้มีโอกาสเยอะก่อนหน้านี้แต่ว่าหลังจากที่ผ่านเนี่ยเกมแรกไปก็ได้รับเสียงชื่นชมค่อนข้างเยอะเลย
1: ใช่
0: นะ
1: อ่ะอีกคนหนึ่งที่ลืมข้ามไปฟอร์มดีมากก็คืออิลาคุนด้าของออสเตรเลีย
0: เออใช่ใช
1: ่สวนเป็นเข้าแล้วสปีดนี่จี๊ดมาก
0: เร็วมากคือถ้าเป็นวินนิ่งเนี่ยสปีดแกก็แดงระดับ 98 99นะแต่ถ้าเป็น FM นี่ก็ประมาณ 20 19
1: ประมาณนั้นเลย
0: ประมาณเลยคิดว่าต้องสปีดอยู่ระดับนั้น
1: ใช่คุณด้า
0: เนี่ยจริงๆแล้วเขามีชื่อเสียงมาตั้งแต่ตอนเป็น 2-3 ปีก่อนหน้านี้แล้วนะ
1: เขาเคยมาเล่น U17 ที่ประเทศไทยพี
0: ่
1: แล้วก็ตอนนั้นก็โชว์ฟอร์มดีแล้วก็เคยไปอยู่กับบาเยิร์นด้วยแต่ไม่ได้ลงชุดใหญ่เล่นกับทีมสำรองแล้วก็ตอนนี้เล่นอยู่กับวัตฟอร์ดดูการล่าสุดนี้ลงไปเกือบเยอะมากเลยพี่เดี๋ยวผมลองดูตัวเลขนิดนึงเพราะว่าอ่ะลงไป35นัด37นัดในทุกรายการยิง4ประตูถือว่าฟอร์มใช้ได้เลยแล้วในบอลโลกนัดแรกนี่โอ้โหวันนั้นเล่นงานแผงรับตุรกีแบบเลเทสเลยนะพี่
0: ใช่ใช่ใช่คือปั่นป่วนมากนะ
1: ครับ
0: อีรันคุนด้านี่จริงๆใน FM เนี่ยบางภาคแกบางเซฟแกเก่งนะ
1: ใช่ใช
0: ่ทุกทีมันแย่งกันซื้อเหมือนกันนะ
1: ถูกต้องครับแล้วก็นอกนั้นก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวตรงที่ผมพอจะจำได้แล้วกัน
0: ที่เรานึกออกแบบเร็วๆนะ
1: ครับ
0: ก็คิดว่าน่าจะประมาณนี
1: ้
0: คร
1: ับผมเดี๋ยวผมดูข้อความต่อบอกว่าโทษเยอะเพราะคูลิ่งเบรกครับเขารวมไหมพี่ก้องคูลิ่งเบรกกับ
0: คูลิ่งเบรกคูลิ่งเบรกจริงๆเขาก็นับเวลาต่อนะเขาไม่ได้หยุดเวลา
1: ใช่
0: ที่เราเห็นในถ่ายทอดสดเน
1: า
0: ะแล้วก็จะเห็นว่าเวลามันก็รันไปเรื่อยๆ
1: ใช
0: ่ก็ส่วนหนึ่งใช่ก็มีผลกับคูลิ่งเบรกเหมือนกัน
1: 3นาที
0: ประมาณนั้น
1: ครับผมแล้วก็บอกว่าคุณทิติวัฒน์บอกว่าติดตามอยู่งับคุณทิติวัฒน์นี่เมื่อกี้เขาเพิ่งจัดรายการกับน้องเบนนะพี่ช
0: ่
1: วงเที่ยงคืนน้องแต้ม
0: น้องแต้มโอเค
1: ตอนนี้พี่ก้องจัดกับน้องแต้ม
0: จัดกับน้องแต้มอยู
1: ่ครับผมแล้วก็บอกว่าฝรั่งเศสหนามเม็ดมีแน่นอนครับ ผมไม่ประมาทดีกว่า
0: ใช่
1: ช่วงนี้บอลที่ว่าขาดเนี่ยบางทีก็ไม่ขาด
0: มันก็ไม่แน่นะ
1: หรือถ้าเราคิดว่ามันไม่ขาดอยู่ดีมันขาดอะอย่างสเปนเนี่ย เจอซาอุนัดล่าสุดอาสเปนนัดแรกก็ฝืดๆมา
0: หนืดหน่อย
1: นัดสองคิดว่าอาจจะเหนื่อยหน่อยหรือว่าจะไม่ขาดสรุปโอ้โหครึ่งแรกกดไปสา
0: ผิดคาดนะ
1: ขาด
0: คือพอลูกแรกมาแล้วมันไหลไง
1: ถูกต้องหรือบางเกมที่เราคิดว่าน่าจะขาดอ่ะอย่างเอกวาดอร์กือเซาอย่างเงี้ยจบ0-0นะพี่
0: เหลือเชื่อนะ
1: ใช่อ่ะแล้วก็มีญี่ปุ่นเนี้ยเจอตุนิเซียเราก็ไม่คิดว่าสกอร์
0: จะขาดขนาดนั้น
1: ใช่ครับผม
0: แล้วกลายเป็นว่าเกมนั้นกลายเป็นการที่ทีมจากเอเชียชนะ
1: ทั่
0: วโลกทิ้งห่างที่สุดด้วยนะ
1: ใช่ญี่ปุ่นเนี้ยก็เป็นสถิติด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นชนะขาดสุดก็คือชนะเดนมาร์กปี2010ที่เคซุเกะฮอนดายิงฟรีคิกใส่โทมัสโซเล
0: ใส่ทรายอ่ะใส่ทรายอ่ะ
1: โอ้โหสวยมาก
0: ใช่
1: ชอบมากเลย
0: ทุกวันนี้เขาไปเอาดีทางคอมเมนเตอร์นะ
1: ใช่เขาเคยมาเป็นกุนซือกัมพูชาอยู่ช่วงนี
0: ้ใช่ๆเขาเป็นเหมือนจริงเขาเป็นเหมือนอารมณ์แบบประธานเทคนิค
1: ครับ
0: แล้วก็เหมือนให้อีกท่านนึงอ่ะเป็นกุนซือ
1: เขาจะมีกุนซือที่เป็นญี่ปุ่นแต่ว่าฮอนดาเนี่ยตอนนั้นเขาเล่นอยู่เมลเบิร์นวิกตอรี่ด้วย
0: ใช่
1: แล้วก็เหมือนกับต่อสายมาช่วยแล้วก็แต่ว่ามาคุมจริงๆก็คือตอน4เกมที่เจอไทย
0: มาเต็มตัวมาเต็มตัวซึ่งจริงๆฮอนดาแกเหมือนเป็นนักธุรกิจด้วยนะ
1: ครับ
0: แกไม่ได้ทำแค่เรื่องของแท็กติกในสนามแกทำพวกมาร์เก็ตติ้งทำนู่นทำนี
1: ่
0: ให้หมดเลยนะ
1: ครับ
0: จริงๆแล้วแบบแกเป็นมากกว่าแบบว่ากุนซือในสนาม
1: ใช่
0: แล้วดูลีลาการคอมเมนต์แกนี่ใช้ได้เหมือนกันนะ
1: ครับ
0: มีความแบบกวนๆนิดนึงอ่ะที่

0: กแซวเจ้านั่นน่ะฮันนิบาลอ่ะ
1: ฮันนิบาลเบชปี
0: ้เอออดีตเด็กเก่าแมนยูอีกแล้ว
1: ใช่ใช่เนี่ยอดีตเด็กแมนยูอีก
0: แล้วเยอะจังเลยเนี่ยนะ
1: เยอะมาก
0: นะ
1: ครับ
0: แล้วแบบไปเล่นแบบเหมือนเปลี่ยนสัญชาติเล่นเยอะอ่ะ
1: ใช่
0: ใช่ไหมใช่ไหมอย่างฮันนิบาลนี่ตอนแรกเขาเล่นฮันนิบาลเล่นทีมชาติอะไรอังกฤษปะ
1: เดี๋ยวผมลองเช็คดูแต่ว่าตอนนี้เล่นอยู่กับตูนิเซียนะพี
0: ่นั่นแหละแต่ฮอนดะเนี่ยแซวฮันนิบาลแบบว่าเล่นสะเขิน
1: อ
0: ่ะเออเขาบอกอะไรนะบอกว่าโทษทีเบอร์10ตูนิเซียนี่เขาถนัดข้างไหนเนี่ยแล้วก็เหมือนคู่คอมเบเนเตอร์คนเขาบอกว่าอ๋อถนัดขวาฮอนดะบอกเดี๋ยวเขาเมื่อกี้เขาเตะขวาวิดนะ
1: อ
0: ะไรอย่างเงี้ย
1: ฮันนิบาลนี่เดี๋ยวเป็นฝรั่งเศสพี่ก้อง
0: ฝรั่งเศสใช่ไหม
1: ใช
0: ่เออพี่ก้องว่าเขาเปลี่ยนสัญชาติเขาแบบเปลี่ยนทีมชาติเล่นอยู
1: ่ตอนเยาวชนนี้เล่นกับฝรั่งเศสยู16กับ17แล้วก็เพิ่งเปลี่ยนเป็นตูนิเซียเดี๋ยวเราเบรกก่อนนะพี่ก้องป
0: ี
1: 3แล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับผม
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
7: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่า
8: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
9: ใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว
10: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่
11: มมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
12: เคยไหมแค่ลุกก็
13: โอ้ย
12: แค่นั่งก็
13: โอ้
12: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
14: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
15: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: ไอ้ไอยระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยระอาฮ่า
8: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
10: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
11: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
16: แย่งแต้มกับอียิปต์โดยตรงและต้องชนะนิวซีแลนด์ให้ได้เพื่อลุ้นจบอันดับ2ของกลุ่มหรือคว้าโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุดเพื่อทะลุเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายส่วนนิวซีแลนด์ถูกมองว่าเป็นทีมรองบ่อนที่มีโอกาสเข้ารอบ2น้อยที่สุดเพราะพวกเขาขาดแคลนผู้เล่นที่ค้าแข่งในสโมสรระดับท็อปของโลกและประสบการณ์ในเวที World Cup เป็นรองคู่แข่งชัดเจน
17: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน Mcard Connectฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
18: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
19: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
9: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดย
4: เอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: 3:08 ครับเข้าสู่ช่วงไหนที่นายไลฟ์บนโลกช่วงที่2อยู่กับผมเจมส์ทันพิสิทธิ์แล้วก็พี่ก้องจนถึง4:00
1: ครับผม
0: ครับผม
1: อีก1ชั่วโมงนะฮะ
0: ครับ
1: ก่อนที่คู่ฝรั่งเศสกับอิรักจะคิกออฟกัน
0: ผมเช็คล่าสุดเนี่ยสรุปก็ยังเตะได้เพราะว่าตอนนี้นักเตะฝรั่งเศสเนี่ยลงรถโค้ชเข้าสู่สนามแล้วนะพี
1: ่โอเค
0: น่าจะเตะได้แต่ส่วนรายชื่อก็ออกมาแล้วเดี๋ยวรายชื่อเราไปว่ากันช่วงครึ่ง

0: ชั่วโมงหลังในเรื่องของรีวิวด้วย
1: ใช่
0: ครับผมก็เตะได้แต่ว่าระหว่างเกมถ้าฝนตกหรืออะไรเนี่ยอีกเรื่องนึง
1: ใช่
0: อาจจะมีการหยุดชั่วคราว
1: ใช่
0: ครับผมซึ่งถ้าหยุดชั่วคราวเนี่ยเดือดร้อนแน่นอนสำหรับผู้บรรยายแล้วก็ผู้สื่อข่าวที่ต้องตามข่าวนะพี่เพราะว่าก็อาจจะจบเช้าเลย
1: ใช่ฮะ
0: ครับผม
1: ล้นแน่นอนนะฮะเวลาจริงๆถ้าเกิดว่าเขาไม่ลงจากรถนี่เขาจะกลายเป็นซีรีส์ใน Netflix นะ
0: เรื่องไหนพี
1: ่ได้ดูยังเดอะบัสอะของฝรั่งเศสอะ
0: ยังไม่ได้ดูเลยพี
1: ่ปีที่ฝรั่งเศสมีปัญหาย
0: ังไม่ได้ดูปีไหนครับพี
1: ่2000เท่าไหร่นะ
0: ถ้า2000ที่มีปัญหาแฟนบอลมั้ย
1: ที่มีปัญหาเรื่องกับเลมงโดเมเนกอะมีปัญหากับเนลกา
0: อ๋อ
1: นั่นแหละ
0: ใช่2006ประมาณนั้น
1: น่าจะ2006ใช
0: ่
1: สารคดีเป็นหนังแนวสารคดีเดอะบัส
0: ใช่
1: 2010ใช่เพราะ2006เขาชิงอิตาลีถูกไหม
0: ครับผม
1: 2010ที่เอฟล่าไปกับตัน
0: อ
1: ะ
0: ใช่
1: แฟนฟุตบอลต้องไปดูนะ
0: ครับ
1: เบื้องหลังเบื้องลึกของเหตุการณ์นั้นเฮ้ยเขาก็เก่งนะเขาแบบเขาไปตามนักเตะกับโดเมเนกมาสัมภาษณ์เลยนะ
0: ใช่พี่
1: ปัญหาคือแบบว่าไปงัดโดเมเนกมาสัมภาษณ์ได้เน
0: ี
1: ่ยสุดยอดมากนะ
0: จริงๆหนังใน Netflix เกี่ยวฟุตบอลดีๆหลายเรื่องนะ
1: เยอะนะยิ่งช่วงฟุตบอลโลกเหมือนเขาแบบเขาทยอยปล่อยมา
0: ครับ
1: มีเยอะมาก
0: วันนั้นเนี่ยผมดูเรื่องของลิเวอร์พูลที่อิสตันบูล
1: อ่า
0: ก็สนุกใช่ๆแล้วก็มีเรื่องของเดวิดเบคแฮมเนี่ยนานละแต่ก็เป็นอีกเรื่องที่สนุกเหมือนกัน
1: เดวิดเบคแฮมเขาว่าเป็นแบบว่าภาพยนตร์สารคดีประวัตินักฟุตบอลที่แทบจะดีที่สุดอันนึงเลยนะ
0: ใช่พ
1: ี่ใช่ๆๆเพราะว่าแบบด้วยวิธีการเล่าเรื่อง
0: ครับ
1: แล้วก็เรื่องราวของเบคแฮมเขาน่าสนใจนั่นแหละ
0: ถูกต้อง
1: ทุกอย่างมันค่อนข้างสมบูรณ
0: ์ครับผมอ่ะตอนนี้เนี่ยก็นักเตะฝรั่งเศสก็ลงรถบัสมาแล้วก็น่าจะเตะได้ตามเวลาก็คือ4:00
1: ครับ
0: เดี๋ยวจะเจอกับอิรักครับผมส่วนข้อความก็ยังส่งเข้ามาคุยกันได้4689899ครับแล้วก็ช่องทาง Facebook และ YouTube ด้วย
1: อ
0: ่ะเมื่อกี้เนี่ยชั่วโมงที่แล้วเราพูดกันถึงเรื่องดาวรุ่งใช่ไหมพี่ก้อง
1: ใช่
0: ผมเลยไปหารายชื่อดาวรุ่งที่ทางฟีฟ่าเนี่ยเขาคัดมาเลย
1: มีคัดมาแล้ว
0: มีใครบ้างไงพี่หลายคนเนี่ยก็จริงๆจะเรียกว่าเป็นดาวรุ่งไหมก็อาจจะเกินคำว่าดาวรุ่งไปแล้วมันมีหลายๆคนอ่ะคนแรกเนี่ยที่เขายกมาเลยเราข้ามไปเลยเมื่อกี้พี่ก้องเดซซิเลดูเอจากฝรั่งเศส
1: ใช่ด้วยความที่เราว่าเขาเล่นดีมาจนเราคิดว่าเขาไม่ใช่ดาวรุ่งไง
0: ถูกต้อง
1: เดซซิเลดูเอเนี่ยคือเล่นดีมา 2-3 ฤดูกาลละ
0: ครับ
1: เออนะ
0: ก็มาอยู่กับปารีสปี2004แล้วก็เล่นดีต่อเนื่
1: อง
0: พาทีมคว้าแชมป์สโมสรโลกคว้าแชมป์แชมเปี้ยนลีกด้วย2สมัยเลยครับผ
1: ม
0: แล้วก็เจ้าเนเบสก็เกินคำว่าดาวรุ่งไปแล้ว
1: ก็เกินไปแล้วเรารู้สึกเรา
0: เอนดิกของลียง
1: เอนดิกเหมือนยังไม่ค่อยได้ลงป่ะ
0: ยังไม่ได้ลงเลยพี่
1: ยังไม่ลงเลยใช่ไหม
0: ใช่แต่ว่าเขาก็จับเป็นอีกหนึ่ง ดาวรุ่งที่น่าจับตามอง
1: อ
0: แล้วก็คนที่ลงสนามไปแล้วเปาโลคูบาซี
1: ่
0: ก
1: อง
0: หล
1: ัง คูบาซี่
0: สเปนโ
1: อ
0: ้โหยกระดับเร็วมาก
1: ใช
0: ่หลายคนนี่ชื่นชมมากตอนนี้กลายเป็นตัวหลักของบาร์เซโลน่าไปแล้วนะพี่
1: เปาคูบาซี่ยังไม่20นะพี่เหรอ
0: ใช่ครับ
1: ใช
0: ่
1: ป่ะเออเก่ง
0: ก็มีอาร์ดากูแลที่ตกรอบไปแล้วแต่กูแลก็แจ้งเกิดตั้งแต่ยูโรคราวที่แล้วแล้ว
1: ใช่
0: ๆครับผม
1: พูดถึงกูแลแล้วจริงแนวลุกตุรกีนี่มันโหดมากเลย
0: เคนันยูดิส
1: ยู
0: แล
1: นด์ใช
0: ่ฮาคันชาโนกู
1: ชาโนกูอีก
0: โอกาส2นั้นเนี่ยสร้างโอกาสไป67ครั้ง
1: คือเฉลี่ยเกมละ30ครั้งอะ
0: แต่ศูนย์ประตู
1: แต่ศูนย์ประตู
0: ใช่ก็ตกรอบไปแล้ว
1: ทั้งที่เขามีโค้ชเป็นตำนานกองหน้านะ
0: วิเชนเซ่มอนเตล่า
1: วิเชนโซ่มอนเตล่า
0: วิเชนโซ่มอนเตล
1: ่
0: า
1: เป็นกองหน้าแท้ๆนะครับศูนย์ประตู
0: ผมดูแกนี่นิ่งมากเลย
1: ใช่
0: คือยังไงแกก็นิ่ง
1: แกเฉย
0: ใช่ก็เรียบร้อยไปเลยสำหรับตุรกีทั้งๆที่จริงแล้วหลายคนก็มองด้วยซ้ำไปว่าเป็นทีมที่น่าจับตาเพราะว่าตอนยูโรนี่ฟอร์มโหดมากเลยพี่
1: โหดมากโหดมากแล้วประเด็นคือตอนเปิดตัวมาแข่งฟุตบอลโลกเนี่ยเปิดตัวอลังการซะด้วยมีรถนำมาส่งสนามบินปิดถนนนะ
0: เรียบร้อยเลย
1: เรียบร้อยครับ
0: ไปทีมที่2เลย
1: ครับ
0: ผมแล้วก็มียานเดียวมองเด้ที่ฟอร
1: ์
0: มดีเหมือนกันในบอลโลกคราวนี
1: ้ใช่ๆๆ
0: ก็ว่าที่นักเตะลิเวอร์พูล
1: อุ๊ย
0: แต่ค่าตัวน่าจะแพงมาก
1: โอ้โหถ้ายิ่งถ้าเกิดว่าจบดีลหลังฟุตบอลโลกนะ
0: ครับ
1: ขึ้นค่าตัวแน่นอนดีลมองเด้เนี
0: ่ยแล้วก็มีอิบราฮิมาซ่านักเตะจากแอลจีเรียซึ่งผมก็ยังไม่ดูฟอร์มเหมือนกันนักเตะจากเลเวอร์คูเซ่นครับแล้วก็นิโก้โอเรลี่จากอังกฤษซึ่งเราคุ้นตากันเป็นอย่างดีเคนนี่ปาเอสนักเตะจากเอกวาดอร์เป็นแนวลุก
1: เคนนี่ปาเอสนี่ก็เด็กที่เชลซีแอบแท็บไปเหมือนกัน
0: ใช่แล้วก็ จิเบโตโมล่านักเตะจากเม็กซิโก

0: ซึ่งโดดเด่นมากพี่ในหลายปีที่ผ่านมา
1: คนพูดถึงเยอะกิเบโตโมร่าเหมือนจะเพิ่งจะ17 18เอง
0: ใช่
1: แล้
0: วก็นิโก้ปาร์ตนักเตะอาร์เจนตินากับโคโม
1: ใช่อยู่กับโคโม
0: ครับ
1: ฟอร์มดีมากๆเลยฤดูกาลล่าสุดนะ
0: แล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นลูก้าวุสโควิชกองหลังโคเอเชียอยู่กับสเปอร
1: ์
0: ซึ่งคนนี้เคยหม่งประตูใส่ทีมชาติไทยยู23ด้วยตอนที่เจอกับโคเอเชียเมื่อดูไบครับใช่ๆครับก็รายชื่อดาวรุ่งประมาณนี้ถ้าแฟนรายการคิดว่าคนไหนเนี่ยเป็นดาวรุ่งก็ส่งข้อมาคุยกันได้นะ
1: ส่งมาคุยกันได้นะ
0: ครับผมอ่ะเดี๋ยวผมไปดูเรื่องของข้อความบอกว่าพี่ๆครับลิเวอร์พูลกี่เปอร์เซ็นต์ครับเดียวมองเด้ถ้าไม่ได้ใครจะแทนครับจากคุณกิตภาส
1: กี่เปอร์เซ็นต์น้องเจม
0: ผมเนี่ยไม่ได้ตามข่าวเรื่องเดียวมันได้เยอะนะพี
1: ่
0: แต่มันก็มีกระแสมาว่าอาจจะได้เพราะว่าลิเวอร์พูลต้องหาตัวแทนซาร่าเหมือนกัน
1: ใช่
0: แล้วก็มาเพิ่มตำแหน่งแนวรุกเพราะว่าปีแล้วกักโปฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่บอลโลกนี่คนละเรื่อง
1: โหเหมือนเล่นทีมชาติฮอลแลนด์นี่เหมือนเป็นที่ของเขาอะ
0: ถูกต้อง
1: คนนี้กักโปเนี่ยเล่นทีมชาติเล่นดีจริง
0: ครับ
1: เ
0: ดียวมองเด้นี่ค่าตัวน่าจะแพงอยู่น่าจะระดับเกือบร้อยอยู่นะพี่เพราะฟอร์มอย่างนี้นะแล้วก็ต้องรอดูว่าหลังจบบอลโลกจะเป็นยังไงยิ่งถ้าเล่นดีเนี่ยค่าตัวก็อัพไปอีกลิเวอร์พูลจะสู้หรือเปล่า
1: ใช่จริงแล้วการซื้อผู้เล่นหลังทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆแบบนี้มันก็มีโอกาสที่โดนโกงค่าตัวอยู่แล้ว
0: ครับ
1: เหมือนแบบว่าหลายๆคนที่แจ้งเกิดหลังทัวร์นาเมนต์อย่างเรายกตัวอย่างฮาเมสโรดิเกสเนี่ยช่วงเวลาที่เขาแจ้งเกิดในฟุตบอลโลกอ
0: ่
1: ะพอได้ย้ายทีหนึ่งเนี่ยโหค่าตัวถือว่าพุ่งขึ้นเยอะมาก
0: ครับ
1: ไปแตะหลักสมัยก่อนนี่ก็โหถ้าแตะหลัก70 80นี่ก็ถือว่าแพงละ
0: ใช่
1: นะในยุคนั้นนะอย่างเดียวมองเด้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าลิเวอร์พูลอยากได้เนี่ยไปต่อเจอเก้นคอปได้ไหมเขาเป็นประธานเทคนิคอยู่ไหม
0: ใช่เป็นประธานเทคนิคในเครือไลซ์เรด
1: บูใช่แล้วเจ้าตัวต้นสังกัดคืออยู่กับอาเบลไลซิกเนาะ
0: ครับ
1: เออจริงไปต่อเจอเก้นคอปได้ไหม พี่ลดให้หน่อยอะไรเงี้ย
0: ก็อาจจะได้หรือก็เอาเจนคอปมาคุมด้วยแต่ลิเวอร์พูลเพิ่งได้ไลโอล่าไป
1: เพิ่งได้ลาโอล่าไปนะ
0: พูดถึงตระกูลเรดบูลนี่ล่าสุดที่นักเตะไทยก็กำลังจะเล่นเรดบูลแล้วพี
1: ่น้องแบงค์
0: โอมิยะโอดิจา
1: ใช่ก็เป็นทีมในเครือเรดบูลเนาะ
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวนี้เขาคือชื่อทีมเป็นเรดบูลอาร์เบนั่นแหละอาริยาอุดิจาไปแล้ว
0: ใช่ก็มีหลายทีมในบราซิลก็มีในสหรัฐก็มี
1: ใช
0: ่ครับ
1: ก็ถือว่าเรดบูลหรือว่ากระทิงแดงเนี่ยเขาก็นิ่มกันนะตอนนี้ชั่วโมงนี้เรื่องของฟุตบอลนะ
0: ใช่มีไลซิกด้วยแล้วก็มีซาบวกด้วย
1: ใช่ซาบวกกับไลซิกนี่อยู่แล้ว
0: ใช่ก็ค่าตัวเนี่ยผมดูประมาณ120ถึง130ล้านยูโรนะพี่ตอนนี้ไปถึง9ปี
1: แพงจริงแต่ด้วยอายุด้วยแหละมันมองในแง่การใช้งานก็ใช้ได้ยาว
0: ๆ
1: ถ้าดีคุณก็ใช้ได้ยาวแต่ถ้าไม่ดีก็เหมือนเอาตังค์ไปทิ้ง
0: ใช่
1: ถูกป่ะ
0: ครับผม อ่ะแล้วก็เรื่องทดเยอะๆนี่พูดไปแล้วนะพี
1: ่ใช่ๆๆ
0: ครับผม
1: อ่ะ
0: เดี๋ยวผมไปดูเรื่องไลน์อัพของคู่ฝรั่งเศส
1: มาแล้ว
0: กับอิรักหน่อยละกัน
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวจะเตะตอน 04:00 ครับวันนี้ฝรั่งเศสเนี่ยประตูเป็นไมค์เมยองครับแนวรับวันนี้มีลูคัสดีนดาโยอุปาเมกาโน่ครับชูนคุนเด้แล้วก็วิลเลียมซาลิบาส่วนกองกลางมีมานูกุโคเน่ครับแล้วก็อังเดรลาบิโอครับแล้วก็แนวลุกมีอุสมานเดมเบเล่เคียนเอ็มบัปเป้ครับไมเคิลโอลิเซ่แล้วก็แบสลีย์บาโคล่าก็ชุดใหญ่เลย
1: ชุดใหญ่จัดเต็มเลยนะคือแนวลุกฝรั่งเศสเนี่ยตัวเลือกเยอะมาก
0: ครับ
1: นะคือไม่ว่าจะจัดใครลงมาเนี่ยโอ้โหมันดูโหดมันดูอันตรายหมดเลย
0: ครับผม
1: ก็จริงๆแล้วมีการเปลี่ยนบางตำแหน่งเหมือนกันนะจากเกมแรกอย่างเกมแรกเนี่ยแบ็กซ้ายเนี่ยเป็นทางด้านของเตโอ
0: ครับ
1: ได้โอกาสลงสนามก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของแผงมิดฟิลด์คู่กลางเนี่ยเกมแรกเขาใช้ชัวเมนี่คู่กับราบิโอ
0: ครับผม
1: เกมนี้ก็มีเปลี่ยนนะครับแล้วก็ตัวรุก3คนเนี่ยโอลิเซ่เดเบเล่ยึดตำแหน่งไว้แต่ว่าดิซีดูเอวันนี้ลงมาเป็นสำรอง
0: ครับ
1: นะครับในขณะที่นาเปาก็แน่นอนเอ็มบัปเป้เป็นกัปตันทีมนะ
0: ครับ
1: ก
0: ็
1: ลงสนามอยู่ครับผม
0: ส่วนทางฝั่งอิรักเนี่ยประตูเป็นอาเมดบราซิลครับแล้วรับมีฮุสเซนอาลีไซส์ทาซีนครับอาคัมฮาชิมแล้วก็มาคัสโตซากี้ครับผมส่วนกองกลางเนี่ยมีอิบราฮิมบาเยสครับซีดานอิสบาลแล้วก็อาเมียอารามารีครับแล้วก็ไซส์อิสมาเอลส่วนแนวรุกเนี่ยมีอาเมดคาซีมกับอาเมดฮุสเซนนะพี
1: ่
0: กับตันทีมเบอร์18ก็วันนี้ที่ไม่มีเนี่ยจะเป็นอาริจัสซิมนักเตะจากอดีตนักเตะโคโมแล้วก็มูฮันนัดอาลีที่ไม่ได้ลง
1: ใช่
0: ครับ
1: ก็น่าจะเก็บไว้เป็น

0: ลองทีเด็ดนะม
1: ู
0: นัสอาลีก็แน่นอนซีดานอิกบาวนะอดีตเด็กเก่าแมนยู
1: ครับ
0: วันนี้เป็นจอมทัพเหมือนเดิม
1: ใช่
0: 23ปีจริงๆหลังจากแกออกจากแมนยูนี่ก็ไม่ได้ตามแกเลยนะ
1: ก็ไปเล่นอูเทคไปพี่ใน
0: อูเทค
1: เดนวินซีครับ
0: เฮ้ยนี่ดูสถิตินี่ปีล่าสุดยังลงไปเล่นกับยองอูเทคอยู่เลยนะคือทีมสำรองอูเทคใช่ไหม
1: ใช่มีเป็นทีมอาเยาวชน
0: เล่นในเหมือนดิวิชั่น2
1: ครับ
0: ของฮอลแลนด์เนาะเหมือนแจ้งเกิดไม่ได้นะชื่อเท่

0: สีใช่ไหมพี่ก้อง
1: ใช่ครับ
0: ไปเล่นรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายเลยกว่าจะได้มาบอลโลกเลยพี
1: ่คือการในโซนเอเชียเนี่ยการที่คุณเล่นหลายรอบเนี่ยไม่ดีนะครับรอบคัดเลือกนะฮะ
0: ครับ
1: ว่าคุณผ่านในรอบแรกๆคือคุณไปเลยนะครับการที่คุณเล่นหลายรอบเนี่ยแปลว่าคุณไม่เข้ารอบนะครับ
0: ถูกต้องเขารอบ3เนี่ยรอบ3เนี่ยในรอบ18ทีมสุดท้ายเนี่ยอิรักเนี่ยไปอยู่กลุ่ม B กับเกาหลีใต้จอแดนโอมานปาเลสไตน์คูเวตแล้วรอบนั้นเนี่ยอิรักจบที่3และเป็นจอร์แดนกับเกาหลีใต้เนี่ยที่เข้ารอบอัตโนมัติตั้งแต่รอบนั้น
1: เข้าสู่บอลโลกไปเลย
0: ครับส่วนรอบที่4เนี่ยอิรักเนี่ยไปอยู่กลุ่มซาอุที่เล่นกันที่ซาอุเนี่ยแหละแล้วก็อยู่กับอินโดด้วยแล้วอิรักเนี่ยจบรองแชมป์กลุ่มต้องไปเล่นรอบ5
1: ใช่
0: ซึ่งรอบ5เนี่ยเป็นรอบอินเตอร์คอนเฟเดเรชันเพย์ออฟ
1: คือเรียกได้ว่าเป็นการเพย์ออฟระหว่างทวีปนั่นแหละ
0: ครับซึ่งก่อนน่าจะไปเพย์ออฟทวีปเนี่ยต้องเพย์ออฟกับทีมเอเชียก่อน
1: ครับ
0: ก็คือชนะ UAE 3-2 รวมผล2นัด
1: ใช่
0: แล้วก็ไปเล่นรอบชิงคอนเฟเดเรชันเพย์ออฟเนี่ยชนะโบลิเวีย 2-1 ที่กัวดาลูป
1: สรุปไปเตะที่กัวดาลูป
0: เตะรอบคัดเลือกนี่เผลอๆมากกว่าโปรแกรมในบอลโลกอย่างพี
1: ่ครับผม
0: เล่นในเอเชียเนี่ย4รอบไปเล่น5รอบตอนที่เจอ UAE ด้วยแล้วก็Confederation Playoff อีก1นัด
1: ใช่คือเรียกได้ว่าภาพทรหดเขาต้องสูงนะฮะการจะผ่านเข้ารอบมาในสถานะนี้เรียกว่าเป็นโควต้าสุดท้ายของเอเชียเลยเน
0: า
1: ะ
0: โควต้าตรง A0.5 นั่นแหละ
1: 0.5 A0.5 นั่นแหละเพราะว่าต้องไปเพลย์ออฟกับระหว่างทวีปเน
0: า
1: ะ
0: ก็คราวนี้เอเชียนี่8-9ทีม8ทีมประมาณนั้นก็อิรักไม่เคยไปบอลโลกมา1ครั้งก็ที่เม็กซิโกปี86ตอนนั้นก็ตกรอบแบ่งกลุ่มเลย
1: ครับ
0: ครับผม
1: โอ้จริงจริงนี่พอไปดูการเพลย์ออฟนี่ทำไมเขาไปเตะที่กัวดาลูปเป็นนั้นเนี่ย
0: น่าจะสนามเป็นกลางเลย
1: โอเค
0: ก็นัดเดียวจบเลย
1: นัดเดียวจบใช่ไม่ได้เตะแบบว่าหลายเกมเหมือนเพลย์ออฟในทวีปเนาะ
0: ครับ
1: โอ้แล้วนี่ทีมที่มาเพลย์ออฟเขาคือโบลิเวียกับซูรินามนะ
0: ใช่ซูรินามจากส่วนของเคปส่วนโบลิเวียนะจากอเมริกาใต
1: ้
0: โบลิเวียก็ผลงานในคราวนี้ถือว่าดีเพราะจริงๆแล้วโบลิเวียแต่ก่อนเป็นทีมเหมือนแจกแต้มเลย
1: ใช่ๆ
0: อยู่บวยของโซนอเมริกาใต้ไปตลอดแต่คราวนี้ได้มาเพลย์ออฟแต่ว่าก็พลาดไป
1: ใช่มาตรฐานก็สูงขึ้นนะจริงๆเขาโดดเด่นในการเล่นในบ้านเน
0: า
1: ะ
0: โอ้โหสนามที่รับส่งใช่ไหม
1: ใช่อยู่บนโอ้โหเรียกได้ว่าสูงกว่าระดับน้ำทะเลที่สุดในโลกเลยมั้งสำหรับสนามที่เป็นเทียร์ที่ใช้ในการแข่งขันของฟีฟ่าได้นะเล
0: ่
1: นที่ลาปาสมั้งน่าจะเป็นเมืองหลวงเขาน่าจะชื่อลาปาส
0: ใช่
1: ที่เคยมีภาพพวกนักเตะบราซิลยุคพวกอาร์เดโน่อ่ะ
0: ใช่ใช่ไปเยือนโบลิเวียตอนนั้น
1: แล้วพักครึ่งที่ต้องเอาถังออกซิเจนมานี่แหละ
0: ใช
1: ่เพราะว่าแบบว่าอากาศมันเบาบางมากนะ
0: ตอนนั้นเนี่ยผมน่าจะได้ดูเกมนี้อยู่ไปก่อน
1: ใช่ไหม
0: มันจะมีกองกลางของโบลิเวียที่ชื่อคริสเตียโนบัวสักอย่างถ้าผมจะไม่ผิดแล้วก็กองหน้าเนี่ยเป็นที่เคยเล่นในยุโรปที่จำชื่อไม่ได้จริงๆหน่อย
1: มันมีคนหนึ่งของโบลิเวีย
0: ใช่เป็นกองหน้าที่เล่นในยุโรปผมยาวๆหน่อยแต่ผมจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวต้องลองเช็คแต่ว่านานมากแล้ว
1: ใช่ไหม
0: ใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวผมไปดูก่อนเกมคู่นี้นิดนึงฝรั่งเศสเนี่ยนัดที่แล้วเนี่ยก็ชนะเซเนกัลมา 3-1 ครับก็ได้ประตูจากเอ็มบัปเป้ช่วงท้ายใช่ไหมพี
1: ่ใช
0: ่ส่วนทางด้านของอิรักเนี่ยเกมแรกแพ้นอร์เวย์มา 4-1 คู่นี้เนี่ยเหมือนจะไม่เคยเจอกันมาก่อนนะพี
1: ่นายสีเฮตูเฮพยายามหาอยู่แต่ว่าไม่มีนะ
0: ไม่เจอกันมาก่อนก็ดูแล้ววันนี้ฝรั่งเศสเหนือกว่าเยอะแล้วก็น่าจะผ่านได้แต่ว่าขาดไม่ขาดอีกเรื่องนึง
1: ใช่
0: น่าจะชนะได้เพราะอิรักก็ต้องบอกว่าใหม่สำหรับฟุตบอลโลกในช่วงหลังไม่ได้เล่นมาเกือบตั้งแต่ปี86เลยในเอเชียเนี่ยอาจจะเป็นทีมระดับหัวแถวแต่ว่าพอมาเล่นระดับโลกก็อาจจะประสบการณ์ยังน้อยไหมเมื่อเทียบกับฝรั่งเศสหรือเซเนกัลหรือนอร์เวย์ในร่วมกลุ่มส่วนฝรั่งเศสก็นัดแรกชนะมานัดนี้ก็ไม่กดดันเท่าไหร
1: ่
0: เจออิรักด้วยก็น่าจะผ่านได
1: ้น่าจะผ่านได้ไม่ยากนะแต่นี่น้องเจมบอกไปว่าจะขาดไม่ขาดเนี่ยเป็นอีกเรื่องนึง
0: ครับ
1: ครับจริงเกมแรกกับเซเนกัลไม่ง่ายนะ
0: ใช่
1: เซเนกัลตัวดีเหมือนกัน
0: ครับ
1: แล้วก็จริงถือว่าเป็นทีมที่ฝรั่งเศสขยาดเหมือนกันนะพวกเขาเคยอัดฝรั่งเศสในเกมประเดิมสนามปี2002
0: ใช
1: ่พอจะจำได้อยู่ใช่ไหม
0: ใช่ครับตอนนั้นมีอองรีด้วยอะไรด้วย
1: ตัวดีมากแล้วคือฝรั่งเศสแชมป์เก่าไง
0: ครับ
1: แล้วประเด็นคือเป็นแชมป์เก่าฟุตบอลโลกและเป็นแชมป์ฟุตบอลยูโรปี2000ด้วย
0: ใช่
1: แ
0: ล้วก็ตกรอบแรกที่เกาหลีใต้ญี่ปุ่น
1: ใช่
0: ก
1: ็คือเหลือเชื่อมาแล้วเซเนกัลคือตอนนั้นเหมือนเพิ่งกลับมาฟุตบอลโลกอ่ะ
0: ครับ
1: เธอโผล่มาจากไหนเนี่ย
0: พูดถึงทีมแอฟริกาใต้นี่แต่ก่อนเนี่ยถ้าเป็นยุคผม2006เนี่ยจะมีทีมอย่างชื่อแปลกๆอย่างตองโก้เลยพี
1: ่
0: อังโกล่าทุกวันนี้ไม่มีแล้วเปลี่ยนยุคแล้วเดี๋ยวนี้เป็นคองโ แอฟริกานี่

0: ติใหม่ๆจะผัดมาเรื่อยๆนะพ
1: ี่ตลอดจริงๆนะ
0: อย่างคราวนี้เป็นคองโกกับเคเบิร์ตเด
1: ี๋
0: ยวดูคราวหน้าจะมีทีมแปลกๆก็ได้
1: อาจจะมีไนเจอร์ชาร์ตเอธิโอเปียอะไรนี่มานะ
0: สวาซีแลนด์แล้วพวกนี้มา
1: สวาซีแลนด์
0: ใช่ใช่เอธิโอเปียอะไรพวกนี้แต่อย่างยุคผมเนี่ยผมชอบอะไรก็มีตองโก้กับไอโกล่
1: าไอ้นี่ป่ะตินดีแลนด์ตัวเบโก้อ
0: ่ะตินดีแลนด์ตัวเบโก้นี่เป็นคอนคาเคฟ
1: คอนคาเคฟเออคอนคาเคฟ
0: น
1: ี
0: ่คอนคาเคฟใช่ในคอนคาเคฟตินดีแลนด์ตัวเบโก้นี่สอง
1: โตโก
0: โตโกใช่
1: โตโกใช่ไหมอาเดบาย
0: ออาเดบายน่าใช่ไหมพี่
1: โตโกอาเดบายอใช่อาเดบายอ
0: แล้วก็แองโกล่านี่เป็นกองหน้าอดีตแมนยูมานูโช
1: มานูโชกอนซาเวส
0: ใช่ใช่
1: นึกถึงอยู่คนเดียวเลย
0: สองแองโกล่าตอนนั้น
1: แองโกล่าผู้เล่นก็ชื่อเท่นะชื่อก็จะออกแนวโปรตุกีสโปรตุกีสหน่อย
0: ครับผม
1: ใช่ป่ะ
0: ใช่
1: เพราะว่าเหมือนนะก็น่าใช้ภาษาโปรตุเกสแต่พูดถึงโตโกนี่พอหมดอดีบยอนี่ก็เงียบไปเลยนะ
0: ไม่มีเลยนะ
1: ไม่มีเลย
0: ใช่
1: ที่มันมีเหตุโดนรถบัสโดนยิงอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: จำได้มาลาอดีบยอเลิกเล่นทีมชาติไปพักนึงอ่ะ
0: ครับ
1: แต่เหตุนั้นคือน่ากลัวมากเลยนะ
0: ก็มันมีสงครามแล้วอดีบยอคนไปใช้ฟุตบอลนี่แหละเป็นตัวเชื่อมสัมพันธ์ในประเทศ
1: ใช่ใช่
0: ประเทศ
1: ยิ่งในทวีปแอฟริกานี่สงครามกลางเมืองเนี่ยเขามีแทบจะตลอดอยู่แทบทุกประเทศนะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็หลายๆครั้งนะฟุตบอลมีเขาเรียกว่ามีบทบาทสำคัญนะ
0: ใช่เป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ
1: ์ที่เรานึกถึงก็เนี่ยอเดบายอที่พูดถึงไปอีกหนึ่งคนก็ดีดีด็อกบา
0: อ่าใช่ใช่ใช่
1: ซึ่งคาดว่าในอนาคตถ้าแกลงสมัครประธานาธิบดีเนี่ยก็คงจะได้ลุ้นนะ
0: ครับผมมีโอกาสที่
1: มีโอกาสนะอาจอร์ดเวียร์อย่างไอ้นี่ได้เลย
0: ใช่
1: จะเป็นได้เลยนะ
0: จอร์ดเวียร์นี่ลูกชายตอนนี้เล่นกับสหรัฐอยู่ที่เวียร์
1: พ่อเป็นประธานาธิบดีไลบีเรียนะครับแต่ว่าลูกเล่นในสหรัฐอเมริกา
0: ครับผม
1: น่าเหลือเชื่อเหมือนกันนะฮะ
0: ใช่ใช่แล้วก็พูดถึงเมื่อกี้ดูข้อความนิดนึงแล้วกัน
1: ครับผม
0: ครับผมบอกว่าถ้าเลิกอุ้ยจะติดตามคุณทั้งสองคนอ่ะอาจจะอุยเยอะไป
1: อุยเยอะไปขออภัยด้วย
0: ครับขออภัยครับผม
1: เฮ้ยแต่เราไม่เสียแซงนะจริงๆบางทีเราก็แปลกใจจริงๆนะ
0: ครับผม
1: แต่ขออภัยด้วยครับคุณฟัง
0: เรื่องผู้สาประตูอิรักนี่ไม่แน่ใจนะพี่ว่ายังไงเปลี่ยนผู้สาประตูอ่ะแล้วก็บอกอุยไปอ๋อมีคนก็มาบอกว่าอุยไปก็ไม่เป็นอะไรนี่นาประมาณน
1: ี้แล้วแต่คนชอบแล้วกันนะครับ
0: ผมแล้วก็ทาง Facebook ก็มี YouTube มี Facebook SMS เข้ามาบอกว่ารับฟังตลอดค่ะปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่กกต.ชด.21สุรินทร์ที่กกต.ชนี่คือ
1: ไม่แน่ใจครับ
0: ชายแดนไหมพี่เอาตำรวจชายแดนไหมพี
1: ่กกต.ชด.ต้องจะเป็นต.ชด.ตำรวจตะเวนชายแดนนี่แหละคร
0: ับ
1: เ
0: พ
1: รา
0: ะว่
1: าสุรินทร์เองก็เป็นเมืองชายแดนเน
0: า
1: ะ
0: บ้านคุณแม่ผมอยู่สุรินทร์นะพี
1: ่
0: ผมก็มีโอกาสได้ไปบ่อย
1: ๆ
0: ใช่
1: สุรินทร์นี่จริงๆก็คือติดกับบุรีรัมย์เลยเนาะ
0: ใช่
1: จริงๆเป็นเมืองที่จริงๆก่อนที่บุรีรัมย์จะมีทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยสุรินทร์จริงเป็นเมืองที่คือคักเลยนะ
0: ถูกต้อง
1: เขาบอกว่าคนบุรีรัมย์เนี่ยต้องมาเที่ยวสุรินทร
0: ์ครับแต่ก่อนเนี่ยสุรินทร์มีโรงหนังนะพี
1: ่ใช่หรอ
0: ช่วงเด็กๆผมเคยไปดูสไปเดอร์แมนเนี่ยแหละภาคแรกเลยไปดูกับคุณพ่อที
1: ่สไปเดอร์แมนภาคนู้นเลยปะเนี่ย
0: ภาค
1: ชื่ออะไรนะภาคแรกเลยอ่ะ
0: ใช่ผมจำชื่อพระเอกไม่ได
1: ้
0: โทบี้
1: โทบี้แม็กควาย
0: ใช่นั่นแหละภาคแรกผมไปดูที่สุรินทร์เลยแต่ก่อนนี่สุรินทร์คือคักใช่อ่ะแล้วก็บอกว่าเจมส์ครับดีเจคนใครครับไม่คุ้นเสียงเลยครับข้อมูลแน่นดีครับจากคุณจอนของหกก็พี่ก้อง
1: พี่ก้องครับ
0: พี่ก้องเป็นนักฟุตซอลนะพี
1: ่ใช่ครับ
0: เล่นกับเกษมบัณฑิตใช่ไหมพี
1: ่ปีนี้ย้ายไปอยู่นครปฐม
0: นครปฐมก็ตามเชียร์พี่ก้องได
1: ้ได้ครับฝากเชียร์ด้วยนะครับจริงก็มาจัดรายการช่วงนี้ก็มาในหลายๆบนโลกเนาะ
0: ถูกต้อง
1: ช่วงก่อนหน้าก็มีแวบๆมาบ้าง
0: ใช่
1: ครับผม
0: กับพี่เจ๋งตอนเที่ยง
1: ใช่ตอนช่วงเที่ยงนะครับ
0: ครับผมแล้วก็บอกว่าจริงๆนะครับพี่เจมทีมปารีสยังป้องกันแชมป์ยูเซลได้หนูว่าอาเจนก็อาจจะป้องกันแชมป์โลกได้นะคะจากน้องเธอลงทุนแฟนนอน
1: ก็เป็นไปได้หมดนะจริงๆนะคุณเธอลงทุนเป็นไปได้หมดเลยนะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าฟอร์มอย่างนี้นะ
0: ใช่โอ้โหแล้วออกสตาร์ทแบบฟอร์มเท่มากโดยเฉพาะมันไม่ใช่แค่ว่าอาร์เจนตินาฟอร์มดีนักเตะผู้นำสำคัญของทีมอย่างเมสซี่ก็ฟอร์มดีด้วย
1: ใช่ใช่
0: คือตอนเนี้ยถ้าเป็นภาษาสนุกเขาเรียกเข้าเบรกใช่ไหมพี
1: ่เข้าเบรกเข้าเบรกใช่ใช่
0: เข้าเบรกก็คือ
1: หมดโต๊ะนะ
0: ใช่ผมไปดูนิดนึงก็พูดถึงชาติที่ป้องกันแชมป์โลกได้เนี่ยผมขอดูนิดนึงนะพี่จะมีอิตาลีครับเมื่อปี34กับ38 1934 1938
1: โอ้มันเป็นยุคที่แบบว่าไกลมากเลยนะ
0: 34
1: 38เนี่ยก่อนสงครามโลกครั้งที่2เองครับ
0: ครับผมก็34เนี่ยชนะเช็กโกสโลวาเกีย
1: ใช่
0: แล้วก็38ชนะฮังการีส่วนหลังจากนั้นเนี่ยเป็นบราซิลครับปี58กับ62 58เนี่ยชนะสวีเดนครับแล้วก็62ชนะเช็กโกสโลวาเกีย
1: นี่ก็เป็นยุคของเปเล่นะ5862เนี่ย
0: หลังจากนั้นเนี่ย

0: ชาติที่ป้องกันแชมป์โลกได้ไม่มีเลยนะพี่จะมีเยอรมันตะวันออกเข้าชิง2ครั้งติดเมื่อปี82กับ86
1: ตะวันตกตะวันตก
0: อ่ะตะวันตก
1: เยอรมันตะวันตก
0: ไม่มีเลยพี
1: ่
0: คื
1: ออย่างว่ามันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่4ปีมีครั้งหนึ่งนะน้องเทียนนะ
0: ใช่
1: ตัวผู้เล่นมันก็เปลี่ยนผ่านเป็นช่วงที่เปลี่ยนผ่านแล้วก็บางทีเนี่ยตัวผู้เล่นถ้าใช้ชุดเดิมก็อาจจะอายุมากเกินไปมันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ไม่เหมือนกับทัวร์นาเมนต์ที่จัดทุกปี
0: ถูกต้อง
1: หรือว่าทุก2ปีฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อาร์เจน่ามีโอกาสมากๆคือผู้เล่นชุดเนี้ยมันเปลี่ยนน้อย
0: ครับ
1: ถูกไหมน้องเจมส์
0: ถูกต้อง
1: ตัวหลักๆมันจะอยู่แทบครบเลยนะจากชุดที่คว้าแชมป์ที่กาตาร์เมื่อ4ปีก่อน
0: ครับอาร์เจนติน่าเนี่ยเคยเกือบป้องกันแชมป์โลกได้นะพี่เมื่อปี86เนี่ยเขาชิงชนะเยอรมันตะวันตกแล้วปี90เนี่ยมาแพ้เยอรมันตะวันตกที่อิตาลี
1: ก็เป็นคู่ชิงคู่เดิม
0: ใช
1: ่ใช
0: ่แล้วก็อีกทีมที่อีก2ทีมที่เคยทำได้เนี่ยมีบราซิลครับเข้าชิงปี94แล้วปี98แพ้ฝรั่งเศส
1: ใช่
0: ส่วนอีกทีมนึงเนี่ยคือฝรั่งเศสก็คือปี2008ได้แชมป์แล้วครั้งที่แล้วแพ้อาร์เจนตินา
1: ใช่ใช่ใช่นี่ก็เกือบจะป้องกันแชมป์ได้ในยุคหลังๆนะ
0: ถูกต้อง
1: แต่จริงถ้าเราย้อนไปดูก่อนหน้านั้นเนี่ยเยอรมันตะวันตกเข้าชิงฟุตบอลโลก3ครั้งติดนะ
0: ใช่
1: 82 86 90เป็นช่วงเวลาที่พวกเขาเนี่ยถือว่าดีมาก
0: ๆประ
1: สบอะไรดีมาแต่สุดท้ายมาประสบเล็ดในปี1990
0: พี่ก้องทันไหมพี่เยอรมันตะวันตกชุดนั้นชุดที่ทันตอนที่ยังเป็นเยอรมันตะวันตกไหม
1: ไม่ทันมาเป็นเยอรมันนี้ละคือจำได้ลางๆเนี่ยคือฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ใหญ่ก็จะเป็นยูโร96
0: ครับ
1: ถ้าฟุตบอลโลก94เนี่ยจะเหมือนจะไม่ทันเพราะว่าตอนนั้นคือจะเด็กมากๆเลย 3-4 ขวบก็จะเป็นคุณพ่อคุณลุงเล่าให้ฟังมากกว่าแต่จะได้ฟังฟุตบอลโลก94เนี่ยเยอะมากเพราะเป็นเหมือนทัวร์นาเมนต์ที่มีถ่ายทอดสดเยอะมาก
0: ๆ
1: ในบ้านเราแล้วก็เนี่ยรุ่นคุณพ่อก็จะเล่าให้ฟังนู่นนี่นั่นตอนเด็กเนี่ยคุณลุงพี่ชอบโรมาริโอกับโรเบโตบัตโจมากก็จะยัดเยียดให้หลานคนเนี้ยดู2คนนี้แล้วบอกว่าเก่งให้ได้เหมือนบัตโจกับโรมาริโอนะลูก ประมาณนี้ประมาณนี
0: ้ครับผม
1: ก็คือเยอรมันเนี่ยเขาเปลี่ยนมาเป็นเขาทุบกำแพงเบอร์ลินถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะประมาณช่วงต้นปี90ทำให้พวกเขาเนี่ยมาเป็นเยอรมันนีเดียวอ่ะ
0: ครับผม
1: ก็คือช่วงที่พี่เริ่มดูฟุตบอลแหละประมาณนี้
0: ครับผมดูข้อความบอกว่าฟุตบอลโลกปีนี้เวลาคนกีดยางเลยครับฟังทุกคู่จาก99คู่สุดท้ายได้ดูสดด้วยก็คือน่าจะเป็นช่วงเช้ามืดเช้าสายๆเลย
1: เราเรียกว่านี่เป็นสวรรค์ของคนกีดยางแล้วกันนะคร
0: ับ
1: ครับผม
0: ครับผมก็เดี๋ยวอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยเตะที่สเปนโปรตุเกสแล้วก็โมร็อกโก
1: ครับ
0: รวมถึงเจ้าภาพร่วมอย่างอาร์เจนตินาอุรุกวัยด้วยก็จะเตะเวลาที่สมควรกับเราแล้ว
1: ครับ
0: ก็คือช่วงกลางดึกถึงช่วงประมาณตีสองตีสามน่าจะเวลาเดิมแล้ว
1: นี่คือเวลาเก่งของพี่น้องชาวไทยนะคร
0: ับ
1: ที่ดูกันจนชินแล้ว
0: ติดตามฟุตบอลมาตลอดนะพี่
1: นี่จริงก่อนช่วงเกมแรกๆอ่ะมีพวกแบบฝรั่งยุโรปเขาทำคอนเทนต์กันนะดูบอลตอนเด็ก
0: ใช่ใช่ใช่
1: ชาวเอเชียคิดในใจพวกเองไม่เคยเจอ
0: ถ
1: ู
0: กต้องล่าสุดเดี๋ยวผมเห็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ญี่ปุ่นคนหนึ่งพี่เขาทำคอนเทนต์เกมที่ญี่ปุ่นเจอตูนิเซียเนี่ยเขาทำเป็นแฟนบอลญี่ปุ่นเนี่ยดูบอลตอนบ่ายโมงแบบคึกคืนเลยส่วนแฟนบอลตูนิเซียเนี่ยดูตอนตีห้าพี่โซนฝั่งแอฟริกาเวลาจะใกล้ๆยุโรปใช่แล้วก็อีก4ปีหลังจาก30เนี่ยจะเป็น34ก็จะเป็นที่ซาอุ
1: ที่ซ
0: าอุเวลาก็น่าจะใกล้เคียงกับทางกาตาร
1: ์ใช่
0: ครับ
1: เราก็อาจจะสบายขึ้นหน่อยไหม
0: ก็สบายขึ้นเยอะเลย
1: สบายขึ้นนิดนึงนะ
0: ใช่ก็ดีเลยพี่ครับผม
1: เวลาสวย
0: ประมาณนี้สำหรับข้อความครับก็ส่งเขามาคุยกันได้ครับเรื่อยๆอีกครึ่งชั่วโมงนะพี่
1: ใช่
0: พี่ก้อง
1: ก็จะคิกออฟด้วยนะสำหรับคู่ฝรั่งเศสกับอิรักนะครับ
0: ครับผมเดี๋ยวเราไปดูเรื่องโปรแกรมที่เหลือในค่ำคืนนี้นิดนึงนะพี่ก้องแล้วก
1: ็
0: รีวิวกันคร่าวๆครับ
1: โอ้ดีเลยดีเลย
0: ผมขอดูโปรแกรมนิดนึงครับโอ้ค่ำคืนนี้นี่เตะกันยาวๆเลยพี
1: ่ไปต่อถึงโอ้ช่วงจบวันนี้ก็จบช่วงเที่ยงเลยนะครับ
0: ใช่
1: คู่เพราะว่าคู่จอร์แดนกับอัลจีเรียคู่สุดท้ายเนี่ยคิกออฟ10โมงนะจบก็ประมาณเที่ยงเลยนะครับใครที่อยู่ยาวนี่ก็ถือว่าคุณเป็นยอดมนุษย์นะครับ
0: ใช่
1: ครับผมกินข้าวเช้าแล้วก็กินข้าวเที่ยงแล้วก็นั่งดูไปด้วยก็ได้นะครับ
0: ครับเป็นคำถามที่ผมเชื่อว่านักจัดรายการทุกคนเนี่ยตั้งคำถามเวลามาจัดรายการพี
1: ่ครับ
0: แฟนรายการท่านไหนดูฟุตบอลโลกครบทุกคู่
1: อยากรู้เหมือนกัน
0: เอาไม่ต้องเอาครบแบบทั้งทัวร์นาเมนต์ก็ได้เอาวันนึงเนี่ย4คู่ครบหรือเปล่าผมเนี่ยยอมรับเลยพี่แรกๆเนี่ยโหมาแรกๆผมดูตั้งตาดูเลยแต่หลังๆเนี่ยคู่ตี5เนี่ยเริ่มไม่ไหวแล้ว
1: มอบ
0: ขอดู2คู่แรกแล้วตื่นมาดูคู่สายเลย

0: ใช่ใช่ใช่แล้ววันก่อนเนี่ยคู่ตีห้าเนี่ยผมคุยกับพี่เจ๋งพี่เจ๋งก็ตื่นขึ้นมาอ้าวคุยกับพี่หยองเขาตื่นขึ้นมาดูคู่ตีห้าแล้วเป็นเอลกอดอกคือลาซาวที่เสมอศูนย์ศู
1: นย์น้ำตาไหลเลยอ่ะ
0: ใช่เลย ก็เดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวจะเริ่มจากตีสี่นะพี่จริงๆคู่แรกเนี่ยจบไปแล้วคืออาร์เจนตินาชนะออสเตรีย 2-0 แล้วก็คู่ต่อไปตอนตีสี่เนี่ยฝรั่งเศสจะเจออิรักครับ99ก็จะบรรยายโดยพี่โอ๊กการกับพี่โอ๊ตสิงห์พงษ
1: ์พี่โอ๊ตนะ
0: แล้วก็7โมงเนี่ยจะเป็นนอร์เวย์ฮาแลนด์นี่แหละตรง3นัดที่2พบกับเซเนกัลครับแล้วก็จะเป็นป๋าแป๊ะกับพี่สุเทพคงเปี่ยมบรรยาย
1: ค
0: ู่นี้นี่เป็นคู่ที่เรตติ้งสูงที่สุดนะพี
1: ่
0: ในเกมล่าสุดที่เขาพลาดเนี่ย
1: ใช่ป๋าแป๊ะกับพี่สุเทพเนาะ
0: ใช่แล้วก็คู่สายเนี่ยจะเป็นช่วง10โมงครับจอร์แดนเจอแอลจีเรียพี่โจอี้กับพี่บีแหลมสิง
1: โอเค
0: ครับ
1: ครับผม
0: ก็ไปดูวันที่คู่อาฝรั่งเศสเดี๋ยวเราไปแล้วนะพี่เด
1: ี๋
0: ยว
1: ไป
0: ด
1: ู
0: ที่คู่นอร์เวย์แล้วกันครับ
1: ครับ
0: นอร์เวย์นัดแรกก็ฟอร์มดีมากเลยถล่มอิรักมาขาดเลยเกมนี้มาเจอกับเซเนกัล
1: ครับ
0: ครับผมเดี๋ยวผมดูสถิตินิดนึงคู่นี้จริงๆจะบอกว่าสูสีก็ได้นะนอร์เวย์กับเซเนกัลเนี่ย
1: ก็สูสีนะเอาจริงจากตัวผู้เล่นจากอันดับโลกเนี่ยเอาจริงนะเซเนกัลเหนือกว่านะ
0: ใช่
1: เซเนกัลอยู่15นะ
0: ครับ
1: นอร์เวย์31แต่บางทีอันดับโลกเนี่ยอะไรประมาณนี้มันก็หลอกตาได้เหมือนกันนะ
0: ถูกต้อง
1: เพราะว่าคะแนนที่เก็บเนี่ยนอร์เวย์เขาอยู่ยุโรปไง
0: ใช
1: ่ก็บอกว่าฟุตบอลมันก็ดูจะแข็งกว่าส่วนเซเนกัลเนี่ยโซน CAF หรือว่าแอฟริกาเนี่ยบางทีมันก็มีทีมที่ยังเป็นทีมแจกอยู่บ้างเวลาที่พวกเขาเจอนะ
0: ก็ไม่เคยเจอกันมาก่อนครับคู่นี้นอร์เวย์เนี่ย5เกมหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้1ในช่วงอุ่นเครื่องเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าพอมาบอลโลกรอบสุดท้ายนัดแรกเนี่ยชนะอิรัก 4-1 เลยส่วนเซเนกัลเนี่ย5เกมหลังสุดชนะ2เสมอ1แพ้2ก็คือเกมล่าสุดที่แพ้ฝรั่งเศส 3-1 ส่วนนักเตะที่ลงสนามวันนี้ก็หลักๆของนอร์เวย์เนี่ยจะมีคริสโตเฟอร์อาเยอร์ที่เล่นในพรีเมียร์ลีกแล้วก็มีมาร์ตินโอเดการ์ดมีอเล็กซานเดอร์ซาลอตแล้วก็หน้าเป้าเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์รวมถึงอัตโนนูซาด้วยจากไลซิก
1: ครับผม
0: ครับ
1: จริงๆมีสีน่าสนใจนะคือเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับเริ่มสตาร์ทปักหมุดในฟุตบอลโลกละ
0: ครับผม
1: ยิงไป2ประตูเกมก่อนนะครับ
0: ฮาแลนด์จริงๆแกชอบทำลายสถิตินะพี่เพราะผมจะไม่ผิดตอนแกเป็นเยาวชนเนี่ยมันจะมีนัดหนึ่งที่เล่นในฟุตบอลโลกเยาวชนหรือยูโรเยาวชนเนี่ยแกยิงไป7หรือ8ลูกเนี่ยตอนที่เป็นดาวรุ่งเนี่ยแล้วพอไปเล่นกับดอร์ทมุนด์ก็ทำลายสถิติมาเล่นกับซิตี้ก็ทำลายสถิติ
1: คือเป็นคนที่ค่าเฉลี่ยยิงประตูต่อเกมดีมากนะ
0: ใช่
1: คือยิงในยุคนี้ยิงแทบจะเท่ากับจำนวนนัดที่ลงเล่นเลย
0: ก็เฉลี่ยเกือบนัดละลูกพี
1: ่ใช่ใช่เฉลี่ยเกือบ 1.0 เลยอ่ะคือแล้วก็สถิติหนึ่งก็คือฮาแลนด์เนี่ยยิงอย่างน้อย1ประตูใน17เกมจาก20เกมหลังสุดที่เล่นในนอร์เวย์ในเกมอย่างเป็นทางการนะ
0: ใช่
1: คือเรียกได้ว่า17ใน20เกมอ่ะมันต้องมีประตูอ่ะกับทีมชาติอ่ะ
0: ครับผม
1: โหดมากนะครับ
0: ลิเวอร์พูลอยากมีกองหน้าแบบนี้มากเลยพี่ ไม่มีเลย
1: เฮ้ยคุณมีนี่แล้วไงคุณเคยมีดาวินนูนเยสไง
0: ก็มาพร้อมกันยิงก่อนด้วยตอนนั้นนะตอนที่เล่นไชตี้ชิล
1: อ่ะเปิดก่อนเลย
0: มาแน่นูนเยสสูสีกับฮาแลนด์แน่สุดท้ายพอดูการเริ่มยิงขาดไปเรื่อยๆทีนี้สุดท้ายตอนนี้นูนเยสไปเล่นในซาอุแล้วครับผมส่วนระหว่างเซเนกัลครับประตูเนี่ยเป็นเอ็ดวาร์เมนดี้ครับซึ่งตอนนี้เล่นในซาอุมีเอลฮาจิมาลิกดิยุบแบ็กจากเวสต์แฮมครับมีปาป้าเกไอซาเกแล้วก็อิสมาลาซารวมถึงซาเดลมาเน่แล้วก็นิโคลัสแจ็กสันแนวลุกนี้ค่อนข้างอันตราย
1: แนวลุกอันตรายเลยครับแนวลุกส่วนมาก3ตัวที่สตาร์ทน่าจะเป็นซาเดลมาเน่นิโคลัสแจ็กสันแล้วก็ทางด้านของอิสมาลาซา
0: ครับผม
1: ส่วนมากเป็นแล้วก็มีเรียกได้ว่าตัวสำรองพวกเขาก็มีทีเด็ดอยู่นะ
0: ก็ดูแล้วคู่นี้สูสีไหมพี่ก้อง
1: ก็น่าจะสูสีนะแล้วก็จากเกมแรกที่เซเนกัลแพ้มาเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะบีบบังคับให้วันนี้พวกเขาอย่างน้อยต้องมีแต้ม
0: ครับผมว่าเกมนี้นี่สูสีแต่ผมยังชอบนอร์เวย
1: ์
0: ดูแล้วนอร์เวย์น่าจะเฉือนได
1: ้
0: เชื่อใจฮาแลนด์วันนี้น่าจะยิง
1: น่าจะยิงน่าจะยิง
0: ไปต่อกันที่คู่สายครับเป็นคู่ระหว่างกลุ่มเจนะพี
1: ่ครับ
0: จอร์แดนกับแอลจีเรียการเจอกันระหว่างทีมจากเอเชียแล้วก็แอฟริกาใต
1: ้
0: นัดแรกเนี่ยจอร์แดนเนี่ยผมดูก่อนว่าจอร์แดนเนี่ยแพ้อาร์เจนตินามาแพ้ออสเตรียมา1-3
1: ใช่

0: ่วนแอลจีเรียเนี่ยแพ้เจน่ามาสูตรต่อ3ก็แพ้มาทั้งคู่นะพี่แล้วก็ไม่เคยเจอกันมาก่อนด้วยทางด้านของจอแดนเนี่ยโหต้องหัวตัวนี้ไม่คุ้นเลยนะพี
1: ่ไม่คุ้นเลยจ
0: ้
1: ะ
0: ใช่ส่วน
1: มากเขาเล่นแถวๆในประเทศกับตอนออกกลางนะ
0: ครับผมส่วนแอลจีเรียเนี่ยประตูเป็นลูกชายของซีดานลูก้าซีดาน
1: อันนี้คนเล็กเนาะ
0: ครับใช
1: ่ลูก้าจริงๆเขาตั้งชื่อนี่คิดว่าน่าจะต้องมีความหมายนะเพราะคนโตเขาชื่อเอนโซ
0: ่
1: เขาตั้งตามเอนโซ่ฟ
0: า
1: เชสโคลี
0: ่ใช่ไหมครับผม
1: ลูก้านี่ตั้งตามใครอะลูก้าโมดิตอะ
0: ลูก้าเอร์นันเดสไม่ใช่นะพี่
1: ไม่น่าใช่นะ
0: ไม่น่าใช่เลยครับผมก็ส่วนทางฝั่งแอลจีเรียเนี่ยยังมีริชาร์ดมาเลสครับที่เป็นแนวรุกคนสำคัญมีอุสเซมอูอาร์แล้วก็มีอามินกุอิลี่ที่เล่นอยู่ในลิกเอิงใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มีนาบิลเบนทาเลบด้วยที่พอจะคุ้นชื่อกัน4-5 เกมหลังสุดเนี่ยจอแดนไม่ชนะเลยนะแพ้3นัดรวดรวมถึงช่วงอุ่นเครื่องด้วยแล้วก็เสมออีก2นัดส่วนแอลจีเรียเนี่ยชนะ3เสมอ1แล้วก็มาแพ้เกมนัดเปิด3บอลโลก
1: นี่จริงก่อนเข้าฟุตบอลโลกนี่ฟอร์มแอลจีเรียดีมากนะ
0: ครับ
1: ไม่แพ้ใครมา4เกมที่เราเห็นนะ
0: ใช่
1: แต่ว่าพอเข้าฟุตบอลโลกเนี่ยเกมแรกเจอเมสซี่แฮตทริกเข้าไป
0: โอ้โหเรียบร้อยเลยครับผมก็ดูแล้วเกมนี้แอลจีเรียยังเหนือกว่า
1: แอลจีเรียดูดีกว่านะโดยตัวผู้เล่นคืออย่างผู้เล่นจอแดนเนี่ย
0: ครับ
1: เรามาดูตามรายชื่อเนี่ยเอาจริงนะเขาก็เป็นผู้เล่นที่โอ้โหเล่นอยู่ตะวันออกกลางหมดเลยจริงๆด้วย
0: ก็เล่นอยู่ในจอแดนซะส่วนใหญ่ทีมจากอัลกุเซียนซึ่งเป็นทีมใหญ่ของจอแดนเนี่ยมาเกือบทั้งทีม
1: ใช
0: ่แล้วก็มีนักเตะจากมาเลเซียด้วยก็คือโนอาเอาราวาเดสนักเตะจากสลังงอ
1: เล่นจากเล่นในสลังงอมีคนนึงเล่นอยู่ในโมร็อกโกนะเล่นกับราชาคาซาบังกานะ
0: ครับผม
1: นั่นก็คืออาบูซาริกกองหน้าของพวกเขาม
0: ีจากในฝรั่งเศสคนนึงก็คือมูซาออตามารีครับจากแลน
1: จากแลนโอเค
0: นอกนั้นเนี่ยก็เป็นเกือบจะหลีกในประเทศหมดเลยก็อันดับโลกของจอแดนเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงตอนนี้อันดับ63ก็ถือว่าสูงอยู่นะพี่สำหรับทีมเอเชีย
1: ใช่ใช่จริงจริงจอแดนเนี่ยประเทศเขาไม่ใหญ่นะ
0: ครับ
1: เออเพราะว่ากันตามประวัติศาสตร์แล้วอะ
0: ครับผม
1: จอแดนเนี่ยพวกราชวงศ์กษัตริย์เขาเนี่ยจริงๆต้องเป็นผู้ได้ครองซาอุนะเออตามความจริงอะ
0: ครับ
1: เออเพราะว่าตอนช่วงที่อังกฤษยึดเข้าครองคาบสมุทรอาราเบียเนี่ยช่วงนั้นจริงเขาตกลงกับจอแดนไปละเพราะว่าจอแดนเนี่ยช่วยอังกฤษในการทำสงครามโลกในการขับไล่พวกนี่แหละเขาเรียกอะไรนะตุรกีเก่าอ
0: ่
1: ะนั่นแหละช่วงที่อาณาจักรจักรวรรดิออตโตมันออกจากพื้นที่แล้วก็ให้สัญญากับตระกูลเนี่ยฮาชิมะไว้ว่าจะให้ครองซาอุคาบสมุทรอาราเบียแต่สุดท้ายเนี่ยตกลงกันไม่ลงตัวอังกฤษเป็นสัญญาซ้อนก็เลยกลายเป็นว่าเอาซาอุได้ไปครองซาอุแทนก็เลยเป็นแบบปัจจุบันก็เลยเหลือแค่พื้นที่เล็กๆให้กับราชวงศ์ฮาชิไม
0: ะ
1: ไปครองจอแดนแทนประมาณนี้
0: จอแดนนี่ลงเตะในอาหรับครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยได้รองแชมป์นะพี่แล้วชิงนี้แพ้มาร็อกโกครับในช่วงต่อเวลาพิเศษก็ถือว่าเป็นทีมที่ยกระดับมาเป็นแนวหน้าแถวหน้าของเอเชีย
1: จริงๆประเทศไม่ใหญ่นะแต่ว่าชั่วโมงนี้เนี่ยมาฟุตบอลโลกได้นี่ก็ไม่ธรรมดานะครับ
0: เอเชียนคัพครั้งที่แล้วนี่2023ได้รองแชมป์นะพี
1: ่
0: ถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะชนะเกาหลีด้วยในรอบน็อกเอาท์เนี่ยก็ถือเป็นทีมที่ในเอเชียถือว่าแข็งแกร่งแล้วแต่ในบอลโลกอาจจะยังห่างชั้นอยู
1: ่ใช่ด้วยประสบการณ์นั่นแหละ
0: ก็ดูแล้วเกมนี้แอลจีเรียน่าจะผ่านได
1: ้น่าจะผ่านได
0: ้ครับผ
1: ม
0: อันนี้คือปีวิวทั้งหมดของคืนนี
1: ้ครับ
0: แล้วก็ผมดูข้อความบอกว่าคุณณัฐพงศ์บอกว่าสู้ๆครับนครปฐมคริสเตียน
1: โอ้ขอบคุณครับโ
0: อ
1: ้นี่แฟนตัวจริงเลยนะครับ
0: แล้วก็บอกว่าพี่ณัฐพงศ์บอกว่าสวัสดีครับพี่ก้องกีรติกับพี่เจมชับชับชับครับ
1: เฮ้ยนี่พี่เจมเรืองศักดิ์น
0: ี่ไม่ใช่เลย อาจจะ ชื่อมาจากพี่เจมเรืองศักดิ์แต่ผมน่าจะผมเคยฟังเพลงไม่กี่เพลง
1: ใช่เหรอ
0: ไม่ทัน
1: แต่ชื่อเรามาจากเจมเรืองศักด
0: ิ์ใช่น่าจะใช่พี่ช่วงนั้นคุณแม่น่าจะชอบ
1: แต่สมัยนั้นคือพีคมากนะพี่เจม
0: พีคใช่
1: พี่สาวพี่ก็ชอบมากเลย
0: อ๋อ
1: พี่เขาโหพี่เขาหล่อมากอ่ะ
0: ใช่ใช่
1: พี่เจมเนี่ยคือฟังเพลงอะไรบ้างฟังเพลงอะไรบ้าง
0: ข้าวมันไก่
1: ข้าวมันไก่ต้องฟัง
0: ชาชาชาก็เคยฟัง
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ก็ช่วงนั้นเหมือนมีข่าวเขาประสบอุบัติเหต
1: ุใช
0: ่ก็เลยชื่อเจมก็เลยถ้าคนยุคผมก็น่าจะเยอะหน่อยใช่
1: แกเครื่องบินตกนะ
0: ที่สุราษฎร์
1: ที่สุราษฎร์ใช่แต่ว่าแกรอดชีวิตนะ
0: ถูกต้อง
1: เพลงดังๆอะไร Silent Love เคยฟังป่ะ
0: ไม่เคย
1: โอ้เก่ามากเลยอ่ะ
0: อันนี้ไม่เคยครับ
1: โอ้พี่ชอบมากพี่ชอบทุกวันนี้ยังฟังอยู่เลยนะยังเปิดฟังอยู่เลยนะเจมส์เรืองศักดิ์เนี่ย
0: เดี๋ยวผมไปลองฟังว่าผมไม่ค่อยได้ฟังอะไรพี่เดี๋ยวต้องไปลองฟัง
1: ฉันคงไม่อาจทำให้เธอเปลี่ยนใจ
0: นะใช่ใช่อันนี้คุ้น
1: อันนี้เอ็มวีดีด้วยไปดูได้
0: ครับพี่แล้วก็คุณนัทพงศ์บอกว่าเตะเอเชียสบายเลยครับก็ปี2034เตะที่ซาอุดีอาระเบียครับ
1: เขาพร้อมแล้ว
0: ใช่แล้ว
1: จริงๆนี่ถือว่าเอเชียจัดถือว่าต่อกันพอสมควรนะ
0: ครับ
1: กาตาร์เว้นมาเนี่ยอเมริกาแคนาดาเม็กซิโกแล้วก็กลับไปเอเชียต่อเลย
0: ใช่แล้ว อนาคตทีมจากเอเชียก็อาจจะยื่นข้อเสนออีกนะพี่โดยเฉพาะทางนิวออสเตรเลียอินโดเนี่ยเขาก็วางแผนที่จะยื่นเหมือนกันรวมถึงก่อนหน้านี้บ้านเราก็เคยจะมีแผนที่จะยื่นเหมือนกัน
1: แต่พอเรายื่นไปในนามของอาเซียนเวอร์ชันนะร่วมมือกันจัด
0: ครับที่ผมเห็นมาเนี่ยมันจะมีร่วมกันระหว่างออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็อินโดนีเซียที่เขาจะยื่นในอนาคต
1: อืมอุ้ยแต่จริงจากออสเตรเลียนิวซีแลนด์มาอินโดนี่ก็ไม่ใกล้เท่าไหร่นะ
0: โอ้โหก็ไกลอยู่เลย
1: ไกลนะ
0: ใช่ใช
1: ่ออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยเขาอยู่ภาคพื้นทวีปเดียวกันถูกปะล
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: ใช่แต่ว่าอินโดเนี่ยมันก็ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะ
0: อินโดเนี่ยจะใกล้กับออสเตรเลียหน่อยแต่ว่าอินโดนิวซีแลนด์เนี่ยน่าจะ
1: ใช่อินโดนิวซีแลนด์มันไกลนะ
0: อืมครับแล้วก็ส่วนอาเซียนนี่น่าจะอีกนานเลย
1: อาเซียนน่าจะอี
0: กนาน
1: คือจะความพร้อมแล้วนะ
0: ครับผม
1: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสนามหรือว่าการคมนาคมสัญจรนะ
0: ใช่
1: นี่ตอนนี้นี่ใครดูถ่ายทอดสดอยู่สัญญาณภาพมาแล้วนะครับ
0: ครับผม
1: ที่สนามที่ฟิลาเดลเฟียนะ
0: ใช
1: ่พร้อมแล้ว
0: สนามนี้ดูเหมือนจะยังไม่มีฝนนะพี
1: ่ไม่มี
0: แต่ว่าต้องรอดูเพราะว่าอย่างที่บอกว่าในรัศมี13กิโลเมตรเนี่ยถ้ามันมีเกิดพายุหรือมีเกิดฟ้าผ่าเนี่ยเกมต้องหยุดทันที
1: ใช่
0: เพื่อความปลอดภัยของนักเตะนะพี่แล้วไอสถานการณ์แบบนี้เราเห็นจากฟุตบอลสโมสรโลกครั้งที่แล้วเยอะ
1: ใช
0: ่ครับเดี๋ยวผมขอดูข้อความจาก Facebook คุณทักเขาบอกว่าผมดูถ่ายทอดสดแต่หูผมฟังคลื่น99จัดครับไม่ว่าใครจัดคู่ไหนก็โขนมันฮาทุกคู
1: ่น่ารักมากนะครับแฟนรายการเรา
0: ครับก็คืนนี้ก็ติดตามกันได้ยาวๆจนถึงช่วงสายเลยทีเดียวครับผมมีข้อความอีกหรือเปล่าบอกว่าผมดูครบครับทำงานไปดูไปด้วยผมทำงานเที่ยงคืนเลิกเช้าตู่ต่อครับเด็กรถเขียว
1: นี่แหละครับสวรรค์ของคนนอนดึกนอนเช้านะฮะ
0: ใช่ครับ
1: ดูได้สบายเลยครับ
0: แล้วก็บอกว่าพี่เจมส์คะขอห้าอันดับแชมป์โลกประเทศไหนได้เยอะสุดตามลำดับด้วยค่ะขอบคุณกาขาจากน้องเธอลงทุนเดี๋ยวผมเช็คให้เลยละกันแต่อันดับหนึ่งนี่ยังน่าจะเป็นบราซิลนะพี่
1: บราซิลแน่นอน
0: ครับสมัยไม่มีใครมาล้มได้นะเวลานี
1: ้ใช
0: ่เดี๋ยวผมขอไล่เรียงเลยละกันสำหรับอันดับแชมป์โลกครับเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงอันดับ1นี้บราซิล5สมัยครับ
1: ใช่
0: ปี58 62 70 94แล้วก็ยุค 3R พี
1: ่2002
0: ทรงไดโกโลกไงพี่เป็นตำนานเลย
1: ใช่โอ้เด็กตัดกันเรื่อง
0: เลยนะผมเคยตัดด้วยนะพี่ตอนนั้นเนี่ยพี่สาวตัดให
1: ้โอ้สุดยอด
0: คุณแม่เจอปุ๊บเรียบร้อย
1: กำลังจะถามว่าคุณแม่ว่าไงบ้าง
0: ก็ต้องไปตัดทรงต้องไปไถออกพี่ครับผมแล้วก็4สมัยเนี่ยมีเยอรมันครับปี54 74 90แล้วก็2014ตอนนั้นเนี่ยที่บราซิล
1: ครับ
0: ที่ยิงบราซิล7ลูกเลย
1: แฟนบราซิลร้องไห้เลยนะ
0: ใช่แล้วก็อีกทีมหนึ่งที่ได้4สมัยเนี่ยเป็นอิตาลีครับ
1: ครับ
0: ปี34 38 82แล้วก็ปี2006ที่เยอรมันที่มีจังหวะโขกบอลลูโร่ไหมพ
1: ี่ใช่นั่นแหละแล้วก็ที่ฟาบิโอกอสโซ่ฮีโร่แล้วก็หายไปจากโลกฟุตบอลเลยนะ
0: จุ
1: ดนั้นเดียวนะ
0: แล้วก็ปีนั้นคานาวาโรได้บอลลงดอร
1: ์ใช่
0: เป็นกองหลัง
1: ไม่กี่คนแทบจะแล้วก็เป็นคนสุดท้ายด้วยนะ
0: ถูกต้อง
1: ที่ได้บอลลงดอร
0: ์คนสุดท้ายก่อนที่จะเข้าคนเกือบสุดท้ายใช่ไหมพี่ที่จะก่อนที่จะเข้ายุคโรนัลโด้เมสซี่
1: ใช่ก็เป็นแทบจะคนท้ายๆก่อนที่ยุคต่างดาวเนาะ
0: ใช่แย่งอยู่สองคนแล้วก็อาร์เจนติน่านี่3สมัยครับอยู่ในอันดับที่ถ้านับเป็นอันดับก็จะอันดับ3เพราะว่าที่2มี2ทีมก็คือเยอรมันอิตาลีใช่
1: ใช่
0: อาร์เจนติน่านี่ได้ปี38 86แล้วก็2022ครับแต่เข้าชิงทั้งหมดเนี่ยโอ้โหก็
1: ชิงไป6ครั้ง
0: 6ครั้งนะพี
1: ่อันนี้น่าชิง6ครั้ง
0: ส่วนอันดับ4ก็มี2ทีมครับฝรั่งเศสปี98กับปี2018แล้วก็อุรุกวัยปีแรกเลย
1: ใช่
0: 30กับปี1950
1: มี50ใช่
0: ส่วนอันดับ5นี่ก็มี2ทีมครับ ทีมหาชนพี่อังกฤษ
1: ใช่

0: ี1966แชมป์โลกที่เวมบลีย
1: ์เป็นเจ้าภาพ
0: สเปนปี2010สเปน2010ก็ยุคไรเทียมทาน
1: ใช่
0: ยุคที่คว้า3แชมป์เมเจอร์ติดตั้งแต่ยูโร2008บอลโลก2010แล้วก็ยูโร2012
1: ในยุคสเปนที่ติกิตาก้ามาใหม่ๆนะ
0: ใช่
1: เสริมนิดนึงอุรุกวัยเนี่ยจริงๆพวกเขาคว้าแชมป์โลก2ครั้งแต่สังเกตว่าดาวบนตราบนหน้าอกเนี่ยเขามี4ดวงเพราะว่า2ดวงแรกอ่ะเขานับโอลิมปิก
0: โอลิมปิกยุคก่อนที่มีบอลโลก
1: ยุคก่อนที่มีบอลโลกเขานับว่ามันเป็นการชิงแชมป์โลกเขาเลยขออนุญาตติด4ดวงก็เลยมี4ดวงบนหน้าอกนะครับอุรุกวัย
0: ครับผมโอ้โหแต่ก่อนนี้โอลิมปิกนี่ใหญ่กว่าบอลโลกเลยพ
1: ี่ใช่ใช่ใช่กีฬาแห่งมวลมนุษยชาติ
0: ครับส่วนปี2010ก็อย่างที่บอกว่าสเปนชุดนั้นก็ไร้เทียมทาน
1: ใช
0: ่เล่นแผนอย่างที่พี่ก้องบอกว่าติกิตาก้า
1: ใช่
0: ยุคแรกๆเลย
1: เคาะบอลกันนี่เป็นร้อยพาร์ทนะครับ
0: แล้ว2010นี่สเปนได้เกมแรกเลยพี่
1: ใช่
0: แพ้สวิต
1: ก่อนเลย
0: แล้วก็
1: ไปเป็นแชมป์นะ
0: ใช่แล้วก็มีช็อตที่ตอเลสสะดุดยอดย่างไง
1: ใช่เจ็บฮาเลย
0: ช่วงนั้นนี่ตอเลสนี่กำลังจะย้ายแล
1: ้วเรียกว่าใกล้จะเป็นช่วงพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกของตอเลสนะครับ
0: ครับ
1: แต่ตอเลสเขาเก่งเฉพาะตอนใส่เสื้อแดงจริงนะ
0: จริงพี่
1: เขาใส่เสื้อสีอื่นเขาไม่เก่งนะ
0: 2008มานี่ผมชอบมากเลยผมเนี่ยชอบตอเลสจริงๆเนี่ยทีมชาติผมไม่ได้เชียร์ทีมไหนนะพี
1: ่
0: แต่พอตอเลสมาลิเวอร์พูลเล่นสเปนเนี่ยผมเชียร์สเปนเลย
1: ใช่ไหม
0: ใช่ชอบมาก
1: แล้ว
0: ใช่แล้วเวลาผมถามเพื่อนผมเนี่ยในรุ่นเดียวกันเนี่ยถามว่านักเตะลิเวอร์พูลคนไหนที่ชอบมากที่สุดมีคนตอบตอเลสนะพี่
1: ใช่ไหม
0: ใช่ตอเลสงั้นเลย
1: เพราะในยุคนั้นนะตอเลสคือทั้งเก่งแล้วก็เท่ด้วยเอาจริงนี่พี่เป็นแฟนแมนยูนะแต่ว่าชอบตอเลสเหมือนกัน
0: ใช่
1: คือชอบด้วยเรียกว่าคาแรคเตอร์รูปร่างหน้าตารวมไปถึงวิธีการเล่นด้วยตอเลสเป็นผู้เล่นที่แบบว่าชิงเหลี่ยมกองหลังเก่งมากนะ
0: ฟ็อกอินเดอะบ็อก
1: ซ์ของจริงเลยอ่ะคือแบบว่าถามว่าเร็วไหมเร็วแหละแต่ไม่ได้เร็วแบบขนาดเอ็มบัปเป้อะไรเงี้ย
0: ใช
1: ่แล้วก็ถามว่าคมไหมคมแต่ไม่ได้คมขนาดแบบคมแบบกริบๆอะแต่ว่าลูกเก่งคือลูกเหลี่ยมที่ชิงเหลี่ยมมากองหลังอะ
0: ครับ
1: ออกตัวได้เปรียบยืนลายเก่งไม่ค่อยล้ำหน้าเนี่ยคือตอเลสเลยเก่งมาก
0: มันจะมีท่ายิงหนึ่งของตอเลสที่เป็นลูกเป็นซิกเนเจอร์เลยคือไอ้ท่าสไลด์ยิงแกที่เป็นท่าที่ติดตาอยู่
1: ใช่
0: แล้วก็ปีนั้นเนี่ยสเปนเนี่ยรอบแบ่งกลุ่มแพ้สวิตเซอร์แลนด์นัดแรกส่วนอีก2นัดก็ชนะฮอดูรัสครับแล้วก็ไปชนะชิลีส่วนรอบ16ทีมเนี่ยชนะโปรตุเกสคู่ปรับเลยชาติบ้านไกลเรือนเคียงกันด้วยแล้วก็รอบ8ชนะปารากวัยครับรอบรองนี่ชนะเยอรมันส่วนรอบชิงนี่ชนะเนเธอร์แลนด์ประตูจากอังเดสอินเนสตาในช่วงทดเจ็บ
1: ที่มีเหตุการณ์มอนยันหลักถีบยอดอกกันนะครับรอบช
0: ิ
1: งวันนั้นนะเป็นถือว่าเป็นภาพไวรัลหนึ่งในฟุตบอลโลกนะที่กี่ครั้งก็ต้องกลับมาฉายซ้ำนะฮะ
0: ต้อง
1: กังฟูคิกของไนเจลเดยองนะฮะ
0: ใช่
1: เรียกว่าเต็มอกชาบี้อลองโซ่เลยนะฮะ
0: ครับผมแล้วก็บอลโลกครั้งนั้นเนี่ยกำเนิดปลาหมึกพองเลยพี
1: ่ทายแม่นๆนะ
0: ใช
1: ่ทายไม่แม่นโดนย่างแล้วประมาณนะ
0: เรียบร้อยไปแล้ว
1: เรียบร้อยไปแล้วนะครับ
0: ครับผม
1: ซึ่งจริงตอนนั้นสเปนพูดถึงกองหน้าเขาดี2คนเลยนะเขามีดาวิดบีย่าอีกคนนึงนะ
0: ใช่ดาวิดบีย่าแล้วก็มีตอเลส
1: ใช่แบ่งมาชุดนี้บ้างไหมสักคนนึง
0: โหดีเลย
1: ที่เกิดยุคเดียวกันนะ
0: ใช่นอกจากยุคนั้นเนี่ยตอนย้อนกลับไปยูโรก็จะมีกีซ่าด้วยพี
1: ่เออดันนี่กีซ่าก
0: ีซ่าก็เก่งใช
1: ่ปีที่ติดยูโรน่ะเขาเล่นกันแล้วมายอร์กาน่ะยิงลุ้นดาวซันโวลาลิก้าเลยนะ
0: ครับ
1: เนี่ยเจ้าดานิเอลกีซ่าเนี่ยจำได้ก่อนจะไปเล่นในตุรกีกับเฟเนบาเช่หรือกาลาตาซารายนี่แหละ
0: ใช่
1: เออ
0: แต่พอมาดูยุคนี้นี่กองหน้าสเปนไม่มีเลย
1: ไม่มีครับเนี่ยแต่ก่อนหน้านี้คนบ่นออยาสบาวเยอะนะ
0: ครับ
1: เขายิงโชว์ไปแล้วไป
0: ต้อง
1: อย่าไปบ่นเขานะ
0: ใช่หรือแม้กระทั่งตอนยูโร2002อ่ะก็ไม่มีกองหน้าพอใช้เชฟาเวกาเป็นฟอลนาย
1: เออเป็นฟอลนายโอ้แต่ในยุคนั้นฟอลนายกับติกิตาก้าของสเปนของจริงอ่ะ
0: ถูกต้องครับผม
1: ใครเล่นก็ได้นะ
0: ถูกต้องครับเดี๋ยวผมดูข้อความช่วงท้ายนิดนึงบอกว่าแว็บแรกนึกว่าพี่โก้ดัสกรทองเหล่ามาจัดรายการครับจากคุณธนบดี
1: นี่เอาจริงๆนะ ผมมารายการแต่ละครั้งเนี่ย
0: ครับ
1: คนต้องทักเป็นพี่โก้ดัสกรเนี่ยเม้นหรือสองเม้นตลอดนะ
0: เสียงอ๋อคล้ายๆเลยพี
1: ่เอองงมากเลยเหมือนเหรอ
0: พี่ก้องเคยเล่นบอลใหญ่ไหมพี่หรือว่าเล่นแค่ฟุตซอล
1: เคยเด็กยุคพี่ต้องเล่นฟุตบอล11คนมาก่อนเพราะก่อนหน้านั้นฟุตซอลยังไม่เข้ามาเต็มร้อย
0: ครับ
1: เล่น11คนมาก่อนครับแต่ว่าด้วยความที่พอฟุตซอลเข้ามาแล้วเรารู้สึกว่าฟุตซอลมันเราไปได้ดีกว่าก
0: ็
1: เลยเลือกเล่นฟุตบอลแต่บอลเล่นได้นะทุกวันนี้ก็ยังไปเตะเล่นเตะแข่งเดินทรงเดินสายก็เตะ11คนได้
0: ครับครับผมก็ตามเชียร์พี่ก้องได้นครปฐมคริสเตียนใช่
1: ครับช่วงนี้ผลงานอาจจะดูลำบากนิดนึงนะครับแต่ว่า สนุกครับบอกเลย
0: ครับผม ผมเคยมีโอกาสไปนั่งดูฟุตซอลพี่กอง

0: ใช่เหรอดูที่ไหนมา
1: ผมไปดูที่ท่าข้ามรอบหนึ่ง
0: ดูที่นู่นเลยเหรอสนามชัยเลยเหรอ
1: เนี่ยไปกับสแตมเนี่ยแหละสแตมบ้านเขาอยู่แถวท่าข้าม
0: เอาเหรอ
1: เขาอยู่แถวสมุทรสงคราม
0: อ๋อสแตมเขาเด็กแม่กอง
1: ใช่ใช่
0: เขาบอกแม่กองอยู่เขาเรียนสถาสมุทรเขาเป็นรุ่นน้องเพื่อนในทีมพี
1: ่อ๋
0: อเล็กสถาสมุทรนักบอลเก่ง
1: เนี่ยพาผมไปดูต้องบอกว่าผมตกใจมากพี่ทางเข้าสนามเนี่ย
0: โอ้เป็นไง
1: โอ้โหลึกลับมากเลย
0: มาก
1: ที
0: ่
1: ท่าข้ามแต่สนุกฟุตซอลแล้วก็เคยไปดูที่ปสว
0: ปสวมาเน่
1: ใช่
0: อันนั้นสนามติดแอร
1: ์
0: สบายมากสบายมาก
1: เลยว่าชอบตรงนี้แหละ
0: ใช่
1: ติดแอร์เพราะไปดูบอลสนามใหญ่นี่ไม่มีนะพี
0: ่ใช่มันไม่มีแอร์ไง แต่ถ้าไปดูฟุตซอลเนี่ยบางทีแบบโอ้ซื้อขนมไปกินเพลินนะครับคุณผู้ชมเข้าไปดูกันเยอะนะบางสนามติดแอร์นี่นั่งสบายมากเก้าอี้ดีแอร์เย็น
1: ใช่
0: ครับดูไประวังหลับด้วยนะครับ
1: ถูกต้องแล้วแต่ว่าพอไปดูในฟุตซอลที่มันเป็นที่ปิดเลยพี่เวลาเสียงเชียร์เนี่ยโอ้โหดังก็
0: มันจะอื้อๆหน่อย
1: ถูกต้องครับผมก็เดี๋ยวตอนนี้เปิดดูการแล้วด้วย
0: ใช
1: ่ก็ตามเชียร์กันได
0: ้วันไหนท่านผู้ชมหรือว่าน้องเจมส์เป็นกันไปทักมาบอกได้นะ
1: ครับผม
0: เซอร์วิสดีซะด้วยนะครับทีมผม
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็ช่วงท้ายเดี๋ยวผมไปดู SMS เพิ่มเติมว่าตอนนี้เนี่ยพี่โอ๊ตกับพี่โอ๊กมารอแล้วพี
0: ่รอจัดบายรอแล้วนะครับ
1: ไปก็อย่าลืมบอลโลกคู่ต่อไปฝรั่งเศสกับอิรักลงสนามแล้วด้วยตอนนี้นักเตะเนี่ยกำลังร้องเพลงชาติอยู
0: ่
1: ก็เดี๋ยวบรรยายโดยพี่โอ๊กกับพี่โอ๊ตติดตามได้ทาง FM 99ทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook แล้วก็ YouTube ครับส่วนวันนี้เดี๋ยวผมกับพี่ก้องต้องไปแล้วเดี๋ยวให้ทีมงานทีมภาคมาเตรียมตัว
0: ครับ
1: ผมก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
2: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.netบอลโลกสตอรี
4: ่ทีมที่มีโอกาสผ่านเข้ารอบ2ในกลุ่ม G ของศึก World Cup คนนี้มากที่สุดคือเบลเยียมและอียิปต์เนื่องจากความพร้อมของขุมกำลังและชื่อชั้นของนักเตะที่ค้าแข่งในลีกระดับท็อปเหนือกว่าเพื่อนร่วมกลุ่มอย่างอิหร่านและนิวซีแลนด์อย่างไรก็ตามด้วยรูปแบบทัวร์นาเมนต์แบบใหม่ที่มี48ทีมจะคัดเอาอันดับ1และ2รวมถึงอันดับ3ที่ดีที่สุดอีก8ทีมเข้ารอบทำให้โอกาสยังคงเปิดกว้างสำหรับทุกทีมจนถึงนัดสุดท้ายสำหรับเบลเยียมถูกยกให้เป็นแต่ง1ของกลุ่มที่จะผ่านเข้ารอบ2ในฐานะแชมป์กลุ่มอย่างไม่ยากเย็นแม้ทัพปีศาจแห่งยุโรปจะอยู่ในช่วงผลัดไปสู่สายเลือดใหม่แต่ขุมกำลังหลักส่วนใหญ่ยังคงเป็นแกนหลักที่เล่นในลีกของยุโรปส่วนอียิปต์ยอดทีมจากแอฟริกาเป็นทีมแต่งอันดับ2ที่มีโอกาสตามเบลเยียมเข้ารอบต่อไปมากที่สุดเพราะจุดแข็งที่สำคัญสำหรับทัพมัมมี่คือระบบทีมเวิร์คที่แข็งแกร่งและเกมสวนกลับที่เร็วและอันตรายโดยมีแนวรุกระดับโลกคอยเป็นตัวทีเด็ดในการทำลายแนวรับคู่แข่งอย่างโมฮัมเหม็ดซาลาห์โอกาสในการผ่านเข้ารอบ2ของอิหร่านคือการเปิดเกมบทแย่งแต้มกับอียิปต์โดยตรงและต้องชนะนิวซีแลนด์ให้ได้เพื่อลุ้นจบอันดับ2ของกลุ่มหรือคว้าโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุดเพื่อทะลุเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายส่วนนิวซีแลนด์ถูกมองว่าเป็นทีมรองบอลที่มีโอกาสเข้ารอบ2น้อยที่สุดเพราะพวกเขาขาดแคลนผู้เล่นที่ค้าแข่งในสโมสรระดับท็อปของโลกและประสบการณ์ในเวที World Cup เป็นรองคู่แข่งชัดเจน
5: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
3: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
6: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
6: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: ว้าวว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
9: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
10: ยังไงอ่ะ
9: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโงหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
11: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
12: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
13: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
12: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดย
6: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: ว้ายว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
14: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02 201 4364

0: ไทยเชฟ
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วายวายว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
9: ก่อนหน้านี้ก็สถิติร่วมกับโคเซ่นะครับ16ประตูนี่ก็18แล้วนะคร
10: ับ ใช่เอ้าอิรักสู้สู้ลุยมาลูกนี้ปูสิมบอกไม่ฟาวครับฝรั่งเศสจะโต้แล้วครับมาแต่ว่าตะปบลูกนี้ไม่อยู่ครับเดมเบเล่
9: ก็ต้องดูเกมรุกวันนี้นะครับของฝรั่งเศสครับบาโกล่าลงมาเป็นตัวจริงนะก็เล่นอยู่ทางซ้ายนะครับเดมเบเล่นี่ก็อยู่ทางขวาแล้วก็เอ็มบัปเป้นี่ก็หน้าเป้าคู่นี้ไม่เคยเจอกันในเกมนานาชาติเลยนะแต่เขามีข้อมูลว่าเขาแบบเป็นนอกสนามนี่เขามีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะ
10: อ๋อเหรอ
9: ใช่เหมือนกับว่าฝรั่งเศสก็อยากจะได้น้ำมันจากอิรักก็อยากจะได้เทคโนโลยีจากฝรั่งเศสอะไรเงี้ย
10: อ๋อครับ
9: ในนอก

0: ดีกันดีกัน
1: อืม
0: เหมือนอีหลงอีลานกับอเมริกา
1: อีลานนี่ก็บอกว่ามาที่อะไรนะเตะที่ LA ไงใช่ไหม
0: อืม
1: ก็บอกได้รับการต้อนรับที่ดีนะเออ
0: เออ
1: มีเขียนจดหมายขอบคุณด้วย
0: ก็ถือเป็นทีมเต็งทีมหนึ่งนะครับสำหรับทีมชาติฝรั่งเศสนะครับ
1: ใช่
0: เต็งหนึ่งเลยก็ว่าได้นะเต็งต้นๆเลย
1: เพราะว่าในบอลโลกนี้ก็ชิงมา2ทีแล้วนะ
0: ใช่
1: 2018เป็นแชมป์นะครับ2022ก็แพ้เจนยิงจุดโทษนะครับชูสูเดครับจ่ายเข้าในมาลูริสมาจับไม่อยู่ครับเดมเบเล่เอาไปติดกรรมการครับลูกนี้ซิดานิกบาวโอ้เจอบี้แล้วครับอิรักต้องถอยกลับมาตั้งกันใหม่ครับที่ผู้รักษาประตูครับบราซิลอาเมดบราซิลเปิดยาวขึ้นหน้ามาเลยครับโมงเช็ดมาลูกนี้แต่ว่าก็สอนทันครับลูกาดินเตะทิ้งออกข้างไปก่อน
0: อิรักนี่ยังไม่เคยมีแต้มในบอลโลกนะครับ
1: อืม
0: เล่นบอลโลกมา4นัดนะครับไม่มีแต้มแพ้รวดนะครับแล้วยิงได้2ประตูนะประตูที่ยิงได้นัดที่แล้วเนี่ยประตูที่2เลยนะ
1: ก็นัดที่แล้วแพ้นอร์เวย์มานะครับ
0: ครับ
1: 1ประตูต่อ4
0: แล้วไอ้คนยิงประตูก็เป็นทำเข้าดูตัวเองด้วยนะท
1: ั้
0: งยิงประตูตัวเองแล้วก็ยิงประตูคู่แข่งเลย
1: ก็ไอเมนุเซนนะ
0: ไอเมนุเซนใช่
1: ทิ้งยาวมาครับก็ถือว่าจี๊ดจ๊าดใช้ได้อยู่นะครับไอเมนุเซนชูสกูเน่ครับกระโดดทิ้งขึ้นหน้าไปหม่งสวนกลับมาอีกทีนึงติดอยู่ที่ลาบิโอลูกาดินครับเอาลงแล้วก็จ่ายขึ้นหน้ามาอ้าวแล้วครับเอ็มบัปเป้ครับเอ็มบัปเป้โยกเข้าในหลบมาแล้วแล้วก็เจอขัดขาครับโอ้ยเหลืองเลยมานาทีที่6เท่านั้นเองครับรับใบเหลืองไปแล้วครับใบแรกของเกมนี้ครับเอาอัมมารี
0: โอ้โหเอ็มบัปเป้ติดเครื่องแล้วก็กระชากตัดเข้าในนะครับเอาไม่อยู่ครับเอาอัมมารีนะครับลูกนี้นี่ต่อหน้าต่อตาผู้ตัดสินเลยนะครับผู้ตัดสินเป็นดรูฟิชเชอร์จากแคนาดานะครับเอ็มบัปเป้นี่เห็นเมสซี่เล่นอย่างนี้นี่ยิ่งมุ่งมั่นเข้าไปใหญ่นะขึ้นมาแล้วครับพวกกองหลังครับซาลีบาอุปาเมกาโน่ครับใบเหลืองแรกของเกมนะครับคอนเฟิร์มครับ
1: วางลึกมาเสาไกลครับม่งตั้งมาลูกนี้ติดแต่ว่าไปแยกมาได้แล้วอุปาเมกาโน่ร่วงลงไปผู้ตัดสินบอกว่าไม่ฟาวครับเดี๋ยว VAR เช็คอยู่แล้วนะครับจังหวะแบบนี้เคลียร์ทิ้งมาก่อนครับยังไม่พ้นครับบอลอยู่ที่โอลิเซ่ดึงจังหวะรอข้างหน้านี่เตรียมพุ่งแล้วครับแล้วก็เอ็มบัปเป้ตวัดมาลูกนี้น้ำหนักขาดไปหน่อยแต่ว่าผู้ตัดสินบอกว่าเตะทิ้งจังหวะนี้แล้วก็เป็นลูกเตะมุมนะครับจุดโทษเมื่อกี้ก็เคลียร์นะครับผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไร
0: ก็เช็คเรียบร้อยนะครับชี้ไปที่เตะมุมเท่านั้นนะครับเกมช่วงแรกนี่ถือว่าอิรักนี่เอาเหมือนกันนะมีจังหวะตอบโต้เหมือนกันนะครับแต่ว่าลูกนี้ฝรั่งเศสได้เตะมุมครับ
1: เอาม
0: ีเช็คอยู่ฮะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยครับ
1: น่าจะผ่านเรียบร้อยครับเดมเบเล่ครับเล่นสั้นมาบอลอยู่ที่โอลิเซ่คืนกลับไปครับเดมเบเล่ล็อกมาลูกนี้เอ้าไม่ผ่านครับติดซิดานิกบาวชนกันอีกทีนึงบอลออกครับก็ยังเป็นลูกทุ่มนะครับของฝรั่งเศสทุ่มกลับไปตั้งกันใหม่ครับที่ไมเคิลโอลิเซ่เลี้ยงตัดนายมาครับแล้วก็ออกซ้ายมาอีกทีหนึ่งลูก้าดีนวางเข้ามาลูกนี้ชกทิ้งออกมาได้ครับบราซิลแล้วก็ยิงสวนไปเลยครับเอ็มบัปเป้อีกทีหนึ่งครับซัดลูกนี้ปลิ้นออกหลังไปครับ
0: โอ้จังหวะเดียวจังหวะนี้นี่ได้จบไป3ทีนะครับฝรั่งเศสเริ่มต้องออกแรงเซฟแล้วนะครับอาเมดบราซิลโกของอิรักนะครับแล้วก็จังหวะสุดท้ายนี่เป็นเอ็มบัปเป้ครับถ้ายิงมันไม่ค่อยถนัดนะครับออกไปเยอะครับไม่ได้ลุ้นอะไรนี่ครับมาทุกเกม
1: จากที่ฟานิโนมีกาลอมเบอร
0: ์จะไอ้สองคนก็น่าคุ้นๆนะแต่ไม่ยื้อไม่ออก
1: เพราะไอ้ป้ายชื่อมันไปอยู่ข้างหลังไงป้ายชื่อข้างหน้านี่มันเป็นของไอ้คนที่อยู่ด้านหน้านะครับโอลิเซ่เจอลุมแย่งไปครับอิรักตัดบอลไม่ได้ครับบอลอยู่ที่ซิดานิกบาวให้เข้านายมาครับอิสมาเอลคืนกลับไปครับซิดานิกบาวยังอยู่ในแดนตัวเองครับฝากซ้ายมาครับดอสกี้ทิ้งไปข้างหน้าลูกนี้ก็ลึกเกินไปครับเข้ามือไม้เมยองแล้วก็ฝรั่งเศสเล่นเร็วมาเลยครับ

0: ทางซ้ายครับลูกกดินรอตัวพุ่งอยู่ครับหยอดมาลูกนี้เจอดึงครับพูดสินเฉย
1: ก็วันนี้
0: บาโคล่า
1: วันนี้อย่างที่บอกคือเมสซี่ทำลายสถิติไปแล้วสถิติตัวเองแล้วก็สถิติของไอ้โคเซ่นะแต่ว่าวันนี้ถ้าเอ็มบัปเป้สมมุติแฮตทริกนะก็ทำลายสถิติเดิมเหมือนกันนะ16ประตูอ่ะตอนนี้เอ็มบัปเป้นี่14ประตูนะ
0: 14
1: เมสซี่ตั้งไว้18นะครับวันนี้ถ้า4ลูกก็เท่ากันเลยวันนี
0: ้
1: ซึ่งก็เป็นไปได้นะไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้เลย
0: เพราะในฟุตบอลโลกนี่เอ็มบัปเป้นี่โอ้โหเทพอ่ะ
1: แต่คราวนี้เล็กแต่ละเกมถ้ามันขาดมันขาดเลยนะบนโลกครั้งนี้นะ
0: เพราะว่าก็คือพอมันเพิ่มทีมมามันก็จะมีทีมที่มันก็นะอาจจะดูห่างๆหน่อย
1: ใช่
0: คือก็เราก็คิดซะว่ามันเหมือนเป็นรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายอีกรอบนึงแล้วกันเออ
1: มาดูอุ่นเครื่องไหม
0: เอออ
1: ุ่นเครื่องก่อนที่จะของแท้ในรอบ32ทีมนะ
0: ใช่
1: หวังว่าจะไม่มีทีมใหญ่ทีมไหนตกไปแล้วกันนะแต่ก็ดูก็ไม่น่ามีนะสเปนบราซิลก็รอดละ
0: โอ้ย1-2ก็มาสวยครับเดมเบเล่เปิดเลียดเข้ามาลูกนี้ยังติดอยู่ปั่นไว้ชูสกุนเดคืนกลับมาครับแถว2ลาบิโอทางออกมาครับแบดลีบาโคล่าจ่ายมาลูกนี้เผื่อเยอะเหลือเกินครับมาซ้อนทันครับทาชินแต่ว่าก็ต้องรีบเตะทิ้งออกข้างไปครับ
1: คือเท่าที่ดูทีมที่เละเนี่ยนะครับนะส่วนใหญ่จะสู้ประเภทหมูสู้เขียงอ่ะ
0: ใช่
1: แบบว่าจะโต้จะอะไรแบบเนี้ยจะเอาบ้างเงี้ยสุดท้ายโดนแต่ทีมนี้แบบอุดๆเลยนั่นแหละบางทีรอด
0: จะได้ถ้าถือถ้ารับลึกๆเลยแน่นๆอะไรเงี้ยบางทีมันจ่อไม่ได้แต่ถ้าประเภทแบบกะมาโต้ด้วยมาอะไรเงี้ยมีโอกาสโดนสูง
1: ซาอุเมื่อวานเนี่ย
0: เออ
1: โอ้จะโต้จะอะไรด้วยก็เรียบร้อย
0: เรียบร้อยใช่นะครับกับอีกอันกรณีนึงก็คือคุณชื่อตูนิเซียนะโดนทุกนัดโอ้โหนัดละ4นัดละ4ครับนัดแรกแพ้5-1นัดที่2โดน4-0
1: กลัวจะปลดโค้ชเลยโค้ชคุมนัดแรกกลัวจะโดนปลดเนี่ย
0: ก็เห็นนี่นักเตะมันบอกว่าตูนิเซียนักเตะบอกว่าโค้ชคนที่พามานี่คนละคนนะไอซาบีลัมบูชี่เข้ามาทำเดือนเดียวฮะ
1: เ
0: ออเข้ามาทำเดือนเดียวแล้วก็แกก็ไปเอานักเตะอะไรที่ไหนมาก็ไม่รู
1: ้
0: แล้วก็พอสุดท้ายมาทำนัดแรกอ้าวโดนปลด
1: เละ
0: ก็โดนปลดคือนักบอลก็บอกว่างงมากเลยคนที่แบบช่วยกันพาจากรอบคัดเลือกมาบางคนก็ไม่ติด
1: ไอเรนาใช่ไหมเขามาคุมก็ดูยังไม่ค่อยดีนะเซนติเมตในทีมอ่ะ
0: ใช่เพราะว่ามันโหเขาทีมอื่นเขาเก็บตัวกันมาครึ่งเดือนแล้วอ่ะไอ้นี่บอกว่าซาบิลามูชีเพิ่งเข้ามาทำเดือนเดียวเองแล้วก็เนี่ยสปิริตมันก็เสียหมดอ่ะเพราะว่าแกก็ไปเรียกตัวที่แบบเด็กใหม่มาอะไรอย่างงี
1: ้ครับซาบีลามูชีนี่เป็นคนอะไรที่คุ้นๆก็เล่นในฝรั่งเศสนะ
0: ใช
1: ่รู้แกเกิดในตูนิเซียอะไรบ้าง
0: ไม่รู้เงิน
1: เชื้อสายอะไรบ้าง
0: แต่ว่าก็เนี่ยสมาคมฟุตบอลก็เนี่ยมีส่วนเลยอยู่ดีก็ไปเปลี่ยนโค้ชไง
1: ใช่
0: ส่วนฝรั่งเศสเลยก็ขึงอยู่นะครับอิรักก็เหมือนประลองกำลังแป๊บนึงก็รู้แล้วแหละเฮ้ยโอ้โหไม่ไหวฮะ อย่าเพิ่งไปบุกเลยลงไปรับแน่นๆกันก่อนดีกว่าครับ
1: นัดแรกก็โดนมาเยอะนะครับโดนไป4ลูกมีพลาดเองด้วยนะครับ
0: เดมเบเล่ครับกระตุกไปกระตุกมาอยู่ฝากไม้มาเอ็มบัปเป้คืนมาครับเดมเบเล่แล้วก็ยิงลูกนี้แฉลบเอาไปแยกกระเด็นดูดมาลูกนี้โอลิเซ่มาแต่ว่ายังมาช่วยขวางไว้ได้ครับแต่ออกไม่ได้ครับอิรักแต่ทิ้งขึ้นหน้ามาก่อน
1: โอ้โหโกจะรับอยู่แล้วครับเพื่อนมามงตัดหน้าครับเกือบไป
0: โอ้ฮาเชมครับไอ้หนุ่มผมยาวไม่ต้องแย่งเล่นครับวันนี้ได้เล่นทั้งวันแน่ครับกองหลังอิรักอ่ะลอสกี้ครับดักได้โอ้โหจะไปไขว้จ่ายครับติดเอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้โยกหนีนิดนึงครับสุดเส้นล็อกไว้ก่อนครับแล้วก็จ่ายเข้าในมามีข้ามหลอกด้วยโอลิเซ่พยายามจะปั่นครับลูกนี้แต่ว่าติดครับโมงทิ้งออกมาก็โอ้โหเหมือนเตะกำแพงครับฝรั่งเศสได้บุกมาใหม่
1: แต่ฝรั่งเศสเกมแรกครึ่งแรกก็ยิงไม่ได้นะมาแก้เกมครึ่งหลังนะครับเดชองนี่ลบคำสบประมาทไปเยอะเลยนะ
0: ใช่คือในบอลโลกครั้งนี้ก็เกมลุกดูดันขึ้นเอ็มบัปเป้แล้วครับนับหนึ่งแล้วครับเอ็มบัปเป้โอ้ยิงด้วยซ้ายครับจากนอกกรอบเขตโทษครับ
1: โอ้แต่คนที่ดีใจพิเศษคือน้องฟ้างนะอยู่ในห้องนะดีใจอยู่คนเดียว
0: เหร
1: ออ๋อเชียร์ฝรั่งเศสอ่ะ
0: อ๋อ
1: โอ้แต่เกมนี้เต็มไอ้เดี๋ยวลูกนี้เต็มข้อยังไงเป้โอ้โหไปเปิดช่องนิดเดียวไม่ได้เลยนะครับนี่ครับ

0: ประตูที่15ครับส่งให้คุณพ่อที่ยืนดูบนอัศจรรย์นะครับประตูที่15ในบอลโลกครับของคิลิแอนเอ็มบัปเป้ครับแล้วก็ประตูที่3นะครับในบอลโลกครั้งนี้โอ้โหเป็นจังหวะที่อิรักจะตัดได้อยู่แล้วแล้วพลาดนะครับโอลิเซ่คืนมาครับโอ้โหยิงด้วยซ้ายครับลูกพุ่งเข้าหน้าต่างแบบบราซิลนี่หมดสิทธิ์รับครับ
1: ใช่ครับเพราะบราซิลไม่ได้ลงนะฮะออกคนละบราซิลฮะ
0: ไม่ใช่ครับ
1: โอ้นี่ปัดโดนปลายมือนะครับแล้วก็ปลิ้นเข้าไปครับอาเมดบราซิล
0: โอลิเซ่ก็ได้แอสซิสต์ไปอีก1ลูกนะครับโอ้โหเหมือนโดนเพื่อนบังเหมือนกันนะ
1: เฮ้ยบราซิลนี่มันแปลว่าอะไรไอ้ใบกะเพราอะไรนี่หรือเปล่า
0: ใช
1: ่ไหม
0: ใช
1: ่บราซิลเนี่ยเดี๋ยวลูกแปะแล้ว
0: ถ้าถามฟิสิกส์อะไรเงี้ย
1: อ๋อสมัครฟิสิกส์พอได้อะ
0: ไม่ได้เหมือนก
1: ัน อ๋อ
0: มาอีกแล้ว
1: โอ้โหเริ่มนับหนึ่งเร็วมากครับโอริเซ่จะดิ้นหนีเข้าในครับ
0: โอ้โหวันนี้คุณว่าจะจบเท่าไหร่คุณวศ
1: โอ้โหน่าจะเยอะอ่ะ
0: นะแล้วอิรักโดนแล้วอ่ะต้องบุกด้วย
1: แล้วใช่แล้วคือฝรั่งเศสนี่ตัวลุกแต่ละคนนี่แบบโอ้โหมันจัดจ้านทั้งนั้นเลยอ๋อใบโหระพา
0: ใบโหระพาคือใบมิ้นต
1: ์ไม่รู้ใบอะไรทั้งนั้นใบกะเพราก็ได้นะเขาบอกแปลว่าใบกะเพราก็ได้นี่ไง
0: นั่นที่เรากินกันนี่ก็คือ
1: ใบบราซิลเนี่ย
0: ผัดเบซิลอะไรอย่างเงี้ยเราสั่ง
1: โอ้โหเหนือชั้นเลยอะ
0: แล้วนัดสุดท้ายนี่อิรักเจอเซเนกัลด้วยนะเดี๋ยวต้องดูอีกคู่นึงนะครับนอร์เวย์กับเซเนกัลนี่จบยังไง
1: ใช่
0: ถ้านอร์เวย์ชนะนี่ก็ลอยตัวนะฝรั่งเศสกับนอร์เวย์แล้วก็นัดสุดท้ายก็เซเนกัลอิรักก็มาตัดกันนะ
1: คือถ้าแต่ว่าถ้านอร์เวย์ชนะนี่อิรักก็ยังไม่ตกนะอิรักสมมุติแพ้วันนี้ก็ต้องลุ้นคู่หลังด้วยหมุนคู่นอร์เวย์ด้วย
0: ใช่ต้องให้นอร์เวย์ชนะนะ
1: ไม่งั้นก็อาจจะตกรอบเหมือนกับไอ้หลายๆเคสอะนะใช่ไหมที่แพ้2นัดแรกแล้วตกรอบเลย
0: เพราะว่าวัดเฮดดูเฮดก็แพ้อยู่ดี
1: ใช่หมุนโด่งมาลูกนี้ก็ออกข้างไปครับโอ้ยลักก็ยังไม่ได้บุกอะไรเลยเท่าไหร่แล้วครับ
0: โอ้โห
1: ไอเมนูเซนนี่ยังไม่ได้บอลเลย
0: 11ประตูจากการเล่นในทีมชาติฝรั่งเศส12นัดหลังสุดกับเอ็มบัปเป้
1: แต่ว่าอิรักลุยขึ้นมาครับจังหวะนี้จ่ายเข้าในมาแต่ว่าลึกไปหน่อยครับมาถึงไมเมยองครับรับสบาย
0: ถือว่าจ่ายได้เสี่ยงเหมือนกันนะครับจะจ่ายให้ไอเมนฮุสเซนครับแต่ว่าเมนยองก็รอจ้องอยู่แล้วครับออกมารับได้ไม่ยาก
1: นี่ดูแล้วก็น่าจะงานเบาครับไมเมยองเนี่ยเพราะว่าฝรั่งเศสก็ครองบอลโดยตลอดครับลาบิโอให้มาครับมานูโกเน่เห็นบัปเป้นี่ก็ลงมาเล่นกับเพื่อนๆตลอดนะครับเนี่ยลงมาเชื่อมบอลครับ
0: รู้สึกแบบเล่นทีมชาตินี้กระปรี้กระเปร่านะความสุขเลยแฮปปี้
1: ใช่แล้วผลงานโดยเฉพาะในบอลโลกจับต้องได้แต่ยูโรนี่ก็เงียบกันโอริเซ่ตัดนายมาครับโอริเซ่จ่ายต่อมาอีกทีนึงแล้วก็ให้มาชูสกูเด้ยังดักไว้ได้ครับมาวิ่งก็ระวังผมกันพันกันด้วยนะครับผมยาวเยอะเหลือเกินครับไอ้ฝั่งขวาฝรั่งเศสเนี่ยชูสกุนเด้กับทางโอลิเซ่เลยครับ
0: และไอ้มีไอ้อัครามอาชิมเนี่ยก็ผมยาวนะของอิรักอ่ะไปประกบขึ้นมงกันเนี่ยเผื่อผมพันกันนะ
1: พลิกหนีมาลูกนี้ดอสกี้ครับเจอดักไว้ครับลาบิโอได้ฟาวครับอิรักลาบิโอนี่ตอนนี้ตัดมาสั้นหน่อยครับคุณแม่สั่งนะ
0: แม่มาไ
1: หมน่าจะมาเลยมั้งไม่งั้นแกเล่นไม่ออก
0: เป็นนักบอลที่แม่ดังกว่าตัวเองเลยคุณแม่ยังมีชื่อเสียงเรื่องความจุนจ้านนิดนึงครับเดี๋ยววุ่นวายกับการชีวิตลูกเยอะนะ
1: ใช่
0: จะหือจะอือเหมือนกันนะอิรักจะบุกขึ้นมาเมื่อกี้ก็ต้องตัดไว้ก่อนนะครับฝรั่งเศสงั้นอาจจะไปยาว
1: รอพยายามโต้อยู่งั้นนะครับอิรักก็40ปีนะครับไม่ได้มาบอลโลกนะมาครั้งเดียวก่อนนั้นนี่ก็ปี986นะ
0: ครับ86ตอนนั้นก็ที่เม็กซิโกนะ
1: ใช่
0: แต่คราวนี้นี่ไม่ได้ดูไม่แน่ใจไม่แน่เตะที่เม็กซิโกนะ
1: อันนี้เหรออ
0: ิรักไม่มีนะ
1: น่าจะไม่มีไม่แน่ไม่น่ามีนะทิ้งยาวมาลูกนี้ดูติดอีกแล้วครับโอ้โหแล้วก็ล็อกมาสวยครับบาโคล่ารอไปทีนึงโดนสอนอยู่2ครับบาโคล่ายอดกลับมาได้ครับเอ็ม

0: ป้เอ้าปล่อยหลอกครับมาไม่ยิงมงสกัดออกมายังไม่พ้นอันตรายครับกุนเดชหนุนไปอีกทีนึงยังติดอยู่ครับยังแย่งกันอยู่แล้วก็สุดท้ายเป็นฝรั่งเศสครับชิงกลับไปต่างกันใหม่ครับอุปาเมกาโน่ปล่อยให้กับอเดียงลาบิโอเล่นครับเดมเบเล่ฝากมาครับชูสกุนเดย้อนกลับไปที่เดมเบเล่แล้วก็ทิ้งมาให้กับชูสกุนเดมาแต่ว่าลูกนี้แรงไปหน่อยครับออกหลังไปเลย
1: กุนเดนี่แกเป็น

0: แบบไม่ดูแล้วไม่ค่อยมีที่ว่างแล้ววันนี้
1: ใช่ใช่คือเป็นบอลโลกที่คนดูเฉลี่ยเยอะมากนะ
0: ใช่เพราะสนามมันใหญ่มากไง
1: แต่ละที่นี่โอ้โหหกเจ็ดหมื่นแล้วนั้นอ่ะ
0: แต่ว่ามันก็โดนวิจารณ์เรื่องแบบบางทีมองขึ้นไปบนจันแล้วจะมีเก้าอี้ว่างๆเยอะบางคู่ก็ไม่แน่นนะแต่ว่าคือสนามมันใหญ่จัดอ่ะ
1: ใช่เพราะสนามมันเหยียบๆแปดหมื่น
0: อ
1: ่ะใหญ่จริง
0: โอลิเซ่จัดแทงครับลูกนี้โดนดักไว้ครับอิรักก็พยายามจะคอไปคอมาแล้วก็สุดท้ายก็เสียบอลกันเองครับชักหงุดหงิดกันเองแล้วครับตอนนี้ซาอิดอิสมาอิลครับ
1: มีฝรั่งก็ทำข้อมูลของดาวยิงตลอดการของฟุตบอลโลกมานะเมสซี่18โคเซ่16โรนัลโด15นะ
0: ใช่
1: เอ็มบัปเป้ก็15นะ
0: โรนัลโดก็เป็นสถิติเก่าไงโอ้กระชากไปดื้อเลยครับบาโคล่าบาโคล่าสุดเส้นแล้วครับจะคัดลูกนี้ออกไปหรือยังครับยังนะครับก็ไปติดอิรักแล้วก็ออกข้างครับก็ลุยต่อครับฝรั่งเศสลาบิโอครับโอ้อิรักโง่หัวไม่ขึ้นจริงครับลูกาดินบอมเข้ามาครับบราซิลชกทิ้งออกมาได้มาติดอยู่ที่มานูโกเน่ชูสกุนเด้ครับจ่ายต่อมาทางขวาครับเดเมเล่จักกระชากลูกนี้ไม่ผ่านครับติดดอสกี้ดอสกี้โอ้โหไฟบังคับครับต้องลุยไปเองแล้วก็จ่ายไต่เส้นมาลูกนี้ก็ดักสบายครับอุปาเมกาโน
1: โอ้โอลิเซ่แกโหดๆนะแกแตะผ่านเฉยเลยดอสกี้ยืนบังอยู่นะครับเดมเบเล่นะเดมเบเล่นะผ่านไม่ได
0: ้มาอีกแล้วครับเดมเบเล่ก็วันนี้มาสตาร์ทไปทางขวานะครับให้โอลิเซ่ไปเล่นข้างในซ้ายก็เป็นบัลลี่บาโคล่าครับแต่ละคนครับจี๊ดจี๊ดทั้งนั้นลาบิโอ
1: สำรองมีหลายคนนะ
0: โยกมาครับบาโคล่าแล้วก็แม่จะจ่ายต่อเข้ามาข้างในครับบอลไม่ถึงโอลิเซ่แต่ว่าฝรั่งเศสก็ลุยต่อครับลาบิโอหนีเอาตัวรอดกลับหลังมาก่อนครับฝากมาที่ซาลิบากลับมาครับลาบิโอคืนไปที่ซาลิบาโอ้นี่ก็เดินขึ้นมาเล่นอยู่ในแดนอิรักหมดแล้วครับย่าน่าจะตายกันหลายตัวแล้วตอนนี้ฝากขวามาครับเดมเบเล่เดมเบเล่ตั้งป้อมแล้วครับเปิดลึกๆมาเสาสองมาจะขึ้นมงเจอดันนิดนึงครับธรรมทานเป้โอ้ปลิวเลย
1: โอ้เด้งแล้วอย่างกับติดสปริงตรงนี้เนี่ยไม่ได้อยู่แล้วนะครับบอลมันห่างเยอะฝรั่งเศสนี่ชนะขาดร้อยสุดในบอลโลกนี่คือผลต่าง4ประตูนะครับนะเคยชนะปารากวัย 7-3 นะครับบอลโลกปี1958ชนะไอร์แลนด์เหนือ 4-0 นั่นก็58นะครับแล้วก็มี98ที่เคยชนะซาอุ 4-0 เหมือนกัน
0: 58ก็ที่นี่ไงอะไรจุดฟองแตงไงยิง13ประตูอ่ะทัวร์นาเมนต์เดียวอ่ะ
1: ชนะปารากวัยนี่ 7-3 นะครับ
0: เ
1: ป็นรถเมย์นะคร
0: ับ
1: เอาช่วงนี้พักไฮเดรชั่นเบรกนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับ
0: เฮ้ยเราก็มีโฆษณาเหมือนก
1: ัน
0: เหรอ
1: แน่นอนบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา M-Cot Super Fan นะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะครับลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์เชียร์นะครับ cheer.mcot นะครับแล้วก็ .net ขั้นตอนก็คือลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ซื้อบัตร M-Cot Super Fan ครับเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบนะครับจากนั้นก็บัตร M-Cot Super Fan เริ่มต้นง่ายๆที่ M-Cot Super Fan นะครับราคา20บาทซึ่งจะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตนะครับสุดคุ้มกับบัตร M-Cot Super Fan Diamond ราคา500บาทนะครับจะได้รับถึง300ใบในการร่วมโหวตนะครับของรางวัลก็สำหรับภารกิจหลักนี่ก็มีอย่างรางวัลที่1ก็คือรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับฟาริซอน MPV EV Superwan นะครับราคานี่แพงมากนะคุณโรนะราคาเนี่ย 1,599,000 บาทนะครับก็คือล้าน6นะครับตีง่ายๆนะล้าน6นะครับจำนวน1รางวัลแล้วก็รางวัลที่2นี่เป็นจักรยานไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 นะครับจำนวน5รางวัลรางวัลที่3นี่มีตั๋วเครื่องบินของบางกอกแอร์เวย์นะครับภายในประเทศจำนวน24รางวัลนะครับนอกจากนั้นยังมี Go Gift Watcher อีก5รางวัลด้วยนะครับแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก M-Cot Fan จะได้รับของรางวัลเพิ่มเติมพิเศษนะครับติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมแล้วก็ร่วม สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับ

0: ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569นะครับกับแคมเปญของเรานะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับผม
1: ครับ
0: เปลี่ยนตัวซะแล้วเหรอ
1: เอ้าไอ้คนยิงประตูนัดที่แล้วฮะ
0: ไอเมนุเซนออกครับ
1: โอ้
0: อะไรลงมานี่เป็นกองหน้าเหมือนกันนะครับอาลีอัลฮามาดีครับกองหน้าของอิฟซาวิทนะครับ
1: อ้าวอ๋อแล้วจะเจ็บหรือเปล่า
0: ใช่เจ็บ
1: แต่กลุ่มไปที่บริเวณขาหนีบนะครับกองหน้าที่แล้วลงเล่นคู่กันนะ
0: ครับ
1: เนี่ยเบอร์18กับเบอร์9นะครับแต่ว่าเกมนี้ก็อาจจะเลือกซื้อเกมรับหน่อยครับ
0: ครับ
1: ถอดเอาไว้ตัวหนึ่งสุดท้ายก็ต้องมาเปลี่ยนกันเองครับอาลีอัลฮามาดีครับ
0: พอเราบอกว่าอาจจะเจ็บนะครับก็ฟังผู้บรรยายนึกว่าจะมีข้อมูลอะไรนะครับผู้บรรยายก็บอกอาจจะเจ็บเหมือนกันครับ
1: อ้าวเฮ้ยมันก๊อปเลยวะเนี่ย
0: แต่เองก็คำที่บริเวณคนกันนี่ป่ะนะ
1: ใช่
0: น่าจะเจ็บครับ
1: เบซิลครับสาดโด่งขึ้นมาติดหัวลาบิโอครับเอ็มบัปเป้พักได้แต่ว่าก็อิรักแย่งไปครับย้อนมาก่อนครับพาเชมขอสั้นๆครับให้กับอิสมาเอลจะทิ้งยาวแล้วครับให้ริมเส้นวิ่งนะครับเอาแล้วครับทิ้งมาตรงนี้อุ้ยสวยครับอิรักไหนกรอบเขตโทษย้อนกลับมาครับเอามาดิลงมาใหม่ได้ลองยิงเลยครับลูกนี้แต่ว่าติดบล็อก
0: ไอ้ฮุเซนอยู่ตั้งนานมันยังไม่ได้ยิงเลยครับ
1: อ
0: ามาดี้ลงมาแป๊บเดียวได้ยิงแล้วนะครับแต่ว่าก็ติดบล็อกไป
1: ยังโดนขวางไว้ได้นะครับ
0: โอ้โหทางโซเชียลนี่ก็เข้ามาดูกันได้นะครับที่ YouTube Facebook นะครับ
1: วันนี้ไม่มี TikTok นะ
0: ไม่มีโอ้แต่ว่าทาง YouTube มีคอมเมนต์เพียบเลยนะครับเดี๋ยวเก็บให้นะ
1: ไม่เป็นไรเรามีเวลาอีกชั่วโมงนึงอ่ะหลังเกมอ่ะ
0: เออใช
1: ่เออถ้าฟ้ามันจะผ่าจะอะไรก็เอาให้อยู่ใน7โมงนะเปิดมาลูกนี้มาโมงทิ้งออกมาได้ครับ
0: แล้วถ้ามันไม่อยู
1: ่อ่ะก็ส่งต่อให้คู่หลังแล้วมั้งเพราะมันมี7โมงก็มีคู่ใหม่มาแล้วไงใช่ไหม
0: เวลาเราก็มีแค่นี้นะ
1: ครับ
0: จริงเราก็อยากอยู่แหละ
1: อ
0: ยู่ไม่ได้นะ
1: ครับมันมีอีก2คู่ไงใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่
1: เพราะอีกคู่อีกฝรั่งเศสตอนแรกอ่ะเขามีแนวคิดว่าอาจจะไปเตะตอนตีสองด้วยนะตีสองของที่นี่นะ
0: มันจะไปกี่โมงบ้านเราเนี่ย
1: บ่ายโมงเพราะว่ามันต้องรอหลังอีนี่ไง
0: หลังพายุเหรอ
1: ไม่ใช่แบบว่ามันมีคู่7โมงแล้วมีคู่10โมงอีกไงมันก็ต้องไปรอหลังไอ้คู่นั้นน่ะ
0: รอเจ็บหมดเออรอเสร็จหมดใช่ไหม
1: เออแล้วก็ไปเตะทีหลังนะแต่ว่าเขาก็สุดท้ายมันดูแล้วพายุเนี่ยฟ้าใสเชียว
0: คือพยากรณ์อากาศนี่บอกว่าพายุมันผ่านไปลูกหนึ่งแล้วนะแล้วก็เขาเลยเปิดประตูที่สนามฟิลาเดลเฟียให้แฟนบอลเข้า
1: ครับ
0: สภาพสนามก็อยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยมนะทุกอย่างนี่เป็นไปตามกำหนดที่สามารถเล่นได้นะครับ
1: ตามมาตรฐาน
0: ใช่ใช่ฝนก็ไม่ตกฟ้าก็ไม่ผ่านะฮะ
1: ใช่ใช่เพราะว่าคือโปรโตคอลของฟีฟ่าคือถ้ามันมีฟ้าผ่าใช่ไหม8ไมล์อ่ะใกล้ๆสนาม8ไมล์เขาก็จะต้องยุติแล้วก็อพยพคนเข้าไปอยู่ข้างในนะ
0: ใช่
1: จะมานั่งลอยหน้าลอยตาอยู่บนถนนจันทร์นี่ไม่ได้นะ
0: เดี๋ยวฟ้าผ่าเอา
1: ฟ้าผ่าเอา
0: ครับ
1: แล้วก็เนี่ยสุดท้ายอ่ะแล้วแต่ละครั้งที่มันหยุดอ่ะก็ต้องครึ่งชั่วโมงนะกว่าจะมาเริ่มใหม่อ่ะแล้วถ้ามันหยุดสัก2ครั้งนี่ก็เกินชั่วโมงแล้ว
0: ใช่
1: ที
0: ่สำคัญคือถ้ามันหยุดเกมแล้วเนี่ยแล้วมันดีขึ้นเนี่ยก็กลับมาได้แต่ถ้ามันยังไม่ดีขึ้นก็ต้องหยุดต่อไปเรื่อยๆ
1: หยุดไปเรื่อยๆเพราะว่าหยุดแต่ละครั้งอ่ะมันก็ต้องกว่าจะกลับมาก็ต้องเอาคนเข้ามาในสนามนักเตะต้องลงมาวอร์
0: ม
1: มันมีแบบมันไม่ใช่ลงมาแล้วเตะเลยแบบเราไง
0: ครับ
1: โอ
0: ้โหเกมเมื่อกี้นี่เมสซี่ยิงแท็กยิงจุดโทษไม่เข้าด้วย
1: ใช่ๆช่วงต้นเกมเลยยิงออกยิงไม่ซ้ายแต่ว่าออกไปแม่ก็แฮตทริก2นัดติดอ
0: ่
1: ะเทพเกินทิ้งมาลูกนี้อีรักชักสู้เหมือนกันนะครับเอ้ยตัวสำรองลงมาที่ใช้ได้นะ
0: เก็บบอลดีไปนะ
1: อิสมาเอลครับออกขวามาขอสั้นๆอยู่ครับบอลอยู่ที่อิสมาเอลคืนไปครับบอลทางขวายูเซนาลีเปิดลูกนี้ไปติดครับได้เป็นลูกเตะมุมครับโอ้หลังจากไปหยุดเบรกมานี่อีรักชักดูดีครับ
0: ครับ
1: ไม
0: ่นี่ครับอากาศยังไงก็เ

0: ต้องคูลิ่งเบรกนะครับอากาศร้อนอากาศหนาวสนามเปิดแอร์สนามฝนตกก็ต้องมีนะครับ
1: ใช่ไ
0: อเอชันเบรกนะครับ
1: เออเพราะว่าโฆษณาซื้อไว้แล้วฮะ
0: ครับแต่ว่าก็ต้องเน้นนะครับลูกนี้อิรักได้จุดโทษในที่3เอ้ยไม่ใช่จุดโทษเตะมุมนะครับทางฝั่งขวาครับในที่30พอดีก็ต้องลุ้นจากลูกอะไรแบบนี้นะครับทีมมันรอง
1: โอ้แต่ว่าดูรูปร่างก็เสียเปรียบเยอะเลยนะครับอิรัก
0: ครับคุณมดแดงบอกว่าฝรั่งเศสขอชนะสวยๆสัก 4-0 ครับ
1: โอ้โห3ยังไม่พออีกเหรอแล้วก็คือถ้าอิรักวันนี้โดนเร็วอ่ะเดี๋ยวก็ต้องสู้แล้วแหละ
0: ครับ
1: ก็มีโอกาสไหลนะเพราะว่าฝรั่งเศสข้างบนนี่โอ้จี๊ดๆทั้งนั้นครับ
0: ครับ
1: เปิดสายมาลูกนี้แล้วก็ยังไปเกี่ยวมาได้ครับแต่ว่าก็ทำอะไรต่อไม่ได้แล้วก็บังให้ออกข้างไปครับมานูโกเน่
0: โอ้เปิดแรงครับข้ามไปหมดเลยครับโกเน่ก็บังออกข้างไปคือถ้าจะเล่นลูกโด่งก็ยากเหมือนกันนะเพราะฝรั่งเศสนี่โอ้โหกองหลังก็อย่างใหญ่ล้วนๆเลยนะครับตัวเบอร์เริ่มเลย
1: แต่ว่าอิรักช้าไปหน่อยครับลูกนี้กาเซมฝรั่งเศสเซตเกมขึ้นมาใหม่โอ้โหคนเป็นโค้ชฝรั่งเศสนี่ก็ปวดหัวครับนักเตะมันมีให้เลือกใช้เยอะจริง
0: ๆซีดานเลยไม่ไปทีเอ้ยไม่เดชองเลยไม่ไป
1: แต่ว่าจบทัวร์นาเมนต์นี้สุดท้ายแล้วทิ้งมาลูกนี้อ้าวหลุดมาทางซ้ายครับแบลลี่บาโคล่าโอ้แต่ว่าข้างในเพื่อนไปไหนหมดครับเอ็มบัปเป้มาแล้วครับให้มาเอ็มบัปเป้เจอบังอยู่2ครับย้อนกลับมาเดมเบเล่ตั้งป้อมไม่ยิงครับดึงไว้ก่อนแล้วก็ออกซ้ายไปครับแบลลี่บาโคล่าคืนกลับไปครับเดมเบเล่นอกกรอบเขตโทษบอกให้ลูก้าดินขยับหน่อยครับแม่เดินทอดน่องเหลือเกินออกเป็นลาบิโอคืนกลับมาครับเอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้แต่งมาแล้วก็จะบวกครับมาแต่ว่าต้องยังครับผู้เล่นดีลักแย่ท้ามาขวางไว้ก่อนลาบิโอครับดึงไว้ต่อมาครับลูก้าดินลูก้าดินสุดเส้นแล้วเปิดเรียบมาลูกนี้ติดอยู่ที่ทาชินโอ้แต่ว่าอิรักเจอฝรั่งเศสบี้เร็วครับต้องเตะทิ้งขึ้นหน้ามาก็ดักไว้สบายครับซาลิบา
0: ก็เดี๋ยวไปดูฟอร์มลูก้าดีนกันได้นะครับจะมาเมืองไทยนะครับแอสตันวิลล่านะครับ
1: วิลล่าก็จะมาเตะกับบีจีนะ
0: เตะที่กับบีจีที่ธัญบุรีนะ
1: ครับ
0: แกขึ้นรูปธัญบุรีเนี่ยโอ้โหรูปตึกเต็มเลยนะ
1: เหร
0: อคือเพราะเขาโปรโมทใน IG ของสโมสรเนี่ยเขียนว่าธัญบุรีแต่รูปสีลมเนี่ยชัดเลย
1: ละ
0: ตึกเต็มเลยสีลมสยามเลยแถวนั้น
1: อ
0: ะ
1: แถวนั้นก็มีโรงแรมอยู่ข้างนั้นนะ
0: ตึกเจริญมากเลยคนไทยบอกธัญบุรีตรงไหนครับ
1: ก็สนามบีจีสเตเดียมเปล่า
0: ใช่ไหมคือรูปอ่ะก็มันเตะบีจีสเตเดียมแต่ว่ารูปที
1: ่อ๋อรูปไปเอารูปแถวสีลมมาร
0: ูปแถวสีลมมา
1: อันนี้คือ IG ของแอสตันวิลล่านะ
0: ใช่ใช
1: ่ตั้งป้อมแล้วครับลูก้าดินเปิดมาลูกนี้มงสกัดไว้ดอสกี้มามงคืนกลับไปกับผู้รักษาประตูครับอาเมดบาซิล
0: มีถามพี่โอ๊ตเข้ามานะครับพี่ฟุกเนี่ยย้ายจากทูไปโมโนได้คาเซ็น 1M ครับพี่สนใจไปภาคที่โมโนกันนะ
1: จริงเหรอ
0: ไม่รู้ครับโอ้ขนาดนั้นเลยฮะ
1: สุดมาก
0: สุดยอดฝรั่งเศสดูไหลลื่นมากครับ
1: ดีกว่ายูโรอ่ะยูโรครั้งล่าสุดนี่แบบโอ้โหอย่างฟืดอ่ะ
0: นะเล่นบอลโลก
1: แบบไอ้ทัวร์นาเมนต์ยูโรเนี่ยเป็นทัวร์นาเมนต์ที่แบบว่าน่าจะไปสักทีอะเดชองอะจริงคือเล่นแบบแล้วตัวลุกอย่างนี้นะแบบเล่นไม่เป็นแบบนี้อ้าวแต่ว่าแทงมาดูดิไม่แต่ว่าลูกนี้เกี่ยวไปแล้วก็แรงไปหน่อยครับแบลลี่บาโคล่า
0: คือหลายคนก็ตั้งคำถามมาแหละเดชองอะนะที่พาทีมเขาคว้าแชมป์โลกมาแล้วนะ
1: ใช่
0: แต่ว่าก็ยังโดนตั้งคำถามอยู่แต่นัดที่แล้วก็ถือว่าลดเสียงวิจารณ์ไปได้เยอะนะครับเพราะว่าแก้เกมลงมาที่ทีมดีเลยขึ้นหลัง
1: เนี่ยแล้วก็แต่มันก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันก็คุณภาพของในฟุตบอลโลกอ่ะมันก็จะเจอทีมจากทวีปอื่นๆด้วยใช่ไหมมันก็เรื่องของสปีดความเร็วสรีระร่างกายฝรั่งเศสก็จะไม่ได้เปรียบตรงนั้นด้วยนะ
0: มันเลยดูดีนะ
1: มันก็เลยเนี่ยดูแบบไหลลื่นอะไรเงี้ย
0: แต่ที่ยูโรมันแบบใกล้ๆกันหมดนะ
1: ใช่
0: โอ้โหไวจริง
1: เดินไปเล่นหนีไม่ได้แต่ว่าก็สุดท้ายบอลออกข้างไปแล้วครับแหมมาเล็งผู้ช่วยผู้สิทธิ์หน่อย
0: มีเลสมาเล่นทีมชาตินี่เล่นริมเส้นนะเฟเช่นี่เป็นตัวเป้านะครับเดินไปเล่น
1: แล้วก็โอลิเซ่ที่ปกติเล่นกับสโมสรนี่เล่นเป็น

0: ปีกขวานะครับเข้าไปเล่นข้างใน
1: ใช่ก็นัดที่แล้วพอปรับเล่นข้างในดีเลยโอ้โหลูกแรกที่แทงให้เอ็มบัปเป้สุดยอดเลย
0: นี่เมื่อกี้ก็เป็นคนจ่ายนะ
1: ใช่ใช่
0: จ่ายกับเอ็มบัปเป้ก็ได้ไปอีกหนึ่งแอสซิสต์ครับมาเยสโดนบี้เข้ามาครับขึ้นลำบากครับเพราะฝรั่งเศสก็ขยันวิ่งไล่วิ่งลุมนะครับ
1: ติดตลอดเนี่ยพวกกองหน้ากองกลางนี้ไม่ได้พลิกเลยครับของอิรักแต่มีบอกว่าแฟนเฉพาะกิจต้องการกี่เม็ดครับ
0: โอ้ไม่ทราบราคาเลยฮะ
1: ต้องบอกเรามานะเราไม่รู้เหมือนกันนะครับ
0: ใช่ใช่ขึ้นทางขวาครับชูสกุลเด้แต่ว่าข้างหน้าไม่มีปีกครับก็ถอยกลับมาก่อนควาเมกาโน่เล่นกับเดมเบเล่ครับจ่ายมา
1: ไอเอาฮามาดี้นี่ย้ายไปอยู่โบตันแล้ว
0: ก็มีนักเตะบางคนก็ย้ายทีมช่วงมันปิดฤดูกาลไงบางคนก็ไม่มีสังกัดนะอย่างเมื่อวานอะไรนะอีโก้ใช่ไหมวอซินยาอะไรก็ไม่มีสังกัดแล้วนะ
1: วอซินยาดังเลยตอนนี
0: ้โอ้แล้วไอคนตาม IG นี่เยอะกว่าแบบเยอะกว่านอยเออร์เยอะกว่าจามามูเซล่าอะไรพวกนี้ด้วยนะ
1: 15ล้านแล้วมั้ง
0: 15 16ล้านแล้วอ่ะ
1: จากไม่กี่หมื่น
0: อ
1: ่ะ
0: จะเป็นหลักหมื่นอ่ะเออ
1: สุดยอดอ่ะมีผลจริงนะคร
0: ับ ใช่แล้วเมื่อวานแม่มาดูด้วยไงโอ้โหรั่วเชีย
1: ครับ
0: รั่วโชว์แม่เลยอ่ะ
1: เอ้
0: าฝน
1: อ้าว
0: คนดูบนอัศจรรย์ตอนนี้ใส่เสื้อกันฝนแล้วฮะ
1: คือฝนตกได้นะแต่ว่าอย่าฟ้าผ่านะ
0: เออ
1: เออแต่ยังไม่มีสัญญาณอะไรนะครับ
0: อ้าวแต่ว่าตอนนี้คนดูใส่เสื้อกันฝนมาแล้วครับแต่ว่านักฟุตบอลยังลุยกันต่อครับอิรักลุยขึ้นมาครับดอสกี้ล็อกครับอยู่นอกกรอบเขตโทษวนแล้วก็สุดท้ายกลับหลังดีกว่าครับดอสกี้โอ้โหเซ็งเลยครับแม่ทำเร็วกันมาแต่ว่าไปต่อไม่ได้ครับ
1: คือมันแน่นอะโน้ตไปมาหมดคือฝรั่งเศสถึงจะบุกเยอะแต่ว่าพอเล่นเกมรับนี่ก็ลงมาทั้งทีมเหมือนกันนะคร
0: ับ โหแล้วเงยหน้าขึ้นมาเจอแบบซาลิบาอูปาเมกาโน่ชูสกุลเด้อย่างเงี้ย
1: โอ้โหอย่างกับตึกนะไอ้พวกนี้นี่2เมตรเหยียบๆ2เมตรแล้วนะ
0: ตัวใหญ่แล้วก็วิ่งเร็วกันทุกคนนะไอ้พวกเนี้ย
1: ไปทางนู้นเนี่ยทางขวาเนี่ยทางนู้นก็ดี
0: ก็ดีแล้วน่าจะเบาสุดแล้วลอสกี้ครับอิรักก็เลยเคาะไปเคาะมาก่อนครับโอ้เคาะรอฟ้าผ่าหรือไงพ่อรีบๆเล่นกันหน่อย
1: ครึ่งแรกก็เหลืออีกจะ38นาทีนะครับ
0: เออถ้าจะไปผ่าก็ไปผ่าช่วงพักครึ่งนะเอ้าลุยขึ้นมาครับบาโคล่าไหลลูกนี้แล้วก็มาติดนิดนึงครับไม่ยิงเองครับแบรี่บาโคล่า
1: ครับ
0: โอ้จะไปไหลต่อครับ
1: อุ๊ยนิดเดียวลูกนี้ถ้าหลุดนี่ได้โอกาสยิงแน่นอนครับ
0: นี่ครับก็ฝนตกชัดเจนโอ้โหตกหนักด้วยนะ
1: หนัก
0: นี่คือนี่มันคือพายุมันไปลูกนึงแล้วนะ
1: ไปแล้วไปลูกนึง
0: ไปลูกแล้วนะ
1: แล้วมันมีกี่ลูกเนี
0: ่
1: ย
0: ไม่รู้ดิต้องถ่ายหนัง Twitter กันหรือไงเนี
1: ่
0: ย
1: แต่ว่าคนที่เขาอยู่ที่นู่นนะเขาบอกว่า not delay นะ
0: เหร
1: อ not delay yet นะคือยังไม่ดีเลย
0: ์ยังไม่ดีเลย
1: ์แต่เขามี YET มาก็ยังไม่รู้ก็คือยังไม่รู้ว่าจะดีเลย์หรือเปล่านะคือตอนนี้ยังไม่ดีเลย์นะ
0: ใช่คือเขาบอกคนอเมริกาเขาเจอสถานการณ์อย่างนี้ประจำอ่ะบางคนเขาบอกบางทีมันก็เตือนยาวๆมาแต่ว่าสุดท้ายพอถึงเวลาจริงอาจจะยังไม่มีอะไรอะไรเงี้ย
1: แล้วถ้ามีพยากรณ์อากาศเหมือนเขาเตรียมตัวมาดีอยู่แล้วนะฮะ
0: ใช่ใส่เสื้อกันฝนเมื่อกี้แบบพร้อมเพรียงมากเลย
1: ฝนตกเขาไม่กลัวนะฝนตกนี่โอเคแต่คบกูฟ้าผ่านะ
0: กูฟ้าผ่า
1: ฝนตกนี่ก็แข่งได้นะกอล์ฟเกิร์ฟก็แข่งได้แต่ว่าฟ้าผ่าไม่ได้นะ
0: มันจะมีตัววัดประตูไฟฟ้าไงใช่ไหม
1: ใช่ใ
0: ช่ฝรั่งเศสก็ขึ้นมาขึงต่อครับสกอร์ตัวนี้ก็ยังเป็นนำฝรั่งเศสนำอยู่ 1-0 นะ
1: ครับ
0: ลูกยิงของเอ็มบัปเป้นะครับก็สู่ช่วงท้ายครึ่งแรกแล้ว
1: ถือว่าได้เร็วนะนาที14แต่ว่าหลังจากนั้นก็นึกว่าจะมาเรื่อยๆนะครับ
0: เออ
1: หลังนั้นก็ยังไม่มานะ
0: ใช่
1: จะ40นาทีอยู่แล้วนะครับ
0: ผีรักก็ยังแบบไม่ได้บุกอะไรสักทีเดียวนะครับก็ยังลงไปเน้นรับกันอยู
1: ่ครับ
0: รอจังหวะโต้สวยๆครับบาเยสพลิกหนีมาครับโอ้โหเจอหลายด่านเหลือเกินครับบาเยสบอกไม่ไหวแล้วครับเจอเสียไปลูกนี้แล้วผู้ตัดสินไม่เป่าด้วย
1: ฟาวด้วย
0: แต่ว่าไปชิงคืนกลับมาได้ครับอิสมาเอลอ้าวแต่ว่าไปจ่ายย้อนหลังแล้วยิงใจเลยครับโอ้โหมาเอ็มบัปเป้ครับเห็นผู้รักษาประตูออกมาไกลครับ
1: บัปเป้นี่โอ้โหแบบชัดเจนมากเลยว่าผมจะเอา

0: แบบอยากทำสถิติอยากยิงเยอะๆอะไรพวกนี้เห็นโกมาไกลหน่อยซัดเลยนะ
1: ว่าหลุดกรอบเยอะครับ
0: มีประท้วงขอคำอธิบายจากผู้ตัดสินเล็กน้อยครับผู้เล่นอิรักว่าทำไมไม่ฟาวล์นะฟีฟ่าเองก็บอกว่าไม่ยังไม่มีแบบเสี่ยงว่าจะฟ้าผ่านะถึงแม้จะฝนตกก็ตามเลย
1: ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับ
0: แล้วดูซาซาดูนะถ้าดูจากหน้าจอเนี่ยนะ
1: ใช่
0: ๆตกอยู่ป่ะเนี่ยน่าจะตก
1: น่ายังตกอยู่นะเพราะว่าคนดูก็ใส่เสื้อกันฝนกันอยู่อ่ะดึงกันอยู่ครับแล้วก็เป็นซาลิบาครับมงได้โอ้ยเจอเสียบล่วงไปครับคราวนี้ต่อหน้าต่อตาผู้ตัดสินครับโอ้
0: หนาเม็ดเลย
1: หนักด้วยครับ
0: รีบมาขอโทษเลยครับซีดานอีกเบา
1: โอ้ยแกเปิดปุ่มมาเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ว่าดีมากโดนถักถากครับ
0: ลูกเนี้ยถ้าโดนขาเข้าไปเต็มๆเนี่ยใบแดงแน่นอนครับดีที่มันโดนถักถากก็เลยไม่โดนอะไรครับ
1: แกจะโดนเหลืองเพราะเอามือไปแตะหน้าอกผู้ตัดสินเนี่ยแหละครับ
0: แตะหน้าอกไม่อะไรอย่าปิดปากนะ
1: เออ
0: ปิดปากแดงเลยนะจ๊ะ
1: นี่เกลมีล่อนนะครับโดนไปแล้วนะโอ้โหมันก็น่าเห็นใจนะบางทีนักบอลมันชินอะ
0: บางทีมันลืมตัวนะ
1: ล
0: ื
1: มตัวมันกดใหม่ไงเอ้าเอ็มบัปเป้เจอมาดูนี่แล้วก็เอ็มบัปเป้ไม่ได้จบครับมายังช่วยสกัดไว้ได้ครับอิรักแต่ว่ายังออกมาไม่ได้สุดท้ายเสียฟาวครับลูกาดีน
0: โอ้บัปเป้ถ้าเข้าลูกนี้เป็นมีมแน่นอนโอ้แกพลิกแกบังแกวนไปเองหมดเลยนะ
1: เนี่ยดึงปุ๊บ
0: โอ้โหหมุนมาทีครับแล้วแตะผ่านอีกตรงกลางอีก2คนจะเตะไม่อยู่ครับแล้วจะคึงอีกทีโอ้โหไอ้ตัวสุดท้ายไอ้ตัวสุดท้ายนะครับแย่ขามาสกัดได้ครับฮุเซนอาลีครับโอ้โหไม่งั้นเนี่ยมาเป้ได้2เต็ม
1: โอ้ดูไปยังสวยครับไม่อันนี้คือจะเป็นประตูที่สุดยอดเลยนะครับ
0: ใช่ๆๆ
1: จังหวะเทิร์นมานี่ยอดเยี่ยมมากให้มาสวยครับอาแล้วครับบังไว้แต่ว่าเจอดึงลูกลงไปครับฝรั่งเศสก็ตัดฟาวครับอาเดียงลาบิโอ
0: โอ้ลาบิโอนี่ลาบิโอนี่ลายจริงๆลูกนี้นี่เห็นจะเสียทีมจะเสียเปรียบนี่แกรีบชนเลยครับ
1: ก็เอ็นโกโลกองเต้ก็มานะชุดนี้
0: ใช่ครับก็เดี๋ยวคือช่วงนี้แต่ละเกมของแต่ละทีมมันอาจจะเว้นนานอยู่นะ
1: อ
0: าจจะเกือบอาทิตย์อ่ะแต่ว่าเดี๋ยวรอบต่อไปเนี่ยจะเว้นไม่นานเท่าไหร่นะ
1: ครับโอ้ฝนตกหนักนะเนี่ยดูดิ
0: หนัก
1: เนี่ย
0: นี่ถ้าเป็นอะไรสตีฟแมคคาเรนนี่ต้องออกมากลางร่มแล้วนะ
1: เออแต่คุณซื้อทั้งสองทีมนี่รู้งานนะครับใส่สูตรกันมานะทั้งคู่เลยนะเดอชองกับแกมาโนครับหัวสูตรเปียกครับแม่แกก็ไปนั่งอยู่ที่มานั่งสำรองดีกว่า
0: โอ้แต่แฟนบอลนี่กลัวที่ไหนครับสนุกสนานกันใหญ่เลยนะครับ เห็นกล้องนี่เฮฮาน่าดู
1: มาทั้งทีน้อยคุ้มครับเนี่ยเราทุกคนก็เตรียมตัวกันมาเลยนะเนี่ยใส่เสื้อกันฝนกันทุกคนนะ
0: แต่บนโลกครั้งนี้เราก็ยังไม่เห็นฝนตกนะเห็นยัง
1: ไม
0: ่เท่าที่ผมดูนี่ไม่มีนั่นเลยนะ
1: ใช่
0: นี่ตกหนักๆนี่ก็ยังไม่เห็น
1: นะคู่นี้ตกหนักจริงครับคือพยากรณ์อากาศถือว่าแม่นนะ
0: ใช่
1: อยู่ที่ว่าจะมีฟ้าผ่าหรือว่าแต่ฝรั่งเศสตอนนี้ก็พยายามจะลุยต่อครับแต่ว่าชักจะไม่ค่อยต่อเนื่องเหมือนกันครับดักไว้ได้ครับซีดานอิกบาวโอ้โหหมุนไปหมุนมาครับหมุนไปซ้ายเจอโอลิเซ่ครับหมุนมาขวาเจอแบลลี่บาโคล่าครับคืนหลังดีกว่าก
0: ลับบ้านดีกว่า
1: ย้อนกลับไปตั้งกันใหม่ครับอิรักที่อาเมดบาซิล
0: เดี๋ยวจะทด4นาทีนะครับครึ่งแรกแล้วถ้าครึ่งหลังฝนตกหนักเนี่ยมันจะมีไฮเดรชั่นเบรกไหม
1: ก็คงมีแหละเพราะว่ามัน
0: ต้องมี
1: มันซื้อมันโฆษณาแหละตามสไตล์กีฬาอเมริกัน
0: อ
1: ่ะ
0: โอ้อากาศหนาวหนาวเลยยังพักคูลิ่งเบรกนะฝนตกด้วย
1: คือแบบต้องบอกบอลโลกครั้งนี้นี่สปอนเซอร์แบบเยอะมากเนี่ยดูดิดูข้างสนามอ่ะ
0: ฟันเละ
1: ฟีฟ่าแบบโอ้โหแล้วปรับเขาบอกว่ามีความปรับให้มันเป็นแบบกีฬาอเมริกันน่ะใช่ไหมมีไฮเดชันเบรกนี่คือข้ออ้างอ่ะครับจริงๆก็คือจะเบรกโฆษณานี่แหละ
0: คือช่วงเวลาที่เบรกจริงๆอ่ะ3นาทีนะแต่ว่ารวมทั้งหมดอ่ะเกือบ5นาทีนะคือโฆษณาได้อีกเกมละ10นาทีอ่ะ
1: 104
0: เกมอ่ะโหได้อีกเป็น100ล้านดอลลาร์เลยนะ
1: ใช่แล้วเขาบอกว่าคือสถานีทีวีอเมริกาเขาก็เอาไปโฆษณากันหมดแหละแต
0: ่
1: ถ้าเป็นของมีฝนตกหนัก

0: จริงครับแต่ว่าถ้าเป็นในยุโรปเป็นสถานีเก่าแก่บางทีเขาก็อาจจะไม่ตัดโฆษณาเยอะอะไรเงี้ยหรือบางทีก็อาจจะไม่ตัดไงไม่ตัดเขาโฆษณาก็ให้เห็นภาพในสนามใช่ไหมแต่ของอเมริกาเขาไม่สนใจอยู่แล้วไง
1: ไม่สน
0: เออเขาเน้นขายของอ่ะ
1: ตัดกลับมาช้าด้วย
0: ว
1: ันนี้โฆษณาเกินด้วยบอลเตะแล้วยังไม่กลับมาเลยโอ้แต่ลูกนี้ได้ฟรีคิกครับแล้วฝนตกด้วยครับอิรัก
0: แล้วครับโอกาสลุ้นของอิรักนะครับฟรีคิกระยะนั้นไกลนะครับกำแพงฝรั่งเศสคนเดียวเปิดยอดไปเสาไกลครับหม่งสกัดไว้ได้ครับซาลิบาลูกาดีนหวดทิ้งขึ้นหน้าไปก่อนครับแหมก็เล่นแบบเพลย์เซฟเหมือนกันนะครับฝรั่งเศสแต่มันมีข้อดีอย่างก็คือพอมันโฆษณาเยอะมันก็ทำให้คนที่เขาซื้อลิขสิทธิ์ไปเขาก็ไปหารายได้ได้ไงใช่ไหมมันก็ถ้ามองกลับมาในมุมนึงก็คือเขาก็อาจจะจ่ายตังค์ให้ฟีฟ่าได้เยอะขึ้นฟีฟ่าก็ได้ตรงนี
1: ้คือถ้ามองมุมการตลาดดีหมดแฮปปี้ทุกฝ่าย
0: ใช่
1: จริงเราก็ไม่ได้ถ้าสำหรับผู้บริโภคเองก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะ
0: มันก็มีหยุดพักกินขนมอะไรอย่างเงี้ย
1: ได้พักหน่อยและหลายทีมเองก็ได้โอกาสแก้เกมคือมันเป็นการอยู่แบบจริงจังเลยนะ
0: ใช่
1: บางทีมเนี่ยเอาแท็บลงแท็บเล็ตมาแก้เกมกันเลยนะ
0: แล้วมันมีการตั้งข้อสังเกตนะว่าบางทีพอไฮดิชันเบรกปุ๊บอ่ะมันทำให้บางทีมันพลิกกลับมาได้นะ
1: ใช่
0: พลิกกลับมาได้เพราะว่ามันมีหยุดแก้เกมแบบจริงจังอ่ะ
1: ก็อีกเกมคู่ไหนผมจำไม่ได้ช่วงแรกอ่ะโค้ชยังบอกเลยว่าโอ้โหเนี่ยได้แก้เกมตอนไฮดิชันเบรกครึ่งหลังเนี่ยแหละเลยกลับมาได
0: ้เนี่ยอิรักเนี่ยตอนนี้หลังจากไฮเดชันเบรกก็ดีขึ้นนะครับช่วงไฮเดชันเบรกก่อนไฮเดชันเบรกก็ควอเตอร์แรกอ่ะโอ้เละเลย
1: งงหัวไม่ขึ้นเลย
0: โอ้โหไม่ขึ้นแล้วเสียประตูไปด้วยครับแต่ว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นครับ
1: โอ้แต่ทำไมเสียประตูเดียวนี่รับได้นะ
0: ถึง
1: ตอนนี้นะครับผู้บรรยายบอกทด4อะไรนี่ทด3นะ
0: อ้าวดินหนีไม่ได้ครับสวยครับฮามาดีเอาฮามาดีครับจ่ายเข้านายมาโอ้ไฮมาลูนี้ก็ไปติดครับไปติดบาริบาโคล่าโอลิเซ่เจอล้อมอยู่ลาบิโอคืนกลับมาครับซาลิบาแม่ก็พยายามจะบีเพสซิ่งนะครับแต่ว่าฝรั่งเศสก็แกะมาได้สบายๆครับบอลอยู่ที่อุปาเมกาโน่ครับค่อยๆจ็อกกิ้งเดินขึ้นมาครับอุปาเมกาโน
1: ่ยังไม่เคยได้แต้มในบอลโลกเลยนะครับอิรักธรรมดาอย่างฝรั่งเศสนี่อย่างเท่นะทำไม่ได้ป่ะนะ
0: ยากอยู่เงื่อนนะครับ
1: ครับ
0: โอ้โหอยู่กลุ่มแข็งเลยนะวีรัก
1: นอร์เวย์ก็มาดีนะครับ
0: วันนั้นก็อุตส่าห์ตีเสมอได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ไปเสียประตูง่ายๆลาบิโอ
1: นอร์เวย์มาดีนี่ไม่ใช่ทีมนะอาหารนะครับมาเต็ม
0: อ๋อครับ ก็ลิงฮาแลนด์เขาบอกเป็นอะไรพรีเซนเตอร์อะไรนะซีฟู้ดฟอร์มนอร์เวย์อ่ะขายปลาแซลมอน
1: ขายปลาแซลมอนขนอาหารมาไม่รู้กี่ตันเนี่ยท
0: ี
1: มนอร์เวย์เนี่ยเอามาทำกินเองที่อเมริกาเนี่ยแล้วนอร์เวย์นี่แบบเขาขึ้นชื่อเรื่องแซลมอนอยู่แล้วนะ
0: ใช่บางทีก็จับในแถวๆอ่าวตังเกียเนี่ยแหละครับ แต่ก็แปะว่ามาจากแซลมอนนอร์เวย์นะ
1: บ้านเขามีไอ้นั่นไหมบุฟเฟ่แซลมอนอะไรอย่างงี้ไหม
0: น่าจะมีนะโอ้สีที่ส้มแปดมาเลย
1: ครับ
0: ปลาแซลมอนเอาจบครึ่งแรกนะครับสุดท้ายฝรั่งเศสแม้ว่าจะบุกหนักแต่ว่าโอกาสยิงจริงๆก็ไม่ได้เยอะมากนะ
1: ใช่
0: ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็ขึ้นนำไปก่อน 1-0 นะครับจากท่านประธานไปนะครับนาที14
1: ก็ยังแค่ประตูเดียวโอกาสยิงจากเว็บ FIFA นี่7ครั้งนะครับตรงกรอบครั้งเดียวนะ
0: อ้าว
1: ได้ประตูด้วยนะ
0: โอ้โหอเมดบาซิล
1: อ
0: ะแม่ตรงกรอบครั้งเดียวเข้าเลยครับ
1: ครับ
0: อ
1: ่ะก็เกิดเหตุการณ์หลายอย่างนะในครึ่งแรกนะครับโดยเฉพาะฝนตกนะครับ
0: ใช่
1: แต่ว่าก็ยังไม่หยุดนะครับเกมก็ยังดำเนินต่อได้ก็พยากรณ์อากาศว่าอาจจะฝนตกแต่ว่าไม่มีฟ้าร้องฟ้าผ่าอะไรนะครับนาทีนี้นะครับ
0: ฝนก็ยังไม่หยุดด้วยฮะ
1: ครับ
0: นอกจากเกมไม่หยุดเดี๋ยวฝนก็ยังไม่หยุดด้วยก็ต้องมารู้กันต่อนะครับ
1: ครับ
0: ว่าสุดท้ายเราจะมีฟ้าผ่าอะไรยังไงหรือเปล่านะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะเอาน้องฟิลิปลามาแล้ว
1: พักไหม
0: พักกันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวกลับมาตามในครึ่งหลังกันต่อนะครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูนปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน

48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนา

0: มืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี่
2: จอดลึก4ทีมกลุ่ม D สหรัฐอเมริกาแต่งหนึ่งของกลุ่มภายใต้การนำของคริสเตียนพูลิซิชและกุนซือมาริโซ่โปเชติโน่สหรัฐมีโอกาสคว้าแชมป์กลุ่มสูงที่สุดเพราะการเล่นในบ้านที่สนามโซฟาสเตเดียมและลูเมนฟิลด์จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้พวกเขาเก็บแต้มได้ตามเป้าหมายตุรกีถูกยกให้เป็นเต็ง2ของกลุ่มช่วงนี้กำลังอยู่ในช่วงฟอร์มขาขึ้นเป็นอย่างมากนำทัพโดยดาวรุ่งพุ่งแรงอย่างอาดาคืนแลนักวิเคราะห์มองว่าตุรกีเป็นคู่แข่งที่อันตรายที่สุดและมีโอกาสเบียดแย่งอันดับหนึ่งของกลุ่มได้เลยทีเดียวปารากวัยทีมจอมตื้อจากอเมริกาใต้ที่มีจุดเด่นด้านเกมรับเสียเพียง10ประตูในรอบคัดเลือกอาจเป็นตัวแปรสำคัญทำให้กลุ่มนี้พลิกผันได้เนื่องจากพวกเขามีรูปแบบการเล่นที่มีวินัยและความแข็งแกร่งด้านออสเตรเลียขุนพลซอกเกอร์รูสยังคงมีมาตรฐานที่น่าเชื่อถือด้วยพละกำลังและการเล่นลูกกลางอากาศแม้จะถูกมองว่าเป็นรองในกลุ่มนี้แต่ประสบการณ์ในเวิลด์คัพหลายสมัยทำให้พวกเขาพร้อมจะสู้เพื่อโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุดสรุปฟันธงสหรัฐจะใช้ความได้เปรียบในบ้านเข้ารอบเป็นอันดับ1โดยมีตุรกีตามมาเป็นอันดับ2ส่วนปารากวัยต้องลุ้นเป็นหนึ่งในทีมอันดับ3ที่มีผลงานดีที่สุด
3: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
0: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
4: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ Mcot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก Mcot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ Mcot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
7: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
8: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อน

0: ใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connectฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวชาเครื่องดื่มที่เป็นคุ้มทรัพย์แห่งสุขภาพชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ไม่เคยตกยุคไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดการดื่มชานอกจากจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งผู้เชี่ยวชาญยกให้ชาเป็นแหล่งคุณค่าทางสุขภาพที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและยังคงความชุ่มชื้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาขาวล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพหัวใจและสมองได้เป็นอย่างดีการดื่มชาไม่ได้มีแต่ความเพลิดเพลินแต่ยังช่วยดูแลสุขภาพในหลายมิติด้วยรสชาติที่หลากหลายและประโยชน์อันล้ำค่าชาจึงเป็นเครื่องดื่มที่ควรมีในทุกไลฟ์สไตล์สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
4: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
0: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95

0: นี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: สวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านนะคะกลับมาพบกันเช่นเคยเช้าวันอังคาร23มิถุนายนวิทยุอสมททั่วไทยนะคะแล้วก็ Facebook LTM FM 95 Super Station ของเรานะคะสวัสดีน้องโด่งค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: เป็นเช้าวันที่กรมอุตุเตือนฝนเหมือนเดิมนะคะเหมือนเมื่อวานเลยค่ะก็วันนี้33จังหวัดนะคะเมื่อวาน40กว่านะวันนี้33จังหวัดที่จะมีความเสี่ยงต่ออะไรอันตรายจากฝนฟ้าคะนองนะคะกรุงเทพก็ด้วยนะคะบ่ายถึงค่ำค่ะสำหรับในวันนี้นะคะ23กรุงเทพนั้น 30% ของพื้นที่ไม่เยอะนะคะเมื่อวานเยอะกว่าภาคใต้ทั้ง2ฝั่ง 40% ของพื้นที่ภาคตะวันออก30คันร่วงภาคกลาง20เองภาคอีสาน20แล้วก็ภาคเหนือ 30% นะคะก็ไม่เยอะนะวันนี้เมื่อวานเยอะกว่าค่ะวันนี้ก็ฝนลดลง
1: ครับผมได้เตรียมตัวกันเนาะโดยเฉพาะบางทีพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดใช้มอเตอร์ไซค์นะจะได้เตรียมตัวระมัดระวังกันเนาะ
0: จริงจะไปทางไหนใจยังไงอะไรอย่างนี้นะคะจะได้เตรียม
1: วัน
0: นะเตรียมร่ม
1: เพราะ
0: จะได้ใครค่ะ
1: ไม่เจอฝนเลยมั้งไม่เจอเลยนะกรุงเทพไม่เจอ
0: เหรอเฮ้ยทำไมเขาบอกว่า 60% ใช้คำว่าถล่มด้วยซ้ำ
1: ใช่ไหมพี่แต่ว่า
0: โชคดี
1: เห็นนะเมื่อวานไม่พอสมทก็ไม่ตกนะฮะ
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ใช่พี่กลางวันเอารถเดินคิดแต่โอ้ยวันนี้โชคดีนะเอารถขึ้นตึกหมายถึงว่าไม่ร้อนอะไรอย่างเงี้ยตอนไปอสมทช่วงเที่ยงนะฮะ
0: ค่ะก็วันนี้น้อยกว่าเมื่อวานอีกก็ดีแล้วนะคะมีนิดหน่อยแต่ว่าถ้าไม่มีเลยก็ไม่ได้นะเพราะมันเป็นช่วงหน้าฝนค่ะ
1: เนี่ยก็ตอนที่เราจัดรายการอยู่เนี่ยฟุตบอลโลกเนี่ยเขาลงเตะอยู่แต่ว่าตอนนี้เขาพักเขาให้นักเตะให้นักฟุตบอลกับแฟนบอลเนี่ยแบบเข้าหาที่หลบเลยครับพี่ตอนนี้แมตช์เลื่อนไปก่อนเลยครับเพราะว่า
0: เ
1: ขาประกาศเตือนเรื่องฟ้าผ่าที่อเมริกาตอนนี้ครึ่งหลังลงเตะไม่ได้นะครับ
0: ทีมชาติฝรั่งเศส
1: แต่ทีมชาติอิรักเขากลัวนักเตะสาบานกันไว้นะฮะแล้วก็ฟ้าผ่านะฮะ
0: ก็เลยพักไปก่อนอย่างนี้เหรอ
1: ใช่ก็คือพักการแข่งขันไปเลยนะครับหมายถึงว่าเดี๋ยวฟ้าฝนดีเมื่อไหร่ค่อยว่ากันใหม่นะฮะที่อเมริกาเนี่ยฝนตกหนักแล้วก็เขาห่วงเรื่องฟ้าผ่านะฮะเขาจะขึ้นรูปฟ้าผ่ามาเลยแล้วก็ขึ้นว่าแมตช์การแข่งขันแบบพักชั่วคราวเลย
0: ค่ะแต่ก็
1: อเมริกาเขาฟ้าผ่านะ
0: มันแปลกนะฟ้าผ่าเนี่ยมันผ่าที่เดิมๆนะ
1: ใช่นักบอลเคยมีนะนักบอลมันอยู่กลางที่โล่งแจ้งนะนักบอลนะเปรี้ยงออกมาเนี่ยนะนักบอลโดนก่อนนะฮะ
0: ค่ะจำจุดเดิมว่าบอกว่าเครื่องที่ไหนที่โดนอยู่เรื่อยๆอ่ะจำได้ไหมที่มีนักท่องเที่ยวไทยเคยไปเที่ยวอ่ะแล้วโดนฟ้าผ่าแถวแคนาดานี่แหละมั้ง
1: ครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องใช
0: ่มีเตือนด้วยนะก็ดีแล้วจะได้ปลอดภัยก็คือตอนนี้หยุดอยู่พักอยู่ใช่ไหม
1: ใช่ก็คือพักครึ่งแล้วก็พักยาวๆไปก่อนเลยครับจนกว่าฝนจะเบาอ่ะโ
0: อ้น่ากลัวเหมือนกันนะ
1: ค
0: ่ะก็ไปเปิดเพลงไม่อะไรใช่ไหมช่วงพัก

0: ี้ย
1: ก็ไม่เลยพี่ก็ตอนนี้มันสนามแบบแจ้งเลยแล้วแฟนบอลก็ไม่ได้หลบไหนฮะ
0: ไอ้เปิดเพลงไอ้เปิดเพลงเต้นอะไรก็ไม่ได้เนาะ
1: โอ้ใช่
0: จะทำอะไรโอ้ยมีพักกลัวฟ้าผ่าเป็นไฟธรรมชาติบนโลกก็งวดเข้ามาทุกทีแล้วเนาะค
1: ่
0: ะ
1: ก็ใช่ที่ประมาณเกือบเดือนก็จบแล้วมั้งใช่ไหมฮะ
0: ใช่ใ
1: ช่
0: 022481366นะคะ022481366ค่ะน้องเมย์รออยู่นะใครจะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยทักทายนะคะที่อเมริกาก็เตือนฟ้าผ่าบ้านเราต้องเตือนนักท่องเที่ยวระวังเจอเสือและช้างป่าก็ที่ปีล็อกอบต.ปีล็อกอำเภอทองผาภูมิร่วงประกาศเตือนเลยตอนนี้ให้ระมัดระวังเส้นทางปีล็อกกับปีต่องนะคะเพราะว่าจุดมีอยู่จุดหนึ่งเจอเสือโคร่งโขงช้างป่าในเขตอำเภอทองผาภูมิเพราะฉะนั้นก็คือว่าจุดเกิดเหตุหลักเนี่ยจริงๆไม่ได้อยู่ในชุมชนนะแต่ว่ามันจะมีภาพเสือโคร่งกับโขงช้างเนี่ยอยู่ในพื้นป่าอีกตำบลหนึ่งชื่อตำบลท่าขนุนกับตำบลชะแลห่างจากชุมชนกับแหล่งท่องเที่ยวพอสมควรนะคะปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่อุทยานคอยตรึงกำลังและผลักดันสัตว์ป่ากลับเข้าป่าลึกตลอด24ชั่วโมงโอ้ทำงานกันตลอดเลยนะคะเพราะว่านักท่องเที่ยวก็กลัวว่าเดี๋ยวจะถ้าจะไปทางปีล็อกเนี่ยจะปลอดภัยไหมอะไรเงี้ยนะคะเดินทางได้ไหมล่าสุดนั้นทางอุทยานยืนยันว่าสามารถเดินทางมาพักผ่อนใช้ชีวิตได้ตามปกตินะใครที่ใช้เส้นทางขึ้นลงปีล็อกอีต่องแม้ว่าจุดเกิดเหตุตามข่าวจะอยู่ห่างแต่ว่าเนื่องจากปีล็อกเป็นพื้นที่ป่าสมบูรณ์มีสัตว์ป่าอยู่ช่วงนี้ก็เริ่มออกมาเพื่อความปลอดภัยก็นะเวลาจะขับรถผ่านตรงจุดนั้นนะเส้นทางปีล็อกอีต่องนะคะขอให้ลดความเร็วลงและคอยสังเกตสิ่งผิดปกติบริเวณสองข้างทางอย่างใกล้ชิดแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินทางในระหว่างเวลา 18:00 น.ถึง 18:00 น.เพราะเป็นช่วงที่ทัศนวิสัยลดลงแล้วก็เป็นเวลาการออกหากินของสัตว์ป่าทุกชนิดไม่ใช่เฉพาะเสือและช้างห้ามชาวบ้านและนักท่องเที่ยวเข้าไปในเขตป่าลึกหรือพื้นที่รกทึบโดยไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลโดยเด็ดขาดเนาะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ปลอดภัยได้คือเขาตั้งกล้องเงินลงแล้วมันบอกมาพอดีเลยโอ้โหเสือนี่คือแบบท่าเหมือนคำรามเลยอะเสือโคร่งเนี่ย
1: คนที่ชื่นชอบแบบสัตว์ป่าเนี่ยนะคงแบบว่าดีใจได้เห็นภาพอะไรอย่างนี้นะ
0: จริงรู้สึกโอ้ยยิ่งสมบูรณ์มากแล้วช้างดูสิช้างพ่อแม่ลูกยิ่งข้ามถนนกันน่ารักเลยมีตัวลูกยังตัวกระเปี๊ยกเดียวนะคะมีหลายรุ่นน่ะช้างประมาณ 3-4 รุ่นนะคะเดินข้ามถนนอยู
1: ่
0: เนี่ยส่วนเสือก็ชัดเจนมากนะคะเสือนี่เสือจริงนั้นไม่ใช่เด็กจบคณะแล้วไปสวมชุดไปมาสคอตอะไรนะไม่ใช่นะนี่ของจริงนะคะ เออเนี่ยของจริงเพราะเราเคยพี่เคยนำเสนอข่าวจะได้ไหมที่เด็กเขาทำงานที่สวนสัตว์อ่ะเขาบอกว่าโอ้ไปแต่เช้าเลยไปสวมแมสคอตเสือแล้วตกลงมาแล้วเจอกันกับเสืออีกตัวหนึ่งแล้วเหรอไอ้อีกตัวบอกว่าพี่จบพละมาใช่ไหมต้องมาทำงานอย่างเงี้ย
1: อีกตัวก็ไม่ตอบอ่ะ
0: แต่ว่าพูดใช่เขาก็จบสาขาพละมาไปทำงานก็คือใส่ชุดเสือเนี่ยอยู่ที่สวนสัตว์สวนสนุกอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รายได้ดีอยู่นะอันนี้ของจริงนะคะอบต.ปีล็อกชี้แจงแล้วนะคะว่าของจริงแต่ก็ไม่ได้อยู่ใกล้ชุมชนมากนักแต่ก็ต้องระมัดระวังนะคะว่านี่แหละห้ามขับรถขึ้นไปตอน18:00 น.ถึง18:00 น.เนาะเดี๋ยวนี้คนชอบไปเที่ยวแถวเนี้ยปีล็อกปีต่องอะไรพวกเนี้ยยังสมบูรณ์อยู่นะคะน่าไป
1: ครับ
0: ค่ะ
1: โอ้โหมีโอกาสยังอยากจะไปเลยฮะวันนั้นบอกที่บ้านไว้

0: อยากไปไม่เคยไป
1: ไปทางนี้เออไปได้ค่ะไปน้องเคยไปนี่ไหมไปล่องแพในเขื่อนสนุกมากเลยใช่ค่ะค่ะ
0: เดี๋ยว
1: เนี่ยแหละไปเส้นทางนั้นแหละก็คือแวะล่องแพแล้วก็เที่ยวไปเรื่อยอ่ะอู้สนุกจริงสนุกมากเลยที่เมืองการนี่มีแหล่งเที่ยวเยอะมากเลย
2: ยิ่งเจอเสือ

0: รีบๆเลย
1: เจอเสือ
0: เสือ
1: ตาม
0: แล้วทำแล้วทำมันแล้วทำมันแจ้งทำมันแจ้งจอดถ่ายรูปตรงนั้นน่ะตรงนั้นน่ะ
1: เปิดกระจกเปิดกระจกเลยเปิดกระจกธรรมชาติเธอรับลมธรรมชาติเปิดกระจกไว้เธอนั่นแหละ
0: เอาสิเอาสิพูดแล้วต้องทำนะลูกผู้ชายอ่ะ
1: ส่วนใหญ่พวกนี้มันจะรอดเสือจะไม่กล้าทำอะไรพวกนี้นะ
0: ไม่รู้มีกี่ตัวนะแต่ในภาพมันมีอยู่ตัวหนึ่งเหมือนเสือกำลังหาวหรือกำลังคำรามไม่รู้นะแต่ว่าแบบเห็นฟันแล้วน่ากลัวจริง
1: ครับผม
0: เสือโคร่งเสือโคร่งด้วยนะคะก็อย่างที่บอกอะนักท่องเที่ยวที่เจออะไรแบบนี้บางคนก็ชอบมากนะมันรู้สึกท้าทายนะแล้วก็ป่าสมบูรณ์มากอะเราสามารถรักษาความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าไว้ได้อย่างดีค่ะ
1: ครับผม
0: เก่งเก่งจริงค่ะ
1: ส่วนที่ภูเก็ตเนี่ยเขาบอกว่านะนาคบัวกับเสือนะครับก็คือเที่ยวนะฮะนี่แหละนะ
0: นักท่องเที่ยว
1: ไปชิงทรัพย์ขโมยกระเป๋าพี่แท็กซี่
0: ใช่ไหม
1: โ
0: อ้เออ
1: พี่แท็กซี่โดนแล้วครับพี่โดนขโมยกระเป๋าไปต่อหน้าต่อตาเลยแท็กซี่สาวใช่คือปกติเนี่ยเราจะเห็นแต่แบบว่าแท็กซี่ไปก่อเหตุกับนักท่องเที่ยวเนาะครั้งนี้กลับกันนะครับแท็กซี่สาวไปแจ้งความครับตกเป็นเหยื่อนะจู่ๆเนี่ยนะฮะนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับขึ้นมาบนรถแล้วก็ชิงกระเป๋าเธอกลางทางเลยเธอเลยต้องตัดสินใจบีบแตรปีนขอความช่วยเหลือจากคนแถวนั้นโอ้นะฮะ
0: ประเทศ
1: ก็แน่นอนป่าตองคนเยอะพอบีบแตรทีเนี่ยคนก็ต้องหันมามองกันเต็มไปหมดว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับโอ
0: ้
1: ก็ปรากฏว่านี่นะฮะโชเฟอร์สาวนะครับชื่อว่าคุณพิชชาภาอายุ39ปีนะฮะก็กำลังขอความช่วยเหลือกับทั้งพลเมืองดีกับทั้งตำรวจของสภ.ป่าตองนะครับเธอเล่าว่าตอนประมาณ 9:50 ของเมื่อวานนี้นะครับไปรับชาวยุโรปที่หน้าโรงพยาบาลป่าตองผู้โดยสารบอกไปโรงแรมจุดๆๆๆนะครับก็ขับไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะระหว่างทางเนี่ยเขาบอกว่าผู้โดยสารเนี่ยเอื้อมมือมาหยิบกระเป๋าถือของเธอที่วางอยู่บริเวณเบาะหน้าที่ดูเอื้อมมือมาหยิบไปดื้อๆเลยนะฮะซึ่งในกระเป๋าเนี่ยมีทั้งโทรศัพท์มือถือมีทั้งเงินมีทั้งพวกบัตรต่างๆเอกสารสำคัญเธอก็พยายามขอคืนตอนแรกคิดว่าต่างชาติแบบเฮ้ยคงล้อเล่นคงแบบหยิบไปแล้วจะมาเล่นมุกแบบว่าล้อเล่นหรือเปล่านะฮะก็พยายามขอคืนจนกระทั่ง
0: แต่ไม่ใช่
1: ไม่เลยฮะ
0: ของจริงจะขโมยของจริง
1: โอ้โหมันวิ่งเลยสิครับจะวิ่งเลยสิฮะนะด้วยความตกใจนะมันจะวิ่งแล้วอะครับจะเปิดประตูลงรถแล้วอะครับเธอก็เลยบีบแตรขอความช่วยเหลือจนนักท่องเที่ยวเนี่ยคนนี้ยอมคืนกระเป๋ามาพร้อมกับทรัพย์สินทั้งหมดไม่รู้คึกอะไรนะฮะจะมากระเป๋าไปได้ไงครับโอ้
0: สัญชาติไหนก็ไม่รู้เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยที่ภูเก็ตหรือพัทยาเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวแบบหลากหลาย
1: ครับ
0: นะคะ
1: โอ้ยก็ได้คืนเนาะว่าเป็นชาวแต่เหมือนเป็นพวกยุโรปพี่เขาบอก
0: ยุโรปใช่ไหมอ๋อเห็นแล้วที่มีแว่นคาดอยู่บนหัวใช่ไหม
1: ครับ
0: โอ้โห
1: จะมากระเป๋า
0: อะไรกันเนี่ย
1: ไปดื้ออย่างนี้เลยนะฮะเขาก็ดูมีสติสัมปชัญญะดีนะแต่ก็ไม่ดูเหมือนกันนะว่าเมาหรือว่าอะไรมาหรือเปล่านะฮะแต่เบื้องต้นเนี่ยตำรวจก็ลงพื้นประจำวันไว้นะครับอ๋อแล้วก็ยังตามไม่เจอนะสุดท้ายแล้วอ่ะคือเขาค
0: ื
1: นกระเป๋าให้แต่ว่าใช่แต่ว่าไม่สามารถตามตัวมาสอบได้นะครับว่าตกลงนี่จะเอาจริงหรือเอาเล่นหรือเอายังไงนะแต่คิดดูว่า

0: ในภาพเนี่ยที่โชเฟอร์เนี่ยถึงขนาดต้องแบบเอี้ยวตัวไปข้างหลังเพื่อดึงกระเป๋าคืนอะไรประมาณอย่างเงี้ย
1: เออแปลกคิดว่าเอาจริงแบบไม่เอาเล่นหรอก
0: ครับ
1: เอา
0: จริงนะ
1: เอาจริงแล้วแหมเนาะจริงกระเป๋าของคนขับรถรับจ้างเนี่ยนะเผื่อว่ามีทรัพย์สินมหาศาลเหรอใช่ไห
0: ม
1: แสดงว่าไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนมีสายรออยู่หนึ่งสายนะคะจากจังหวัดตราดค่ะ
0: โอ้ครับผม
2: บอกข่าวเล่าความ
1: สวัสดีคุณปายนะคะ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีพี่สีกับน้องด้งค่ะ
1: เชิญค่ะพี่ตายอยู่ตราด
3: คืออยากถามว่าสวัสดิการแห่งรัฐที่คนไม่เคยมีเลยอะค่ะเขาลงไม่ทันค่ะพี่สี
0: ลงไม่ทัน
3: เหรอค่ะเขายังไม่มีบัตรสวัสดิการเลยค่ะ
1: ไม่ได้ลงใช่ไหม
3: เขาลงไม่ทันค่ะ
0: ล
1: งไม่ทัน
0: อันนั้นเขาไม่ลงอะครับ
3: คือผู้ใหญ่บ้านเขาเป็นคนไปสำรวจใช่ไหมคะแต่ผมไม่ทราบเขาเหมือนกันว่าคือเพื่อนให้มาถามอีกทีอะค่ะคือลงไม่ทันค่ะแล้วจะมี
1: ไม่ทันก็ไม่ทัน
3: คือหมดสิทธิ์เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเพราะเดี๋ยวกระทรวงมหาดไทยเขาเอาข้อมูลไปเช็คแล้วตรวจสอบคุณสมบัติไม่เคยมีบัตรมาก่อนใช่ไหม
3: ไม่เคยมีมาก่อน
1: ไม่ทันแล้วเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอ่ะเขาจริงๆเขาไปทุกบ้านไหมเราก็ไม่ทราบนะแต่ว่าปิดไปแล้วอะค่ะพี่ปาย
0: ค่ะเขาเพิ่งไปเจอเหรอครับหรือว่ายังไงนะครับ
3: คือเขาเป็นคนทะเลอะค่ะที่แรกจะลงให้เขาแล้วตอนนี้ว่าเขาก็ไม่ได้เอาบัตรประชาชนมาเขาก็บอกว่าเดี๋ยวผู้ใหญ่
1: เดี๋ยวก่อน
3: เขาค่ะ
1: หมายถึงว่าเขาบอกเดี๋ยวก่อนเนี่ยอีกค่อยลงอะไรอย่างนี้ค่อยไปค่อยมาจนหมดเขตอย่างนี้ใช่ไหม
3: ค่ะคือทางผู้ใหญ่เขาก็บอกว่าพอดีคนสุดท้ายละลงไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คนสุดท้ายลงไม่ทัน
3: ค่ะ
1: ก็
3: เลยไม่ทราบว่าจะมีตกหล่นหรือรอบใหม่ไหมอะไรเงี้ยค่ะ
0: ก็ตาม
1: ก็น่าจะ
0: ตามทางกำหนดแล้วมันมันปิดไปเมื่อที่21เนี่ยไหมครับ
1: ใช่ค่ะก็ไม่ได้แล้วอ่ะพี่ไม่ได้แล้วใช่ค่ะเพราะว่าเขาให้เวลามาหลายวันแล้ว
3: ใช่ค่ะเพราะ
1: ครึ่งเดือน
3: เองก็มีแล้วอ่ะค่ะ
1: ใช่ก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวขยันทำมาหากินเราจะได้ไม่เป็นคนจน
3: ใช่ค่ะ
1: เนาะไม่ได้ค่ะพี่ยังไงก็ไม่ได้แล้ว
3: ค่ะ
1: เดี๋ยวรอการประกาศผลของคนเดิมก็ไม่ใช่ว่าจะได้ทุกคนนะพี่เนาะเอาเช็คใหม่หมดเดี๋ยวจะตรวจสอบคุณสมบัติแล้วประกาศกันวันที่17เดือนหน้านี่แหละค่ะ
3: ค่ะของตายเรียบร้อยแล้วค่ะลง
1: แล้วเนาะ
0: แล้วจ่ายเรียบร้อย
1: ลงแล้วอ๋อเรียบร้อยคุณสมบัติยังเท่าเดิมอยู่นะพี่นะ
3: เหมือนเดิมค่ะ
1: เหมือนเดิมนะคะ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ค่ะขอจริงๆ
3: คุณค่ะ
1: ก็แล้วพี่ตายอยู่คนเดียวหรืออยู่กับใครที่บ้าน
3: ก็อยู่กับน้องนะคะแล้วก็คือทางเราก็สงสารทางนู้นเขาอะค่ะคือ
1: เขาไม่ได้เขาไม่ทันมันไม่ทันแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะ
0: สำรวจไปอย่างนี้เนาะคือเหมือนว่าผู้ใหญ่ที่ไปเจออย่างนี้ใช่ไหม
3: คือแบบว่าทะเลอะค่ะคือก็ลำบากหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาอยู่จันทบุรี
1: ค่ะไม่เป็นไร
3: หาผู้ใหญ่ก็ลำบาก
1: ในรอบหน้าถ้าลงรอบนี้น่าจะอีกหลายปีนึงลุงนะกว่าเขาจะทบทวนอีก
0: สำรวจกันใหม่
1: สำรวจกันใหม่หรือไม่แน่นะอีกประมาณ 3-4 ปีข้างหน้าคนไทยจะหายจนไอ้บัตรเนี้ยต้องทิ้งเลยไม่มีละรวยไม่ไหวแล้วโอ้ยอย่างเงี้ยพี
3: ่
1: ให้คนไทยหายจนไม่แน่นะอีก3ปีข้างหน้าบัตรนี้ยกเลิกไม่มีแล้วประเทศไทย
0: กลัวปีหน้าจะเปิดเพิ่มมาสิฮะ
3: ขอบคุณคุณศรีกับน้องดาวมากเลยค่ะ
1: ค่ะพี่โชคดีนะคะพี่ตาย
0: แจ้งข่าวให้
3: สวัสดี
0: ครับผม
1: ได้ฟังรอฟังนะคะเดี๋ยวแจ้งข่าวให้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: วานนี้โฆษกกระทรวงการคลังก็สรุปนะคะสำหรับการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันที่4จนถึง21นะคะมีรายเดิมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้ว 12,720,000 คนค่ะน้องดงก็คิดเป็นร้อยละ 96.4 นะคะในส่วนของกลุ่มคนที่ยังไม่มีบัตรแต่ว่าอยู่ในฐานข้อมูลของรัฐกระทรวงมหาดไทยดำเนินการลงทะเบียนครบถ้วนแล้ว 1,047,520 คนแล้วเดี๋ยวกระทรวงมหาดไทยจะส่งข้อมูลนี้ไปที่กระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบคุณสมบัตินะคะแล้วก็จะประกาศผลกันในวันที่17กรกฎาคมนี้นะคะช่องทางก็คือผ่านแอปเป๋าตังแอปทางรัฐแล้วก็เว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยนะคะแล้วก็หน่วยงานที่รับลงทะเบียน5ธนาคารเหมือนเดิมนะคะติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางนี้นะก็รอลุ้นกันสรุปแล้วกี่ล้านแล้วเนี่ย12,000,000จะบวกคนใหม่อีกล้านกว่า
1: โอ้ก็เกือบ14นะ14 ล้านประมาณนั้น
0: ใช่ไหมใช่ค่ะค่ะก็ตามนั้นเนอะจริงๆก็ไม่อยากให้ใครหวังกับบัตรนี้มากนะคะเพราะว่ามันนั่นหมายถึงว่าเรายังไม่พ้นกับดักเนาะน้องดุ้งเนาะ
1: ครับผม
0: ค่ะเขาบอกเนี่ยอย่าไปเรียกบัตรคนจนอะไรอย่างนี้นะแต่ว่ามันก็ต้องยอมรับว่าผู้ที่ลงทะเบียนก็คือคนที่ยังมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ
1: เนาะก็ขอให้คนที่เขาลำบากจริงๆอ่ะในบางทีนะแล้วก็ถือว่าเป็นความหวังเลยอ่ะบางคนคือมันคือความหวังเลยอ่ะความหวังในการใช้ชีวิตแต่ละเดือนเลยอ่ะ
0: ใช่ค่ะคือเป็นค่ากับข้าวอ่ะนะคนบอกเนี่ยมันเป็นค่ากับข้าวเนาะในแต่ละวันใช่ไหมคะเดี๋ยวรอวันที่17นะคะแล้วก็เรื่องลงทะเบียนใหม่ก็น่าจะอีกนานหวังว่าอย่างนั้นนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะมาดูข่าวสลดนะคะคุณแม่ใจคอไม่ดีคุณแม่คนหนึ่งเนาะแกโทรหาลูกชายด้วย
1: ครับผม
0: เมื่อวานนี้ที่บางคนทีสมุทรสงครามนะคะ
1: อ๋อคือแม่ลูกไม่อยู่บ้านไม่อยู่บ้านเดียวกัน
0: ใช่ก็อยู่คนละบ้านกันนะคะแม่นี่อายุ68ลูกนี่43ละก็แกบอกว่าลูกเนี่ยมีอาชีพขับเรือนำเที่ยวอ่ะก็เลยไปเช่าบ้านไปเช่าห้องพักอยู่นะคะแม่บอกว่าก็พยายามโทรศัพท์หาลูกตั้งแต่เมื่อวานวันก่อนหน้านะเอ๊ะลูกก็ไม่รับสายทั้งวันเลยตัวทั้งเมื่อวานก็ยังติดต่อไม่ได้ก็เลยไปสอบถามเพื่อนร่วมงานที่ขับเรือด้วยกันมีคนบอกว่าไม่เห็นลูกชายแม่ที่ชื่อนายวิวัฒน์เนี่ย3วันแล้วนะอ้าวคราวนี้แม่ก็บอกแม่ก็โทรไม่รับเลยด้วยความร้อนใจก็ออกตามหาก็ไปเจอห้องเช่าปรากฏว่าประตูก็ปิดไว้เฉยๆไม่ได้ล็อกนะจากข้างในก็เปิดเข้าไปโอ้ยช็อกเลยทางร่วงลูกชายเสียชีวิตแล้วปกติลูกชายแม่จูบบุหรี่จัดมีโรคประจำตัวและมีอาการปวดขาเดินไม่ค่อยจะสะดวกนั่นแหละแล้วก็เป็นโรคเกาต์ร่วมด้วยแต่ลูกชายเป็นคนดื้อรั้นไม่เคยไปหาหมอเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากการป่วยด้วยโรคประจำตัวกำเริบกระทันหันนะคะแล้วก็อยู่คนเดียวเนาะก็เลยไม่มีใครพบเห็นไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากใครได้อย่างทันท่วงทีก
1: ็
0: ไปเฉยๆอย่างนั้นก็น่าจะ3วันแล้วล่ะ
1: โอ้โหก็คือหลับแล้วก็ไปสบายเลยอย่างนี้เหรอฮะ
0: ใช
1: ่โ
0: อ้ค่ะก็บอกว่า
1: โอ้นี่ถ้า
0: ภายในห้องเช่าเนี่ย
1: โอ้
0: เจอ
1: ถ้าเป็นเนาะถ้าเป็นคุณแม่ที
0: ่จำนวนมาก
1: โอ
0: ้ก็แสดงว่าเขาฉี่ใส่ขวดแล้วก็วางไว้มีกล่องบุหรี่ก็คือยังสูบบุหรี่จัดอยู่ตามที่แม่เล่านี่แหละนี่ไง เออก็ทีนี้อย่างที่บอกนะก็วันพูดอยู่เลยว่าคนที่แบบเป็นอินโทรเวิร์ตใช่ไหมไม่ค่อยอยากจะยุ่งกับใครอยากอยู่คนเดียวไม่อะไรเงี้ยเนี่ยหมอถึงบอกว่ามันก็ไม่ได้นะอย่างนั้นอ่ะเออต้องมีคนแบบเออโทรหาบ้างคอยดูแลอะไรเงี้ยเออทีนี้ก็หายไป3วันก็เจอเป็นศพจริงๆด้วยค่ะ
1: ครับนี่ถ้าแม่ไม่ติดต่อมาเลยป่ะเผื่อพี่ก็จะไม่รู้นะ
0: ใช่ไหมเออ
1: นะครับ

0: วังกันเนาะดูดูกันด้วยนะคะข้างบ้านอะไรอย่างนี้เนาะ
1: จากแม่ดูแลลูกมาดูพวกที่สามีภรรยานะฮะที่คุณสามีที่ชอบให้ภรรยานวดชอบนวดเนี่ยนะฮะหมอออกมาเตือนนะมีเคสหนึ่งนะพี่สีน
0: ะ
1: สามีขี้เมื่อยนะให้ภรรยานวดผ่อนคลายให้ตื่นเช้ามาเนี่ยสามีกลายเป็นคนแขนขาอ่อนแรงสุดท้ายสมองตายเลยนะครับ
0: นวดหัวเหรอ
1: นวดแบบก็กดตามร่างกายกดอะไรอย่างเนี้ย
0: ขี้เมื่อยก่อนนอนก็นวดซะหน่อยอย่างเง
1: ี้ยหรอใช่ใช่ใช่แบบเมื่อยคอบ่าไหล่กดที่หน่อยนวดนะครับ
0: ค
1: ุณหมอด้านสัญญกรรมระบบประสาทและหลอดเลือดสมองนะครับคุณหมอประชากัญญาประสิทธิ์นะฮะคุณหมอโพสต์เตือนในเพจหมอประชาผ่าตัดสมองนะครับถึงเคสหนึ่งนะคุณหมอเล่าครับว่ามันมีจุดเขาเรียกว่าเป็นจุดอันตรายจุดสมองตายห้ามกดนี่ฮะ
0: อ๋อ
1: บางทีคุณแม่บ้านคนไหนที่ชอบ
0: ช่างตัดผมด้วย
1: ใช่นะครับบางทีจะเราบอกโอ้ยเธอเมื่อยหลังมากดให้หน่อยเนี่ยฮะแล้วก็อาจจะแบบบางคนกดเป็นหรือไม่เป็นก็ไม่รู้หรอกฉันเคยไปนวดมาเขากดฉันแบบนี้ฉันก็มาช่วยหวังดีไงกดให้สามีเอาศอกลงบางคนเอาศอกลงเอาศอกกดให้อะไรอย่างเงี้ยนะ
0: แรงๆหน่อยแรงๆหน่อยมันยังไม่ได้
1: ใช่จุดเริ่มต้นนี้ครับเขาบอกว่าฝั่งสามีเนี่ยอายุ54นะฮ
0: ะ
1: เริ่มต้นจากการเมื่อยค
0: อ
1: พอกินข้าวเย็นเสร็จก็บอกให้ภรรยาเนี่ยนวดให้ปรากฏว่ามันนวดไปแล้วบอกโอ๊ยเจ็บเคล็ดกว่าเดิมอ่ะพอละแล้วก็เข้านอนคิดว่านอนแล้วเดี๋ยวตื่นมาจะดีขึ้นนะครับต้องตื่นเช้ามากลายเป็นว่าแขนขาข้างขวาไม่มีแรงเลยพี
0: ่
1: แล้วจะขยับปากพูดไม่ได้เลยนะครับทั้งๆที่ผู้ชายเนี่ยไม่มีโรคประจำตัวอะไรเลยนะนะฮะสุดท้ายรีบแจ้งรถฉุกเฉินนะครับโรงพยาบาลประจำอำเภอเนี่ยมารับไปนะฮะปรากฏว่าไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยทำการตรวจแล้วเขาบอกว่าภาพถ่ายทางสมองที่ออกมาเนี่ยฟิล์มทางสมองเนี่ยมันบอกว่าฟิล์มเป็นสีดำคือสมองตายเลยนะครับสีดำที่ทำ CT สแกนออกมาเนี่ยปรากฏว่าสมองตายมาเกิน8ชั่วโมงแล้วอ่ะมีเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองอ่ะ4เส้นนะครับคือปกติเนี่ยเนาะมันจะมีเส้นเลือด4เส้นแต่เคสเนี้ยเส้นเลือดที่คอเนี่ยมันปริแตกเส้นเลือดเลยไปอุดตันเส้นเลือดอื่นๆนะครับก็เหมือนกับเส้นเลือดมันไปหล่อเลี้ยงสมองเพียงแค่3เส้นจากเดิมมันต้องไหลไป4นั่นแหละเลือดเลยเป็นเลี้ยงสมองไม่พอโอ้โหนะฮะสาเหตุเนี่ยเขาบอกการไปกดคลึงที่เส้นเลือดที่เรียกว่าภาษาทางการแพทย์เนาะคาร์โรทิดอาร์เทอร์พรีเนี่ยนะฮะกดจนหลอดเลือดปริแตกกลายเป็นลิ่มเลือดไปอุดตันนะฮะก็เลยทำให้สมองตายไม่น่าเชื่อเลยบางทีกดนะคุณแม่บ้านคนไหนกดแรงๆนี่อาจจะต้องระวังกันนะอุทาหรณ์จากเคสนี้ก็คือการนวดการคลึงที่คอแรงๆทำให้เส้นเลือดเนี่ยปรินะฮะแตกเส้นเลือดเซาะนะเป็นอาการของคนที่นวดแล้วกดแรงเกินไปเพราะฉะนั้นคุณหมอฝากเตือนนะครับหมอด้านสมองเตือนว่าถ้าอยากจะให้ภรรยานวดเนี่ยอย่าน้อยไปเรียนพื้นฐานก่อนให้พอรู้ว่าตรงไหนกดได้ตรงไหนกดไม่ได้ตรงไหนโดนเส้นเลือดตรงไหนจุดไหนสำคัญเพราะว่านวดแผนไทยเนี่ยเขาจะเรียนเรื่องของเส้นเลือดหรือว่าจุดที่ห้ามกดบริเวณท้ายทอยอ่ะท้ายทอยจะมีจุดที่ห้ามกดอยู่นะครับเพราะว่าไม่งั้นก็อาจจะถึงขนาดเป็นสโตรกได้นะฮะ
0: อันตรายจริงอ
1: ันตรายโอ้โหที่พูดถึงตัวเองก็บางทีก็ชอบให้ที่บ้านกดนะฮะกดคอนวดคอนวดอะไรอย่างเงี้ย
0: คอบาลัยนั่นแหละ คุณหมอก็ถึงเตือนไงว่าอย่าให้ช่างตัดผมนวดนะผู้ชายอ่ะบางทีนวดเดียวนะเอามือแรงๆมาสับสับตรงท้ายทอยอ่ะปั้งปั้งปั้งเห็นไหมนั่นแหละเราก็ไม่รู้ว่าไปโดนเส้นไหนอะไรยังไงอันตรายมากค่ะไหนพูดถึงเรื่องการดูแลสุขภาพแล้วเนาะมีปกติเราจะอ่านข่าวเรื่องพระเรื่องพระกับยาบ้าเรื่องพระกับการประพฤติไม่เหมาะสมแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่นะวันนี้เป็นกรณีพระอ้วนค่ะน้องรุ่ง
2: พระอ้วน
0: พระรูปหนึ่งเป็นพระลูกวัดอยู่ที่คุ้งพยอมบ้านโป่งราชบุรีอายุ34ปีนะคะชื่อพระนันทวัฒน์ท่านมีน้ำหนักตัวมากถึง260กิโลน้องรุ่งแล้วก็ตอนนี้เนี่ยส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรงเพราะว่าตาข้างซ้ายเนี่ยมองไม่เห็นแล้วนะแล้วก็มีต้อหินไขมันในเลือดสูงป่วยเป็นโรคความดันสูงแล้วก็อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเบาหวานขณะนี้พระรูปนี้ไม่สามารถปฏิบัติกิจของสงฆ์ได้ตามปกติเหมือนพระทั่วไปเจ้าตัวเนี่ยแสดงความประสงค์ว่าอยากจะรักษาด้วยการผ่าตัดลดขนาดกระเพาะได้ไหมเพื่อป้องกันการป่วยติดเตียงในอนาคตนะเพราะว่าคือเมื่อสักประมาณ 2-3 วันน่ะท่านบอกว่าโอ้ไม่ไหวแล้วสุขภาพนี่นะคะแล้วที่สำคัญคือถามว่าทำไมน้ำหนักตัวเยอะขนาดนี้260กิโลนี่นะคะท่านบอกว่าก็เลือกสรรไม่ได้อ่ะปัญหาเนี่ยน้ำหนักเริ่มมาตั้งแต่อายุ15เนาะตอนอายุ15เนี่ยน้ำหนักร้อยกว่าโลก่อนจะเพิ่มเฉลี่ยปีละ 5-10 กิโลอย่างต่อเนื่องปัจจุบันอายุ34นะคะการเดินก็เดินได้ไม่กี่สิบเมตรก็ต้องนั่งพักเหนื่อยคือไปบินทบาทไม่ได้อ่ะแล้วก็เมื่อ2ปีก่อนเนี่ยเคยไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลบ้านโป่งเนื่องจากปวดตาอย่างรุนแรงในช่วงนั้นโรงพยาบาลก็ควบคุมด้านโภชนาการให้โอ้น้ำหนักลดลงมา20กิโลแล้วแต่ว่าพอกลับมาใช้ชีวิตที่วัดน้ำหนักก็เพิ่มขึ้นอย่างเร็วเลยเนื่องจากไม่สามารถเลือกสรรอาหารได้รวมถึงยอมรับว่ามีพฤติกรรมชอบดื่มน้ำหวานเมื่อรู้สึกโหยจากการขาดน้ำตาลแต่ตอนนี้โอ้ไม่ไหวแล้วเป็นห่วงสุขภาพในอนาคตก็เลยอยากขอว่าจะเข้าไปผ่าตัดลดขนาดของกระเพาะได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเมื่อวานเนี่ยก็โรงพยาบาลก็ประชุมกันนะคะว่าจะเอายังไงดีทีมสาธารณสุขลงพื้นที่เลยค่ะเพื่อไปประเมินอาการเบื้องต้นกับพระก่อนพูดคุยกันก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้อยู่ในภาวะโรคอ้วนรุนแรงนะพระรูปนี้นะคะซึ่งส่งผลกระทบทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตโรคอ้วนเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเพียงแค่ว่ากินอาหารมากเกินไปนะแต่เกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนด้วยกลไกการควบคุมความอยากผู้ป่วยไม่สามารถคุมน้ำหนักตัวเองได้เลยแนวทางตอนนี้ก็คือว่ารักษาด้วยยาเพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้แล้วก็จำเป็นต้องให้อายุรแพทย์จิตแพทย์แพทย์ต่อมไร้ท่อศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดลดน้ำหนักนักกำหนดอาหารนักกายภาพพยาบาลมาร่วมกันวางแผนโอ้ต้องใช้หมอหลายทางเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะวางแผนนะว่าจะยังไงแต่ว่าคุณหมอก็ยังไม่ได้ให้คำตอบว่าจะลดน้ำหนักได้เท่าไหร่จะผ่าตัดตรงไหนคือหมอบอกว่าอย่างนี้แม้ว่าการผ่าตัดจะช่วยลดน้ำหนักได้แต่ความสำเร็จของการรักษาจะขึ้นอยู่กับความร่วมมือของผู้ป่วยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยอ่ะน้องรุ่ง
2: ครับ
0: ทีมแพทย์จะขอประเมินสุขภาพอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเพื่อกำหนดแนวทางในการรักษาที่เหมาะสมแล้วก็อย่าลืมว่าการดูแลผู้ป่วยโรคอ้วนที่เป็นพระเนี่ยมีข้อจำกัดมากกว่าบุคคลทั่วไปเพราะว่าไอ้เรื่องพระธรรมวินัยก็ต้องปฏิบัติการฉันอาหารการดำรงสมณเพศอะไรพวกนี้และข้อจำกัดในการออกกำลังกายบางรูปแบบด้วยนะคือเป็นพระไม่ใช่ว่าจะออกกำลังกายได้เหมือนคนทั่วไปนะจะมาวิ่งเว่งอะไรไม่ได้นะน้องดงนะ
2: ครับผม
0: หมอก็เลยบอกว่าตอนนี้เอาเป้าหมายก่อนว่าขอให้คุณภาพชีวิตของพระรูปนี้ดีขึ้นก่อนแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อโรคแทรกซ้อนอย่างอื่นที่จะตามมา260กิโลกรัม ไปกันเป็นวัดเลยเมื่อวานนี้แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะใช้วิธีไหนดี
1: โอ้โหแล้วเขามีรูปให้ดูไหมฮะตัวท่านต้อง
0: มีค่ะ
1: 260เลยพี่ต้อง
0: ใช่ใช่ต้องตัวใหญ่มากใช่ไหมใช่
1: ใช่เนาะตัวใหญ่มาก
0: ตัวใหญ่เลยค่ะใหญ่ๆเลยแหละตาข้างซ้ายมองไม่เห็นแล้วอ่ะอายุยังน้อยนะคะ34ปีเท่านั้นเองตาซ้ายมองไม่เห็นแล้ว
2: ครับ
0: ค่ะ
2: โอ
0: ้ขอให้คณะแพทย์เร่งรักษาพระได้เร็วๆแล้วกันเนาะ
1: ครับอย่างน้อยอยู่ในการดูแลเนาะอยู่ในแผนการรักษาละ
0: ใช่
1: ว่าจะใช้วิธีไหนอย่างไร
0: หมอประชุมกันละก็จะช่วยนี่แหละแต่ว่าเดี๋ยวรอดูว่าจะเอาวิธีไหนผ่าตัดเลยไหมหรือยังไง
2: เออใช
0: ่ค่ะ
2: ครับ
1: อ่ะทิ้งท้ายด้วยคุณยายวัย67แล้วกันนะครับแม่นะคือจริงๆอายุปูนนี้ก็น่าจะอยู่บ้านเลี้ยงหลานอย่างมีความสุขนะชีวิตนะฮ
0: ะ
1: แต่ไม่ใช่กับคุณยายคนนี้นะครับแกยังชีวิตแกยังชอบความตื่นเต้นท้าทายนะก็เลยตัดสินใจไปขายยาบ้าครับอายุ67
0: ตื่นเต้นเกิน
1: แบ่งขายยาบ้าอยู่นะฮะคือวัยรุ่นในชุมชนเนี่ยจะรู้เลยว่าถ้ามาที่บ้านแกเนี่ยแกจะซุกยาบ้าไว้ใต้หมอน
0: จ
1: ัดได้เลย
0: จะได้ของทุกคน
1: ได้ของแน่แกมีสต๊อกเก็บไว้ใต้หมอนแกหมอนนี่แกรักมากเพราะอะไรเพราะแกซุกยาบ้าไว้แล้วก็ลุยลูกค้ามาก็จะนับตุ๊บๆๆๆส่ง
0: อย่างคล่องเลย
1: อย่างคล่องเลยครับเมื่อวานนี้ฝ่ายปกครองนะครับอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วนะครับนำกำลังไปจับกลุ่มนะฮะคุณยายอายุ67นะครับพร้อมของกลางยาบ้า30เม็ดอุปกรณ์สำหรับแบ่งที่นับซองบรรจุต่างๆนะครับจับคาบ้านเลยครับนะคือฝ่ายปกครองเนี่ยเขาสืบทราบมาว่าบ้านหลังนี้แหมทำไมวัยรุ่นเนี่ยแวะมาเช้ากลางวันเย็นนะครับจะปั่นจักรยานมั่งเดี๋ยวมอไซค์มั่งเดี๋ยวอะไรมั่งมาหาคุณยายมณีนะฮะคุณยายมณีอายุ67ที่บอกนะก็นำกำลังมาค้นก็เจอจริงๆครับพี่ยาบ้า30เม็ดใต้หมอนนั่นเป็นที่รักของแกเลยฮะหมอนใบเก่งของแกเลยเลยซุกไว้เลยฮะยาบ้าอยู่ในปลอกหมอน อยู่ในปลอกหมอนนะครับแล้วก็ถุงแบ่งเนี่ย234ถุงก็คือไอ้ซองใสนะฮะซองพลาสติกใสที่เอาไว้ใส่ยาเม็ด2เม็ดนี่แกขายหมดเม็ดละ40บาท
0: รายเล็กรายน้อยได้หมด
1: ใช่อยากมีรายได้อ๋อรับมาเม็ดละ30เอามาขายเม็ดละ40กำไร10บาทวันหนึ่งได้10เม็ดแกก็เอาแล้วบอกเป็นค่ากับข้าวโอ้โหนะฮะคือไม่รู้จะขายอะไรขายยาบ้าเรียบร้อยครับชีวิตบ้านปลายไม่ได้มีความสุขอย่างที่คิดแล้วครับอย่างนี้ก็ถูกจับไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็โดนข้อหาหนักด้วยนะฮะจำหน่ายยาเสพติดให้โทษนะครับโดยมีไว้ในครอบครองด้วยนะฮะก็ถูกส่งตัวไปนะครับตำรวจก็เอาตัวไปบันทึกการจับกุมนะฮะที่ว่าการอำเภอเขาชะกันเจ้าตัวก็มันจะปฏิเสธยังไงพี่ข้อหามันของกลางมันคาหมอนขนาดนั้นคาบ้านขนาดนั้นนะครับเจ้าตัวก็รับสารภาพนะครับนั่นแหละว่าอยากจะมีรายได้เหมือนคนอื่นเขานะก็ไปรับมาจากคนในหมู่บ้านนี่แหละเอามาบวกกำไรต่อเม็ดละ10บาทลูกค้าส่วนใหญ่ก็คือคนในหมู่บ้านที่เขารู้เขาก็จะมารับ
0: มาซื้อกัน
1: มาซื้อกัน
0: มาอุดหนุนยายให้มีอาชีพเลี้ยงดูตัวเองอย่างนี้เหรอโ
1: อ้คือได้จะขายผักขายเผือกอะไรมันใช่ไหมพี่อาชีพที่จะขายอะไรก็ได้เยอะแยะนะที่ไม่ใช่ยาบ้าครับ
0: ค่ะ
1: โดนจับไปเป็นที่เรียบร้อย
0: เศร้าน
1: ะครับ67นี่แล้วข้อหาจำหน่ายนี่โหถ้าอีกสัก10ปีนี่ก็
0: หนักเลยนะยายหนักเลยนะยาย
1: ครับ
0: ยายไม่เสพใช่ไหม
1: ไม่เจ้าตัวไม่ได้เสพนะฮะมีข่าวนี่เป็นจะบอกแกขายเอากำไรอย่างเดียวนะ
0: ค่ะ
1: คือทางการข่าวนะผู้ใหญ่บ้านบอกเหมือนกับแกมีพฤติกรรมลักลอบจำหน่ายอย่างเดียวเลยพี่ให้กับคนในชุมชนเลยอ่ะต
0: ั
1: วแกไม่ได้ติดยาอะไรนะฮะแต่ว่าเป็นรับมาขายผมคิดว่าเป็นที่พอจะได้เงินได้ง่ายอ
0: ่
1: ะง่ายอ
0: ่
1: ะไม่ต้องไปนั่งขายของอะไรให้เหนื่อยรุ่นนี้ส่วนใหญ่ทำกับข้าวเข็นไปขายก็เหนื่อยอยู่บ้านสบายๆได้ตังค์เลยนะเรียบร้อยเลยครับไม่ได้ใช้ตังค์ครับ
0: อย่าหาทำนะคะ
1: ครับผม
0: ไม่วันใดวันหนึ่งก็โดนรวบแน
1: ่ครับ
0: ต่างพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อกับข่าวเช้า95ค่ะ
1: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
13: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
14: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
15: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: สบู่ไม่ได้สูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได
1: ้ไม่ได้ไม่คัน
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกล่องสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา

0: ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02 201 4364

0: ลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ค่ะ 6:12 น.เช้าวันอังคารวันนี้นะคะ23มิถุนายนเราจะรำแก้บนถวายเพราะว่าเจอผู้บ่าวดีมากเลยค่ะน้องด้งคนนี
1: ้ใครครับใคร
0: คุณน้ำเพชรน้ำเพชรตียาพาตีนี่คือตอประตักสระอีแล้วก็ยาพาน้ำเพชรนี่เป็นมิสเอิร์ธไทยแลนด์นะคะก็เห็นทีวีพูเขาลงว่าอย่างนี้เป็นอีกประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากเมื่อหลายคนสงสัยว่านางงามที่ชื่อน้ำเพชรตียาพานำเงินจำนวนมหาศาลมาจากไหนหลังจากเจ้าตัวเคยเปิดใจว่าเคยลงทุนเทรดฟอเร็กซ์จนสูญเงินไปกว่า70ล้านค่ะน้องรุ่ง
1: โ
0: อ้ขาดทุนฟอเร็กซ์ลงทุนไป70ล้าน
1: หายไปเลยตอนนี้รวยตอนนี้กลับมามีเงิน
0: รวยมากเลยไม่คือหลายคนก็เลยสงสัยว่าเราเอาเงินมหาศาลมาจากไหนตั้ง70ล้านไปลงทุนแล้วขาดทุนขนาดนี้คือเขาบอกว่าเลิกอยากให้เธอตอบว่าเงิน70ล้านเนี่ยเพชรไปเอามาจากไหนเธอบอกว่าคำตอบสั้นๆเลยเพชรได้ผัวรวยค่ะ
1: ชัดเจน
0: เธอบอกว่าเธอได้ผัวรวยสามีเป็นคนฉลาดนะคะคอยสอนเรื่องการลงทุนในคริปโตพร้อมทั้งมอบทรัพย์สินไว้ให้จำนวนมากอยากได้อะไรก็ซื้อให้ตลอดก่อนทิ้งท้ายแบบแซ่บว่าคนไม่สวยก็เหนื่อยหน่อยนะคะวาสนาของเรามันไม่เท่ากัน
1: จ้าไม่เกี่ยวเลยแล้วจ้า
0: เธอตอบแบบนี้ไปดูคอมเมนต์บอกว่าอุ้ยนี่ขนาดผัวฉลาดขาดทุนตั้ง70ล้านเลยคอยสอนเรื่องการลงทุนในคริปโตให้สามีเป็นคนฉลาดนะคะคอยสอนการลงทุนให้แสดงว่าสอนแล้วพิษไม่ได้เอาไปใช้เหรอถึงลงทุนเอง70ล้านหายวับไปเลยนะคะ
1: อ
0: ันนี้ทีวีพูนะคะก็ลงไว้แล้วก็ขอโทษนะน้องพิษเนี่ยเธอไม่ตายใหม่ด้วยนะใครเข้าไปเม้นเข้าไปอะไรนะคะพิษจะตอบได้ทุกคนเลยเข้ามาเม้นด้วยตัวเองด้วยนะนี่เข้ามาเม้นเลยนี่ใครถามอะไรกูมีคนบอกเลิศมากเธอก็ขอบคุณไปมีคนเข้ามาบอกว่ามันย้อนแย้งนะคะตรงผัวฉลาดก่อนให้เล่นไงเสียเยอะขนาดนี้เธอก็ค่อยไปตอบว่า
1: ก็
0: เอามาเสียฟอเร็กซ์ไงฮะ
1: เหมือนว่าการลงทุนมันมีความเสี่ยง
0: เนี่ยอ๋อเธอก็บอกว่าก็เสียฟอเร็กซ์ไงแต่ตอนสอนอ่ะไม่ได้สอนฟอเร็กซ์ไงนึกออกไหมเธอก็ตอบได้คนนี้ก็เขาบอกอุ้ยนี่ขนาดฉลาดแล้วนะคะนี่ก็เธอบอกว่าสามีอีกคนหนึ่งมาแซะสามีฉลาดไม่ได้แปลว่าภรรยาฉลาดตามด้วยนะคะแต่วาสนาเธอดีคนนี้บอกคำตอบเธอเลิศมากเอาไป18โมงค่ะก็เข้าไปดูเขาบอกว่า70ล้านนะไม่น่าสะเทือนถ้าสามีรวยขนาดนั้นเป็นบุญเป็นวาสนาโอ้โห70ล้านแสดงว่าเป็นเรื่องจริงเพราะว่าเธอก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไร
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ก็เสียการที่เธอมาเม้นอย่างนี้มันก็เหมือนกับนี้น้องเหมือนกับพร้อมเขาเรียกอะไรพร้อมตอบโต้กับชาวเน็ตอยู่แล้ว
0: พร้อมใช่ค่ะพร้อมเลยเธอก็มาโต้อยู่ในนั้นแหละก็เธอก็บอกว่าก็มาลงทุนก็มันหายไปแล้วจะให้ทำยังไงขาดทุนไปแล้วอ่ะประมาณนี้ค่ะโอ้อันนี้ก็วาสนาจริงๆเนาะสามีรวย
1: ขาด
0: ลงทุนขาดทุนเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไร
1: ส่วนอีกคู่หนึ่งเนี่ยคนก็ลุ้นกันนะบางคนก็แบบว่าตกลงเป็นแฟนกันจริงหรือเปล่าน้องขวัญอุษามณีกับอาจารย์เบียร์ครับอาจารย์เบียร์คนตื่นทำอ่ะพี
0: ่เพราะว่าไลฟ์สดขายของกันนะเนาะ
1: กันไลฟ์สดจนแบบ มีคนแซวผีผลักบ้างไหมล่ะเออแบบจะมีโอกาสจิ้นกันจริงๆไหมอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเหมือนกับเขาเป็นเพื่อนกันสมัยเรียนมาหรือยังไงฮะเออ
0: ว่าเขาเคยเรียนที่มหาวิทยาลัยเฮ้ยลังสิตหรือมอกรุงเทพไม่ทราบสองคนเนี้ย
1: น่าจะมองกรุงเทพนะก่อน
0: ใช่เรียนที่เดียวกัน
1: เ
0: ขาบอกว่าเรียนที่เดียวกันแล้วก็
1: พูดจาแบบเขาเคย
0: ขางมาก
1: เขาเคยเล่าอ่ะนะว่าตอนสมัยเป็นนักศึกษาขวัญเป็นยังไงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เบียร์ก็จะรู้
0: ม
1: าเขาจะเคยเห็นกันอยู่นะครับล่าสุดเนี่ยมีถึงขนาดข่าวที่ถูกปล่อยออกมานะครับเออว่าเนี่ยขวัญมีข่าวลือว่าท้องอาจารย์เบียร
0: ์อุ้ย
1: อันนี้ถือว่าแรงนะเน
0: า
1: ะ
0: ข่าวแรงเหมือนกัน
1: นะครับนี่นะก็น้องขวัญอุษามณีกับอาจารย์เบียร์เลยควงกันมาเปิดใจนะครับในรายการนะครับบอกว่าหลังจากเจอคนปล่อยข่าวหรือว่าท้องเนี่ยนะฮะโอ้โหนี่คุณขวัญเนี่ยฟาดกลับเลยนะบอกว่าข่าวนี้แรงมากใครทำหรือว่าใครสร้างข่าวนี้ขอให้ตกนรกเลย เธอบอกขอให้ตกนรกเลยนะครับ แล้วก็เลยได้มาเปิดใจในความสัมพันธ์กับอาจารย์เบียร์แบบหมดเปลือกนะครับก็เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันเธอบอกอย่างนี้ยอมรับว่าตั้งแต่รู้จักกันมาเนี่ยชีวิตสนุกขึ้นแถมยังช่วยกันทำมาหากินแลกเปลี่ยนมุมมองชีวิตกันอยู่เสมอนะครับเออนะไอข่าวที่บอกว่าหลุดว่าท้องอาจารย์เบียร์เนี่ยนะฮะไม่ได้ท้องนะครับเธอบอกนะไม่รู้ว่าข่าวนี้มาได้ยังไงเหมือนกันขวัญจะบอกว่ามันมาจากการปั่นกระแสของเว็บหนึ่งในช่องต่อเออนะแต่ถ้าใครอยู่กับขวัญก็จะรู้เลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ขวัญเนี่ยมีเรื่องดราม่าเยอะนะฮะเออแต่เรื่องท้องกับอาจารย์เบียร์เนี่ยนะครับเพิ่งเคยเจอเธอบอกแล้วก็จะว่าขำก็ขำไม่ออกเธอบอกแบบนั้นนะแต่ว่าเรื่องท้องเนี่ยไม่ได้ท้องนะไม่ได้ท้องอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกฮะเธอบอกว่าใครที่มาปล่อยข่าวนี้นะโอ้โหขอให้ตกนรกไปเลยเพราะว่าเธอบอกว่าเธอเคยเจอข่าวพวกนี้มาหมดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องเว็บพนันอะไรเงี้ยเหมือนเอารูปเอาอะไรเธอไปโพสเชิญชวนเล่นเว็บพนันนี่ก็มีนะครับล่าสุดก็ที่ท่านพัดไปว่าท้องมาปล่อยข่าวเอายอดไลค์เอายอดคนดูมั้งว่าเธอเนี่ยท้องกับอาจารย์เบียร์นะครับก็เป็นการปั่นกระแสถามว่านอกจากแช่งเขาตกนรกแล้วจะไปแจ้งความไหมล่ะเธอบอกไม่ต้องหรอกเสียเวลาคนพวกนี้เขาไม่ได้อยู่เมืองไทย
0: อ
1: ยากจะบอกกับดาราทุกคนว่าอย่าเราแค่อย่าเพิกเฉยนะครับอย่าคิดว่าเป็นเรื่องปกติเพราะคนอื่นเนี่ยเวลาเขามาอ่านเขาอาจจะเข้าใจผิดได้นะ อย่างน้อยก็เราต้องแสดงตัวตนว่าเราเนี่ยไม่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม
0: ่
1: ค่ะ
0: ก็ไม่รู้จะเป็นไปได้หรือเปล่านี่ก็เดาไม่ถูกนะเพราะว่าก็ความสนิทสนมอะไรด้วยนะรู้ไส้รู้พุงกันเวลาเขาไลฟ์สดอะเขาพูดจาแบบเพื่อนมาก
1: ก็อาจารย์เบียร์บอกว่าโอ้ยข่าวนี้ปัญญาอ่อนคนไม่ใช่ปากัดมองตาแล้วจะได้ตั้งใคร
0: คือเวลาเขาเรียกขวัญอุษามณีอีนี่อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่เขานางเอกนะอาจารย์แต่ไม่ความเป็นเพื่อนนะเนาะ
1: ใช่ความเป็นเพื่อนพวกมันจะสนิทสนมกันไปแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: มากเวลาไลฟ์อยู่คู่กันแล้วมันส่งเสริมอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคเนาะยอดขายยอดอะไรมันก็ดีกันทั้งคู่
0: ค่ะค่ะส่วนคู่นี้นี่เลยคู่ของคุณเดี๋ยวจะเป็นคู่ไหมคืออันเนื่องมาจากว่าในเพจของซอเปาแล้วกันเรื่องนี้ต้องใส่ใจแคปภาพคุณธัญญาเรศรามณรงค์ไปคอมเมนต์ถามน้องหนิงปัทม

0: ็เข้ามาตอบด้วยนะเชื้อเนื่องมาจากว่าเขามีรูปล่าสุดเนี่ยก็ถามกันว่าหลังจากนี้คือหนิงก็มาตอบว่าอย่างนี้หลังจากนี้หนิงกับโยไม่มีความสัมพันธ์อะไรกันอีกแล้วนะคะแต่ว่าคนที่ไปคอมเมนต์ต่อก็คือว่าคุณธัญญาเข้าไปถามว่าแล้วกับพี่เป๊กล่ะก่อนที่หนิงปัตตมาจะตอบสั้นๆว่าเป็นพี่ที่เคารพค่ะซึ่งหลายคนก็เลยงงว่าเอ้าแล้วมันเกิดอะไรกันขึ้นยังไงเป็นแซวกันเล่นไหมรู้จักกันสนิทมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมซึ่งนักข่าวก็เลยก็ทีวีพูอย่างนั้นแหละก็ไปถามกับหนิงปัตตมาเพิ่มเขาบอกว่าถ้าถามหนูในเรื่องของพี่เป๊กใช่ไหมคะก็เห็นมาบ้างจริงๆว่าหนูกับพี่เป๊กเนี่ย เป็นพี่เป็นน้องที่สนิทกันแล้วก็พี่เป๊กเป็นคนให้งานหนูจริงๆแต่ถามว่าเป็นเรื่องของซัมติงไหมอันนี้อาจจะยังนะคะรู้สึกยังไงเวลาเขาพูดถึงเราตลอดเขาบอกก็เฉยๆทุกอย่างเขาเรียกว่ามันจะมีเดี๋ยวความจริงมันก็จะได้ออกมาเองเราไม่จำเป็นต้องไปรีบร้อนหรือว่าแบบร้อนตัวอะไรอย่างนี้แต่เรื่องนี้ก็คุยกับพี่ๆที่สนิทแล้วก็คุยกับผู้ใหญ่ก็บอกว่าก็ตอบตามความจริงไปเราไม่ต้องไปกังวลว่าจะเป็นอะไรถามว่าเอาแล้วกับพี่เป๊กอ่ะคุยกันหรือเปล่าบอกพี่เป๊กหนูก็คุยก่อนหน้านี้ค่ะแต่ว่าหลังๆก็แทบไม่ได้คุยกับแกเพราะกลัวว่าจะแบบเดี๋ยวจะมีปัญหาไม่สบายใจต่อกันแต่ก็บอกกับพี่เขาพี่เขาบอกว่าบอกความจริงไปว่าเราเป็นพี่ที่รู้จักกันเป็นพี่น้องที่รู้จักกันอ๋อพี่เป๊กให้ตอบแบบนี้อืมแล้วคุณธัญญาก็ไปถามตรงเลยไงว่าแล้วกับพี่เป๊กล่ะเธอก็เลยตอบตามที่คุณเป๊กบอกก็เลยบอกว่าเป็นพี่ที่เคารพค่ะ
1: อืมครับ
0: อืมอืม
1: ก็คือไม่มีอะไร
0: ก็ถ้าตอบแบบนี้ก็เป็นพี่ที่เคารพ
1: อืมอืมอ
0: ื
1: ม
0: อืมอืมค่ะอืม
1: ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้โหส่วนนางเอกสาวคุณใหม่ดาวิกานี่ก็แต่งงานกับคุณเต๋อไปแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับเมื่อวานนี้ก็เจอนักข่าวนะครับก็เวลาศิลปินที่แต่งงานไปแล้วเนาะนานๆเจอนักข่าวก็อัปเดตกันมันก็จะมีเรื่องอะไรถามมานอกจากว่ามีแพลนจะมีลูกหรือยังมีลูกตอนนี้ติดหรือยังอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะครับนะข่าวก็นะฮะเจอคุณใหม่ดาวิกาก็เลยอัปเดตชีวิตนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับถามว่ามีเรื่องของมีแพลนในการวางแผนเปิดอู่ปิดอู่อย่างไรนะฮะก็คุณใหม่ดาวิกาเนี่ยนะครับบอกว่าเรื่องแพลนมีลูกเนี่ยนะครับเธอบอกตอนนี้ยังลังเลเลยนะ
0: ค่ะ
1: คือเธอมองว่าการมีลูกเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องรับผิดชอบนะครับช่วง 1-2 ปีนี้เนี่ยยังไม่มีแพลนแน่ๆยังไม่มีแน่นะเต๋อน้อยนะฮะใหม่น้อยยังไม่มาแน่ๆนะครับแต่จะถึงขนาดแบบว่าปิดเลยไหมเนี่ยก็ไม่ขนาดนั้นมันเพียงเป็นเรื่องของแบบปีสองปีหน้าเข้ามาว่ากันอ่ะ
0: อ
1: นาคตเข้ามาว่ากันนะครับ
0: ไม่มีในช่วงนี้อย่างนี้เหรอ
1: ใช่ใช่ยังไม่มีนะฮะแต่เรื่องนึงที่ทำให้สุขภาพจิตเธอเนี่ยดีขึ้นอย่างได้ชัดคือเรื่องที่เธอบอกว่าเธอเนี่ยตั้งใจที่จะเลิกเล่น X เลิกเลยไม่ทวิตแล้วนะพอเลิกเล่นไปเนี่ยนะฮะสุขภาพจิตเธอดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่าไม่ต้องไปใส่ใจเรื่องราวของคนอื่นที่ผ่านมาเนี่ยเธอจะแบบค่อนข้างที่จะใส่ใจอ่ะกับเรื่องของทั้งตัวเองและคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยนะฮะเธอบอกพอเธอเลิกเล่นโซเชียลตรงนั้นไปนะส
0: ุ
1: ขภาพจิตเธอดีขึ้นเลยไม่ต้องแบบคิดมากพะวงระแวงอะไรอย่างเงี้ยฮะ
0: ไม่มีแล้วก็ดีนะ
1: ใครที่แบบติดมากๆก็ลองดูนะแล้วโอ่งไปเลยก็ได้นะ
0: อือคือไม่น่าเชื่อนะดาราระดับนางเอกนี้แล้วมีความกังวลเรื่องนั้นด้วยเนาะ
1: ใช่
0: ใคร

0: จะไปคาดคิด
1: ครับผม
0: แต่อย่างบางคนก็ไม่เห็นมีปัญหานะคือเขาไม่เล่นพร่ำเพื่ออะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะแบบเป็นซีทีฟมากกับเรื่องแบบนี
1: ้ครับ
0: ใช่ไหม
2: ดาราบางคนอย่างที่บอกพอเรื่องของวางแผนว่าไม่มีตอนนี้ยังไม่อยากมีบางคนเขาจะไปแบบเก็บไข่ไว้อะไรอย่างนี้เนาะ
0: อ๋อใช่
2: แต่คู่นี้เขาบอกว่าไม่เลยยังไม่มีแพลนอะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยการจะไปเก็บไข่เก็บสเปิร์มอะไรก็ไม่มีแต่ว่ายังไม่อยากมีจริงๆเนาะสองคน
0: ค่ะแต่ว่าจะอยู่แบบสบายสบาย
1: ครับผม
0: ค่ะจบบันเทิงมากีฬาเลยละกันเนาะบนโลกเมื่อสักครู่ช่วงที่แล้วว่าพักอยู่ใช่ไหมตอนนี้เริ่มแข่งหรือยังไม่รู้อิรักเหรอ
2: พ่อดูนะฮะ
0: อิรัก
2: ยังไม่ลงเลยพี่ยังไม่กลับมาทำการแข่งขันเลยนะฮะ
0: โอ้
2: เขายังขึ้นในเว็บที่แจ้งเนี่ยยังขึ้นว่าเลื่อนการแข่งขันอยู่เลยนะ
0: เออ
2: หมายถึงว่ายังรออยู่เลยรอการแข่งขันอยู
0: ่รอฟ้าฝน
2: แสดงว่าอากาศที่อเมริกาที่เมืองที่เขาเตะกันนี่
0: ค่ะ
2: นะโอ้โหเอาแน่นอนไม่ได้เลยนะฮะแล้วฝนยังดูยังดู
0: โอ้คือฝนมันก็คุ้มๆนะแต่ว่าเขาบอกว่าตามกฎถ้ามีฟ้าคะนองในระยะรัศมี8ไมล์จากสนามการแข่งขันจะหยุดพัก30นาทีแล้วก็จะย้ายผู้ชมเข้าสู่ที่ปลอดภัยเพื่อรอดูสถานการณ์หลังจากเลื่อนแล้วไม่มีปัญหาอะไรก็แข่งต่อได้แต่ถ้าเจอฟ้าคะนองซ้ำก็เริ่มนับเวลาใหม่30นาทีอีกครั้งหนึ่ง
1: อ๋อ
0: ครึ่งแรกฝรั่งเศสนำอยู่นะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็ตอนนี้เลื่อนออกไปเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยอ๋อกับอิรักเหรออ
2: ิรักครับพี่อิรักเนี่ยมีกองหลังที่เล่นอยู่กับสโมสรการท่าเรือนะติดไปฟุตบอลโลกด้วยนะ
0: โอ
2: ้เอออย่างเท่เลยนะเขาค้าแข่งอยู่กับสโมสรการท่าเรือนะฮะ
0: ค่ะ
2: เออแล้วก็เนี่ยติดอยู่ในทีมอิรักชุดนี้ด้วยนะแต่ว่านัดนี้อาจจะยังเป็นตัวสำรองอยู
0: ่คือเรายังไม่เคยเห็นหน้าตาอิรักเป็นยังไง
2: ก็จะ
0: นักกีฬา
2: แขกขาวเหมือนพวกแขกขาวนะ
0: แขกขาวใช่ไหมเหมือนอิหร่านเลยเนาะ
1: ครับผม
0: ค่ะเออฝรั่งเศสก็อุ้ยก็ทำไมหน้าตาออกแนวยุโรปเหมือนกันนั้นเนี่ยเห็นละเออ
2: หมายถึง
0: ฝร
2: ั่
0: งเศสน
2: ี่
0: คือหมายถึงอิรักก็ดูขาวๆเป็นฝรั่งเหมือนกันนะส่วนฝรั่งเศสก็เป็นผิวสีหยักฝรั่งเศสอ่ะ
1: อืม
0: แปลกเนาะนักฟุตบอลเขาว่าผิวสี
2: เยอะฝรั่งเศสเนาะคนผิวสีเยอะ
0: ผิวเข้มเลยแหละเออนะคะ
1: ใช
0: ่อ่ะก็ยังไม่ได้แข่งตอนนี
1: ้ครับ
0: ฮะไปดูชมอย่างอื่นไปก่อนนะใครที่ติดตามอยู่นะคะ
2: อ๋อถ้าฟ้าแล็บต้นใหม่นี่ต้องหยุดอีกครึ่งชั่วโมงเหรอฮะ
0: หยุดเลยใช่ค่ะตามกฎเขา
2: ตามกฎใช่ไหมพี่
0: ใช่แป๊บๆลงมาเนี่ยเขากลัวค่ะ
2: ถ้าเราไปบอลนี่เราวิ่งอยู่เราก็เสียวกัน
0: ใช
2: ่เกิดไอทีมจัดบอกว่าเอากลับมาลงได้แต่ปรากฏว่ามองฟ้าขึ้นไปมันยังดูแบบ
0: มันไม่ปลอดภัย
2: ยังงงหรือเปล่าเนี่ย
0: นั่นน่ะสิส่วนอิหร่านนักเตะอยู่คนหนึ่งนะคะเขียนโน้ตด้วยลายมือในห้องพักหลังจบเกมเสมอกับเบลเยียมนะคะในศึกฟุตบอลโลกเป็นข้อความเรียกร้องสันติภาพแล้วก็ขอบคุณเมืองลอสแองเจลิสนะคะก็นี่ก็บอกว่าหลังจากที่ทางนักเตะทีมชาติอิหร่านออกจากห้องพักไปก็ทิ้งกระดาษนะคะเอาไว้ในห้องพักเนื้อหาก็แปลเป็นไทยสั้นๆว่าขอให้สันติภาพความเคารพและมิตรภาพคงอยู่เหนือทุกชนชาตินี่แล้วก็บอกว่า จากเปอร์เซียโบราณเมื่อหลายพันปีก่อนสู่ประเทศอิหร่านอันศรีวิไลในปัจจุบันจิตวิญญาณของอิหร่านยังคงมีชีวิตและมั่นคงเรามาลอสแอนเจลิสด้วยความภาคภูมิใจแข่งขันด้วยเกียรติยศและจากไปด้วยศักดิ์ศรีขอบคุณลอสแอนเจลิสสำหรับความมีน้ำใจไมตรีและขอบคุณชาวอิหร่านทุกคนที่มอบหัวใจเสียงเชียร์และจิตวิญญาณให้กับอิหร่านตลอด180นาทีที่ผ่านมาแล้วก็นั่นแหละข้อความสุดท้ายขอให้สันติภาพความเคารพและมิตรภาพยังคงอยู่เหนือทุกชนชาตินี่ค่ะก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษเลยก็ทิ้งเอาไว้ที่ห้องพัก
1: ครับผมต้องชื่นชมหัวใจเขาบอกว่าไม่มีแฟนบอลอิหร่านเลยเข้ามาเชียร์เลยนะฮะ
0: ไม่มีเลยไม่ได้ซื้อบัตรเข้ามาหรือไม่ได
1: ้ครับ
0: ไม่ได้บัตร
1: หมุนไม่ได้บัตร
0: ไม่ได้บัตรค่ะก็จริงๆนะก็เกินไปอ่ะน้องเจ้าภาพอ่ะ
1: ครับ
0: คือถ้าเอาจริงๆถ้าจะทำขนาดนี้ก็บอกไปเลยตั้งแต่แรกว่างดไปเลยคือจี้ไปทางฟีฟ่าเลยว่าโอเคให้บังคับให้อิหร่านถอนตัวไปตั้งแต่แรกไหมหรือยังไง
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: มันครับมาดันเป็นอเมริกาปีนี้พอดีนะฮะเจ้าภาพนะโอ้โห
0: ใช่ไหมขนาดว่าแข่งก็ยังไม่ได้พักสถานที่เหมือนกับประเทศอื่นๆเลยอ่ะต้องบินกลับไปอีกประเทศนึงอย่างเงี้ยมันเคยมีหรออย่างเงี้ย
1: จริง
0: มันไม่เคยมีหรอกไม่เคยเกิดขึ้นนะคะแต่ก็อ่ะมันก็เกิดขึ้นได้แล้วในยุคปัจจุบันนะคะ
2: มีดราม่าอยู่ทีมชาตินึงครับทีมชาติเบลเยียมนะพี่นักเตะของทีมชาติเบลเยียมเนี่ยนะฮะเขาอยู่ค้าแข่งอยู่สโมสรดังนะแมนซิตี้ด้วยนะเชลเบมี่โดกูเนี่ยนะฮะปรากฏว่านัดที่แล้วเนี่ยเขาไม่ได้ลงสนามนะเขาเนื่องจากเขาบินกลับไปเฝ้าภรรยาคลอดก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าอันไหนมันสำคัญกว่ากันอันไหนมันสำคัญกว่ากันระหว่างฟุตบอลโลกรอบแรกมันแค่3นัดนะฟุตบอลโลกมีแค่3นัดแต่ภรรยาคลอดเนี่ยมันก็ครั้งเดียวในชีวิตเหมือนกันนะ
0: ใช่
2: คืออะไรมันสำคัญกว่ากันระหว่างถ้าภรรยาเราท้องตอนเรารู้แล้วว่าช่วงบอลโลกเนี่ย1เดือนเนี่ยมันก็คาบเกี่ยวกับช่วงภรรยาจะคลอดอะเนาะ
0: ค่ะ
2: แล้วสุดท้ายนัดที่แล้วเขาก็ไม่อยู่กับทีมจริงนะเขาก็เลือกที่จะบินกลับไปเฝ้าภรรยาเขาคลอดไปรอดูหน้าลูกเขาซึ่งถ้าในมุมคนปกติก็มองว่าทำหน้าที่พ่อได้ดีแต่ว่าล่าสุดที่โดนเนี่ยคือนักข่าวของประเทศเขานะนักข่าวของเบลเยียมเนี่ยนะ
0: ค่ะ
2: เขาก็มองว่าเหมือนกับคุณทิ้งภารกิจทีมชาติไปทำภารกิจครอบครัวแต่นี่คือทีมชาตินี่คือบอลโลกอ่ะมันก็เลยเป็นดราม่าขึ้นมานะก็ไม่รู้ว่าคนที่เบลเยียมเขารู้สึกยังไงนะ
0: เขาตัดสินใจแบบเด็ดเดี่ยวมากเนาะ
2: เขาตัดสินใจเด็ดเดี่ยวว่าเขานัดที่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ลงเขาจะขอกลับไปเฝ้าภรรยาเขา
0: ภรรยา
2: แล้วเดี๋ยวเขาจะบินกลับมาใหม
0: ่ไปอ่ะนัดต่อไปเขายังมีสิทธิ์ได้ลงนะ
2: หรือว่าจะกลับมาแล้วฮะนัดต่อไปเห็นว่าจะบินกลับมาร่วมที
0: ม
2: ร่วมทีมชาติ
0: คือเขาก็เป็นตัวจริงไม่ได้สำรองอะไรใช่ไหม
2: เป็นตัวจริงแล้วเป็นตัวสำคัญด้วยพี่
0: สำคัญด้วยอ๋อ
2: แล้วทีนี้พอเขาไม่อยู่ในนัดที่แล้วเนี่ยเบลเยียมดันทำได้แค่เสมอไง
0: อ
2: ๋
0: อไม่ดีนะไม่แพ้
2: ไม่แพ้แต่ไม่เหมือนว่า
0: พอดราม่าเลยนะ
2: เสมอเนี่ยก็เลยแบบ
0: ค่ะ
2: ก็เลยกลายเป็นประเด็นว่านักข่าวในประเทศเขาก็เลยมองว่าคุณแบบทิ้งทีมชาติไปทำหน้าที่ส่วนตัว
0: อ๋อก็นั่นแหละอย่างที่บอกอ่ะ
2: เขาก็อยากมีโมเมนต์แบบว่าพ่อเรามาแล้วได้ถ่ายรูปกัน3คนอะไรอย่างงี้บ้างใช่ไหมฮะ
0: นี่น่าจะอย่างนั้นแหละเขาคิดว่า
2: ที
0: ่อยู่แค่นัดเดียวเองไม่เป็นไรหรอกเพื่อนเพื่อนก็เติดกันได้อะไรอย่างงี้
2: อันนี้มันขึ้นอยู่กับเจ้าตัวเลยนะขึ้นอยู่กับเจ้าตัวเขาจะเลือกยังไงเลยอ่ะ
0: ค่ะ
2: บางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยนี่มันฟุตบอลโลกนะไป4ปีครั้งอะไร
0: ก็ไม่เป็นไรยังมีอีกหลายนัดเพราะว่ายังไม่ตกรอบนี่ใช่ไหม
2: ก็เหลือนัดอีกใช่นัดเดี๋ยวอีกนัดหนึ่งครับเบลเยียมได้เตะอีกหนึ่งนัดชี้ชะตานั่นแหละ
0: ค่ะตอนนี้เขาได้32ทีมแล้วนะคะใช่ไหมก็อาร์เจนตินาเนี่ยผ่านแล้วนะคะเข้ารอบ32ทีมได้สำเร็จเรียบร้อย
2: เริ่มคือถ้าใครที่ชนะ2นัดแรกไปเนี่ยก็การันตีแล้วแหละฮะว่าได้เข้ารอบต่อไปอย่างแน่นอน
0: อาร์เจนตินาหนึ่งในนั้นค่ะเอาชนะออสเตรียได้นะคะในรอบแบ่งกลุ่มเจนะก็เมสซี่อุ้ยทำได้2ประตูเลยเนาะ
2: ใช่เมสซี่นัดแรกเนี่ยกดไป3นะฮะเมื่อวานเนี่ยกดไป2
0: ค่ะ
2: คืออาร์เจนตินาเนี่ยทำประตูในฟุตบอลโลก5ลูกเที่ยวนี้เนี่ยเมสซี่เหมาคนเดียวยังไม่แบ่งให้ใครเลยฮะโอ้โห
0: เนาะ
2: ครับผมผู้แบกความหวังทีจริง
0: ๆจริงใช่ค่ะแล้วก็โปรแกรมต่อไปของเขาเนี่ยจอแดนเป็นไงน่าจะไม่มีปัญหาเนาะอาร์เจนตินาพบกับจอแดน
2: โอ้ยสบายเลยฮะท่าทางแล้ว
0: เนี่ย28วันที่28ตอนนี้ก็พักยาวๆไปเลยนะคะ
2: เม
0: สซี่นะคะการันตีเข้ารอบแล้วนะคะ32ที
2: ม
0: อีกยาวไกลสำหรับฟุตบอลโลกนะคะ
2: ครับ
0: ปิดค่ะบันเทิงและกีฬา
3: เมาข่าวเล่าบันเทิง
0: ขอบคุณนูเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดค่ะตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่มอมซินมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven นะคะ
2: ครับผม
0: ค่ะ
2: นะครับ
0: ค่ะ
2: มาม
0: าถึงช่วงโค้งสุดท้ายผู้ว่ากทม.ล่าสุดกกต.สั่งห้ามเผยแพร่ผลโพลแล้วนะคะทั้งกทม.และพัทยาน้องดงสำรวจได้สำรวจได้อยู่ใครเผยแพร่เจอโทษหนักจำคุกไม่เกิน6เดือน
2: โอ้ก็วันอาทิตย์ที่แล้วนะนี่ถือว่าโค้งสุดท้ายแล้วเนาะ
0: ท้ายจริงๆใช่เนาะท้ายจริงๆนะคะก็วันที่28 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะไปร่วมกันสร้างเรียกไงอ่ะสร้างการเมืองแล้วกันสร้างการเลือกตั้งที่โปร่งใสสุจริตกันนะคะคิดว่าไม่น่ามีนะซื้อเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.มีไหมไม่น่าจะมี
2: ไม่น่านะพี่นะ
0: คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเงี้ย
2: ก็
0: ค่ะ
2: ครับผมก็เห็นวันนี้แต่ละพรรคก็เริ่มเดี๋ยวจะมีเวทีปราศรัยใหญ่อะไรกันอะไรอย่างเงี้ยในพื้นที่นะครับของกทม.
0: เพื่อเก็บคะแนนในโค้งสุดท้ายได้เนาะ
2: ใช่ครับ
0: ค่ะ
2: ก็วันอาทิตย์นี้8โมงถึง5โมงเย็นนะฮะคนกรุงเทพนะครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก็ออกไปใช้สิทธิ์กันได้จะเจอผลนะวันนี้เขาก็ทางปลัดกทม.เขาก็เตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วนะครับสำหรับหน่วยเลือกตั้งมัน 6,000 กว่าหน่วยอะพี่แล้วเขาบอกว่ามีใช่มีตั้ง 4,000 กว่าหน่วยที่อยู่นอกอาคารนะครับนอกอาคารนั่นหมายถึงว่าบางหน่วยยังโชคดีหน่อยอยู่ใต้ถุนใต้ถุนเคหะอยู่ใต้ถุนคอนโดอะไรอย่างเงี้ยอะไรพวกนั้นก็ไม่นับแต่ว่ามี 4,000 กว่าหน่วยที่แบบกลางแจ้งแล้วก็สุ่มเสี่ยงที่อาจจะเจอฟ้าฝนในอาทิตย์นี้ด้วยเพราะว่าเนาะการเลือกตั้งมันดันมามีหน้าฝนนะครับก็กทม.ก็เตรียมรับมือไว้นะครับเรื่องของพวกเฝ้าระวังเรื่องน้ำท่วมขังในบางจุดอะไรอย่างเงี้ยขนาดเมื่อวานนี่ตรงห้วยขวางนะพี่เจอลมแรงๆเข้าไปอ่ะไอ้ป้ายที่แนะนำผู้สมัครอ่ะล้มหมดเลยป้ายที่ติดรายชื่อผู้ที่จะเลือกตั้งอะไรพวกนี้ล้มเลนเดียวหน้าหมดเลยนะ
0: โอ้เป็นป้ายไม่แข็งแรงเหรออ
2: ืมเป็นป้ายมันเป็นแบบบอร์ดไม้อย่างนั้นที่ตั้งไว้อย่างเงี้ยเจอลมเรียบร้อยนะถ้าวันจริง ฝนถล่มเนี่ยสงสัยคนอาจจะเพราะฉะนั้นต้องวางแผนถ้าเช้าๆเนี่ยไปได้รีบไปก่อนเนาะพี่นะ
0: ค่ะ
2: ครับผมพี่ตีคงทะเบียนบ้านกลับไปนู่นแล้วมั้งหรือยังอยู่เทพไม่รู้พี
0: ่ย้ายแล้วค่ะ
2: ก็หมดสิทธิ์เลือก
0: หมดสิทธิ์เลือกแล้วเชียร์ได้แต่เชียร์อย่างเดียวนะคะคอยติดตามข่าวสารนะคะโอ้โหเราอยู่เป็นชาวกรุงเทพมาตลอด38ปีร่วม
2: โ
0: อ้ค่ะกรุงเทพมา38ปี
2: ตั้งแต่ผู้ว่ายุคไหนอะเนี่ย
0: ผู้ว่าสมัยนั้นเหรอเดี๋ยวนะโอ้ยก่อนพลทีจำลองนู่นใครอ่ะค่ะก่อนพลทีจำลองนะคะ
2: ครับผม
0: นะคะแล้วก็อยู่มานานมากมาดูเรื่องของการประเมินผลงานรัฐมนตรีกับประธานกรรมธิการของพรรคภูมิใจไทยในช่วง1ปีนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้นักข่าวเจอนายกที่ทำเนียบก็ถามเนี่ยว่ามองแล้วเป็นยังไงบ้างที่ล่าสุดทางฝั่งของพรรคประชาชนนะคุณไอซ์ลักษณ์นกเขาโพสต์ทำนองเสียดสีว่าเป็นการกระตุ้นให้สสภูมิใจไทยออกมาปกป้องโครงการของพรรคเมื่อวานนายกก็ตอบสั้นๆนะบอกก็เป็นเรื่องของพรรคภูมิใจไทยคนอื่นไม่ต้องมายุ่งเป็นนักข่าวถามอยู่ด้วยนะถามว่าเอ้าแล้วกรณีการโพสต์ข้อความเหมือนเป็นการเสียดสีนะคนไม่มีตำแหน่งให้รีบออกมาทำผลงานปกป้องคุณชัยชนกชิดทอบรัฐมนตรีกระทรวงดีอีนายกก็ตอบอีกว่าก็เอาที่สบายใจจะขึ้นเทศก็ล้างเท้าให้สะอาดถามย้ำว่ามองว่ารัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยขณะนี้ยังทำงานได้ดีใช่หรือเปล่าคุณอนุทินก็บอกว่าประเมินอยู่เรื่อยๆนะคะขณะเดียวกันก็ต้องดูความทุ่มเทและความมุ่งมั่นด้วยในฐานะที่ตนเป็นผู้บังคับบัญชาหลักถ้าเห็นว่าตรงไหนน่าจะทำได้ดีกว่าก็แนะนำถามว่าให้เวลาประเมิน1ปีถือว่านานเกินไปไหมที่จะวัดในส่วนของ KPI รัฐมนตรีน่ะคุณอนุทินบอกว่าวันนึงก็นานไปแล้วอย่ามองเป็นปีเลย1วันก็นานค่ะน้องรุ่งโอเคตอบอย่างนี้หมายความว่ายังไงอ่ะนี่แหละไม่ธรรมดาเนาะจะขึ้นเทศก็ล้างเท้าให้สะอาดไม่ตายใหม่นะคนเนี้ยไม่ตายใหม่ทุกเม็ด
2: จริง
0: เนาะค่ะ
2: ยิ่งถ้าเป็นเรื่องแบบปกป้องพรรคด้วยนะโหนะข่มเลยเสียหนูข่มเลยฮะ
0: สุดๆจริงๆค่ะก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวรอดูนะคะเพราะว่าทางฝ่ายค้านก็น่าจะมีหลายเรื่องที่ต้องออกมาในส่วนของดูแลเนาะแม้ทั้งเรื่องการเว้นพื้นที่ดินเรื่องของAI พาสปอร์ตใช่ไหมแล้วก็เรื่องอะไรอีกอ่ะงบอันเนี้ยนะคะค่ะเพราะว่าวันที่20เท่าไหร่อ่ะที่จะมีการพิจารณาร่างงบรายจ่ายประจำปีอ่ะ29นี้นะคะ29 30แล้วก็จะประชุมพิจารณาร่างงบประจำปี70กันแล้วแต่ว่าก่อนถึงเวลานั้นเนี่ยพรุ่งนี้นะคะ24มิถุนายนเนี่ยวิปทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายค้านรัฐบาลจะมีการประชุมเพื่อกำหนดกรอบเวลาก่อนนะคะตอนนี้ที่ตั้งไว้คร่าวๆเนี่ยเขาก็บอกว่าจะมีการคุยกันทั้งสองฝ่ายเพื่อกำหนดเวลาอีกครั้งหนึ่งในวันประชุมจริง29 30แล้วก็1กรกฎาคมนี้นะคะทีนี้เมื่อวานนี้นักข่าวไปถามกับทางในส่วนของประธานวิปรัฐบาลคุณกรวีปริศนานันทกุลนะคะว่าในงบปี70เนี่ยที่จะมีงบของโครงการAI Passport ด้วยเนี่ยจะไม่กังวลเรื่องการถล่มงบครั้งนี้ใช่ไหมก็ลูกพี่บอกว่ามีหรือไม่มียังไม่ได้ดูรายละเอียดว่ามีการตั้งงบในโครงการดังกล่าวเป็นปีที่2หรือเปล่าเพราะว่าปีแรกไม่ได้ใช้เงินงบประมาณแต่ไปใช้เงินกองทุนคงต้องไปดูในรายละเอียดถามว่ากลัวว่าจะโดนถล่มหรือไม่นั้นบอกไม่กลัวเพราะคิดว่ารัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงดีอียินดีให้ตรวจสอบค่ะค่ะโอ้ในวันดังกล่าวโอ้เดี๋ยวจะเป็นนี่ด้วยนะเพราะว่านายกจะไม่อยู่นะคะในวันประชุมร่างพรบงบ ปี70เนี่ยนายกจะไม่อยู่นะคะน้องโด่งจะตาม
1: เสด็จ
0: ไปฝรั่งเศส
1: ไม่อยู่ได้ใช่ไหมไม่อยู่ได
0: ้ได้ได้เพราะว่านายกรัฐมนตรีจะเป็นรัฐมนตรีเกียรติยศตามเสด็จนะคะแต่ว่าจะมี

0: คุณเอกนิตินะคะที่ดูแลเรื่องงบโดยตรงจะคอยชี้แจงในสภา
1: ครับผม
0: เนี่ยชัดเจนแล้วว่านายกไม่อยู่แน่นอนนะคะในช่วงระหว่างนั้น
1: เดี๋ยวรอติดตามนะครับ
0: ใช่ค่ะมีเพิ่มเติมไหมเรื่องอื่น
1: ก็ประมาณนี้ก็ได้ครับพี่เดี๋ยวเราฟักเพลงก็ได้ครับ
0: ฟักเพลงสักหนึ่งเพลงก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์หนึ่งซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อนี้ปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองแซ่บนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายขอบคุณยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวด้วยนะคะน้องโด่ง
4: ครับผม
3: ค่ะ
4: เมื่อวานนี้มีคนใจบาปครับพี่ที่เพชรบูรณ์นะเอายาเบื่อผสมหัวไก่นะฮะแล้วก็เอาไปตั้งไว้ให้สุนัขกินนะฮะFacebook ของกลุ่มวิเชียรบุรีบ้านเฮา
3: ค่ะ
4: นะฮะวงเล็บกลุ่มจริงนะครับเขาลงไว้นะฮะว่าโอ้โหใจร้ายมากเลยนะครับแล้วน้องหมาก็ไปกินสุดท้ายน้องหมาตายไป6ตัวนะฮะผู้สื่อข่าวไปที่จุดเกิดเหตุนะครับที่ตำบลท่าโรงอำเภอวิเชียรบุรีนะไปเจอกับพี่เจ้าของสุนัขที่ถูกวางยานะครับเขาก็พานักข่าวไปชี้เลยนะว่าเนี่ยเขาเอาอาหารมาวางล่อน้องไว้ตรงนี้นะครับก็เขาบอกว่าเป็นสุนัขที่เขาเนี่ยเลี้ยงเอาไว้โหนอนตายในชนิดที่ว่าแบบสภาพมันคือรู้เลยว่าโดนวางยาแน่นะครับเพราะว่ามีเลือดออกปากนอนดิ้นทุรนทุรายนะคร
3: ับ
4: โอ้
3: นะฮะก็เลือดออกเลย
4: เลือดออกปากเลยพี
3: ่
4: สุนัขของเธอเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในตัวที่ตายทั้งหมด6ตัวเหลือของเธอเนี่ยเหลือ3ตัวที่ยังไม่โดนยาเบื่อก็รู้สึกกังวลเหมือนกันว่าเขาจะกลับมาวางรอบ2หรือเปล่านะครับถามว่าคนที่เขามาวางยาเนี่ยตั้งใจหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะเมื่อก่อนมันก็มีคนเอาอาหารใส่ถุงมาวางไว้ให้หมาแถวนี้เหมือนกันนะแต่ก็ไม่เข้าใจว่าหมาเขาเนี่ยไปทำอะไรแบบสร้างความเดือดร้อนรำคาญอะไรให้นะเพราะว่าหมาก็อยู่ในที่ของเขาไม่เคยออกไปไล่กัดคนไม่ไปไล่เห่าคนอะไรก็ไม่มีนะฮะเธอก็เลยฝากเนี่ยนะฮะถึงคนที่มาก่อเหตุนะขอให้มีสามัญสำนึกนะครับอย่ามาทำอะไรกับน้องหมาแบบนี้เลยเขาก็มีชีวิตหนึ่งชีวิตเหมือนกันนะแล้วก็บอกว่าเธอเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวเธอจะรอดูเวรกรรมนะมันจะต้องตามทันสำหรับคนที่มาทำกับน้องหมาเขาไว้นะครับมันได้บางคนบางคนไม่มันก็เออนะบางคนรำคาญมั้งนะ
3: ก็ใช่ก็เลยอู๋ใช้วิธีนี้ก็มันก็โหดร้ายไปเนาะ
4: โหดไปครับผม
3: ไปหาวิธีอื่นนะคะจากกรณีที่มีนักการเมืองท้องถิ่นของพรรคประชาชนท่านหนึ่งนะคะโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ว่าเพิ่งจะทราบว่าเราทุกคนเป็นคนจ่ายค่าไฟที่อยู่ตามท้องถนนหรือที่สาธารณะต่างๆนะคะการไฟฟ้าเอามาหารเฉลี่ยลงในบิลค่าไฟของทุกบ้านมานานแล้วนี่การเป็นประเด็นนะคะก็คือคนก็ส่งต่อๆกันไปล่าสุด
4: ตอนแรกผมนึกว่าข่าวลือผมนึกว่าแบบผมนึกว่าเฟคนิวแล้วนะผมนึกว่าแบบจะเป็นไปได้ยังไง
3: ก็ไปดูบินค่าไฟกันใหญ่คุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานบอกว่าก็เป็นคนออกมาพูดเองแหละว่าอยากลดค่าไฟให้กับประชาชนโดยแก้ไข3เรื่องคือทบทวนสัญญาแอดเดอร์ค่าไฟทางถนนที่นำไปติดตาประชาชนรวมไว้กับใบเสร็จไฟบ้านและสุดท้ายคืออัตราการรับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าหรือการขายไฟให้กับเอกชนทั้ง3เรื่องนี้จะทำให้ลดภาระค่าไฟของประชาชนหากมีการปรับปรุงโดยเฉพาะไฟทางหลวงทางด่วนที่ต้องมีการชี้แจงให้ชัดแยกในใบเสร็จเลยว่ามีการใช้ไปเท่าไหร่ถ้ายกไปเป็นความสูญเสียและนำไปบวกในใบเสร็จของทุกคนแบบนี้ไม่ถูกต้องขณะนี้มีการรวมใบเสร็จนะคะไฟทางกับไฟบ้านประชาชนได้หรือไม่คุณเอกสมบูรณ์ยอมรับว่าทำมาเป็น10ปีแล้วซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำวันนี้หลายคนพูดว่าจะช่วยกันประหยัดไฟประหยัดไฟทางแล้วได้อะไรนะคะแล้วก็บอกว่าโดยราชการสามารถอยู่ไปของงบมาจ่ายค่าไฟได้ถ้าแยกส่วนนี้ออกมาได้ค่าไฟสำหรับประชาชนก็ถูกลงนี่คุณเอกนัทก็บอกว่าเป็นคนออกมาพูดเองแหละนะเรื่องนี้นะคะว่าจริงๆว่าทำมา10ปีแล้วเป็นเรื่องที่ไม่ควรนะทีนี้ก็เดี๋ยวจะเร่งแยกส่วนเพื่อให้ค่าไฟถูกลงพร้อมหาแนวทางลดภาระประชาชนให้ได้ก็ตามนั้นแหละสรุปนะคะเป็นคนเปิดข้อมูลเอง นะคะว่ามันอยู่ในบินค่าไฟของประชาชนทุกคนนั้นก็ช่วยกัน
5: มาเป็น10ปีแล้วนะพี่แล้วมันอยู่มาเป็น10ปีแล้วด้วยนะ
3: แต่บางคนนี่อย่างของที่บ้านเนี่ยตัดบัตรเครดิตไปก็เลยไม่ได้ดูเลยว่าในค่าไฟเดี๋ยวนี้ก็เก็บค่าอะไรไปบ้างเงี้ยก็มีหน้าที่จ่ายไปอย่างเดียวแต่ว่าก็ดีนะถ้ารื้อได้ก็น่าจะได้นะเพราะว่าอย่างน้อยก็ทำให้หลายคนก็รู้สึกเหมือนกับ
2: ใต้มือธงปลิวสวย
6: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
7: 7โมงแล้วนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับพวกเราค่ะในรายการ Good Morning ASEAN ประจำเช้าวันอังคารที่23มิถุนายนพุทธศักราช2560นะคะยังอยู่กับพี่ต้นสุชาติชวังกุลและดิฉันเอง
8: น้องน้ำหวาน อิสรีศรีวิชาญกุลนะครับ
7: เอ็นดูพี่ต้นจังค่ะก็
8: ในเช้าวันนี้นะครับเราก็มีคุณผู้ฟังที่มาสนับสนุนเรานะครับมาเป็นกำลังใจให้ทาง Facebook นะครับซึ่งก็จะเห็นคุณสุประชัยนะครับคุณสุประชัยคุณเสือนอนไม่หลับนะครับคุณอมรีสานี้นะครับคุณน้องน้ำหวานเห็นใครบ้างครับฝน
7: เห็นคุณอาภรณ
8: ์เอลาวัน
7: ค่ะคุณอาภรณ์บอกว่าสวัสดีค่ะคุณน้ำหวานคุณต้นและทีมงาน Good Morning ASEAN สุขสันต์วันอังคารนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะมีคุณวิโรจน์นะคะคุณกฎชมนคุณชวรีบอกว่าปั่นจักรยานไปฟังไปที่เชียงใหม่24องศาโอ้เย็นเหมือนกันนะคะดิฉันก็เพิ่งกลับมาออกกำลังกายแบบเต็มรูปแบบได้อย่างเต็มที่สักพักหนึ่งแล้วมีความสุขมากเป็นความสุขเล็กๆเรียกว่า small achievement ในแต่ละวันนะ เป้าหมายเล็กๆที่สำเร็จได้แล้วก็มีคุณเทศยะนะคะโอไฮโออาเซียน